แต่ว่ามันเกิดความภาคภูมิใจเกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับครอบครัวเราแล้วก็สังคมของเรานะเราดูที่กระบวนการมากกว่ามูลค่าที่ได้กลับคืนมานะคะตรงนี้ค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะผลพลอยได้ก็คือสังคมก็ได้รับประโยชน์จากตัวเราใช่ไหมคะแล้วในขณะเดียวกันในการดำเนินงานโดยใช้หลักของ BCG model มันก็ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเกิดระบบนิเวศในครอบครัวของเราชุมชนสังคมของเราที่ดีขึ้นเป็นแบบชุมชนสีเขียวขึ้นได้นะคะโดยใช้หลักการนะที่ลดขยะจัดระเบียบทำ5สอจัดระเบียบสร้างสุขภาวะในครัวเรือนของเราก่อนนะคะจัดระเบียบลดการเพิ่มขยะลดการใช้พลาสติกให้น้อยที่สุดนะคะตรงนี้ก็ค่อยๆปรับตัวเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐกิจมหาภาคที่มองแล้วมันดูไกลตัวแต่เราสามารถที่จะหันกลับมาที่ตัวเราเองได้นะคะเพราะความเป็นจุลภาคและมหาภาคมันก็ไปด้วยกันนะมันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ เราก็สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคได้ทั้งในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดูว่ามันมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคที่สำคัญตามที่เราเรียนมาเนี่ยนะตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจก็คือรายได้ประชาชาติใช่ไหมคะถือว่าเป็นธงอันหนึ่งนะเป็นธงอันหนึ่งว่าองค์ประกอบที่จะได้มาให้ได้มาเป็นรายได้ประชาชาติมีอะไรบ้าง ก็มีการบริโภคการลงทุนนะการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็ภาคการต่างประเทศหน่วยเศรษฐกิจทั้ง4ตัวนี้ค่ะมันก็จะเสริมพลังกันเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้นะคะเพราะนั้นในเศรษฐกิจมหาภาคมันก็มีตัวชี้วัดนะที่อาจจะหลายตัวนะคะนอกจากรายได้ประชาชาติก็อาจจะมีเรื่องของการบริโภคครัวเรือนดัชนีการลงทุนนะงบประมาณรายจ่ายนะแล้วก็การส่งออกนำเข้าดุลการชำระเงินที่เพิ่งเรียนไปในคราวที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในเศรษฐกิจมหาภาคนะในส่วนของตลาดเงินนะคะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยในส่วนของอัตราในส่วนของตลาดระหว่างประเทศก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือเป็นการดูภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในมุมมองต่างๆนะแล้วก็เรามาดูเรื่องของว่าถ้ามีปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดในประเทศนี้รัฐบาลจะมีเครื่องมือในการแก้ไขนะเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดในวัฏจักรเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างนะคะครับในส่วนของเศรษฐกิจมหาภาคนะคะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถโครงสร้างพฤติกรรมแล้วก็การตัดสินใจในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยก็ทำการศึกษาดัชนีรวมนะก็ดูเป็นภาพรวมแล้วก็วัดเป็นดัชนีเพื่อให้ดูแนวโน้มได้นะคะอย่างเช่น GDP เงี้ยค่ะรายได้ประชาชาติหรือ GDP นั่นเองค่ะอัตราการว่างงานนะคะอัตราการว่างงานเราก็ดูเรื่องของกำลังคนนะหรือว่าการใช้แรงงานที่เต็มที่นะคะเพราะถ้ามีอัตราการว่างงานมากเนี่ยก็แสดงว่าศักยภาพของแรงงานของประชากรในประเทศเนี่ยยังไม่ดีนะคะก็ต้องมีการให้งานทำนะ
เพื่อที่จะให้เขามีการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีรายได้เข้าประเทศนะการจ้างงานจึงจะเต็มที่นะคะตัวดัชนีราคาก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะที่มันแสดงให้เห็นแนวโน้มของราคานะซึ่งมันสามารถสะท้อนภาวะเงินเฟ้อได้นะคะนั้นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะดูทิศทางของราคาเป็นหลักนะเงินเฟ้อก็มีอยู่3ระยะด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะแรกที่เรียกว่าเงินเฟ้อยังอ่อนนะระดับราคาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักนะถัดไปก็จะเป็นเงินเฟ้ออย่างปานกลางนะเงินเฟ้อปานกลางระดับราคาดัชนีราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะค่อนข้างสูงแต่ไม่สูงมากนะจนกระทั่งเศรษฐกิจมันรุนแรงมากขึ้นนะคะมันมีการหมุนเวียนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเลยเนี่ยก็จะทำให้ดัชนีราคาเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างมากนะถือว่ามันเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะถูกควบคุมโดยทางรัฐบาลนะที่จะไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยหรือดัชนีราคามันสูงเกินไปนักนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกันของแต่ละภาคในระบบเศรษฐกิจนะเพราะนั้นในการศึกษาเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยเราก็ดูภาพรวมแบบบูรณาการนะคะว่าในแต่ละภาคภูมิภาคของประเทศเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามก็มีความเชื่อมโยงบูรณาการรวมเป็นระดับประเทศได้นะคะเพื่อให้ทำความเข้าใจถึงการทำงานของเศรษฐกิจนะก็มีการพัฒนาแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบจำลองของรายได้ประชาชาตินะนะรายได้ประชาชาติ GDP นะคะก็มีแบบจำลองก็คือ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะอันนี้ก็จำได้เลยนะแล้วก็มันมีเรื่องของการผลิตการบริโภคการว่างงานเงินเฟ้อเงินออมการลงทุนการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศนะอยู่ในบองของรายได้ประชาชาตินั่นเองนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการวิเคราะห์ที่เป็นเชิงซ้อนนะคะภายใต้สมการการผลิตก็มีตัวแปรในเรื่องของการลงทุนเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะคะในส่วนของสมการการบริโภคมันก็จะมีสมการเชิงซ้อนเข้าไปว่าการบริโภคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายได้นะแล้วก็มีการออมด้วยนะคะนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคมันก็เลยดูว่ามันต้องอาศัยผลของปัจจัยหลายๆตัวนะเพื่อที่สุดท้ายแล้วมันส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้นอกจากเราจะดูผลของทางผลทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็จะดูเรื่องของผลทางสังคมด้วยนะเพราะว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องให้อยู่ในกรอบสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพราะนั้นเมื่อประชาชนมีรายได้มีเศรษฐกิจดีมันก็ส่งผลต่อไปยังสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็อยู่ในบริบทของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะคะแม้ว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคจะเป็นศาสตร์ที่กว้างนะคะแต่ก็ประกอบไปด้วย2 ส่วนที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจมหาภาคนะก็คือการศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์ของความผันผวนในระยะสั้นในรายได้ประชาชาตินะซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากความเคลื่อนไหวของวัฏจักรธุรกิจนะวัฏจักรธุรกิจนะนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ศึกษามาบ้างนะคะว่ามันมีระยะของการฟื้นตัวใช่ไหมคะจากการฟื้นตัวก็เข้าสู่ระยะการรุ่งเรืองนะคือรายได้มันทะยานขึ้นอย่างมากนะจนเกิด
ฟองสบู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ฟองสบู่แตกปุ๊บนะคือเราไม่สามารถควบคุมผลกระทบจากภาวะฟองสบู่แตกนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมานะมันก็จะเกิดการวกกลับของรายได้นะก็คืออยู่ๆมันก็รายได้ตกลงอย่างทันทีนะถ้าเราแสดงโดยเส้นกราฟนะจะเห็นว่าจะเป็นลักษณะของเส้นที่วกลงนะวกลงเป็นพาราโบลาวกลงอย่างเงี้ยนะคะวกกลับลงแสดงว่ามันเข้าสู่ภาวะถดถอยใช่ไหมคะหลังจากฟองสบู่แตกแล้วเนี่ยนะก็คืออำนาจการใช้จ่ายของประชาชนเริ่มลดลงนะแล้วก็ภาคส่วนธุรกิจเริ่มขาดทุนแล้วก็ทยอยกันปิดกิจการนะแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะส่งเงินต้นนะหรือชำระเงินกู้ได้มันก็ทำให้เกิดลูกโซ่นะว่าธนาคารไม่สามารถ เก็บเงินกู้ได้ก็ไม่สามารถเอาเงินกู้ไปปล่อยให้กับนักลงทุนรายอื่นมันก็เกิดภาวะเงินตึงตัวร่วมกับเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะคะนะเพราะนั้นยิ่งถดถอยมากๆเข้ามากๆเข้านะจนเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆแล้วทำให้เศรษฐกิจมันกลับฟื้นตัวนะก่อนที่จะฟื้นตัวมันก็จะเป็นระยะที่ตกต่ำมากที่สุดเลยเศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุดนะพอรัฐบาลเข้ามาช่วยนะทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมันก็จะมีจุดวกขึ้นนะของรายได้มีจุดวกขึ้นของรายได้นะก็เป็นกราฟพาราโบลาที่วกขึ้นนะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ไซเคิลถัดไปซึ่งเริ่มจากฟื้นตัวนะจากฟื้นตัวก็จะเป็นทยานขึ้นรุ่งเรืองแล้วก็ถดถอยแล้วก็ตกต่ำเห็นไหมคะในหนึ่งวัฏจักรก็จะประกอบ4ระยะนะจะประกอบไปด้วย4ระยะเพราะนั้นการความต่อเนื่องของวัฏจักรธุรกิจนะมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดทีนี้ถ้าเราปล่อยให้เป็นกลไกตลาดเนี่ยบางทีมันก็ปล่อยถ้าปล่อยให้มันเร็วเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยยิ่งนานก็ไม่ดีใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการแทรกแซงของรัฐนะคะเพราะนั้นผลของการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าในระยะสั้นมันจะมีวัฏจักรธุรกิจที่ขึ้นลงลงแต่เมื่อดูแนวโน้มในระยะยาวแล้วเนี่ยจะต้องรักษาเสถียรภาพแล้วก็ทำให้มันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคนั่นเองค่ะนะทีนี้ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยนะเรื่องของแนวโน้มและผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆนะโดยอาจจะใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะการพยากรณ์ก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ด้วยเช่นกันนะเพื่อที่จะถูกใช้โดยภาครัฐนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาและการประเมินนโยบายเศรษฐกิจนะเพราะว่าเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะต้องมีกลไกของภาครัฐในการวิเคราะห์แล้วก็ทำเป็นแผนทำเป็นทิศทางเพื่อสื่อสารให้กับบรรดาหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคนักธุรกิจภาคการต่างประเทศนะได้รับการสื่อสารจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยกำหนดจากทางภาครัฐเนี่ยนะก็เป็นการรับรู้นะเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันว่าเราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันนะเพราะนั้นในเชิงมหาภาคกับในเชิงจุลภาคเนี่ยนะจะเห็นได้ว่ามันมีการประสานงานซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะรัฐบาลมีแผนแล้วก็สื่อสารไปยัง
ในภาคของจุลภาครับรู้แล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายร่วมมือนะมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐนั่นเองค่ะศิลปศาสตร์มหาภาคก็ครอบคลุมหลายๆด้านนะคะนั่นแหละแนวคิดแล้วก็หลายๆตัวแปรนะแต่ว่าก็มีอยู่3ประเด็นที่สำคัญสำหรับงานวิจัยทางศิลปศาสตร์มหาภาคทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคมักเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางผลผลิตการว่างงานเงินเฟ้อนะคะนอกเหนือไปจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อในตัวแปรเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีความสำคัญอย่างมากต่อตัวแสดงทางเศรษฐกิจนะประกอบด้วยคนงานนะผู้บริโภคและผู้ผลิตนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยเศรษฐกิจทุกหน่วยในระบบนั้นๆในระบบเศรษฐกิจนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของภาคเอกชนนะที่เป็นทั้งแรงงานเป็นทั้งผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ผลิตนะแล้วก็บทบาทของทางภาครัฐนะที่เป็นตัวกลไกในการควบคุมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะอันนี้ก็ด้วยความมีส่วนร่วมนะของทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้นั่นเองผลผลิตประชาชาตินะฮะก็คือผลรวมของทุกอย่างที่ประเทศได้นะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะถูกคำนวณในรูปแบบของรายได้ประชาชาตินะในช่วงระยะเวลา1ปีทุกอย่างที่ถูกผลิตขึ้นและขายสร้างรายได้ในปริมาณที่เท่ากันนะผลผลิตรวมของระบบเศรษฐกิจ1จะถูกกำหนดไว้โดย GDP ต่อประชากรนะผลผลิตและรายได้ถูกมองว่าเท่ากันและสามารถใช้แทนกันได้ผลผลิตเปลี่ยนไปได้นะผลผลิตเปลี่ยนไปเป็นรายได้นะคะแล้วก็ถูกวัดขึ้นนะสามารถมองได้จากฝั่งการผลิตและถูกวัดเป็นผลรวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายหรือผลรวมของมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจนะก็เป็นการได้มาซึ่งตัวรายได้ประชาชาตินะคะในรูปแบบของผลรวมก็ได้หรือเป็นรายได้ประชาชาติต่อคนก็ได้นะคะนั่นก็คือถ้าคิดเป็นรายได้ประชาชาติต่อคนหรือ per capita income เนี่ยมันก็สามารถดูศักยภาพของแรงงานของประชาชนในประเทศว่ามีการจ้างงานเต็มที่หรือยังแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยประชากรหนึ่งคนได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัว GDP ต่อประชากรเป็นตัวชี้วัดนะผลผลิตทางเศรษฐกิจผลผลิตทางเศรษฐกิจมหาภาคก็มักถูกวัดโดย GDP นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบัญชีประชาชาตินักเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกรนะคะผู้ที่สนใจในการเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสะสมทุนนะหรือเครื่องจักรการมีการศึกษานะการมีทุนมนุษย์ที่ดีนะแล้วก็ทุนมนุษย์เหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นในการผลิตทางเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลานะคะก็ถือว่าทุนก็มีหลายทุนนะคะทุนไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจนะที่สะท้อนด้วยตัวเงินทุนและเครื่องจักรแล้วเนี่ยก็ยังมีทุนมนุษย์นะคะก็อยู่ในภาคของสังคมค่ะการพัฒนาสังคมเพื่อที่จะให้เกิดทุนมนุษย์ขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีทุนทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเรามี
ต้นทุนนะคะเรามีศักยภาพในหลายๆด้านนะคะก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะผลผลิตที่ไม่จำเป็นผลผลิตไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้น อย่างคงเส้นคงวาตลอดเวลานะคะเราไม่สามารถที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สม่ำเสมอได้หรอกนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆตัวที่มากระทบต่อการผลิตและการจ้างงานในประเทศนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรในวัฏจักรธุรกิจนะคะที่มันอาจจะก่อให้เกิดการลดลงนะหรือที่เราเรียกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ได้นะคะอย่างเช่นการได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามนะคะหรือการได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะถดถอยบ้างในบางทีนะคะทีนี้ถ้าเราปล่อยให้มันถดถอยยาวนานนะนักเศรษฐกรก็จะมองหานโยบายที่จะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงจนถึงภาวะตกต่ำนะเพราะนั้นก็ในระยะสั้นก็ต้องหาเครื่องมือที่จะทำการแก้ไขปัญหานะที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในประเทศแล้วก็นักลงทุนนะคะทีนี้ในกลไกของวัฏจักรธุรกิจนะมันก็จะเกิดผลกระทบที่เรียกว่าเงินเฟ้อและเงินฝืดนะเราก็ดูที่ตัวชี้วัดก็คือดัชนีราคาได้นะคะนะการที่ระดับราคาทั่วไปของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นนะเราเรียกว่าเงินเฟ้อแต่ถ้าระดับราคาลดลงนะก็จะเป็นภาวะเงินฝืดนะคะเงินเฟ้อก็ถ้าเราทำความเข้าใจง่ายๆก็คือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมันมีมากนะทุกคนมีการบริโภคนิยมมากจับจ่ายมากนะคะตรงกันข้ามถ้าเงินเฟ้อแสดงว่าในการหาเงินยากขึ้นนะคะถ้าเป็นเงินฝืดนะคะประชาชนหาเงินได้ยากลำบากนะอาจจะเกิดจากการที่มีรายได้น้อยลงหรือถูกเลิกจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะหรือนักลงทุนเลิกกิจการแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะประกอบการนะก็ส่งผลต่อบรรดาแรงงานที่ได้รายได้ลดลงเห็นไหมคะว่าเงินมันหายากแล้วก็เลยทำให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมีน้อยลงนะอันนี้คือลักษณะของเงินฝืดดังนั้นราคาสินค้าในท้องตลาดจึงต้องลดลงด้วยนะเพื่อที่จะระบายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกออกมาให้ได้หมดนะคะไม่ให้เกิดการขาดทุนจากต้นทุนจมนะอันนี้ก็ทำให้มีราคาสินค้าถูกนะคะเพราะนั้นตัวเครื่องมือนะก็คือราคานะที่มันเป็นตัวสะท้อนภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดนะทีนี้กลไกอันหนึ่งนะก็คือธนาคารกลางนะผู้บริหารปริมาณเงินของประเทศนะก็มักจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาโดยใช้นโยบายการเงินเข้าไปแทรกแซงและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหรือการลดลงในปริมาณเงินในเศรษฐกิจมักจะทำงานนะก็เลยทำให้แก้ปัญหาเงินเฟ้อนะคะทำให้เงินเฟ้อลดลงได้ซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยสามารถก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นในความไม่แน่นอนและผลเสียที่ตามมาอื่นๆตรงข้ามนะถ้าเกิดภาวะเงินฝืดนะธนาคารกลางก็จะทำการแทรกแซงโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนะแล้วก็เพิ่มปริมาณเงินในระบบโดยการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะตรงนี้ก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพทางราคาเพื่อป้องกันเศรษฐกิจจากผลเสียที่ตามมาเมื่อเกิดราคาเปลี่ยนแปลง
พราะนั้นการที่ราคาเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนเนี่ยจากเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยมันก็ทำให้การบริหารการผลิตของภาคธุรกิจเป็นไปอย่างลากยากลำบากเพราะว่ามันไปกระทบต่อต้นทุนแล้วก็รายได้นะคะเช่นเดียวกันนะก็กระทบต่อการบริหารจัดการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของครัวเรือนด้วยนะคะแบบจำลองการเจริญเติบโตแบบนีโอคลาสสิกของโรเบิร์ตโซโลนะคะในอดีตเราก็มีการศึกษาแบบจำลองอันนี้แล้วก็ได้การยอมรับนะกลายเป็นแบบจำลองมาตรฐานในการอธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแบบจำลองนะเริ่มจากฟังก์ชันการผลิตที่รายได้ประชาชาติเป็นผลผลิตของปัจจัยนำเข้าทั้งสองอย่างคือทุนและแรงงานนะเนื่องจากในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีไม่ได้ก้าวหน้ามากนักนะการผลิตจึงมักใช้แรงงานนะหรือ labor intensive นะคะทีนี้เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะมีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีที่ทดแทนแรงงานเนี่ยนะจากที่เคยเป็นการผลิตที่พึ่งพิงแรงงานกลายเป็นการผลิตที่ใช้ทุนมากขึ้นใช้เครื่องจักรมากขึ้นที่เรียกว่า capital intensive นะคะโดยแบบจำลองโซโล่เนี่ยก็สมมติว่าทุนและแรงงานถูกใช้ในอัตราคงที่โดยไม่มีความผันผวนของการว่างงานนะก็คือเป็นการจ้างงานที่เต็มศักยภาพนะคะเพราะนั้นการใช้กำลังการผลิตก็มักพบได้ในวัฏจักรธุรกิจนะในช่วงของเศรษฐกิจที่มีความรุ่งเรืองนะคะการเพิ่มขึ้นในผลผลิตหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้นะหากเกิดขึ้นการเพิ่มขึ้นของการสะสมทุนเนี่ยในขณะที่ประชากรมีมากนะและการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่นำไปสู่ผลิตภาพที่มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนผลิตภาพของปัจจัยโดยรวมการเพิ่มขึ้นในอัตราการออมนะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราวนะเนื่องจากระบบเศรษฐกิจนะผลิตทุนมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตอย่างไรก็ดีเนี่ยนำไปสู่ค่าเสื่อมที่จำกัดการขยายตัวของทุนนะทำให้การออมที่จะนำมาใช้ในการชดเชยทุนที่เสื่อมลงไปและเงินออมจะไม่พอที่จะใช้จ่ายให้เกิดการขยายตัวของทุนนะแบบจำลองโซโล่ยังแนะนำว่าการเติบโตเศรษฐกิจในรูปของผลผลิตต่อหน่วยนะขึ้นอยู่กับแค่เพียงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีในที่ทำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นในอดีตเนี่ยมันมีเงื่อนไขของการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับจำนวนประชากรนะในขณะเดียวกันเงินออมที่ได้จากการสะสมทุนของประชากรก็ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการลงทุนนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าที่มาของการผลิตนะมันมาจากการสะสมทุนการใช้แรงงานนะการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การออมที่อาจจะมีส่วนแม้แต่เพียงชั่วคราวนะก็สามารถที่จะนำไปสู่การลงทุนเพื่อผลิตสินค้านั่นเองทีนี้นะเราก็มาดูสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยนะเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะคะอันนี้ก็ได้ข้อมูลล่าสุดนะเป็นของเดือนมีนาคม2567แล้วก็เป็นสถานการณ์สรุปของไตรมาสที่1ในปี2567นะคะโดยเศรษฐกิจไทยนะชะลอตัวลงในเดือนมีนาคมนะโดยเกิดจากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงนะหลังเร่งไปในช่วงก่อนหน้านะคือในช่วงไฮซีซั่นนะ
ปลายปีที่แล้วนะปลายปี66แล้วก็ต้นปี67เนี่ยก็จะมีการบูมในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากแต่พอโลซีซั่นนะสอดคล้อยหลังมาเนี่ยนะก็การท่องเที่ยวก็ค่อยๆลดลงนะคะประกอบกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีนะที่เรียกว่า Easy E-Receive นะคะหมดลงไปตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะเห็นได้ว่ามันมีการโฆษณาเรื่องของการช้อปปิ้งการซื้อสินค้าโอท็อปต่างๆในช่วงต้นปีนะตรงนี้มันก็สามารถกระตุ้นการบริโภคได้นะคะซึ่งเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่1ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะก็คือปีที่ไตรมาสที่1ของปี66นะคะอัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำนะโดยการขับเคลื่อนมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ภาคบริการและการจ้างงานเต็มที่นะในส่วนของการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องมีการขยายตัวมากขึ้นนะเศรษฐกิจและการเงินในเดือนมีนาคม2567นะในไตรมาสที่1ปี2567นี้นะในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนนะก็มีทิศทางปรับตัวที่ดีขึ้นตามการทยอยการลงทุนของธุรกิจใหม่ๆการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมก็ยังทรงตัวอยู่นะคะโดยบางอุตสาหกรรมยังได้รับแรงกดดันจากการค้าโลกที่ฟื้นตัวช้าและปัจจัยเชิงโครงสร้างนะขณะที่การบริโภคภาคเอกชนลดลงจากการซื้อสินค้าคงทนนะแม้การบริโภคสินค้าไม่คงทนนะคะไม่คงทนยังขยายตัวได้ดีจากไตรมาสก่อนนะด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567ที่ล่าช้าอันนี้ก็เป็นการบอกถึงสาเหตุนะว่ามันมีทั้งปัจจัยเสริมและปัจจัยเสี่ยงนะที่ทำให้เศรษฐกิจการเงินในเดือนมีนาคมเนี่ยยังปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรับตัวที่ดีมากตามเป้านะเพราะนั้นในเรื่องของแรงกดดันจากการค้าโลกเนี่ยก็มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศนะเพราะว่าเรายังต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจของโลกนะในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบก็ถือว่ามีความจำเป็นนะโดยบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังขาดแคลนวัตถุดิบจากต่างประเทศนะตอนที่มีภาวะภัยสงครามนะก็มีปัญหาในเรื่องของการนำเข้าธัญพืชนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังเป็นปัจจัยที่มีความขาดแคลนก็เลยทำให้ราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นนะคะในเรื่องของการส่งออกเช่นเดียวกันนะคะถ้าประเทศคู่ค้าที่เราส่งออกไปขายเขาเนี่ยเขาประสบกับปัญหาทางการเงินนะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะมันก็ทำให้สินค้าส่งออกของเราเนี่ยถูกระงับไปนะก็ประเทศคู่ค้าก็ลดการสั่งออเดอร์ลงอันนี้ก็ส่งผลต่อการส่งออกนะคะทีนี้มาดูการใช้นโยบายการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคนโยบายการคลังเนี่ยนะคะมันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะของทางภาครัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะในการศึกษาสภาพเศรษฐกิจนะแล้วก็ดูวางแผนวางนโยบายเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะคะไม่ผันผวนมากจนเกินไป
นะเพราะว่าการใช้นโยบายการคลังเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะควบคุมกลไกในการใช้เงินงบประมาณนะมีการใช้เงินงบประมาณเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินนโยบายการคลังนะทีนี้เงินงบประมาณก็มาจากการจัดเก็บภาษีใช่ไหมคะเพราะนั้นนโยบายการคลังเนี่ยมันก็จะมีการศึกษาถึงงบประมาณนะงบประมาณก็แบ่งออกเป็นงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายนะในบางปีเนี่ยนะก็จะมีการใช้งบประมาณแบบเกินดุลก็คือเก็บภาษีมากกว่าการใช้จ่ายนะเงินก็จะเข้ามาที่ เงินทุนสำรองของรัฐบาลนะคะในบางปีก็ดำเนินนโยบายแบบขาดดุลนะงบประมาณขาดดุลก็คือ จัดสรรเงินงบประมาณจากภาษีเนี่ยนะไปภาคส่วนต่างๆแต่ยังไม่พอนะเพราะว่าเรามีการใช้งบประมาณรายจ่ายที่มากขึ้นนะเพื่อการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้าในปีนั้นทีนี้ต้องทำยังไงในเมื่อมันขาดดุลการคลังขาดดุลงบประมาณนะรัฐบาลก็ทำการกู้หนี้สาธารณะเพราะนั้นหนี้สาธารณะก็ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญตัวหนึ่งในการเป็นแหล่งรายได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการขาดดุลงบประมาณนะก็จะเอาเงินกู้ที่กู้มาจาก IMF ก็ดีหรือสถาบันการเงินของต่างประเทศก็ดีเนี่ยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศเนี่ยนะกู้เงินมาเพื่อที่จะเอามาชำระเงินกู้เดิมนะหรือเอามาใช้จ่ายเยียวยาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะให้มันทันท่วงทีนะ เห็นได้ชัดจากตอนที่มีการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมคะตอนนั้นรัฐบาลก็ใช้เงินทุนสำรองจำนวนมากในการซื้อวัคซีนนะนำเข้าวัคซีนเข้ามานะคะรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะก็เป็นการดำเนินนโยบายแบบขาดดุลนะแบบดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลนะนะอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของนโยบายการคลังกลไกของนโยบายการคลังเนี่ยก็มีการจำแนกตามลักษณะการทำงานเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะเป็นลักษณะของนโยบายการคลังแบบตั้งใจก็ดีนะคะหรือ discretionary fiscal policy นะdiscretionary fiscal policy เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มีการวางแผนมาล่วงหน้าแล้วที่จะทำให้เกิดการใช้จ่ายหรือการได้รับรายได้ของรัฐบาลนะคะอันนี้นะก็ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการนะคะการจ่ายเงินโอนนะการเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีนะมันก็มีความวางแผนตรงนี้ไว้แล้วก็ทำการดำเนินเพื่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะอันที่2ก็คือนโยบายการคลังแบบไม่ตั้งใจหรือว่า non discrete นะ non discretionary fiscal policy นะก็เป็นการคลังที่สามารถลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้โดยอัตโนมัตินะคะเครื่องมือของนโยบายการคลังแบบอัตโนมัตินะที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติได้แก่เรื่องของการดำเนินงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการเก็บภาษีที่เป็นขั้นบันไดนะเสียมากมีรายได้มากเสียมากนะคะอันนี้ก็ช่วยลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวดเร็วจนเกินไปจน
อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดได้นะเพราะฉะนั้นตัวภาษีเงินได้ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลนะคะก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอันที่สองนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเงินโอนและเงินอุดหนุนของรัฐบาลนะคะหรือ transfer payment and subsidy นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันข้ามกับรายได้ของคนนะเช่นการใช้เงินงบประมาณนะในการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของ climate change หรือผลกระทบของเศรษฐกิจและการเมืองนะคะนโยบายการคลังนะก็เป็นการดำเนินที่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืดนะอย่างนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะหรือ expansionary fiscal policy นะก็มีวัตถุประสงค์ในการลดความต้องการใช้จ่ายของคนในประเทศนะแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รายได้ลดลงนะก็เพื่อที่ชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะโดยวิธีการก็คือรัฐบาลก็จัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบเกินดุลนะโดยการเก็บภาษีมากขึ้นนโยบายอันที่สองก็คือนโยบายการคลังแบบหดตัวหรือว่า contractionary นะ fiscal policy อันนี้ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อนะคะต้องการเพิ่มความต้องการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้รายได้ของประชาชาติเพิ่มขึ้นนะโดยวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลด้วยการลดภาษีนะแล้วก็เพิ่มรายจ่ายเข้าไปนะคะนะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาในด้านของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นจุลภาคมหาภาคนะแล้วก็ในเรื่องของดุลยภาพในตลาดต่างๆนะการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมหาภาคก็มีส่วนสำคัญที่นักศึกษาก็สามารถศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้นะคะเพราะนั้นนักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่นักศึกษาสนใจได้ตามสื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะนะเพราะนั้นนักศึกษาก็ถือว่าได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะในการเอาไปใช้องค์ความรู้ในควบคู่กับวิชาอื่นที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการตอกนะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขวนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
0: ้
2: น
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ

0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
0: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำหลักการชาวพุทธซึ่งธรรมนาวาวังได้ทำเป็นหนังสือนะคะเกี่ยวกับการฝึกกรรมฐานเพื่อทำลายสังโยชน์กายสังขารค่ะคือการประกอบกันของธาตุ4เขาเป็นรูปร่างเมื่อเกิดรูปร่างขึ้นจึงเกิดมีความเห็นเข้ามายึดในรูปร่างนั้นเมื่อรูปร่างถูกยึดการกำหนดหมายในรูปร่างกายว่าเป็นตัวตนอัตตานะคะก็เกิดมีตามมาความเป็นตัวตนก่อให้เกิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิในรูปร่างกายว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายกายกับเราเป็นอันเดียวกันความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี้ค่ะเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีความเห็นผิดในกายขึ้นมาว่าเป็นเราอหังการจะเกิดมีความเห็นในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายขึ้นมาว่าเป็นของของเรามะมังกายความทั้งหมดเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสังกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในกายอันถือเป็นสังโยชน์เบื้องต้นซึ่งหมายถึงเครื่องผูกสัตว์โลกไว้ในวัฏฏสังสารไม่ให้พ้นจากทุกข์คือจากก้อนกายไปได้เลยสังโยชน์นี้นะคะเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเมื่อทราบแล้วว่าจะต้องละกิเลสคือสักกายทิฏฐิเราก็ต้องมาดูว่าสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหากมองตามคำอธิบายที่ยกขึ้นมาข้างต้นนะคะจะทราบว่ากายสังขารค่ะคือส่วนที่ประกอบกันเป็นรูปร่างเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเห็นผิดเข้าไปยึดจับหากไม่มีการประกอบกันของกายสังขารขึ้นมาความเห็นผิดในกายก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาค่ะไม่ได้อยู่ที่การมีกายสังขารเกิดขึ้นแต่อยู่ที่เราว่ามีความเห็นในกายสังขารอย่างไรต่างหากนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาทำกรรมฐานโดยการพิจารณากายเพราะการพิจารณาจะช่วยถอนความเห็นผิดหากยังเห็นกายอยู่ในรูปแบบของการประกอบรวมกันอยู่เราก็จะเห็นเป็นตัวตนและยึดว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราไปตลอดเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแยกออกเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมย้ำๆซ้ำๆอยู่เสมอก็จะไม่เห็นร่างกายประกอบรวมกันอยู่เราก็จะเกิดความรู้คือวิชาอันเป็นความเห็นที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องจะไปทำลายความไม่รู้คืออวิชชาในจิตใจและจะค่อยๆถอนสักกายทิฏฐิอันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นได้ในระดับหนึ่งแต่หากจะถอนสักกายทิฏฐิให้ได้เด็ดขาดก็ต้องฝึกมองเห็นอารมณ์เกิดดับประกอบพร้อมไปด้วยเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปจนกว่าจะเกิดกำลังในการละความเห็นผิดได้อย่างเด็ดขาดบทธาตุกรรมฐาน4ธาตุ4ธาตุดินเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกว่าอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเหลวเอิบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำที่มีในกายนี้คือน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำมันเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเปลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะ
ธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟธาตุไฟที่มีในกายนี้คือไฟที่ทำกายให้อบอุ่นไฟที่ทำกายให้สุดโทมไฟที่ทำกายให้กระวนกระวายไฟที่ทำอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจความกำหนดพิจารณากายนี้นะคะให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานท่องให้ได้ตามแบบทุกตัวอักษรแค่นค่ะคือลักษณะที่ข้นจวนจะแข็งเช่นลักษณะของเนื้อเอ็นเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจบทพิจารณากาย6ขั้นตอน1หมดลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากกันเราก็ขาดการรับรู้ทุกส่วนทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มนอนราบไปกับแผ่นดินกำหนดความคิดยกเรื่องของร่างกายให้นอนราบไปกับแผ่นดินขึ้นมาสู่การพิจารณาน้ำดันดินเมื่อธาตุลมกับธาตุไฟแยกออกจากร่างกายแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงประกอบรวมกันอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนราบไปกับแผ่นดินนานๆหลายวันน้ำจะเริ่มดันดินออกมาร่างกายจะบวมพองขึ้นอืดเขียวช้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาบวมพองชี้ชูชันขึ้นธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมาเมื่อผ่านไปหลายวันผิวหนังจะปริแตกไปทั่วร่างกายน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดจะไหลเยิ้มออกมาตามรอยที่ปริแตกทั่วทั้งร่างกายน้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าและอวัยวะส่วนอื่นๆก็เข้าสู่สภาพย่อยสลายลงสู่ดินร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวโพลนนอนอยู่พิจารณากระโหลกศีรษะกระโหลกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขากระดูกทั้งโครงที่ไม่มีเนื้อเหลือติดอยู่หลุดแยกออกจากกันทุกส่วนกระดูกสลายลงสู่ดินพิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุกร่อนทั่วทั้งโครงแล้วพิจารณาเห็นกระดูกที่ผุกร่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินโดยพิจารณาเทียบเคียงให้จิตเห็นว่าดินกับร่างกายของเราเป็นอันเดียวกันร่างกายของเรากับดินก็เป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจบถึงขั้นตอนที่6ให้พิจารณากลับไปเริ่มต้นพิจารณาขั้นที่1ทำซ้ำหลายๆรอบจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายของเราคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาร่างกายจนรู้แจ่มแจ้งไปถึงแล้วจิตจะมีกำลังเข้าไปทำลายเหตุที่จะนำไปสู่การก่อให้เกิดการรวมตัวของความมีรูปร่างบทธาตุบทขันธ์ห้ากายกับใจแบ่งออกเป็น5
5ส่วนเรียกว่าขันธ์5ประกอบด้วยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ธาตุ4คือดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันเป็นกายเรียกรูปสภาพอารมณ์ที่เป็นสุขสบายกายสบายใจอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออารมณ์เฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาความจำได้การหมายรู้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการสัมผัสจำอารมณ์ที่เกิดกับใจได้เรียกว่าสัญญาเจตสิกธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพพยากตะเรียกว่าสังขารการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันธ์ 5กล่าวโดยย่อแบ่งเป็นรูปกับนามธาตุ4จัดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามเรียนรู้ขันธ์5ด้วยการกำหนดดูลักษณะขันธ์5เกิดดับการดูขันธ์5เกิดดับจะต้องยกเอาอารมณ์สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้เป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดเพราะขันธ์5จะเกิดดับพร้อมกับอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาในจิตกายได้รับความเร่าร้อนในขณะที่โกรธจัดเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกในขณะที่โกรธจัดเป็นเวทนาขันธ์การจำอารมณ์โกรธไว้จัดเป็นสัญญาขันธ์การปรุงแต่งอารมณ์โกรธจัดเป็นสังขารขันธ์การรับรู้ในการปรุงแต่งอารมณ์โกรธในการจำอารมณ์โกรธในความรู้สึกที่โกรธในกายที่เร่าร้อนขณะโกรธจัดเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นนะคะการเกิดขึ้นของขันธ์5จึงเกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ดับพร้อมกับอารมณ์หากมีสติเฝ้าดูอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์โกรธจนเห็นอารมณ์โกรธนั้นดับลงไปเองก็ชื่อว่าได้เห็นการดับไปของขันธ์5การเห็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจชื่อว่าได้เห็นขันธ์5เกิดขึ้นการเห็นอารมณ์ใดดับหายไปจากใจก็ชื่อว่าได้เห็นขันธ์5ดับไปการเห็นการเกิดดับนั้นต้องเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์บนจิตของเราจริงๆเห็นการตั้งอยู่ของอารมณ์บนจิตใจจริงๆเห็นการดับของอารมณ์ที่ดับลงไปจริงๆโดยที่อารมณ์ใหม่ยังไม่เกิดขึ้นจะปรากฏเป็นความว่างชั่วขณะหนึ่งสติจะเข้าไปรับรู้การดับของอารมณ์ในขณะนั้นแล้วกำหนดหมายลักษณะแห่งการดับไว้ในใจครั้งต่อไปก็สามารถดูการเกิดดับได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดภาพการกำหนดรู้ขันธ์5เกิดดับกำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4กิจด้านปัญญานะคะที่สำคัญในการกำหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏกับขันธ์5กับขันธ์นะคะให้เห็นความเกิดความดับเพื่อทำมรรคให้เต็มรอบกำหนดอารมณ์และขันธ์ลงสู่อริยสัจ4ให้ได้อารมณ์ทุกอารมณ์ให้จัดลงในส่วนของทุกข์ตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์ทุกอารมณ์ให้จัดลงสมุทัยความดับของตัณหาพร้อมกับความดับของอารมณ์ให้จัดลงนิโรธการกำหนดรู้อารมณ์เกิดดับพร้อมกับตัณหาให้จัดลงมรรคอารมณ์โกรธค่ะที่อาศัยขันธ์5เกิดจัดเป็นทุกขสัจจะตัณหาที่เกิดร่วมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นสมุหทัยสัจจะความดับไปของตัณหาพร้อมกับอารมณ์โกรธจัดเป็นนิโรธสัจจะ
การกำหนดรู้ความเกิดความดับของอารมณ์พร้อมกับตัณหาจัดเป็นมรรคสัจจะสรุปนะคะขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์ต้นนะคะมีลำดับ1ระลึกถึงพระรัตนตรัย2ท่องบทธาตุกรรมฐาน4 3พิจารณากาย6ขั้นตอน4ท่องบทขันธ์5นะคะ5เรียนรู้ขันธ์5 6กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4ขั้นตอนการปฏิบัติระลึกถึงพระรัตนตรัยท่องบทธาตุกรรมฐาน4พิจารณากาย6ขั้นตอนท่องบทขันธ์5เรียนรู้ขันธ์5กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4ขั้นที่1ระลึกถึงพระรัตนตรัยระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าเจ้าระลึกย้ำย้ำซ้ำๆจนจิตใจมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเชื่อมั่นในความเป็นพุทธะว่าการรู้แจ้งธรรมะภายในตนเท่านั้นจะนำพาเราให้ก้าวพ้นความทุกข์ไปได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมะว่าความจริงหรือหลักแห่งความจริงตามธรรมชาติเท่านั้นจะนำพาเราให้ก้าวพ้นความทุกข์ไปได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในสังฆะว่าการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะนำพาเราให้ก้าวพ้นความทุกข์ไปได้ขั้นที่สองท่องบทธาตุกรรมฐาน4ท่องจำบทธาตุกรรมฐาน4ตามแบบให้ได้ทุกตัวอักษรจนกว่าจิตจะสามารถท่องได้ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ทรงจำรู้จักและคุ้นเคยกับความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของร่างกายผ่านองค์ประกอบอันได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการปฏิบัติในลำดับถัดไปขั้นที่3พิจารณากาย6ขั้นตอนพิจารณาและเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามลำดับโดยใช้บทพิจารณากาย6ขั้นตอนเพื่อให้จิตทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนจิตสามารถยอมรับว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุ4ที่ประกอบกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขั้นที่4ท่องบทขันธ์5ท่องจำบทขันธ์5ให้ได้ตามแบบเพื่อให้จิตมีความรู้เบื้องต้นว่าขันธ์แต่ละประเภทมีลักษณะอาการและกระบวนการทำงานอย่างไรซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ขันธ์5ตามความเป็นจริงในลำดับถัดไปขั้นที่5เรียนรู้ขันธ์5เรียนรู้ทำความเข้าใจแยกแยะและพิจารณากระบวนการทำงานของขันธ์5ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้เห็นและเข้าใจในลักษณะอาการรวมถึงกระบวนการทำงานของขันธ์แต่ละประเภทอย่างแจ่มแจ้งขั้นที่6กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4กำหนดรู้ขันธ์5และอารมณ์ที่เกิดร่วมกับขันธ์5เป็นทุกขสัจก
ำหนดรู้ตัณหาที่อิงอาศัยขันธ์ 5เกิดขึ้นเป็นสมุทัยสัตว์กำหนดรู้ความดับไปของตัณหาในแต่ละคราวเป็นนิโรธสัตว์ความกำหนดรู้และการเห็นตัณหาที่อาศัยขันธ์ 5เกิดดับอยู่เสมอเป็นมรรคสัจจะการกำหนดพิจารณาขันธ์ 5นะคะลงสู่อริยสัจ4ค่ะให้เห็นความเกิดดับอยู่เสมอจะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะใช้ธรรมะนำทางเรานับถือศาสนาก็เพื่อต้องการเครื่องนำทางชีวิตซึ่งคำว่าศาสนานั้นไม่ใช่รูปเคารพเครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยยึดถือแต่คือการใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตหากไม่สนใจธรรมะก็เท่ากับเราไม่มีศาสนาเมื่อนำธรรมะมาปฏิบัตินะคะปฏิบัติก็ถือว่ามีศาสนาเป็นเครื่องนำทางให้แก่ตนเองบุญบาปดีชั่วนำทางให้เราเป็นไปในภพชาติ31ภพภูมิทั้งภพสูงภพต่ำใจเป็นผู้รับผลแห่งการมันเกิดขึ้นในภพจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็ใจดวงนี้เป็นผู้รับผลของการเกิดภพน้อยเช่นแมลงวีตัวเลนตัวไรก็ใจดวงนี้เป็นผู้รับผลภพใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายก็ใจดวงเดียวนี้เช่นกันที่เป็นผู้รับผลบัดนี้นะคะเราค่ะได้บังเกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์ใจของเราอยู่ในร่างของมนุษย์ที่แสดงเห็นว่าบุญและความดีที่เรากระทำมาแต่ปางก่อนได้นำทางเรามาเกิดอยู่ในสถานะที่ดีเมื่อชาตินี้ได้พบที่ดีแล้วก็อย่าเป็นผู้ประมาทในศาสนาจงยึดเอาสาระจากศาสนาที่นับถืออยู่นี้ให้ได้พระพุทธเจ้านะคะทรงเป็นผู้สอนธรรมะคือสอนความจริงให้กับมนุษย์ไม่มีใครที่จะสอนความจริงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าความจริงที่พระองค์ทรงสอนเป็นความจริงที่ดับทุกข์ในใจทุกคนได้บุญและความดีศาสนาอื่นก็สอนกันอยู่แต่สอนความจริงนี้ค่ะมีแต่พระพุทธเจ้าเรานับถือศาสนาที่พระองค์ทรงสอนความจริงไว้ก็ต้องไม่นับถือแต่เพียงลมปากและทำตามๆกันไปเท่านั้นเพราะจะเกิดเป็นมิจฉาทิฐินำผลมาให้ได้รับความเดือดร้อนภายหลังให้เรียนรู้เข้าใจหลักคำสอนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะย่อมพ้นจากโทษแห่งมิจฉาทิฐิจากได้ประโยชน์คุณค่าจากศาสนาที่ตนนับถือไม่เป็นผู้มัวเมาประมาทหลงอยู่ในโลกที่หาจุดจบจุดสิ้นสุดไม่ได้ปฏิบัติบูชาประเสริฐที่สุดการบูชาพระรัตนตรัยนะคะโดยการสวดมนต์สรรเสริญไม่ได้เป็นการบูชาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้บทสรรเสริญที่ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นบทกล่าวถึงกิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้เลื่องลือไปในที่ต่างๆใช้เพื่อระลึกถึงองค์คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เอามาสวดเป็นบทบูชาพระองค์การบูชาพระองค์ให้บูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมะผู้ใดได้ปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บูชาสักการะพระองค์อยู่ตลอดเวลาการจะสวดบทสรรเสริญกิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ใช้เป็นบทสาธยายระลึกเพื่อแก้ไขในกรณีที่ประสบกับเรื่องอันน่าสะพึงกลัวขนลุกพองสยองกล้าวการระลึกนั้นผู้สวดจะต้องรู้เนื้อความแห่งบทที่สวดระลึกย้ำไปย้ำมาหลายๆเที่ยว
เพื่อให้จิตดิ่งลงสู่กระแสแห่งพุทธคุณไม่ใช่สักแต่สวดเพื่อบทจบลงพึงที่จะแยกนะคะการบูชากับบทสวดระลึกถึงให้ออกอย่าติดอยู่กับการกระทำที่ไม่รู้เหตุผลที่ตนเองกระทำเพราะจะเป็นไปเพื่อความงมงายการบูชาพระพุทธเจ้าค่ะไม่จำเป็นต้องจุดธูปจุดเทียนเพราะพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในภาวะของผู้ที่รับการบูชาเช่นนั้นการบูชาด้วยการจุดธูปเทียนเป็นการบูชาเพื่อเส้นสวงพระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงสู่นิพพานไม่สามารถจะมารับรู้การเส้นสวงหากเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐก็อย่าบูชาพระองค์ด้วยวิธีการเช่นนั้นให้พากันปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยธรรมะที่พระองค์ทรงสอนพัฒนาชีวิตไปตามหลักธรรมให้รู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกรู้จักความดับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จะมีคุณค่ามากกว่าสวดอิติปิโสหลายร้อยหลายพันการฝึกสมาธิเพื่อรองรับสตินะคะสมาธิที่พระอาจารย์สอนเป็นสมาธิเพื่อก่อให้เกิดสติในการเข้าไปเห็นขันธ์ห้าเกิดดับให้ทำสมาธิในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบการปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นแกนหลักที่วางไว้การทำสมาธิประเภทนี้ค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นสมาธิหรือไม่เราไม่ต้องการให้เป็นสมาธิแต่ต้องการสร้างสติให้อยู่กับกายวิธีการฝึกสมาธิ3ขั้นตอนขั้นที่1 นั่งท่าไหนก็ได้ที่รู้สึกสบายจัดท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดเมื่อได้ท่าที่สบายแล้วก็ให้รับรู้ความรู้สึกของก้นสัมผัสกับพื้นเพราะการนั่งทำให้น้ำหนักร่างกายทิ้งลงไปสู่ส่วนล่างของร่างกายที่กดทับกับพื้นความรู้สึกจะอยู่ที่นั่นมากเป็นพิเศษฉะนั้นค่ะให้ระลึกถึงความรู้สึกนั้นแล้วจับความรู้สึกนี้ไว้ประคับประคองความรู้สึกให้เป็นไปอย่างติดต่อเนื่องกันแม้จะมีความรู้สึกอื่นๆแทรกอยู่ก็ให้รับรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆการระลึกรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นอย่าระลึกด้วยการเพ่งจดจ่อควบคุมบังคับในขณะที่ระลึกแต่ปล่อยให้เป็นการระลึกรู้แบบธรรมชาติของการระลึกคำว่าระลึกแบบธรรมชาติคือเราสามารถระลึกได้ว่านิ้วหัวแม่เท้าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องก้มลงไปมองรำลึกไปที่กระดูกสันหลังว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องเอี้ยวตัวไปมองระลึกไปที่หูว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องหันไปมองการระลึกรู้นึกไปตรงไหนก็จะเกิดการรับรู้ในตรงนั้นลองฝึกระลึกดูนี่แหละคือสติแบบธรรมชาติดังนั้นนะคะขอให้เข้าใจว่าสติคือตัวระลึกรู้ซึ่งตัวระลึกรู้นี้ค่ะจะทำให้สติเกิดขึ้นเพราะคำว่าสติแปลว่าการระลึกเราต้องฝึกที่จะระลึกเพื่อให้เกิดเป็นกำลังด้านสติที่จะอยู่กับกายการระลึกอยู่ในกายจัดเป็นกายคตาสติขั้นที่2ระหว่างที่นั่งระลึกรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นให้เลื่อนการระลึกขึ้นมารับรู้ความรู้สึกที่ขาขวาทับขาซ้ายจับเอาความรู้สึกจริงๆของขาที่ทับซ้อนกันอยู่ในระหว่างนี้ให้ตรวจสอบร่างกายไปด้วยว่ามีส่วนใดของร่างกายเกร็งอยู่
ถ้าแขนเกร็งให้คลายแขนขาเกร็งให้คลายขาลำตัวเกร็งให้คลายลำตัวส่วนใดเกร็งให้คลายส่วนนั้นบางคนอาจจะเพ่งเกินไปจับสังเกตได้ที่หัวคิ้วหากหัวคิ้วขมวดหากันให้รู้เลยว่านั่นคืออาการเพ่งการเพ่งอย่างนี้ไม่ก่อให้เกิดสติแบบธรรมชาติเพราะการเพ่งเป็นการเข้าไปปรุงแต่งสติให้สะกดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้อย่าเพ่งอย่าจดจ่อแต่เป็นการระลึกรู้แบบธรรมดาตามธรรมชาติของสติขั้นที่3การที่เราระลึกรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นความรู้สึกที่ก้นสัมผัสกับพื้นจะเด่นชัดกว่าจุดอื่นจากนั้นก็ขยับมารับรู้อยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายเป็นจุดเด่นที่2และจุดเด่นถัดมาเป็นจุดที่3คือมือขวาทับมือซ้ายให้จับความรู้สึกที่มือทับซ้อนกันอยู่ไว้อย่างเดียวซึ่งหากจับความรู้สึกอยู่ที่มือจะสามารถรับรู้ขาทั้งสองที่ทับซ้อนกันและรับรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นในคราวเดียวกันได้นั่นแสดงว่าสติแบบธรรมชาติได้เกิดขึ้นแล้วส่วนการตรวจสอบร่างกายให้มีการผ่อนคลายไม่ให้เกิดอาการเกร็งเพื่อป้องกันไม่ให้สติผิดไปจากธรรมชาติจึงให้นั่งไปเรื่อยๆตามขั้นตอนที่บอกไว้พร้อมกับบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าต้องระลึกรู้ถึงก้นสัมผัสกับพื้นต้องระลึกรู้อยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายต้องระลึกรู้อยู่ที่มือขวาทับมือซ้ายต้องสำรวจกายส่วนไหนเกร็งก็ให้ผ่อนคลายความเกร็งส่วนนั้นขณะที่นั่งอยู่นั้นไม่ต้องสนใจจิตไม่ต้องควบคุมไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามจิตจะคิดอะไรเป็นเรื่องของจิตให้มีสติระลึกรู้อยู่กับกายเท่านั้นอย่าเข้าไปยุ่งกับจิตอย่าเข้าไปยุ่งกับความคิดเมื่อระลึกรู้อยู่กับกายต่อเนื่องกันได้สักระยะหนึ่งประมาณ 5-10 นาทีสิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้คือจะเกิดความสุขอ่อนๆขึ้นมาความสุขอ่อนๆที่เกิดขึ้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสให้ชัดเจนว่าสมาธิจะอาศัยความสุขเกิดขึ้นสังเกตง่ายๆถ้าไม่มีความสุขสมาธิจะยังไม่เกิดขึ้นสมาธิในความหมายของพระพุทธเจ้ากับสมาธิที่จิตมีลักษณะดิ่งลงไปเป็นคนละส่วนกันในส่วนนี้คือมีสติรับรู้อยู่กับกายแต่ก็เกิดความสุขเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นเมื่อเกิดความสุขมากเข้ากายจะสงบระงับกายเบาเมื่อเกิดความสงบระงับแล้วสติคือความตั้งมั่นของกายก็จะปรากฏขึ้นขณะที่ฝึกสติรับรู้อยู่กับกายจะเกิดสมาธิที่รองรับสติคือความตั้งมั่นความคงที่ความมั่นคงบางครั้งในขณะที่นั่งอยู่โครงสร้างร่างกายจะขยับหรือปรับเองเรียกว่าถูกปรับด้วยกำลังของสติเมื่อกำลังของสติคือตัวระลึกรู้มั่นคงเต็มที่แล้วความรู้สึกรับรู้ในร่างกายจะเข้าไปปรับโครงสร้างร่างกายใหม่ให้ตั้งตรงร่างกายที่ตั้งตรงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าการดำรงสติเป็นไปอย่างมั่นคงซึ่งเข้ากับหลักการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นตอนแรกแม้เราจะตั้งกายตรงแค่ไหนก็ตามเมื่อฝึกปฏิบัติไประดับหนึ่งสติที่เข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นจะเข้าไปปรับโครงสร้างเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายขยับขยื่นเองกระดูกเส้นเอ็นจะขยับขยื่นเองหากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องตกใจให้เป็นไปอย่างนั้นจะเป็นผลดีมากกว่าสติ
รับรู้ลมหายใจเมื่อเรามีสติมั่นคงคงที่แล้วจะเริ่มไม่รับรู้กายเพราะสติที่ละเอียดมากขึ้นจะเข้าไปรับรู้ลมหายใจซึ่งละเอียดมากกว่ากายการที่สติรับรู้ลมหายใจนั้นเราควรปล่อยให้สติรับรู้ลมโดยตัวของสติเองไม่ใช่เราที่เข้าไปรับรู้ลมเรื่องของการรับรู้ลมนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะสอนแต่จะสอนเพียงแค่การนั่งให้มีสติอยู่กับกายเพราะหากไม่พยายามสร้างสติให้อยู่กับกายเราจะจดจ่อดูที่ลมซึ่งจะไม่ได้รู้ลมด้วยสติแต่จะเป็นเพียงการรู้ลมด้วยเจตนาที่อยากจะรู้ฉะนั้นจึงต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเมื่อสติมั่นคงเต็มที่จะเคลื่อนไปรับรู้ลมการรับรู้ลมเป็นขั้นตอนที่4เป็นจุดเริ่มต้นของการทำอานาปานสติหากต้องการทำอานาปานสติให้ดีต้องฝึกสติให้อยู่กับกายอย่างนี้ให้ได้ก่อนจึงจะทำให้การทำอานาปานสติเป็นไปได้โดยง่ายเพราะเป็นการรับรู้สิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยตัวของสติเองเมื่อใดที่จิตยังไม่รู้ความจริงด้านสัจจะเมื่อนั้นจิตก็ยังตกอยู่ในข้างของความงมงายพระปริตรเครื่องคุ้มครองชาวพุทธแก้ไขวิบากด้วยแนวทางแห่งพุทธอำนาจแห่งวิบากกรรมนะคะมีความลึกลับซับซ้อนมากวิบากกรรมแต่ละอย่างไม่สามารถเจาะจงลงไปได้เลยว่าเกิดจากกรรมชนิดใดให้ผลเนื่องเพราะผลของวิบากกรรมแต่ละชนิดค่ะมาจากหลายๆสาเหตุรวมกันจึงจะเกิดเป็นแรงแห่งวิบากที่นำผลมาให้วิบากกรรมนะคะมีทั้งดีไม่ดีส่วนดีเรียกว่ากุศลวิบากส่วนไม่ดีเรียกว่าอกุศลวิบากคนเราค่ะมักจะปฏิเสธวิบากที่เป็นผลร้ายคืออกุศลวิบากปรารถนาแต่วิบากผลที่ดีคือกุศลวิบากแต่ถึงแม้จะปฏิเสธอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีใครหนีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลพ้นไปได้ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวสอนมาโดยตลอดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครกระทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปแม้กรรมบางอย่างจะเป็นอโหสิกรรมแต่ก็ไม่เป็นอโหสิวิบากในผลที่จะได้รับวิธีที่จะทำให้กรรมวิบากค่ะที่เป็นบาปบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต้องอาศัยอำนาจพระปริตรซึ่งแปลว่าเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองเครื่องต้านทานเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้พระปริตรนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลมีศรัทธาอย่างมั่นคงและตั้งจิตเมตตาในประกาศพระปริตรที่ใช้ประกาศคือรัตนปริตรอาตานาติยะปริตขันธปริตทั้ง3บทนี้ค่ะมีความหมายเพื่อเป็นอำนาจแห่งพระปริตหรือเรียกว่าอาทยานะคะรัตนปริตเทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาอาทยาแห่งพระปริตเพื่อกำจัดภัย3ประการอันเกิดจากโรคภัยอมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ฝืดเคืองพระปริตนั้นคือรัตนปริตมูลเหตุแห่งรัตนปริตพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกรุงเวสาลีที่เกิดอุปัฏฐวะทั้งหลายคือสิ่งเบียดเบียนความชั่วร้ายคือทุพพิกภัยความอดอยากอมนุษย์ภัยผีปีศาจก่อกวนและเกิดอหิวาตกโรคเบียดเบียนเกิดฝนแล้งข้าวกล้าตายทั้งแผ่นดินมีคนตายทุกวันเพราะความอดอยาก
เมื่อมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆผีปีศาจได้กินศพมนุษย์ก็พากันเข้าเมืองเบียดเบียนมนุษย์ผีปีศาจจะก่อกวนมนุษย์ได้ก็ตอนที่มนุษย์อ่อนแอจากนั้นก็มีมนุษย์ตายมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าฤชวีผู้เป็นกษัตริย์เมืองเวสาลีจึงได้ส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์นะคะทรงรับนิมนต์แล้วพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาคือการคุ้มครองรักษาจะแผ่ไปตลอดแสนโกฏจักรวาลในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกพระอานนท์ที่มาส่งพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงจำจดจำรัตนสูตรนี้ถือเครื่องพลีกรรมคือการให้ส่วนบุญเที่ยวเดินไประหว่างกำแพงสามชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับเหล่าเจ้าฤชวีราชกุมารแล้วกระทำพระปริตเถิดพระอานนท์ก็จดจำเมื่อพระอานนท์จะกล่าวพระปริตเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงได้เอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเดินประพรมไปทั่วพระนครเรื่องนี้เป็นมูลเหตุของการทำน้ำมนต์พระอานนท์ทำเป็นครั้งแรกซึ่งพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติห้ามต่อมาภายหลังได้ทรงบัญญัติห้ามไว้ในมหาศีลข้อที่7อันมีข้อความว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชู้เลี้ยงชีพนะคะโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนร่ายมนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีละวรรคเล่มหนึ่งหน้าที่318พอพระอานนท์เถระกล่าวว่ายังกินจิเท่านั้นพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและฝาเรือนที่ยังไม่หนีไปในตอนแรกก็พากันหนีไปทางประตูทั้งสี่ประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างอมนุษย์บางพวกเมื่อไม่ได้ช่องว่างที่ช่องประตูก็ทำลายกำแพงเมืองหนีพอพวกอมนุษย์พากันไปโรคที่เนื้อตัวมนุษย์ก็สงบลงมนุษย์พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมมหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาอาคารที่ประชุมท่ามกลางพระนครทำเพดานให้งดงามด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับปูพุทธอาฏลงณที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอาตานาติยะปริตอมนุษย์ผู้ร้ายกาจมิได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของโลกกระทําการเบียดเบียนมนุษย์ที่เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกาศพระปริตเพื่อกำราบอมนุษย์เหล่านั้นพระปริตนั้นคืออาตานาติยะปริตมูลเหตุแห่งอาตานาติยะปริตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏแห่งเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ตั้งการคุ้มครองไว้ทั้งสี่ทิศตั้งกองทัพไว้สี่ทิศตั้งการป้องกันไว้สี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่
ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่ด้วยเสนาหน้ากองใหญ่เมื่อล่วงราตรีไปแล้วมีลักษณีงามยิ่งทำให้ภูเขาคิชกูฏสว่างสวัยไปทั่วแล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับจากนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นสูงบางพวกเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากอาณาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์มิได้งดเว้นจากปาณาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของพวกยักษ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาตานาติยรักเพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษฎีภาพสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคอาตานาติยสูตรเล่ม16หน้าที่123นะคะในหนังสือหลักการชาวพุทธซึ่งธรรมนาวาวังได้จัดพิมพ์ขึ้นค่ะในท้ายเล่มของทุกเล่มนะคะมีด้วยกัน4เล่มจะมีภาพพระราชทานซึ่งสรุปหลักปฏิบัติแห่งการพ้นทุกข์ไว้อย่างงดงามมากเป็นสีสันทำเป็นสติกเกอร์ที่สามารถนำไปแปะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของทุกผู้คนนะคะให้นำไปปฏิบัติให้ชีวิตพ้นจากทุกข์ค่ะซึ่งเป็นภาพที่วิจิตรงดงามมากนะคะทุกคนนะคะก็ควรหันมานะคะให้ความสนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการชำระล้างจิตใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวั

ภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับการทดสอบสหสัมพันธ์และวิเคราะห์การถดถอยนะคะในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความแอดวานซ์นะก็คือ มีความยากระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะปูพื้นเช่นเดียวกันนะคะปูพื้นเรื่องของสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแล้วก็รูปแบบของการวิเคราะห์นะทั้งเชิงพัฒนาที่เทสเอฟเทสนะคายสแควร์แล้วก็มาถึงเรื่องของสหสัมพันธ์และการถดถอยนะคะเพราะนั้นเมื่อมีการรีวิวหรือว่าทบทวนบ่อยๆครั้งในครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่เป็นครั้งที่5แล้วนะที่จะทำการทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะก็เป็นการวิเคราะห์สถิติ2ประเภทค่ะก็คือสถิติพรรณนา descriptive statistic นะคะมีอะไรบ้างล่ะนะก็คือมีความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยนะส่วนเวมาตรฐานอันนี้เราใช้บ่อยเลยนะคะนะตรงนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บมานะว่ามีสัดส่วนร้อยละมีจำนวนมีร้อยละเท่าไหร่นะคะมีค่าเฉลี่ยของคนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเท่าไหร่แล้วก็กำกับด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะที่แสดงถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแต่ละตัวเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วนะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งมีค่าของข้อมูลต่างไปจากค่าเฉลี่ยมากก็จะทำให้สะท้อนถึงค่าเฉลี่ยที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่ามันมีเออร์เรอร์เยอะนะคะมีความคลาดเคลื่อนเยอะถัดไปนะคะในสถิติขั้นสูงขึ้นนะก็จะเป็นสถิติอนุมานหรืออ้างอิงนะคะ Influential Statistic ก็เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มนะแล้วมาอ้างอิงกลับไปยังกลุ่มประชากรได้โดยการทดสอบสมมติฐานนะเพราะนั้นผลของการทดสอบสมมติฐานจากตัวอย่างเนี่ยก็จะนำไปอ้างอิงกลับไปอธิบายข้อมูลของประชา

ากรณ์ได้นั่นเองสถิติอ้างอิงก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คือแบบใช้พารามิเตอร์นะอย่างเช่นค่าเฉลี่ยมิวอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นวิธีการทางสถิติที่อาจจะต้องมีการเทสข้อตกลงเบื้องต้นนะก็คือเป็นข้อมูลที่อาจจะอยู่ในระดับช่วงนะหรืออยู่ในระดับอยู่ในระดับของ ratio scale นะบางครั้งก็อาจจะยอมให้อยู่ในเป็นมาตรวัดของ ordinal นะคะเราก็ทำการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั้นเพื่อเปรียบเทียบต่อไปนะทำการทดสอบการแจกแจงแบบปกตินะโดยผลของการทดสอบก็ควรจะยอมรับ H1 ว่าควรจะยอมรับ H0 นะว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนแบบการแจกแจงปกติแล้วก็ยอมรับ H0 ว่าค่าความแปรปรวนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในการทดสอบคุณสมบัติตามข้อตกลงเบื้องต้นนี้เราจะยอมรับ S0 นะคะนะสถิติพารามิเตอร์ตัวพารามิเตอร์นะก็จะต้องมีการเทสโดยเฉพาะตัวค่าเฉลี่ยมิวนะคะมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มและ2กลุ่มก็จะใช้ T test ถ้า3กลุ่มขึ้นไปก็จะใช้ ANOVA นะถ้าทดสอบความเป็นเหตุผลความเป็นอิทธิพลต่อกันหรือสัมพันธ์กันก็จะทดสอบ regression analysis นะในที่นี้เนี่ยก็จะทำการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแปรตามของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามแล้วก็จะใช้F-test นะในการทดสอบแต่เราจะไม่ได้อธิบายถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะคะเราจะอธิบายถึงความสามารถในการพยากรณ์เพราะว่าวันนี้เราศึกษาเรื่องของ regression analysis ต่อไปถ้าสถิติที่ใช้ไม่ที่สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์นะคะคือไม่ได้หาค่าเฉลี่ยนะคะเพียงแต่นับจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วก็ข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงข้างต้นนี้นะคะก็จะใช้วิธีทดสอบแบบคายสแควร์อาจจะเป็นการหาความสัมพันธ์และหาความมีอิทธิพลต่อการของตัวแปรเชิงคุณภาพนะคะในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปสู่โปรแกรม SPSS นะคะก็กำหนดชื่อตัวแปรก็คือ name นะ name การกำหนดชื่อตัวแปรก็ควรจะเรียงลำดับตามข้อคำถามที่มีอยู่ในแบบสอบถามนะเพื่อประโยชน์ต่อการแปลความหมายหรือสรุปความให้ตรงกับแบบสอบถามด้วยเช่นกันนะคะ อย่างข้อมูลหรือว่าตัวแปรที่1นะตัวแปรที่1ก็คือเพศแล้วก็เนมว่าเซ็กลาเบลว่าเพศมี value ไหมมี value กี่กลุ่ม2กลุ่มแล้วยังไงต่อเรารู้ว่ามีการแบ่งกลุ่ม2กลุ่มก็โค้ดใช่ไหมคะโค้ดใน value นะคะก็โค้ด1ให้เป็นชายหรือเมลนะแล้วก็แอดโค้ด2ให้เป็นหญิงหรือฟีเมลนะแล้วก็โอเคนะแล้วก็โอเคจากนั้นไปดูตัวแปรที่2นะฮะตัวแปรที่2ก็คืออายุนะอายุเนมว่าอะไรเนมว่า age label ว่าอายุมี value ไหมมีทั้งแบ่งกลุ่มก็ได้หรือไม่แบ่งกลุ่มก็ได้นะถ้าแบ่งกลุ่ม valueก็ต้องกำหนดว่าช่วงอายุมีกี่ช่วงนะมีกี่กลุ่มนะก็ต้องโค้ดอายุนะที่น้อยที่สุดโค้ดเป็น1นะ
แล้วก็อายุที่มากลำดับถัดไปก็โค้ดให้เป็น2 3 4จนครบหมดทางช่วงอายุนะคะนะหรือถ้าเราไม่แบ่งกลุ่มนะก็จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยกรอกเป็นข้อมูลอายุมาตามจริงนะแต่บางคนก็ไม่กล้าที่จะใส่ตามจริงหรอกนะคะแต่ว่าเราทำเป็นปลายเปิดเอาไว้นะคะเขาก็จะประมาณการของเขามาเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอายุน่ะก็จะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณนะถ้ามีการแบ่งกลุ่มนะตัวเลขที่โค้ดนะตัวเลขที่โค้ดได้นะก็จะเป็นมาตรวัดinterval นะแต่ถ้าเราไม่ได้แบ่งกลุ่มก็จะเป็นมาตรวัด ratio scale นะคะต่างจากเพศนะเพศเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะมีการแบ่งกลุ่มนะข้อมูลที่โค้ดได้ก็จะเป็นมาตรวัดที่เป็น nominal นะเพศกับระดับการศึกษาเพศกับระดับการศึกษาจะเหมือนกันไหมเหมือนกันตรงที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเหมือนกันมีการแบ่งกลุ่มเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ระดับการศึกษามันสามารถเรียงอันดับได้เปรียบเทียบได้แต่เพศเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลหลังจากที่โค้ดของระดับการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อมูล ordinal นะเป็นมาตรวัด ordinal ทีนี้มาทวนสิเราจะเนมยังไงระดับการศึกษาตัวแปรระดับการศึกษาเนมยังไงเนมว่า edu นะลาเบลว่าอะไรลาเบลว่า education หรือลาเบลว่าระดับการศึกษาก็ได้นะคะทำไมถึงไม่ให้ name education เลยเพราะมันใช้ตัวอักษรที่ยาวเกินไปนะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน5ตัวนะคะประมาณนี้ให้แค่พอเหมาะเช่นย่อหรือให้เหลือเป็น edu นะก็ใส่ไปที่ name นะเรากำหนดชื่อตัวแปรนี้ว่า edunะนะมันคืออะไรก็ไปที่ลาเบลก็ไปกำหนดไปใส่ในช่องลาเบลว่าอ๋อมาจาก education นะ value ไหม value การ value ก็มีความคล้ายคลึงกันกับอายุต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ระดับการศึกษาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแต่อายุเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะเพราะนั้น educationแบ่งกลุ่มเหมือนกันนะก็แบ่งกลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะนั้นหลังจากที่เราโค้ดตัวเลขที่ได้มาจากการโค้ดก็มีมาตรวัดเป็น ordinal นะก็คือเมื่อมีตัวเลขสูงๆก็แสดงว่ามีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะนะเห็นไหมคะว่าอายุเป็น interval แล้วก็ระดับการศึกษาเป็น ordinal นะคะประเภทของบุคลากรก็แบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะเราให้ name ว่า person label ว่าประเภทบุคลากร value ว่า1คือ person 1 2คือ person 2นี่นะคะเช่นเดียวกันตัวแปรคณะหรือสำนักงานที่สังกัดนะถ้ามีคณะเดียวหรือสังกัดเดียวตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นตัวแปรนะคะเพราะว่ามันมีค่าเดียวอะถ้าเรากรุ๊ปเอเจนซี่ของคณะเดียว1เพราะนั้นข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกมาก็จะ1ตลอดเราก็จะต้องตัดนะข้อมูลของคณะออกไปเพราะว่าเราไม่เอาค่าคงที่มาคำนวณ นะเราต้องเอาตัวแปรตัวแปรหมายถึงอะไรตัวแปรก็หมายถึงค่าที่มันขึ้นลงเพิ่มลดได้ผันผวนได้แปรปรวนได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลายๆกลุ่มนะหลายๆคณะก็ value value แบ่งกลุ่มเราให้ name ของคณะหรือสำนักงานเนี่ยก็คือ agency เราlabel ว่าคณะหรือสำนักงานที่สังกัดvalue ว่า agency 1คือ agency 1อาจจะเป็นคณะไหนก็สามารถที่จะ
แปลงเป็นสัญลักษณ์หรือศัพท์ของคณะนั้นได้นะคะ

กลุ่ม2ก็เป็นเอเจนซี่ทูเช่นเดียวกันกับเพอร์เซนนั่นเองนะมาตรวัดของประเภทบุคลากรแล้วก็คณะนะมาตรวัดก็จะเป็นโนมินอลเพราะว่าไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะคะตอนที่2นะก็คือพฤติกรรมการเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศความถี่ความถี่มักจะตอบเป็นตัวเลขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความถี่อาจจะเป็นมาตรวัดที่เป็นอินเทอร์วัลก็ได้หรือเรโชก็ได้เราให้เนมว่าอะไรเนมว่าฟรีเควนซียูสนะลาเบลว่าความถี่ในการใช้งานแวลูเราก็ถ้าเป็นอินเทอร์วัลเราก็มีการแบ่งกลุ่มช่วงอันดภาคชั้นโค้ดให้หมายเลขหนึ่งก็คือการใช้งานไม่ค่อยบ่อยหรือมีความถี่น้อยนะแล้วก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆความถี่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์วัลแต่ถ้าเป็นเรโชปุ๊บเราไม่ต้องแบ่งกลุ่มนะไม่ต้องใช้แวลูนะก็บันทึกตามความถี่กี่ครั้งกี่คำที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุตัวเลขมานะคะระยะเวลาในการเข้าใช้งานนะอันนี้เราอาจจะแบ่งกลุ่มเป็นไทมิ่งเป็นเวลาก็ได้หรืออาจจะแบ่งกลุ่มเป็นกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะดูว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศเนี่ยเขาสะดวกในช่วงไหนแล้วก็กำหนดเป็นช่วงของเวลาเข้าไปนะหรืออาจจะอยากจะรู้ว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการใช้บริการก็ถามเป็นจำนวนชั่วโมงเข้าไปนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเรากำหนดเวลากี่นาฬิกาช่วงเช้าช่วงบ่ายตรงนี้ต้องมีการแบ่งกลุ่มแน่นอนนะแต่ถ้าเราถามว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขปลายเปิดให้เขาบอกว่าในการใช้งานแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณจำนวนกี่ชั่วโมงก็จะเป็น ratio scale หรืออาจจะแบ่งช่วงให้เขาก็ได้นะแบ่งช่วงนะน้อยกว่า5ชั่วโมง6ถึง10ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในการตีความข้อคำถามเวลาเรื่องของเวลาส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงว่าเวลาเช้าบ่ายเย็นใช่ไหมคะก็กำหนดตัวเลขนาฬิกาเข้าไปนะหรือถ้าจะสื่อสารให้เข้าใจก็คือ อยากรู้จำนวนชั่วโมงก็ถามไปเลยว่าใช้เวลาในการเข้าใช้งานกี่ชั่วโมงต่อครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะข้อที่3ก็คือระบบสารสนเทศที่รู้จักและใช้งานนะอันนี้ก็จะเป็น nominal นะเป็น nominal เพราะว่าเราต้องโค้ดตัวเลขของระบบสารสนเทศแต่ละระบบแต่ละชนิดนะคะก็จะเป็น nominalทีนี้ในการทำความสัมพันธ์การทดสอบความสัมพันธ์ก็สามารถใช้ได้ทั้ง chi square แล้วก็ correlation ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบเอาตัวแปรอะไรไปวิเคราะห์ถ้าเราหยิบเอาข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเดียว2ตัวแปรเข้าไปวิเคราะห์ก็จะใช้ chi square แต่ถ้าเราหยิบเชิงปริมาณด้วยเชิงคุณภาพด้วยหรือเชิงปริมาณทั้งสองก็จะใช้การวิเคราะห์ correlation นะหรือว่าPearson chi square Pearson chi square ก็เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นในการเข้าไปทำ correlation เราก็สามารถหยิบได้ทุกข้อคำถามเข้าไปประมวลผลนะคะแต่ถ้าเราจะไปทำ regression ต่อนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงปริมาณ

นะเพราะนั้นข้อการที่เราโค้ดเนี่ยก็ถือว่าเราแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันมีไม่กี่กลุ่มนะมีไม่กี่กลุ่ม อย่างเช่น2กลุ่มของเพศเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้การพยากรณ์มีความคาดเคลื่อนได้เพราะว่าการวิเคราะห์ regression เนี่ยมันไม่ได้รองรับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่มี variance ที่มีความคาดเคลื่อนมากนะคะที่มีความแปรผันมากที่มีความแปรผันมากก็จะทำให้การสร้างโมเดลการพยากรณ์นั้นนะ success นะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยเราเอาเพศอายุสมมุตินะเอาเพศอายุระดับการศึกษาประเภทบุคลากรคณะเนี่ยเข้าไป run regression นะไป run โมเดลที่ได้อาจจะไม่ significant นะก็คือไม่สามารถสร้างเป็นโมเดลการพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญเพราะว่ามันติดตัวแปรเชิงคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องคณะประเภทบุคลากรนะเพศเนี่ยนะเพราะว่ามันมีจำนวนกลุ่มน้อยนะแต่ถ้าเราเอาอายุกับระดับการศึกษาเนี่ยเข้าไปรันอาจจะมีความมีการสร้างแบบจำลองที่พยากรณ์ได้มากขึ้นนะหรือมีนัยสำคัญที่มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าอายุก็เป็นเชิงปริมาณระดับการศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพแต่มีระดับมีหลายๆกลุ่มนะ5กลุ่มอย่างเงี้ยมี5กลุ่มตรงนี้ก็สามารถ อนุโลมให้เป็นในลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณที่ไปรันในregression ได้นะคะในส่วนของข้อที่2นะคะเราก็ควรที่จะทำให้ข้อมูลนั้นเป็นเชิงปริมาณมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนความถี่อันนี้เป็นเชิงปริมาณแน่นอนเวลาแบ่งกลุ่มช่วงเวลาที่แบ่งกลุ่มก็อาจจะมีหลายช่วงเวลานะหรืออาจจะเป็นการนับจำนวนชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็น เชิงปริมาณแน่นอนแต่อะไรก็ตามการแบ่งเป็นช่วงเวลาเช้าบ่ายเช้ากลางวันบ่ายเย็นนอกเวลานอกเวลาราชการเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารสารสนเทศนะที่จะเข้าใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมักจะสะดวกในช่วงใดนะแต่อาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ช่วยในเรื่องของการทำ regression เพื่อสร้างโมเดลพยากรณ์นะเพราะนั้นถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะใช้เวลาจำนวนชั่วโมงในการทำ regression นะคะในส่วนของระบบสารสนเทศนะตรงนี้อันนี้ไม่ควรที่จะเข้าไปทำ regression เพราะว่าเป็นแค่ nominal นะก็เป็นการสื่อสารเท่านั้นว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้ระบบสารสนเทศชนิดใดในการใช้งานเท่านั้นเองนะทีนี้ในตอนที่3เนี่ยก็จะมักทำ regression นะเพราะว่าการทำ Likert scale 5อันดับอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าก็สามารถอนุโลมให้ทำ regression เพื่อการประมาณการความพึงพอใจได้นะแต่ถ้าจะให้โมเดลมีความสมบูรณ์นะแล้วก็มีนัยยะสำคัญมากขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะให้ความถี่ของความพึงพอใจที่มากขึ้นเช่น10ระดับอาจจะถึง100ระดับก็ได้สังเกตไหมคะว่าอาจจะมีบางแบบสอบถามที่ให้เราเลือกตั้งแต่น้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดโดยมีการให้คะแนนตั้งแต่1คะแนนไปจนถึง100คะแนนนะ1คะแนนก็คือพอใจน้อยที่สุด100คะแนนก็คือพอใจมากที่สุดแล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามน่ะนะให้คะแนนมาว่าเขามีความพอใจที่ตรงไหนนะ

หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของ Google Form ก็เห็นได้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการสอบถามของการที่เราไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะรักษาอาการเจ็บป่วยของเราที่โรงพยาบาลบางทีพยาบาลหรือคุณหมอก็มาถามเราว่ารักษาตอนนี้มีความรู้สึกเจ็บในระดับใดให้คะแนนขอให้คะแนนตั้งแต่1ถึง100อย่างเงี้ยนี่ก็จะทำให้คะแนนนั้นมีความละเอียดมากขึ้นนะก็คือตั้งแต่1ถึง100ก็ทำให้เกิดเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณแล้วเอาไปใช้ทำ regression ได้อย่างดีเลยนะคะก็ในแนวความคิดอันนี้ก็จะทำการvalue ก็ได้หรือไม่ value ก็ได้นะคะก็คือแบ่งกลุ่มก็ได้หรือไม่แบ่งกลุ่มก็ได้กรณีที่เราย่อยคะแนนไปจนถึง100ระดับเนี่ยมันมีความถี่มากก็ไม่นิยมที่จะแบ่งกลุ่มหรอกค่ะนะไม่นิยมที่ไม่แบ่งกลุ่มหรอกเพราะว่านำเสนอด้วยตารางที่100บรรทัดน่ะนะไม่มีใครมองหรอกเพราะนั้นก็ควรอาจจะทำกรุ๊ปก็ได้ค่ะจะกรุ๊ปได้ว่าเป็น5อันตรภาคชั้นก็ได้5กลุ่มนะกลุ่มละ20คะแนนอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะนั้นเวลานำเสนอเราก็นำเสนอเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะมีความพึงพอใจน้อยน้อยที่สุดก็คือในช่วงของคะแนนที่1ถึง20อย่างเงี้ย1ถึง20ตอบมีคนตอบกี่คนนะความพึงพอใจน้อยนะตั้งแต่คะแนน21ถึง40มีกี่คนอย่างเงี้ยนะคะพึงพอใจปานกลางก้ำกึ่งไม่รู้จะมากจะน้อยดีนะก็อยู่ที่41ถึง60เนี่ยค่ะพึงพอใจมากก็คือ61นะ61ถึง80แล้วก็พึงใจมากพึงพอใจมากที่สุด81ถึง100เห็นไหมคะมันจะเพิ่มคะแนนนะอันนี้ถือว่าจากการแบ่งกลุ่มด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเราเรียกโค้ดตัวเลขที่เราโค้ดได้1 2 3 4 5เนี่ยเป็น interval ในส่วนที่เป็นตัวเลขเพียวๆเลยนะคะ1ถึง100ที่ไม่ต้องแบ่งกลุ่มเนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นเรโชได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้การสร้างแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์นั้นจะมีนัยสำคัญมีโอกาสที่จะเกิดนัยมีโอกาสที่จะมีนัยสำคัญมากขึ้นนะคะก็คือโอกาสที่จะยอมรับ H1 นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างลองทวนสิคะว่าหน้าต่างใน variable view นะใน variable view อันนี้นะคะควรที่จะตรวจสอบช่องไหนมากที่สุดนะตรวจสอบช่องไหนมากที่สุดหรือให้ความสำคัญกับช่องไหนมากที่สุดเรียงไปเลยนะคะช่อง nameนะเป็นสัญลักษณ์ของตัวแปรไม่ควรมีจำนวนมากเกินไปไม่ควรมีจำนวนอักษรมากเกินไปนะเป็นสัญลักษณ์นะอาจจะเป็นตัวเดียวก็ได้เป็น x หรือเป็น y ก็ได้นะในบทเรียนนี้เนี่ย x เนี่ยเราก็จะให้เป็นตัวแปรอิสระนะ y ก็จะให้เป็นตัวแปรตามนะเพราะเดี๋ยวเราจะเอ่ยถึงในพาร์ทหลังๆนะคะต่อไปท้ายก็คือตัวเลขเป็นตัวเลขข้อมูลเป็นลักษณะตัวเลขเท่านั้นนะส่วนช่องที่สำคัญถัดไปก็คือลาเบลนะลาเบลก็คือคำอธิบายหรือความหมายของเนมนั่นเองนะคะช่องถัดไปก็คือ value สำคัญเมื่อตัวแปรนั้นมีการแบ่งกลุ่มนะแต่กรณี

เราไม่ใช้ value เมื่อไหร่เราจะไม่ใช้ value เมื่อข้อมูลนั้นเป็นตัวเลขต่อเนื่องก็คือเป็น ratio scale เราจะไม่ value นะคะการ value มีประโยชน์ยังไงการ value มีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลนะที่เป็นลักษณะแผนภูมิวงกลมแผนภูมิแท่งที่เห็นได้เข้าใจง่ายนะคะนะเพราะนั้นข้อมูลที่มีการแบ่งกลุ่มนะก็จะมีกลุ่มตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะแต่ไม่ควรมีกลุ่มเยอะนะอาจจะมี5กลุ่มนะเต็มที่5กลุ่มเป็นต้นนะเพราะนั้นก็จะดูความต่างกันของแต่ละกลุ่มได้โดยรูปภาพที่เราแสดงนำเสนอด้วยแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่งในส่วนที่เป็นข้อมูลตัวเลขที่ต่อเนื่องหรือก็คือเป็นเชิงปริมาณนะที่มีค่าของข้อมูลแบบละเอียดเราไม่ควรนำเสนอด้วยแผนภาพวงกลมแผนภูมิแท่งนะคะเราควรนำเสนอด้วยเส้นกราฟนะเพราะว่าค่าของข้อมูลมันละเอียดมากนะเพราะนั้นเส้นกราฟมีประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างเรื่องของความถี่ก็ได้ค่ะนะความถี่หรือจำนวนชั่วโมงก็ได้นะผู้ให้ข้อมูลเนี่ยก็ให้เป็นตัวเลขมาว่าใช้กี่ครั้งครั้งละกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ให้ตัวเลขมาแต่ละคนก็ต่างตัวเลขกันไปนะแล้วก็นำเสนอโดยกราฟนะก็จะเห็นทิศทางหรือแนวโน้มของการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามนะว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำเสนอนะที่ข้อมูลนั้นมีลักษณะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็ทำการกำหนดเนมนะกำหนดชื่อเนมพอเนมเป็นเซ็กลาเบลก็เป็นเพศใช่ไหมลาเบลก็เป็นเพศท้ายเป็นนัมเบริกลาเบลก็เป็นเพศเพราะนั้น value นะ value ก็กำหนดหรือโค้ดนะโค้ดให้1คือ male 2คือ female นะเวลาโค้ดแต่ละครั้งก็ add นะแอดทุกครั้งนะแล้วถ้าเกิดพิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดแล้วก็นะพิมพ์ผิดแล้วก็รีเนมกลับเข้าไปนะคะนะเครื่องมันก็จะให้เราบอกว่าเราต้องการแก้ไขไหมนะคะแล้วก็ไปจี้ที่ข้อความที่ผิดนะข้อความที่ผิดแล้วก็รีเซ็ตนะรีเนมใหม่เราก็ทำการรีมูฟเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็แก้ไขแล้วก็แอดกลับมานะคะแล้วก็โอเคนะจนกว่าเราจะโค้ดได้ครบทุกกลุ่มเราค่อยโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดค่า missing ก็คือค่าเลข9นะ9กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามเว้นว่างคำตอบนะส่วนแมชชัวร์ก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะเพราะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจแมชชัวร์หรือมาตรวัดของข้อมูลว่าเป็นประเภทใดเพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแล้วก็มองถึงเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยนะคะข้อมูลที่เป็น nominal ordinal หรือ interval เนี่ยที่มีการแบ่งกลุ่มควรจะนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพวงกลมกราฟแท่งนะหรือตารางได้นะคะในส่วนของratio scale ควรจะนำเสนอด้วยเส้นกราฟอันนี้เป็นรูปแบบของ variable view นะคะว่าเราได้กำหนดเนมของตัวแปรครบถ้วนหรือไม่โค้ดใน value ครบถ้วนไหมนะคะแล้วก็ไปบันทึกข้อมูลอันนี้ก็จะสังเกตว่าบนหัวตารางจะต้องมีตัวแปรที่ครบทั้งชื่อตัวแปรและชื่อข้อคำถามด้วยนะคะ
แล้วก็ทำการบันทึกเป็นตัวเลขนะข้อในช่องใดที่เป็นข้อความก็จะต้องแปลงให้เป็นตัวเลขตามที่เราโค้ดไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาเข้าสู่การทำคำสั่งนะคะเรานะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำหน้าต่างนี้ได้ใช่ไหมคะว่าเราเริ่มต้นที่ analyze ตั้งแต่เริ่มเรียนมานะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้างนะวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาใช่ไหมสถิติเชิงพรรณนาก็ใช้คำสั่ง descriptive descriptive statistic นะคะถัดมาก็จะเป็นcompare mean นะสำหรับ t-test f-test ถัดมาวันนี้นะก็จะใช้คำสั่งของ correlate เพื่อที่จะทดสอบความสัมพันธ์แล้วก็ regression ต่อไปนะทดสอบความมีอิทธิพลนะนะเพราะนั้นในเรื่องของ correlate นะหรือว่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์นะ correlation coefficient นะก็เป็นการทดสอบความสัมพันธ์นะของตัวแปร2ตัวนะหรือชุดข้อมูลของ x กับ y นะชุดข้อมูลของ x แสดงว่ามี x หลายตัวที่สัมพันธ์กับ y ที่มีตัวเดียวนะคะในการวิเคราะห์เราก็จะใช้ลักษณะของ bivariate ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ที่เป็นอิสระกันกับ partial partial นะคะก็เป็นทดสอบความสัมพันธ์เป็นคู่แต่ว่าอยู่ภายใต้ตัวแปรใดตัว อยู่ภายใต้ตัวแปรอีกชุดหนึ่งนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธี bivariate นะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ทีนี้ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ R ที่เป็น R เล็กนะคะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะสามารถเป็นบวกก็ได้ติดลบก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคลี่เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกนะก็มีค่าตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงบวกอินฟินิตี้นะโดยมีค่ากลางเป็น0นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบอกว่าค่า R สัมประสิทธิ์เนี่ยมีขนาดของความสัมพันธ์โดยมีค่าตั้งแต่0ถึง1แล้วก็มีทิศทางทั้งทิศทางเดียวกันมีค่าเป็นบวกแล้วก็ทิศทางตรงกันข้ามกันมีค่าติดลบมีค่าติดลบเพราะฉะนั้นถ้าเป็น simple correlation ก็คือความสัมพันธ์อย่างง่ายที่มี x ตัวเดียวไปสัมพันธ์กับ y เนี่ยเราจะบอกทิศทางได้เพราะว่ามันเป็นแค่ x กับ y แค่นั้น นะแต่ถ้าเป็นชุดข้อมูลของ x แล้วไปสัมพันธ์กับ y เนี่ยเราอาจจะบอกทิศทางไม่ได้นะว่า x ตัวไหนสัมพันธ์กับ y ในทิศทางใดนะทีนี้ตัวเลขที่เป็นขนาดของความสัมพันธ์เนี่ยก็แสดงถึงถ้าดูเฉพาะตัวเลขนะคะอย่าไปดูเครื่องหมายถ้าตัวเลขมันมีค่าเข้าใกล้1แสดงว่าตัวแปรทั้ง2นะมันสัมพันธ์กันมากนะตรงกันข้ามถ้าตัวเลขเข้าใกล้1นะตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์กันน้อยนะคะถ้าค่า R นะถ้าค่า R ที่ได้ออกมามีค่าเข้าใกล้0นะมีค่าเข้าใกล้0ก็แสดงถึงว่าตัวแปร x และ y นั้นนะมีความสัมพันธ์ที่น้อยหรืออาจจะไม่สัมพันธ์กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ค่า R ให้แยกออกเป็นตัวเลขนะที่มีค่าตั้งแต่0ถึง1กับเครื่องหมายที่มีบวกและลบนะตัวเลขที่มีค่าเข้าใกล้1แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะในระดับมากตัวเลขที่เข้าใกล้0แสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับที่น้อยลงไปส่วนเครื่องหมายที่เป็นบวกแสดงถึงทิศทางเดียวกันเครื่องหมายติดลบแสดงถึงทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะอันนี้คือการตีความหมายของค่า R กรณีที่มี x ตัวเดียวนะคะนี้เราจะมาเข้าสู่คำสั่งของ correlate แล้วนะคะเราสามารถที่จะเลือก

ในรูปแบบของไบวาริเอทไบก็คือคู่นะหรือ2เนี่ยก็คือดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ x และตัวแปรตาม y ก็ตั้งต้นที่ analysis analyze เหมือนกันนะแล้วก็ไปที่ correlate แล้วก็ไปที่ bivariate นะคะคอมเพมีนไม่เอาแล้วนะในวันนี้คอมเพมีนเสร็จสิ้นแล้วเราจะ correlate กันนะคะนะเพราะนั้น analyze correlate bivariate อันนี้จะใช้บ่อยเลยนะเพื่อที่จะพิจารณารายความสัมพันธ์รายคู่นะคะจากนั้นก็ทำการเลือกตัวแปรที่เราจะต้องการหาความสัมพันธ์เป็นแบบ simple correlate นะก็คือมี x ตัวเดียวที่มันสัมพันธ์กับ y ในที่นี้เบื้องต้นเราควรที่จะวิเคราะห์ก่อนก็ได้ค่ะว่าอะไรเป็นตัวแปรอิสระส่งผลต่ออะไรเป็นตัวแปรตามนะคะในที่นี้ age คืออายุนะ salary ก็คือรายได้เฉลี่ยนะเพราะนั้นอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะก็จะตีความได้ว่า age อายุมันน่าจะเป็นสาเหตุส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ salary salary ก็คือตัวแปรตาม y นะจริงไหมย้อนมาดูตัวเราเองก็ได้นะนักศึกษาลองทดสอบกับตัวเองดูเรามีอายุมากขึ้นนะตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเนี่ยโอกาสในการหารายได้ก็มีมากขึ้นใช่ไหมคะ salary ก็คือเงินเดือนเงินได้หรือผลตอบแทนหรือเงินเดือนประจำนะคะเพราะนั้นเมื่อเราเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเรามีทักษะมากขึ้นตำแหน่งงานเราสูงขึ้นแน่นอนอายุเรามากขึ้นไงนะเมื่อเวลาผ่านไปอายุของเรามากขึ้นใช่ไหมคะเงินเดือนประจำก็เพิ่มขึ้นนะมีการปรับฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกันตามทักษะงานตามวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์ก็แสดงว่าอายุเป็นเหตุส่งผลต่อรายได้เป็นผลส่งผลต่อเงินเดือนเป็นผลอย่างนี้นะคะจริงๆนะบางทีตำแหน่งงานบางอย่างก็ดูอายุนะคะอายุและประสบการณ์ควบคู่กันนะคะเพราะนั้นเราเข้าใจความมีอิทธิพลต่อกันระหว่าง x และ y แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการเลือกค่าสมสิทธิ์ของสหสัมพันธ์อย่างง่ายอันนี้นะคะเราใช้ค่าของเพียร์สันcorrelation นะแล้วก็จะเป็น two tail 2หางแล้วก็มีนะการกำหนด significant นะซึ่งเครื่องก็ฟ้องอยู่แล้วว่าขั้นต่ำนะต้องอยู่ที่ระดับ 0.05 ความเชื่อมั่น 95% แต่เราผลการวิเคราะห์สามารถเชื่อมั่นที่สูงขึ้นได้นะได้ค่า significant ที่สูงขึ้นได้ก็คือเชื่อมั่น 99% นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ค่า significant กันหลังจากที่โอเคแล้วนะคะเราก็จะได้ค่า significant แล้วก็ได้ค่า Pearson correlation นะโดยที่ n ก็คือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม100คนนะคะอันนี้เราจะนำเอาค่า Pearson นะ correlation ก็คือ 0.191นะมันเป็นแบบเมทริกเราก็เอาบรรทัดเดียวก็ได้นะคะ age กับ salary นะ age กับ salary เมทริกกันคว้ายกันนะคะ 0.191 แล้วก็ค่า significant 0.058 อันนี้ยอมรับ S0 นะก็แสดงว่า age และ salary ไม่สัมพันธ์กันนะเพราะว่าค่า significant มันมากกว่า 0.05 นะคะมีโอกาสที่จะยอมรับ S0 ที่ระดับนัยยะสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นะคะอันนี้ก็ทำให้องค์ความรู้ของ

เรายังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กันนะหรือเราจะเขียนสมมติฐานเป็นรูปแบบของตัวโรก็ได้นะคะสัญลักษณ์โรมันนะคะตัวโรของข้อมูลทั้งสองเนี่ยเท่ากับศูนย์ก็คือมันไม่สัมพันธ์กันแล้วก็ไม่เท่ากับศูนย์ก็คือมันสัมพันธ์กันนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าตัวใดมีอิทธิพลต่อกันนะคะจากนั้นไปลองดูวิธีของพาเชียลนะคะพาเชียลเราก็เช่นเดียวกันนะคะวิธีของพาเชียลเขาจะให้เรากำหนดตัวแปรที่กำกับด้วยนะคะก็คือควบคุมโดยอะไรควบคุมโดยเพศการศึกษาแล้วก็ประเภทบุคลากรนะไอตัวแปรเหล่านี้มันไปควบคุมเอจแล้วก็เงินsalary นะคะผลการวิเคราะห์จะสังเกตได้ว่าค่า significant เนี่ยมันก็ยิ่งมากกว่า 0.05 นะก็ตอบคำถามในเรื่องของสรุปว่ายอมรับ S0 นั่นเองนะตัวแปร age และ salary ไม่สัมพันธ์กันที่ระดับนัยยะสำคัญเมื่อมันไม่สัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องบอกถึงนัยยะสำคัญแล้วค่ะหรืออาจจะไม่ได้ต้องอาจจะไม่ต้องอธิบายคู่นี้แล้วนะคะไปเปลี่ยนข้อมูลนะเป็นตัวแปรอื่นแล้วมาหาความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะเพราะนั้นนะกรณีที่เราได้ผลการทดสอบว่ามันยอมรับ S0 น่ะเราก็จะต้องรีเจคตัวแปรนั้นออกไปแล้วก็นำเข้าตัวแปรอื่นที่มัน significant ก็คือที่มันมีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะทีนี้เราอาจจะทีนี้เราก็จะมาสู่การปูพื้นในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะอันนี้ก็เราจะต้องทำ scatter plot นะคะแล้วก็สร้างโมเดลนะหรือสมการการถดถอยกรณีนี้มี x ตัวเดียวนะการถดถอยก็เรียกว่าถดถอยอย่างง่าย x ตัวนี้จะส่งผลต่อ y อย่างไรนะก็ต้องทำการทดสอบสมมติฐานนะก็คือ S0 ตัวแปรทั้งสองx ไม่ส่งผลต่อ y ก็ได้ค่ะหรือ B1 เท่ากับ0 S1 ก็คือ x ส่งผลต่อ y หรือ B1 ไม่เท่ากับ0นะนั้นจุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือเราต้องสร้างสมการเส้นตรงนะที่นำไปพยากรณ์ต่อได้นะคะซึ่งสมการนี้ก็จะกำกับด้วยซึ่งเส้นตรงนี้นะคะที่มีความชัน b เนี่ยจะต้องกำกับด้วยสมการถดถอยนะเราก็คาดสถิติต่างๆเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราจะนำเอาแบบจำลองนี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจต่อไปเพราะนั้นตัวค่า xy ที่เราทำ scatter plot เนี่ยมันก็จะมีการกระจายตัวอันนั้นคือค่าจริงหรือค่า observe ที่สังเกตได้นั่นเองจากนั้นก็ต้องทำการประมาณค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างเป็นโมเดล y hat นะเท่ากับ b0 บวก b1 x นะคูณ x ที่จะเป็นค่าเป็นเทรนด์นะเป็นเส้นแนวโน้มนะที่มันเข้าใกล้จุดทุกจุดของ x และ y นะเมื่อมีการเข้าใกล้จุดทุกจุดของ x และ y แล้วแสดงว่ามันมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะก็จะทำให้เราใช้สมการนี้ได้อย่างเหมาะสมนะคะได้เอาไปใช้ได้นั่นเองนะทีนี้รูปแบบของสมการนะคะ y ก็คือ y ค่าของตัวแปรตามที่จะต้องถูกพยากรณ์ส่วน b1 นะ b1 ก็คือค่าของ y เมื่อ x เป็น0นะส่วน b0 นะ b0 ก็คือค่าของ y เมื่อ x เป็น0 b1 ก็คือค่าสโลปหรือค่าสัมประสิทธิ์หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของ x นั่นเองนะคะถ้าพูดทางธุรกิจนะอัตราการเพิ่มขึ้นของ x นะเมื่อ x1 เพิ่มขึ้น y จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเราก็จะทำเอาข้อมูล x และ y เข้าโปรแกรม
พื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ B0 และ B1 ออกมานะคะนะregression ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทำการวิเคราะห์สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ก็คือค่าสถิติก็คือค่าเฉลี่ยหรือตัวแบบจำลองนะก็คือค่าเฉลี่ยของ x ค่าเฉลี่ยของ y แล้วก็แบบจำลองที่สร้างเนี่ยที่เกิดจากการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะสามารถนำกลับไปอ้างอิงยังประชากรได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นสถิติที่ใช้พารามิเตอร์แล้วก็รีเฟอร์กลับไปยังประชากรเพราะนั้นเราต้องสร้างแบบจำลองของกลุ่มตัวอย่างให้ได้ก่อนนะคะนะก็คือy เท่ากับ b0 บวก b1 x แล้วก็บวกด้วยความคาดเคลื่อน error นะคะพอเราได้โมเดลของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็เอาไปใช้นะเพื่อที่ไปอธิบายของประชากรไปอธิบายพารามิเตอร์ไปอธิบายแบบจำลองของประชากรนะคะแบบจำลองนี้เราเรียกว่าสมการการถดถอยเชิงเส้นนะเพราะว่าเราใช้ในรูปแบบของเชิงเส้นตรงมาวิเคราะห์นะคะโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเพื่อให้การประมาณค่าและการพยากรณ์นั้นแม่นยำมากขึ้นโดยวิธีการแมนนวลก็จะแทนสูตร B0 และ B1 แต่เราไม่ใช้เราจะใช้การโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะก็เข้าไปที่ analyzeแล้วก็ไปที่ regression นะแล้วก็ไปที่ linear นะแล้วก็เข้าไปเลือกตัวแปรโดยที่เอาตัวแปรตามขึ้นก่อนนะฮะในที่นี้ตัวแปรตามของเรานะก็เป็นอะไรคะตัวแปรตามของเราก็คือ salary นะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ x ก็คือ age นะฮะแล้วก็นะไปกด statisticนะให้บอกให้เครื่องเนี่ยทำการ estimate นะให้เครื่องทำการ estimate พยากรณ์ก็คือสร้างสมการให้เรานะคะคำนวณค่า b นะสัมประสิทธิ์ของการถดถอยแล้วก็กำหนดค่า level 95คือระดับความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้ 95% แสดงว่านัยสำคัญ 0.05 ค่ะแล้วก็ให้เครื่องคำนวณค่าเดอร์บินวัสันด้วยส่วนใหญ่แล้วการวิเคราะห์การถดถอยมักจะใช้ข้อมูลที่เป็นแบบอนุกรมเวลาที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องนะคะแล้วก็คอนติเนียทีนี้เราก็ไปเลือกต่อนะคะยังไม่โอเคนะคะไปเลือกให้เครื่องเนี่ยแสดงพลอตนะให้เครื่องแสดงจุดหรือกราฟขึ้นมานะคะแล้วก็กำหนดนะแกน x แกน y นะคะเพื่อให้เครื่องเนี่ยนะแสดงถึงการกระจายตัวแสดงความแปรปรวนของ error นะของข้อมูลของเราว่าถ้ามีการกระจายตัวแบบความคลาดเคลื่อนแบบคงที่ก็มักจะมีความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงแบบปกติด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเทสคุณสมบัติของข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นว่าข้อมูลนั้นจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนเท่ากันนะคะทีนี้ก็มาที่เอาท์พุตนะเอาท์พุตเราก็จะดูที่ตัว b เบต้านะเบต้ามันก็อยู่ที่บรรทัดคอนสแตนต์แล้วก็บรรทัดของแอร์อันนี้เปลี่ยนโจทย์นะฮะเปลี่ยนโจทย์ในที่นี้นะเราสงสัยว่าแอร์ก็คือความกดอากาศนะมันจะส่งผลต่อdependent variable ก็คือ rain ก็คือปริมาณน้ำฝนนะเพราะนั้นทำการสร้างสมการการถดถอยก็คือ rain เป็นตัวแปรตามนะเท่ากับ 23.41 นะเป็นค่าสัมประสิทธิ์นะเมื่อค่า x เป็น0ก็คือเมื่อความกดอากาศเป็น0นะฮะก็จะได้ปริมาณน้ำฝนเท่ากับ 23.41
ลบด้วยค่าสมสิทธิ์บวกนะบวกด้วยค่าสมสิทธิ์ของความกดอากาศทีนี้ค่าสมสิทธิ์ของความกดอากาศเครื่องคำนวณออกมาติดลบ 0.151 นะก็มันก็จะทำให้เป็นลบนะลบ 0.151 แล้วก็คูณด้วยตัวแปร air ความกดอากาศนะตรงนี้ดูที่ค่าซิกเลยนะคะ significant ปรากฏว่าทั้งสอง

ค่าทีทั้งสองตัวนะนี่ใช้ทีเทสนะใช้ค่าในค่าทีทั้งสองตัวเนี่ยค่า significant เนี่ยยอมรับ S 1ทั้งหมดเลยนะคะก็คือความกดอากาศส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนแล้วก็ในบรรทัดของ constant เนี่ยนะคะก็หมายความว่านอกจากตัวความกดอากาศแล้วยังมีตัวแปรอื่นก็มาส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนด้วยเช่นกันทั้งสองกรณีเนี่ยกำหนดไว้ณระดับนัยสำคัญ 0.01 นะคะตรงนี้เป็นการทดสอบว่าเส้นของการถดถอยอันนี้นะคะมันออกจากจุดกำเนิดหรือไม่นะคะนักศึกษาสามารถย้อนไปดูเรื่องของเส้นกราฟได้นะคะกรณีนี้ค่าคอนสแตนต์เป็นมีค่าซิกน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวอินเตอร์เซปต์นะก็คือค่าของเรนนะจะมีค่าแม้ว่าความกดอากาศเป็นศูนย์ก็ตามอันนี้ถือว่าสามารถสร้างเป็นเส้นการถดถอยได้แล้วก็ทำให้ตัวแอร์ตัวความกดอากาศนั้นมันส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนนั่นเองนะคะเพราะนั้นดูที่ค่า significant แต่ถ้ามันมีค่า significant มากกว่า 0.05 ก็แสดงว่าแอร์ตัวความกดอากาศมันไม่ส่งผลต่อหรือตัวแปรภายนอกนะตัวแปรภายนอกมันไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนนะกรณีที่อยู่ในบรรทัดคอนสแตนต์นะคะสรุปตัวแปรภายนอกนะเราดูที่บรรทัดคอนสแตนต์มีค่าซิก 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรภายนอกส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ขนาด 23.41 นะคะทีนี้มาดูที่ตัวแปรแอร์ความกดอากาศนะก็ซิกด้วยเหมือนกันนะก็แสดงว่าความกดอากาศมีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำฝนอย่างมีนัยสำคัญ 0.01 จากนั้นก็มาดูตัวสถิติต่างๆนะคะตัว R ก็คือความสัมพันธ์ก็แสดงว่าความกดอากาศมันสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับสูงนะแล้วเอามายกกำลัง2ได้ 0.958 แล้วคูณ100แสดงให้เห็นว่าความกดอากาศส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนอยู่ร้อยละ 95.8 นะส่วนที่เหลือก็คือปัจจัยอื่นส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนนะคะแล้วก็ดูที่ตารางแอนโนวานะตารางแอนโนวาก็เป็นการทดสอบว่าแบบจำลองที่ได้มานะจากสไลด์ที่ผ่านมาสักครู่เนี่ยนะมันสามารถนำไปพยากรณ์ได้ไหมก็ตั้งสมมติฐาน S0 ว่าไม่สามารถพยากรณ์ได้นะ S1 ก็คือนำไปพยากรณ์ได้นะเพราะนั้นดูที่ค่าซิกต่อค่า significant นะน้อยกว่า 0.01 ก็แสดงว่าแบบจำลองที่ได้นะสามารถนำไปใช้พยากรณ์ได้นะถึงระดับนัยสำคัญ 0.01 นะอันนี้ก็เอาแบบจำลองเรนตะกี้นี่นะเอาไปใช้พยากรณ์นะอันนี้เป็นการทดสอบเรื่องของการแจกแจงปกติแล้วก็ความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนเท่ากันนะผลการทดสอบก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตาราง test of normality แล้วก็ one simple test ตรงนี้นะคะทำให้ทราบว่าข้อมูลของเรานะมีการแจกแจงแบบปกติแล้วก็มีความแปรปรวนเท่ากันนะนะนี่ก็เป็นรูปแบบของการกระจายตัวของข้อมูลแล้วก็ของความคลาดเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นแบบจำลองนี้ก็เอาไปพยากรณ์โดยการแทนค่าของความกดอากาศพอคำนวณได้แล้วก็จะเป็นค่าของปริมาณน้ำฝนนะอันนี้ก็เป็นการสรุปสุดท้ายนะของการวิเคราะห์ทางสถิติในทุกวิธีนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงกรณีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสัปดาห์นี้จะเป็นการนำเสนอในเรื่องพลเมืองโลกกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับโดยการแบ่งหัวข้อนะครับออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับประกอบด้วยตอนที่1ความหมายของพลเมืองโลกตอนที่2ลักษณะสำคัญของพลเมืองโลกตอนที่3การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาดูในตอนที่1ก่อนนะครับความหมายของพลเมืองโลกคืออะไรนะครับความเป็นพลเมืองโลกหรือเรียกว่า Global นะครับ Citizenship นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากเพราะโลกเราจากยุคนึงที่เป็นโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเราแคบเข้าไปอีกนะครับจนเรากลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะขยับส่วนใดส่วนหนึ่งข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ต่างๆจากจุดหนึ่งของโลกเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปสู่จุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นด้วยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอะไรก็ตามดาวเทียมมันทำให้โลกนี้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับหมายถึงว่าขยับนิดนึงก็สะเทือนทั้งโลกรู้กันได้ทั้งโลกนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับที่ได้ผู้บรรยายพยายามให้เห็นในเรื่องความเป็นพลเมืองโลกนะครับมาดูนะครับแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกนะครับวิพากษ์ความเชื่อที่ว่ามนุษย์พลเมืองจะต้องผูกติดอยู่กับความเป็นชาติเนี่ยเราเชื่อแบบรุ่นเก่าเลยชาติและวัฒนธรรมของตนที่เราสังกัดอยู่เพียงหนึ่งเดียวซึ่งตีกรอบความเป็นพลเมืองไว้คับแคบและกีดกันกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมอันแตกต่างจากแตกต่างหลากหลายออกจากความเป็นพลเมืองนะครับแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระดับโลกและมีจิตสำนึกรวมถึงปัญหาในระดับโลกเช่นปัญหาโลกร้อนเนี่ยปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศอัตราโทเฟียร์เราถูกทำลายลงแล้วทำให้รังสีอุลตราไวโอเลตนะครับจะดวงอาทิตย์สะท้อนเข้ามาสู่พื้นผิวโลกแล้วสะท้อนพื้นผิวแล้วเพื่อจะกลับออกไปสู่อวกาศไปไม่ได้นะครับเพราะเกิดภาวะเรือนกระจกทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนเราเห็นได้เลยว่าบรรดาขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่มีน้ำภูเขาน้ำแข็งหรือมีธารน้ำแข็งในทั่วโลกสำคัญหลายๆธารน้ำแข็งเกิดการละลายนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่ร่วมกันซึ่งมันก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปในรายละเอียดนะครับแต่ว่าวันนี้ให้เห็นก่อนว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันหรือว่าปัญหาการเพิ่มเติมเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์หรืออย่างประเทศไทยเราที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยเรื่องของ PM นะครับ 2.5 เนี่ยที่เวลาเรารายงานว่าประเทศไทยประสบวิกฤตเกี่ยวกับฝุ่น PM เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นทั่วโลกเลยนะครับว่าอย่างเช่นที่นี่อันดับ1เชียงใหม่อันดับ1อย่างเงี้ยของโลกนี้มันใช้คําว่าโลกนี้เลยแต่ว่าเรารวมมาเป็นที่เดียวกันเมืองใหญ่ๆเมืองไหนที่มีมากที่สุดนิวเดลีเป็นอันดับ2เชียงใหม่อันดับ1อะไรออกมาเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เดียวกันที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันทําให้โลกนี้แคบมานะครับเราแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละถ้าแต่เรายังยึดติดเรื่องชาติเรื่องความเป็นวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ในกรอบของความเป็นพลเมืองของประเทศมากเกินไปซึ่งโลกมันก็จะอาจจะไม่ทันต่อโลกนี้นะครับโอเคครับเพราะนั้นซึ่งตีความกรอบความเป็นพลเมืองแคบและกลุ่มที่มีเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระดับโลกนะครับเช่นปัญหาโลกร้อนนะครับคราวนี้มาดูความเป็นพลเมืองโลกนะครับการเป็นพลเมืองโลกมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับการเป็นพลเมืองดีของประเทศที่เรากล่าวไปในบทตรงก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือการเป็นพลเมืองที่มีความรู้มีทักษะความสามารถมีเจตคติค่านิยมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมต่อสังคมเนี่ยเป็นคุณลักษณะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับของความเป็นพลเมืองโลกก็คือต้องมีความรู้แหละมีทักษะความสามารถแล้วก็มีเจตคติค่านิยมที่ไม่ยึดติดมากจนเกินไปหรือไม่ชาตินิยมจ๋าอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้มันจะพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปได้ในอนาคตนะครับในการศึกษาของเบคนะครับก็บอกว่านะครับการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารข้ามแดนระหว่างคนท้องถิ่นที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันวิธีการนี้คือรูปแบบใหม่ของการสร้างชีวิตต่างสังคมแล้วก็เผชิญหน้ากันอย่างสร้างสรรค์นะครับก็มีคู่ที่ทำงานวิชาการหรือทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองโลกมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วผู้บรรยายก็เอามาเป็นบางส่วนนะครับในทำเรื่องของการสร้างข้ามแดนท้องถิ่นอยู่อาศัยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมีความสุขอย่างเงี้ยนะครับยกอย่างเช่นทันเนอร์อธิบายว่าชีวิตของผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติที่ยากจนแตกต่างจากชีวิตของนักท่องเที่ยวที่มีเงินใช้นะครับใช้จ่ายสำหรับแสวงหาความสุขจากการเดินทางไปยังที่ต่างๆนะครับชีวิตของคนสองกลุ่มนี้คือภาพสะท้อนของการเคลื่อนข้ามพื้นที่ของมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นไปความแบบบนความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะครับ
นะครับมาดูนะครับเว็บเนอร์บอกว่าตั้งข้อสงสัยว่าชนชั้นแรงงานชาวปากีสถานที่ทำงานในประเทศร่ำรวยตะวันออกกลางพวกเขาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแรงงานต่างชาติที่มีวัฒนธรรมต่างกันได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับในแคมป์คนงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยแรงงานที่อพยพมาจากประเทศต่างๆคนเหล่านี้ล้วนมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมทางศาสนาที่ต่างกันแต่เชื่อไหมครับว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยที่ยังเคารพความแตกต่างของกันและกันเพียงในแคมป์คนงานเล็กๆแต่มันก็เรายังบอกถึงว่างานวิจัยนี้ถ้าเป็นทั้งโลกเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่เราแตกต่างกันทั้งวัฒนธรรมแต่ทางชาติเนี่ยขยายใหญ่ออกไปมันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเป้าหมายของการไปมองโลกอย่างยั่งยืนคือกรณีที่เราอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อมากลุ่มคนที่มารวมตัวและอาศัยอยู่ร่วมกันของเว็บเนอร์เหมือนเดิมนะครับเช่นแคมป์คนงานก่อสร้างผู้ค้าขายในตลาดหอพักของนักศึกษาต่างชาติชุมชนของแรงงานเนี่ยเว็บเนอร์ทำไว้หมดเลยชุมชนของผู้ลี้ภัยชุมชนของนักธุรกิจต่างชาติตัวอย่างเหล่านี้คือปรากฏการณ์ของการเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ร่วมกันได้ทั้งนั้นที่ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาด้วยซ้ำแล้วก็อยู่ได้อย่างมีสันติด้วยนะครับเพราะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้นะครับมาดูนะครับซิงเกอร์แมนนะครับแอดอาร์มาลเองก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับยกอย่างการเคลื่อนไหวทางสังคมในกรุงไคโรซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับประเทศอียิปต์ที่ประชาชนออกมาต่อต้านการทำสงครามในอิรักเมื่อปี2003นะครับการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปรัฐธรรมนูญใหม่ในปี2005นะครับการเคลื่อนไหวของประชาชนนี้คือการรวมกลุ่มของประชาชนเหล่านี้เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของพลเมืองโลกที่พยายามเชื่อมโยงและแสวงหาเครือข่ายของคนในชาติอื่นๆที่พบเจอปัญหาสังคมในแบบเดียวกันและนำคนเหล่านั้นเข้ามาในเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและประดานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเห็นไหมครับกรณีนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับขออนุญาตนะครับเอาภาพจากเว็บไซต์มานะครับอาหรับสปริงเนี่ยนะครับเป็นที่ช่วงหนึ่งในปี2006นะครับเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลกหมดเลยเพราะกลุ่มในประเทศอาหรับเนี่ยมีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับที่อื่นเขาเรียกร้องกันนะครับมันกระทบกันไปหมดเพราะมันง่ายต่อการสื่อสารไม่เหมือนสมัยก่อนเราเรียกร้องอะไรไปอย่างในบางประเทศในบางรัฐเนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องเพราะมันไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบไหนก็จะอยู่กันในแบบเนี้ยแต่บัดนี้โลกมันเป็นโลกเดียวกันนะครับเมื่อเราเห็นบรรทัดฐานที่อื่นมันน่าสนใจมันดีมันก็เกิดการเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างก็ต้องเรียกร้องให้มันเป็นไปตามกระแสสังคมนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาหรับสปริงนะครับถ่ายทอดกันไปเลยในกลุ่มตะวันออกกลางนะครับเป็นประเทศเลยเริ่มที่อียิปต์แล้วก็ไปเรื่อยเลยอีไลน์ไลน์ไปหลายประเทศเลยนะครับจนถ้ามาสู่เรื่องของนะครับฮ่องกงโมเดลเองกันนี่ก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเหมือนกันนะครับต้องการความเสมอภาคแล้วก็ว่าไปเพื่อจะเรียกร้องจากรัฐบาลจีนซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็ฮ่องกงเองเนี่ยปกครองตนเองอยู่นะครับก็เป็นการเรียกร้องปกติครับชุมนุมกันตามปกตินะครับไม่ได้มีการรุนแรงอะไรมากมายในช่วงแรกๆนะครับก็นี่ก็เป็นการสื่อกันแบบกันเห็นกันนะครับมีต้นแบบแบบเดียวกันเลยนะครับต่อมานะครับซูไบดานะครับซูไบดาบอกในปี1999เนี่ยนะครับชาวอียิปต์รุ่นใหม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิและประชาธิปไตยในช่วงนี้คนรุ่นใหม่อาศัยเครือข่ายเห็นไหมครับประเด็นสำคัญคือใช้อาศัยเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ข้ามชาติและวัฒนธรรมบริโภคเป็นกลไกสำหรับการต่อสู้กับรัฐบาลอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นแนวคิดแบบเก่านะครับแบบเก่านะครับแล้วก็ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ซึ่งมันไม่เป็นไปตามบริบทและความการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการให้เป็นไปแบบเดียวกันกับที่อื่นเป็นมันเกิดการเปรียบเทียบก่อนแล้วก็เรียกร้องมาส่วนนักนิยมก็อาจจะบอกฉันก็เหมือนเดิมปกครองมันแต่แบบนี้แบบไหนฉันก็ทำแบบนี้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ทำแบบนี้แต่เดิมมันเป็นยังไงก็ทำแบบนั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็จะบอกมันไม่สอดคล้องกับสถานภาพณปัจจุบันครับอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้นะครับนักนิยมเขาไม่อาจจะไม่ยอมเพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาคือความกลัวในสุดก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกร้องขึ้นมานะครับซึ่งมาจากสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับสภาพชีวิตสิ่งใดที่มันเกิดการเรียกร้องหรือความรู้สึกของความเป็นพลเมืองโลกก็คือสภาพชีวิตเมืองแบบทุนนิยมนะครับในของซิเมลเองบอกว่าในปี1950บอกอธิบายว่าปัญเจกบุคคลที่อาศัยในเมืองที่เพิ่งผ่านระบบเศรษฐกิจทุนนิยมคนแต่ละคนจำเป็นต้องพึ่งตัวเองสูงโดยการแสวงหาความรู้พัฒนาทักษะการทำงานให้เก่งและเชี่ยวชาญเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงนะครับในองค์กรทางธุรกิจสภาพชีวิตเมืองแบบทุนนิยมจึงเต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงผ
ผู้ที่มีเงินเท่านั้นที่จะสามารถหาความสุขกับการอาศัยอยู่ในเมืองได้เห็นไหมครับชัดเจนนะความสัมพันธ์ที่ผู้คนมีต่อการจึงวางอยู่บนผลประโยชน์ทางเงินตราและวัตถุมากกว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจและความรู้สึกนะครับในสภาพชีวิตเมืองตัวอย่างก็เป็นผลเหมือนกันทำให้เกิดให้เห็นภาพชัดเจนของคำว่าพลเมืองโลกนะครับพลเมืองโลกการลดช่องว่างทางสังคมนะครับไว้บอกว่าเคยเสนอว่าวิธีจะทำให้คนเมืองลดช่องว่างทางสังคมและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือการสร้างกลุ่มและทำกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการร่วมกันเห็นไหมครับต้องมีเวลาที่อยู่ร่วมกันก่อนได้เจอกันบ้างได้มีทำกิจกรรมร่วมกันบ้างนะครับนะครับมาดูนะครับตอนที่2ลักษณะสำคัญของพลเมืองโลกเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับลักษณะของพลเมืองโลกประกอบไปด้วย1ด้านความรู้ต้องมีครับก็มาจากย้อนหน้าแรกๆเลยนะครับวงเล็บ2ด้านทักษะความสามารถวงเล็บ3ด้านค่านิยมจริยธรรมวงเล็บ4การมีส่วนร่วมต่อสังคมนะครับเห็นไหมครับด้านความรู้คือต้องมีความรู้ความสามารถนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ก็ระหายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้เกรดความรู้ของตัวเองให้มันเท่าทันต่อโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับสองก็ทักษะความสามารถต้องดูด้วยเรามีความสามารถด้านไหนนะครับความสามารถด้านช่างความสามารถด้านวิชาการความสามารถด้านไหนก็ตามนะครับว่ามันชัดเจนนะครับสามด้านค่านิยมจริยธรรมต้องมีค่านิยมจริยธรรมเป็นสากลนะครับจะคำนี้นะครับเราเป็นที่ต้องการของสังคมที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามความต้องการของสังคมไม่ใช่เป็นคนขวางสังคมหรือสังคมลงเขาเลยลงความเห็นว่าคนคนนี้ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะมีผลด้วยนะครับต่อการดำรงอยู่อย่างมีความสุขนะครับสี่การมีส่วนร่วมต่อสังคมนะครับในทุกๆมิติของสังคมเลยจะมีเรื่องรายละเอียดอยู่นะครับทั้งสี่ลักษณะนี้นะครับคุณลักษณะพลเมืองโลกในศตวรรษที่21นะครับก็คือ1วงเล็บ1ความสามารถจะเห็นและเข้าแก้ปัญหาอย่างสมาชิกของสังคมโลกนะครับเห็นไหมครับเรื่องโลกร้อนเรื่องปัญหาขยะนะครับเรื่องปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก PM ฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับประมาณเหล่านี้พวกนี้ก็คือการเป็นเข้าถึงปัญหาร่วมกันปัญหาแบบร่วมกัน2ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะร่วมมือและร่วมรับผิดชอบในบทบาทหรือหน้าที่ของตนในสังคม3ความสามารถที่เข้าใจยอมรับและชื่นชมและอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม4ขีดความสามารถที่จะคิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์และเป็นระบบ5ความเต็มใจจะแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีการไม่รุนแรงเห็นไหมครับเราเชื่อว่ามีความขัดแย้งในทุกๆมิติของสังคมแต่เราต้องแก้ไขปัญหานั้นโดยไม่ใช้ความรุนแรงก็เหตุและผลนั่นแหละครับนะครับยอมรับความกระเบียดซึ่งกันและกันเสียงส่วนใหญ่ตามระบอบประชาธิปไตยล้วนแต่มาแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ6เต็มใจจะสามารถเปลี่ยนสไตล์การดำรงชีวิตและนิสัยบริโภคนะครับเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับไม่นะครับต้องดูนะครับบริยมเช่นชอบกินเนื้อสัตว์ปลาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องเลิกแหละพวกนี้ไม่มีละต้องไม่มีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์ดำรงชีวิตหรือการแต่งกายที่ต้องไปใช้หนังสัตว์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็นแล้วโอ้ยอิจฉาจังใหญ่ได้ชุดหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องหาที่มาที่ไปแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นสไตล์การแต่งตัวที่ดูสวยนะแต่มันต้องไปบีบเบียนชีวิตหนึ่งหรือทำลายชีวิตหนึ่งเนี่ยมันควรทำไหมนะครับอันนี้เขาบอกเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเลย7สามารถที่จะรู้สึกไวต่อและช่วยป้องกันเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อสิทธิของสตรีและชนส่วนน้อยนะครับนี่ครับไวต่อเรื่องนี้ครับปกป้องสิทธิมนุษยชนหมดนะครับทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่อยู่ชายขอบต่างๆนะครับเราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้เพิ่มช่องทางในการสร้างสิทธิและเสรีภาพให้มีความเสมอภาคกัน8ความเต็มใจและความสามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นชาติและนานาชาตินะครับอันนี้ต้องมีความสามารถด้วยนะครับคุณสมบัติของเยาวชนในสังคมโลกก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจครับเพราะเป็นกลุ่มทายาทที่ต้องไปอยู่ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับ1มีความตระหนักรู้ในความเป็นไปของสังคมที่กว้างไกลกว่าที่อาศัยอยู่และมีความรู้สึกร่วมเป็นสมาชิกของสังคมโลกนะครับในเด็กรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่จะไม่มองสังคมใดเช่นปัญหาน้ำเน่าปัญหามลพิษอากาศเป็นมลพิษอย่างเงี้ยเขาจะไม่มองว่าเป็นเฉพาะประเทศมันต้องมองแบบภาพรวมว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วใครต้องรับผิดชอบและจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับสองเคารพและเห็นค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับอย่าดูถูกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งนะครับบางทีวัฒนธรรมนั้นอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ดูมีความ
ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็ต้องเคารพนะครับมันในโลกนี้เราพูดไม่ได้เพราะว่านักธรรมเป็นเรื่องที่บางทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็เซนซิทีฟมากไวต่อความรู้สึกมากนะครับ3พร้อมที่จะร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเคารพในสิทธิมนุษยชนความสมสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ4พร้อมรับผิดชอบในผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทำของตนเองนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นที่เกิดอะไรขึ้นดีหรือไม่ดีก็ตามต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต่อมานะครับตอนที่3การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นคือแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังนะครับโดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการถ้าจะบรรลุพัฒนายั่งยืนมีองค์ประกอบ3ประการดังต่อไปนี้ครับ1การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ economic growth นะครับต้องเดินหน้าไปเศรษฐกิจต้องนำไปความครอบคลุมทางสังคมโซเชียลนะครับแล้วก็การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม environment นะครับ protection นะครับทั้ง3ตัวนี้หรือ3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องการบรรลุกับไปไหนยั่งยืนก็คือเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ sustainable นะครับ development นะครับในการประชุมสมัครคือโลกก็มองเห็นเรื่องนี้ครับเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องแยกประเทศละแล้วก็รวมมาเรื่องกันจนเหลือกันอาจจะเป็นแค่แนวทางในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70นะครับเมื่อวันที่25กันยายนนะครับอันนี้รายละเอียดที่ผู้บรรยายเอามาด้วยนะครับได้เห็นกันชัดเจนเลยว่าเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเมื่อปี2558ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับประเทศไทยและประเทศสมาชิกทั้งหมด193ประเทศนี่เกือบทั้งโลกแล้วนะครับร่วมลงนามในรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็คือปี2030นะครับอเจนดานะครับอ่ะมาดูนะครับเป้าหมายที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่า SDG นะครับ17เป้าหมายประกอบด้วย169เป้าหมายย่อยนะครับก็เรียก SDG target นะครับโดยกำหนดให้มี247ตัวชี้วัดเยอะมากมีรายละเอียดดีเทลให้ด้วยนะครับเพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาของโลกนี้ร่วมๆกัน193ประเทศโดยสามารถจัดกลุ่ม SDG ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันซึ่งแบ่งออกเป็น5มิติเราเรียกว่า5 P นะครับก็คือ1การพัฒนาคนนะครับเห็นไหมครับต้องมีนะครับ2สิ่งแวดล้อมต้องนำเข้ามาใส่ในมิติสิ่งแวดล้อม3มิติที่เรียกว่าเศรษฐกิจและความมั่งคั่งต้องมีนะครับ4มิติของการสันติภาพและความยุติธรรมนะครับ5มิติของความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนานะครับมาดูนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าย่อยในปัจจุบันนี้ในหลายๆสถาบันศึกษาก็มีการสอนเรื่อง SDG โดยตรงเลยนะครับ17เป้าหมายเนี่ยนะครับมาดูนะครับมีด้านใดบ้างนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่เอามาจาก Facebook จากเว็บไซต์เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับเป็นข้อมูลที่ได้มาเหมือนกันนะครับ1นะครับ17เป้าหมายแบ่งออกเป็นต่อไปนี้ครับ1ขจัดความยากจนความยากจนเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับเนี่ยมันเรื่องความจนมันทำใหเกิดช่องว่าครับไปได้คนเก่งก็ไปได้ไม่สุดนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องความยากจนด้วยโดยการยุติความยากจนทั้งหมดสิ้นไปต้องดำเนินการให้ครอบคลุมอย่างรอบด้านนะครับต้องกำจัดความยากจนออกไปก่อนโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความท้าทายในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพื้นฐานได้ยากใช้คำนี้เลยนะครับแต่ว่านี่ในสไลด์ไม่ได้เขียนไว้จริงได้ยากเข้าได้ยากมากเลยนะครับจริงๆเป็นแค่บริการขั้นพื้นฐานเองแต่เชื่อไหมครับว่าในโลกนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มเลยนะครับมีประชาชนอีกมากมายจำนวนประชากรของโลกนี่มากมายเลยที่เข้าไม่ถึงแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ทรัพยากรขั้นพื้นฐานเช่นน้ำประปาไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นเข้าไม่ถึงเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องการจัดความยากจนนะครับ2กระจัดความโหยนะครับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนื่องจากการมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยและการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ความมีโหยมันเข้ามาเป็นตัวบั่นทอนนะครับบั่นทอนสติปัญญานะครับทานอาหารไม่ครบ5หมู่เนี่ยมันก็ทำให้อะไรสติปัญญามันไม่ได้ไปพุ่งนะครับเหมือนเขาบอกว่าพ่อแม่รวยพ่อแม่
ฉลาดมากเลยนะครับแต่พอลูกมาเนี่ยได้รับการบริโภคที่มันไม่เต็มที่มีความหัวมาเป็นปัจจัยเนี่ยมันทำให้การพัฒนาการทางสมองและจิตวิทยาก็ต่ำลงด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่รองรับซึ่งกันและกันเลยนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ทั้งโลก193ประเทศต้องมาคุยกันเรื่องข้อที่2คือกระจัดความหิวโหยนะครับจึงควรสนับสนุนให้ระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนี่เป็นพื้นฐานเลยที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยนะครับต้องดูด้วยเนื้อที่ไหนที่มันปลูกแล้วมันประเทศไทยชุดดีมากนะครับเราเป็นประเทศที่เป็นสุวรรณภูมินะครับปลูกอะไรไปในดินขึ้นหมดสวยงามเจริญงอกงามแล้วก็มีคุณภาพสูงรสชาติดีนะครับอันนี้กระจายความมีหวยต้องหมดไปนะครับแต่ในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยในการเพาะปลูกทำได้ยากมากนะครับเนื่องจากภาพพื้นที่มันไม่อุดมสมบูรณ์ต่อมาข้อที่3นะครับเป้าหมายที่3จาก17เป้าหมายนะครับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีก็คือการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกช่วงวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังในทุกระดับเริ่มจากระดับบุคคลชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคแล้วก็ไปสู่ประเทศนะครับนี่ต้องทำนี้เลยต้องเริ่มต้นจากบุคคลก่อนนะครับเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยนะครับต้องทำอย่างไรครับเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต้องเข้าถึงกระจายความหิวออกไปนะครับกระจายความยากจนให้มันลดลงอาจจะแก้ไม่ได้หมดแต่ให้มันลดลงนะครับให้การเข้าถึงแหล่งทุนนะครับแปลสินทรัพย์เป็นทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันชัดเจนขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะต่อยอดนะครับเพื่อเราเหมือนกับการที่ช่วยเหลือคนยากจนโดยการที่เราไม่ได้ปลาไปให้แต่เราเอาเบ็ดไปให้แล้วก็ให้เขาไปที่จะสามารถที่จะไปหาปลาได้เองด้วยวิธีการต่างๆที่นำเสนอไปจากการใช้เครื่องมือเบ็ดหรืออุปกรณ์ในการจับปลาเหล่านั้นก็จะได้กินปลาได้ตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอันนี้คือการความเป็นอยู่ที่ดีนะครับนะสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะครับต่อมาข้อที่4เป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับจะช่วยยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปิดช่องว่างทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความสำคัญมากเลยยากดีมีจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามหิวโหยไหนได้ตามถ้าเรียนได้เท่ากันหมดมีการศึกษาในระดับใกล้ๆเคียงกันหมดเนี่ยมันช่วยลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับแล้วมันก็จะเป็นเบสิกคือพื้นฐานในการไปสู่อาชีพที่ดีการทำงานที่ดีนะครับรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไปสู่ในความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องเป็นเรื่องที่มีคุณภาพนะครับและจริงๆก็ควรต้องเท่าเทียมกันด้วยนะครับต่อมานะครับเป้าหมายที่5ความเท่าเทียมทางเพศนะครับในเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่5มุ่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนโดยกำหนดให้ทุกประเทศต้องยุติการกระทำที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงนะครับเพราะหลายๆประเทศก็ยังมีอยู่นะครับการลดทอนเพศหญิงให้ต่ำกว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการกดขี่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตามนะครับถือว่าหรือมีผลต่อร่างกายหรือแม้กระทั่งมีผลต่อจิตใจเองเนี่ยต้องกำจัดให้หมดไปนะครับต้องปรับสมดุลให้เกิดความยุติธรรมกับทุกอะไรติของความเป็นเพศเท่าที่นะครับประเทศไทยเราก็จะเพิ่งผ่านไปใช่ไหมครับกฎหมายเรื่องอะไรนะความเสมอภาคใช่ไหมครับเพศเสมอภาคเท่าเทียมนะครับความเท่าเทียมทางเพศก็สามารถแต่งงานกันได้ข้ามเพศนะครับประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีผลทางกฎหมาย

แล้วก็เรื่องของมรดกทรัพย์สินต่างๆการลงทุนอะไรต่างๆด้วยนะครับข้อที่6เป้าหมายที่6ครับประธานโทษน้ำสะอาดและสุขาภิบาลน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านน้ำและการสุขาภิบาลรวมทั้งการบริการจัดการนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะครับเพราะน้ำเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับอดข้าว5วันเสียชีวิตอดน้ำ3วันตายเนี่ยมั้งครับประมาณอย่างนี้นะครับนี่เป็นคำพูดที่เขาพูดกันนะครับมันให้เห็นว่าอดน้ำเนี่ยมันไปได้เร็วกว่านะครับสุขภาพหรือร่างกายทนไม่ได้แต่ข้าวยังทนได้นานกว่านะครับอาหารยังทานได้นานกว่าเพราะน้ำจะมีความสำคัญมากแล้วก็การใช้น้ำต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุปโภคหรือบริโภคนะครับยังมีความสำคัญมากแต่ว่าในเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ยังไม่ค่อยถูกต้องนักทั้งโลกก็ต้องหามาพูดคุยกันนะครับ193ประเทศพูดคุยแล้วก็เอาเรื่องน้ำสะอาดและสุขาภิบาลเข้ามาพูดคุยกันเพราะบางรัฐหรือบางประเทศเองเนี่ยนะครับน้ำสะอาดยังเข้าไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับยังมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่นะครับเป้าหมายที่7พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้นะครับพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับและการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งความต้องการใช้พลังงานจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือพลังงานจากฟอสซิลที่สามารถจัดหาได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในหลายกิจกรรมส่งผลให้ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าถึงพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดเช่นอะไรครับเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเป็นพลังงานสะอาดนะครับแต่ว่าการเข้าถึงมันก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะปัจจุบันหรือที่ผ่านมาในดีเนี่ยการเข้าถึงพลังงานส่วนใหญ่เราเป็นพลังงานฟอสซิลปัจจุบันก็คือพวกน้ำมันดิบนั่นแหละครับนะครับพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมกันแล้วก็กลายเป็นน้ำมันดำเหนียวหนืดแล้วก็ไปกลั่นแล้วก็กลั่นระดับส่วนแล้วก็ได้น้ำมันเป็นน้ำมันต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือบินซินต่างๆแก๊สซอลต่างๆทั้งนี้พวกนี้หมดเลยนะครับเราก็สิ่งที่เราใช้พลังงานเหล่านี้ไปก็คือสิ่งที่เราได้รับมาคือได้พลังงานแต่สิ่งที่มันตกค้างหรือมันเป็นผลเสียที่ได้รับกลับมาก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับโลกร้อนก็ควรต้องลดกันได้แล้วเพราะมันมีความสูงมากนะครับเรื่องนี้ก็ทั้งโลก193ประเทศก็เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดเป้าหมายที่7เรื่องพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ขึ้นมานะครับแม้กระทั่ง EU เองยังประกาศเลยว่าในอนาคตข้างหน้ารถที่จะเข้าไปในสหภาพยุโรปทั้งหมดจะต้องเป็นรถไฟฟ้าเงี้ยนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าถือว่าผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตโดยการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมนะครับความเป็นผู้ประกอบการการสร้างงานรวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนะครับแรงงานทาสและการค้ามนุษย์ด้วยนะครับวันนี้ก็คือลักษณะของงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับเนื้องานนะครับผู้ประกอบการการสร้างงานต้องเป็นงานที่กดขี่แล้วเราเปรียบแรงงานทาสอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเมื่อก่อนมีช่วงนึงที่แรงงานตังเกเราขึ้นเทียร์4ของสหรัฐอเมริกานะครับว่าที่เรามีการไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของความเป็นอยู่ของผู้ทำอุตสาหกรรมด้านประมงแต่จะแก้ไขแล้วครับแก้ไขมาหลายปีแล้วผ่านไปนานแล้วนะครับเราก็พอได้รับมาปุ๊บเราก็ไม่นิ่งเฉยแล้วก็ปรับปรุงภายในเวลาไม่กี่ปีอย่างปีเดียวหรือ2ปีเนี่ยผู้บรรยายทำไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้แต่ใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตแสดงว่าเราขานรับต่อการตะโกนของโลกนะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับชื่นชมทุกหน่วยงานที่ช่วยกันนะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ยกคุณภาพชีวิตการทำงานขึ้นมาให้เทียบเท่าเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นที่ยอมรับของโลกนี้นะครับต่อมานะครับเป้าหมายที่9โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู่สังคมอย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในปัจจุบันเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ดีโดยเฉพาะด้านการคมนาคมและการขนส่งก็จะช่วยทำให้การเดินทางระหว่างประชาชนในพื้นที่ทำได้ง่ายขึ้นนะครับของสามพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรมเห็นไหมครับพวกนี้เป็นเรื่องของการเติบโตธุรกิจที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานธรรมดาที่เราสามารถเช่นโลจิสติกนะครับการคมนาคมการขนส่งที่มีความสะดวกเรารู้ว่าขั้นตอนในการขนส่งแบบไหนที่เราสามารถขนได้เยอะแล้วลดต้นทุนนะครับพอไปถึงผู้บริโภคก็จะได้สินค้าที่มีราคาถูกเข้าถึงง่ายเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันอาจจะไม่ได้สูง

ูงแต่ต้นทุนในการขนส่งมันสูงแต่เมื่อลดคอสในเรื่องต้นทุนในการขนส่งให้มันต่ำลงได้ไปถึงปลายทางมันก็ต่ำนะครับนะครับประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างวัฒนธรรมอุตสาหกรรมซึ่งระบบนี้ในประเทศไทยนี่ถือว่าผ่านมากเลยนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราตอนนี้เราขยายทั้งถนนขยายทั้งช่องทางผ่านโครงการต่างๆที่เป็นเมกะโปรเจกต์ด้วยซ้ำข้ามระหว่างประเทศจากอ่าวนึงไปสู่อ่าวนึงอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาก็รอการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับเป้าหมายที่10ลดความเหลื่อมล้ำประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติปัญหาด้านไหนครับด้านรายได้ความมั่นคงโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเงี้ยโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็นและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพวกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของความลดความเหลื่อมล้ำหมดเลยถ้าเข้าไม่ถึงวันนั้นเราเลยจะแบ่งออกมานะครับทั้งโลกเลยกำหนดเป้าหมายที่10ออกมาเพื่อมีเรื่องรายได้ต้องไม่ให้เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปความมั่นคงนะครับไม่กระจุกตัวรวยกระจุกจนกระจายยังไม่มันก็ควรต้องลดลงนะครับทั้งโลกคิดแบบนี้นะครับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐต้องมีนะครับให้เห็นชัดเจนแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโครงการบัตรทองอะไรต่างๆพวกนี้เราทำหมดแล้วนะครับบริการต่างๆเรื่องเงินผู้สูงอายุอะไรนี้เราก็มีนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับต้องมีนะครับเช่นห้องน้ำผู้พิการเบลเวนะครับในการที่ผู้พิการสามารถพิการทางสายตาสามารถแตะแล้วเดินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความพยายามให้มันเข้าถึงที่สุดหรือแม้ทั้งตึกใหม่ๆก็มีที่สำหรับรถเข็นของผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นเป็นทางลาดเนี่ยก็ถูกกำหนดไว้ในแบบนะครับในตึกสมัยใหม่ละเดี๋ยวนี้นะครับในตึกสมัยเก่าก็ออกแบบหรือเพิ่มเติมให้สามารถเป็นทางลาดได้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือการขานรับนะครับในไทยเราก็ขานรับเรื่องนี้เช่นเดียวกับที่ SCGกำหนดเอาไว้ใน17เป้าหมายนะครับความเหลื่อมล้ำเป้าหมายที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนความเป็นพลเมืองตัวที่ความเป็นเมืองกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี2593นี่ไม่กี่ปีหน้านะครับประชากรโลกที่อาศัยในเขตเมืองจะมีมากถึงร้อยละ68ของจำนวนประชากรทั่วโลกหรือที่จำนวน 6.7 พันล้านคนเนื่องจากเมืองเป็นแหล่งสำคัญของการจ้างงานมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมขั้นพื้นฐานและมีสวัสดิการทางสังคมต่างๆรองรับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยมันเป็นทั้งโลกนะครับเมืองใหญ่ทั้งหมดจะเจริญมากกว่าเมืองเล็กนะครับแล้วความสะดวกสบายหรือการเข้าถึงการทำงานเข้าถึงรายได้มันง่ายกว่าเมืองเล็กๆเพราะนั้นคนจะเข้าไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆซึ่งในปี2593เป็นทั้งโลกนะครับจะเยอะมากขึ้นแน่168นะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะนั้นจึงมีการขานรับนโยบาย SDG ในข้อนี้ก็คือพัฒนาเมืองรองต่างๆให้มันเท่าเทียมกันจะได้ไม่ต้องมากระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่วิธีการนะครับเพราะนั้นก็กระจายงานกระจายแหล่งผลิตนิคมอุตสาหกรรมสถานที่ทำงานต่างๆให้มันออกไปสู่หรือแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาเองกระจายไปสู่ท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงได้ไม่ต้องมากระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวนะครับนะครับประมาณนี้ต่อมาข้อเป้าหมายที่12การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมีความสำคัญต่อการไม่ไหนยั่งยืนบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดการของเสียและสารเคมีอย่างถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมการลดของเสียโดยสนับสนุนหลักปฏิบัติในการลดการใช้การใช้ซ้ำหรือการนำกลับมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น reduce reuse recycle นะครับตามทฤษฎี 3R ก็ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันนะครับเห็นภาพชัดเจนเลยครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนำของนะครับที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกนะครับดูแยกขยะอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 3R นะครับ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งโลกขานรับเป้าหมายนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป้าหมายที่13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของดูการเกิดภัยพิบัติการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตลอดจนการเปลี่ยนรูปแบบการกระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรคโดยปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือภาวะก๊าซเรือนกระจกของโลกนี้นะครับที่ทั้งโลกต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับนี่คือการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ูมิอากาศโลกเลยนี่เลยว่าโลกมันร้อนขึ้นนะครับอากาศหนาวก็จะหายลงสั้นลงอย่างประเทศไทยสั้นลงเลยอย่างที่ผ่านมาช่วงหน้าหนาวเราแทบจะไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเพราะว่าเป็นจริงๆเป็นทั้งโลกนะครับมันตั้งแต่เราได้รับอย่างประเทศไทยเราเนี้ยเราได้รับอิทธิพลมาจากอากาศหนาวจากประเทศจีนตอนล่างแต่ว่าเมื่อประเทศจีนเองอุณหภูมิเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับก็คือความเย็นมันไม่ได้เย็นจัดนะเวลาพัดไอความเย็นลงมาสู่ประเทศไทยก็ไม่ได้เย็นมากเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทั้งโลกตระหนักอยู่ในเป้าหมายนี้นะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็คือการเรืองกระจกเขาได้บอกว่าทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะว่าไอร้อนมันเข้ามาสู่โลกนี้แล้วมันไม่กระจายออกไปนะครับกักขังอยู่ทำให้อุณหภูมิสูงนะครับก็ไปสู่เรื่องของการตกลงครับเมื่อทั้งโลกรับทราบแล้ว193ประเทศรับทราบแล้วก็ต้องทำข้อตกลงร่วมกันเราเรียกการตกลงนี้อยู่ที่ปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสก็คือปารีสเอกิเมนต์ซึ่งประชาคมโลกได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางร่วมมือเพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้พัฒนามาเป็นความตกลงที่เรียกว่าปารีสเอกิเมนต์นะครับเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกซึ่งประเทศไทยได้ร่วมให้สัญญาบันเมื่อวันที่21กันยายนนะครับ2559นะครับก็เมื่อประมาณสัก67ปีนี้ปี68 69ใช่ไหมครับก็ประมาณสักกับ10ปีกับ10ปีแล้วนะครับที่เราจะตกลงกันรุ่นนี้เนี่ยว่าอย่างน้อยที่สุดทั้งโลกนี้ก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจนะครับเรื่องภาวะเรือนกระจกนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับในความตกลงปารีสก็เข้ามาแก้ไขในเรื่องของอะไรในเรื่องของเป้าหมายที่13นี้นะครับต่อมานะครับเป้าหมายที่14ครับทรัพยากรทางทะเลนะครับในเรื่องของมหาสมุทรและทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรฝนภูมิอากาศชายฝั่งรวมถึงแหล่งอาหารและกิจกรรมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรและทะเลด้วยเหตุนี้นะครับการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลจึงมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือสำคัญมากเลยก็อย่างที่เราทราบอะครับว่าโลกตรงนี้ประกอบด้วยน้ำสามส่วนแผ่นดินหนึ่งส่วนนะครับเพราะนั้นในทะเลจึงมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะแหล่งก๊าซและแหล่งน้ำมันดิบนะครับนี่อยู่ในเป็นจำนวนมหาศาลในทุกที่ของโลกนี้เลยนะครับเพราะนั้นมันจึงมีความสำคัญมากนะครับนี่ยังไม่รวมถึงแหล่งที่เป็นอาหารด้วยเช่นสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยซึ่งมีเป็นจำนวนมหาศาลอยู่ในโลกนี้นะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆธนาคารอาหารของโลกนี่ที่สำคัญเลยสามส่วนนี้นะครับเพราะนั้นจึงจะต่างคนต่างใช้หรือใช้อย่างเขาเรียกว่าอย่างไม่บรรยัติบรรยังหรืออย่างไม่มีหลักการไม่มีเป้าหมายมันก็ควรจะไม่สมควรนะครับในโลกนี้หลังจากนี้ SDG เป้า17เป้าหมายจึงกำหนดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลด้วยนะครับเพื่อให้มีความตกลงร่วมกันนะครับให้เป็นในทิศทางเดียวกันใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศเลยก็ตามนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างมาปัญหาท้องทะเลไทยที่เราเจอกันหรือเราเรียนมาหรือเรารับทราบมาก็คือมลพิษทางทะเลปรากฏการทะเลกรดนะครับเหล่านี้การกัดเซาะชายฝั่งทำให้ชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเด่นชัดเจนอย่างเช่นนะครับชัดเจนเลยสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นกรณีแถวปึกเตียนเมื่อก่อนนะครับที่มีการตั้งรูปพระยักษ์รูปใหญ่ๆแล้วก็มีรูปพระภัยมณีเป่าปีเนี่ยมันก็คือเพื่อป้องกันทำเป็นเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลมันซัดชายฝั่งให้มันเซาะก่อนลงไปนะครับก็ทั้งโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกันบางที่ก็ทิ้งเป็นสมอปูนใหญ่ๆนะครับทำเป็นแนวกั้นเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาน้ำทะเลพัดแล้วทำให้พื้นที่มันหายไปลดชะลอลงอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้นะครับทุกจุดในโลกเนี้ยหลายๆที่ก็ต้องหาทางแก้ไขเรื่องพวกนี้นะครับปริมาณสัตว์ทะเลลดลงนะครับเพราะอะไรครับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์มันเริ่มต้นจากการทำลายป่าโกงกลางหรือพวกป่าชายเลนซึ่งมันทำให้การเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตในทะเลลดน้อยลงนะครับหรือว่าการใช้เรือลากอวนที่มันไม่ถูกต้องนะครับคือเป็นเขาเรียกอวนใต้น้ำอวนที่มันลากพื้นนะครับซึ่งอันนี้มันไปหมดเลยไปโกงปะการังอะไรมันก็ไปด้วยนะครับหรือว่าการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทะเลชายฝั่งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานการควบคุมหรือแม้กระทั่งการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นประมงที่แรงเช่นการระเบิดอย่างเงี้ยนะครับระเบิดนะครับช็อตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังหรือการจับสัตว์

น้ำในช่วงวางไข่นะครับปลาวางช่วงวางไข่ก็ทำให้พวกนี้เป็นประมงพื้นบ้านเลยอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันไปทำลายต้นต่อเลยนะครับทำลายถึงแหล่งเพาะพันธุ์ที่จะอนาคตข้างหน้าจะได้ประโยชน์ก็กลับกลายเป็นสูญเสียไปเป้าหมายที่15ระบบนิเวศบนบกนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอาทิการใช้สารเคมีเกินขนาดในภาคการเกษตรแบบแผนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกการขยายตัวของเขตเมืองที่รุกรามเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้นะครับที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยบุกรุกป่าไม้เข้าไปนะครับอีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นระบบนิเวศบุกที่ต้องให้ความสนใจด้วยนะครับการบุกรุกป่าแผ่วป่าเพื่อที่จะยิ่งโดยเฉพาะหลักๆก็คือพวกกลุ่มนายทุนนะครับที่สับสนให้ประชาชนบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าที่เป็นป่าห่วงห้ามหรือป่าที่ในเขตอนุรักษ์เงียบนะครับแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นขบวนการเลยเสร็จแล้วก็เอาพื้นที่นั้นมาขายให้กับนายทุนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับประมาณนี้ซึ่งก็ทำให้เป็นปัญหามากนะครับเป้าหมายที่16ความสงบสุขยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็งนะครับสังคมที่สงบสุขจะมีความมั่นคงมีสันติภาพประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและมีระบบการปกครองบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป้าหมายที่16มุ่งเน้นการตัดวงจรความขัดแย้งการข่มเหงการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องการค้ามนุษย์การใช้ความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนมากที่สุดโดยตรงเลยนะครับไอ้เรื่องการได้รับความยุติธรรมหรือสถาบันที่มันเข้มแข็งนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องการค้ามนุษย์การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในโลกนี้ยังมีอยู่นะครับเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันนะครับมันจะมีเรื่องการข่มเหงการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยทั้งโลกก็ต้องหันมาสนใจตรงนี้ไม่งั้นจะเกิดเรื่องแรงงานข้ามชาติแรงงานเมื่อหลายสิบปีก่อนที่มีแรงงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในรถขนส่งรถห้องเย็นอ่ะนะครับนั่นก็54-52นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฟังผู้บรรยายเองก็เศร้าใจตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับบรรยายก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องที่มันแรงๆเข้ามานะครับอันนี้เป็นเพราะการเคลื่อนย้ายข้ามชาติเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันนะการคุมเองแสวงหาประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการทำธุรกิจแบบ call center นะครับในหรือแม้กระทั่งตอนเอาง่ายๆว่าในฝั่งอย่างสหภาพในยุโรปตะวันออกนะครับในเขตโซนที่ตอนโซเวียตสหรัฐตอนรัสเซียแตกใหม่ๆนั่นก็เกิดแรงงานที่ไม่เป็นธรรมข้ามชาติกันมากมายก่ายกองในรูปของการค้ามนุษย์ในรูปการใช้แรงงานหรืออะไรก็ตามนะครับก็ยังมีเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งเอาถ้าใกล้ๆเคียงเราหน่อยถ้าโรฮิงญาอย่างเงี้ยนะครับอุยกูอย่างเงี้ยนะครับพวกเหล่านี้เป็นแรงงานที่ไม่รับการรับรองหรือไม่เป็นคนเหมือนกันแต่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับเพราะนั้นก็เรื่องนี้ควรจะต้องปรับยกระดับมานะครับให้เกิดความสุยธรรมแล้วก็สถาบันที่ดำเนินการเรื่องนี้หรือดูแลเรื่องนี้ต้องมีความเข้มแข็งด้วยนะครับเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมุ่งยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกโดยเฉพาะความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนในทุกประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้ชอบมากเลยนะครับต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเรื่องนี้จะเกิดขึ้นก็คือผ่านการระดมทุนที่เป็นตัวเงินเห็นไหมครับต้องมีการระดมทุนด้วย109ตกลงกันนะครับใน SDG นี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมี2ประเทศด้วยนะครับกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนี้กลุ่มเดียวกันแหละครับในการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆตามความต้องการจนสามารถบรรลุเป้าหมายจากการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในปี2573นะครับเป็นนี้ปี2169นะครับที่มันจะปัญญาอยู่นะครับก็รอสัก 3-4 ปีกันสำเร็จไหมก็ต้องมานั่งดูกันแล้วก็ต้องมีการประเมินร่วมกันแล้วโครงการนี้จะมีอุปสรรคใดๆไหมแล้วจะแก้ไขอย่างไรในการไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเป็นแนวทางที่ผู้บรรยายคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทั้งโลกมาสนใจสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกันแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้17เป้าหมายซึ่งทุกประเทศจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและกำหนดสิ้นสุดคือปี2173ต้องสำเร็จ
อย่างเงี้ย

น้อยที่สุดมันก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้อยู่คนเดียวหรือประเทศนี้หรือประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหรือประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับความลำบากแต่เพียงผู้เดียวแต่ทุกประเทศต้องเข้ามารับทราบปัญหาความลำบากและร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นให้กับประเทศที่กำลังลำบากอยู่นะครับประมาณอย่างนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงกับเป้าหมายที่17นะครับสรุปบทเรียนครับความเป็นพลเมืองโลกตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันในระดับโลกมีจิตสำนึกร่วมถึงปัญหาในระดับโลกที่ต้องเผชิญร่วมกันลักษณะสำคัญของพลเมืองโลกควรจะมีทั้งด้านความรู้ด้านทักษะความสามารถด้านค่านิยมจริยธรรมและด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 17เป้าหมายนำไปสู่เป้าหมายความสงบสุขของพลเมืองโลกร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการบรรยายในหัวข้อเรื่องพลเมืองโลกนะครับก็ผมสุรเชษฐ์ เลิ่มเฉลิมรับช่องในการบรรยายวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอในเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับผมจะนำเรื่องดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัย

ึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนนะครับผมอาจารย์ภวิชาเพรัชชานิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์

นะครับการหาอนุพันธ์ไปละนะครับแล้วก็สอนการหาอนุพันธ์อันดับสูงไปแล้วนะครับวันนี้นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหัวข้อใหม่กันนะครับอันนี้นะครับมันเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันประกอบนะครับหรือมีชื่อหนึ่งว่ากดลูกโซ่นะครับอ่ะไปดูกันนะครับก็คือนะครับถ้ากำหนดให้ฟังก์ชัน y เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันของ u นะและหาอนุพันธ์ได้นะครับที่จุด u นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้า u เนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เหมือนกันนะที่ตัวแปร ที่ตัวแปร x นะตอนนี้เรามีอยู่ 2-3 ตัวแปรแล้วนะครับซึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราเขียนนะสัญลักษณ์นะครับของฟังก์ชันประกอบเนี่ยนะครับมันคือ y เนาะนะครับ y นะครับจะเท่ากับ fu ใช่ไหมครับเพราะว่า y เราเท่ากับ fu นะซึ่งนะครับ u เนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันของ gx อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับu นะครับ u เป็นฟังก์ชัน gx นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งไอสัญลักษณ์นี้นะครับ f of g of x เนี่ยนะครับเอาไปว่าฟังก์ชันซ้อนกัน2ตัวแบบนี้นะครับก็จะเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบนี้นะครับf เนาะแล้วก็คล้ายๆวงกลมเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับ g จากนั้นก็เป็นตัวแปร x นะครับวงเล็บของ x นะครับแบบนี้นะครับอันนี้วิธีการเขียนนะครับวิธีการเขียนได้แบบนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันประกอบกดลูโซ่นะครับกดลูโซ่เนี่ยมันคือนะครับกดลูโซ่มันเป็นการหาอนุพันธ์นะเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันประกอบนะครับโอเคนะครับกดลูโซ่นะครับเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะครับได้จากสูตรไหนนะครับมาดูสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะสูตรที่1นะครับแต่ก็มีแบบที่2เหมือนกันนะครับมีแบบที่1กับแบบที่2เนาะนะครับซึ่ง2สูตรนี้นะครับมันมีความสมมูลกันนะครับหรือว่ามันก็คือถ้าเวลาเราหาอนุพันธ์ออกมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับมันมีค่าเท่ากันนะครับสูตร1เนาะก็คือถ้าจะหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันประกอบ f of g of x เนี่ยนะครับหรือจะเขียนเป็นสัญลักษณ์อีกแบบได้เช่นกันเนาะ f o g แบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่พารามไว้นะครับแล้วก็วงเล็บ x อย่างเงี้ยนะครับก็จะเท่ากับนะครับ dit f เนาะไป dit f นะครับหรือ f พารามนะครับที่ข้างในเนี่ยเป็น gx นะครับเอามาคูณนะครับเอามาคูณนะครับกับอนุพันธ์ของ gx นะครับมาหรือแบบที่2เนี่ยนะครับแบบที่2ถ้าต้องการหา dy by dx นะครับมันคือการเอาdy by du ก่อนนะครับไปดิฟเทียบตัวแปร u ก่อนนะครับแล้วเอามาคูณนะครับดอทเนี่ยคือการคูณนะกับ du by dx นะครับถ้าจะมองเป็นภาพนะถ้าจะมองเป็นภาพเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเรามีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับมี y นะครับมี u นะครับและมี x นะครับตัวแปร3ตัวเนี้ยมันก็มาจากจุดเริ่มต้นนะครับที่เรากำหนดไปตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับว่า y เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ u นะครับซึ่งหาอนุพันธ์ได้ที่ u นะครับขนาดเดียวกัน u เป็นฟังก์ชันของ gx เนี่ยนะครับหาอนุพันธ์ได้ที่ x นะครับใช่ไหมมี y มี u แล้วก็มี x นะครับใช่ไหมครับอันนี้คือ dy by du เนาะนะครับเราดิฟ y เทียบ u นะครับและ
ถัดมาเป็น

dU เทียบ x นะครับก็จะเป็น dU by dx แบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เราอยากได้นะครับสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้ dy by dx ใช่ไหมครับ dy by dx คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ dy by dx เนี่ยนะครับนะซึ่งก็คืออันนี้นะครับมันจะเท่ากับการเอา dy by du เนี่ยนะครับคูณเนาะ du by dx นะครับใช่ไหมจากที่มันเป็นสเต็ปค่อยๆไปแบบนี้นะครับพอเราข้ามไปแบบนี้นะครับมันจะเท่ากับการเอา2ตัวนี้มาคูณนะแล้วจะเท่ากับตัวนี้นะครับประมาณนี้เนาะถ้ามองเป็นรูปภาพนะครับถ้ามองเป็นรูปภาพเนาะบางครั้งนะครับเวลาเรามองเป็นรูปภาพเนี้ยมันก็ช่วยเพิ่มความเข้าใจได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นสูตรได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นสูตรที่ไม่ได้จำยากเนาะ dy by dx นะครับเท่ากับ dy by du เนาะคูณกับ du by dx นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูส่วนประกอบของฟังก์ชันประกอบกันนะครับประมาณนี้นะครับสมมุตินะฟังก์ชันนะครับ fy นะครับขออภัยนะฟังก์ชัน y เนี่ยเท่ากับ fu นะครับเป็นยังไงเนาะก็มาดูเนาะสมมุตินะครับ y เท่ากับ1ส่วน u นะครับ1ส่วน uแล้วนะครับถัดมาเนี่ยนะครับฟังก์ชัน u เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x อีกทีหนึ่งนะครับ u เป็น u เท่ากับนะครับ x บวก1นะครับ u เท่ากับ x บวก1เพราะฉะนั้นฟังก์ชันประกอบเนี่ยนะครับฟังก์ชันประกอบเนี่ย y เท่ากับ f ข้างในเป็น gx เนี่ยนะครับมันคือ1ส่วนนะครับ x บวก1นะครับ1ส่วน x บวก1ก็ถ้าจะมองอีกแบบนึงนะครับอันนี้มันคือ u ใช่ไหมครับใช่ไหมที่ผมไฮไลท์ไว้ตัวนี้นะครับมันคือ u นะครับมันเป็น u นะครับเป็น u แสดงว่า u อยู่ข้างในนะครับแสดงว่า u อยู่ข้างในมันก็มองเป็นการแทนที่แบบนี้ครับเนาะเอา u เท่ากับ x บวก1เนี่ยมาแทนที่ใช่ไหมครับนี่มาแทนที่ใช่ไหมครับมาแทนที่ในนี้นะครับนั่นคือที่มาของ1ส่วนด้วย x บวก1นะครับเห็นไหมครับเรามี2ฟังก์ชันนะครับเรามี f เท่ากับเรามี y เท่ากับ fu นะครับซึ่ง u เนี่ยเท่ากับ gx อีกทีหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คืออันที่1นะอันที่2นะครับอันที่2ดูบรรทัดที่2นะครับนี้เหมือนกันครับเรามี y เท่ากับ fu นะครับมันนิยามเป็น y เท่ากับ sinu นะครับ y เท่ากับ sinu ซึ่ง u ถัดมาเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ gx นะครับเป็นฟังก์ชันของ gx นิยามออกมาเป็น pi x นะครับเหมือนเดิมเลยครับก็มองเป็นการแทนค่านะครับใช่ไหม u นะครับเอาไปแทนค่านี้เนาะเอาไปแทนค่า u ในนี้นะครับใช่ไหมแล้วอนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น sin pi x นะครับใช่ไหมครับมันซ้อนกันนะเนาะนะครับขยับเข้ามานะครับตัวที่3นะครับ u เป็น4x กำลัง2ลบ 3x แล้วก็บวก1นะครับก็เอาไปแทนใน y เท่ากับ square root u นะครับเอาไปแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้นะครับมันก็คือ square root ใช่ไหมครับของฟังก์ชันที่ข้างในเป็น 4x กำลัง2นะครับลบ 3x บวก1ครับเห็นไหมครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือของเราเป็น u เท่ากับ cos x นะครับ u เป็น cos x เอามาแทนในนี้นะครับ y เท่ากับ u กำลัง2เนาะก็เอามาแทนในนี้

ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันประกอบนะฟังก์ชันประกอบก็คือ cos กำลัง2นะครับ cos กำลัง 2x นะครับเขียนได้อีกแบบนึงนะครับอันนี้เขียนได้อีกแบบนึงเนาะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับเท่ากับวงเล็บของ cos นะครับ xทั้งหมดยกกำลัง2นะครับมีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าพอเป็นฟังก์ชันดีโกนนั้นนะครับเวลายกกำลังเราจะนิยมเขียนแบบนี้นะครับแต่ก็มีค่าเท่ากันกับฝั่งนี้นะที่ผมเสริมให้เนี่ยนะครับน่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันข้อที่1นะครับเขานะครับกำหนดให้ hx นะครับเท่ากับ cos ข้างในเป็น x กำลัง3นะครับ cos ข้างในเป็น x กำลัง3นะครับทีนี้นะครับเขานะให้หานะครับอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยใช้กฎลูโซสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช่ไหมครับสูตรนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะแปะสูตรนี้ไว้ให้นะครับสักครู่นะครับสูตรที่1นะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมแปะตรงนี้ไว้ให้ก่อนนะครับมาดูวิธีทำนะครับมาดูวิธีทำวิธีทำเนาะวิธีทำนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันhx นะครับนะครับสามารถนะครับสามารถนะครับมองนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับสามารถมองเป็นฟังก์ชันประกอบf g x ได้นะครับโดยที่นะครับ f เนี่ยf x นะครับมันคือ cosเดี๋ยวนะโอเค fx นะเป็น cos gx ผมเขียนแบบนี้ดีกว่านะมันจะไม่นี่เนาะผมขอเขียนใหม่เป็นแบบนี้ละกันนะครับขอเขียนเป็น fu นะครับ

u นะครับเท่ากับ g x แบบนี้นะครับได้นะครับโดยที่นะครับ f u นะครับเท่ากับ cos u เนาะแบบนี้นะครับและu นะครับเท่ากับ x กำลัง3แบบนี้นะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของ h นะครับโดยใช้กฎรูสโซเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับถ้ามองเป็นฟังก์ชันประกอบเนี่ยนะครับมันคือ f นะครับดิฟของ f g x นะครับแบบนี้เนาะดูสูตรนะครับนี่ f g x ใช่ไหมครับเท่ากับอันนี้เท่ากับนะครับจะเท่ากับอนุพันธ์ของ f g x นะครับคูณนะครับ g x เนาะอนุพันธ์ g พราม x นะครับ g พราม x แบบนี้นะครับเท่ากับผมก็เขียนนี้เลยนะครับดีฟนะครับฟังก์ชัน f นะครับ f ของผมเป็น cos u นะ u แต่ผมเปลี่ยนเป็น x กำลัง3เลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ x กำลัง3ใช่ไหมครับเห็นไหมcos u เนาะ u เป็น x กำลัง3นะครับคูณครับคูณกับ deep นะครับ x กำลัง3เนาะใช่ไหมครับแบบนี้สูตรนะครับสูตรที่ใช้ก็คือ deep cos ใช่ไหมครับดิฟคอสกับดิฟยูกำลัง n นะครับเพราะฉะนั้นดิฟคอสนะครับได้ลบใส่นะครับได้ลบใส่อันนี้ก็จะเป็น x กำลัง3นะครับอันนี้ยังไม่ต้องดูอย่างอื่นดูแค่นี้ก่อนนะครับถัดมานะครับดิฟ x กำลัง3นะครับเป็น 3xกำลัง2เพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายนะก็จะได้นะครับเขียนใหม่เนาะเป็นลบนะครับ 3x กำลัง2คูณกับ sin x กำลัง3นะครับนี่เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะหรือกฎลูกโซ่นะครับโดยใช้สูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1ก่อนสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำตามสูตรที่1เนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะนะครับไปดูกันต่อนะครับในข้อที่2นะข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยสังเกตนะครับฟังก์ชันที่ให้มามีความคล้ายกันนะครับมีความคล้ายกันหรือเหมือนกันกับข้างบนเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนะครับเพียงแต่ว่าข้อ1เนี่ยนะครับเราให้ใช้กฎลูโซ่สูตรที่1นะครับทีนี้มาดูนะข้อ2นะครับอันนี้จะใช้
กลุโซนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับก็คือสูตรนี้ครับสูตรนี้นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลามองเนี่ยนะครับเวลามองเนี่ยนะครับเราก็จะมองแบบนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือกำหนดให้นะครับกำหนดให้นะ y นะครับเท่ากับ cos u นะครับและ u เท่ากับ x กำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนาะอนุพันธ์นะครับโดยใช้กลุ่มโซ่นะครับ dy by dx นะเท่ากับ dy by du คูณ du by dx นะครับก็จะได้ dy นะครับ by dx นะครับเท่ากับ dy by du นะครับคูณ du by dx นะครับอันนี้คือกลุ่มโซ่นะครับแบบที่2เนาะสูตรที่2นะครับเท่ากับนะ dip นะครับ cos u นะครับใช่มั้ย dip cos u นะครับคูณกับ dipx กำลัง3ใช่ไหมครับ dip u ก็คือ dip x กำลัง3นะครับ dip cos นะครับได้ลบ sin u เนาะใช่ไหมครับ dip x กำลัง3นะครับได้3 x กำลัง2ใช่ไหมจากนั้นนะครับก็แทนค่ากลับนะครับแทนค่ากลับหมายความว่าเราแทน u เป็น x กำลัง3นะครับใช่ไหมก็คือแทนค่านะครับ u เท่ากับ x กำลัง3นะครับจัดรูปนะครับจัดรูปก็จะได้3 x กำลัง2นะครับคูณ sin x กำลัง3แบบนี้นะได้เช่นกันนะครับดูคำตอบนะดูคำตอบนะครับขออภัยนะลืมนะลืมเครื่องหมายลบนะครับขออภัยต้องเป็นลบเนาะต้องเป็นลบนะครับ3 x กำลัง2นะครับคูณ sin ยกกำลัง x ยกกำลัง3นะครับดูคำตอบนะครับดูคำตอบของข้อ2เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีค่าเท่ากันกับข้อ1นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนะครับกลุ่มโซ่เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบเนาะนะครับมีอยู่2แบบมาต่อกันเลยนะครับมาต่อกันที่ตัวอย่างข้อถัดไปกันนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3นะให้นะครับขอให้ดูตัวแปรนะครับขอให้ดูตัวแปรนะกำหนดให้ y เนี่ยนะครับเท่ากับแทน u นะครับเพราะฉะนั้นแทน u นะ u นะครับเห็นไหม u อยู่นี่นะครับซึ่ง u เนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันของ x อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ u นะครับเนาะ u เป็นฟังก์ชันของ x อีกทีหนึ่งนะครับu ก็เป็นฟังก์ชัน x อีกทีหนึ่ง
u เป็น x x ใช้ตัวนี้ละกันนะครับแบบนี้นะครับจำรูปภาพได้ไหมครับที่ทำให้ดูนะครับแบบนี้เนาะถ้ามองเป็นภาพนะถ้ามองเป็นภาพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีตัวแปร y นะเวลามันนิยามเนี่ยนะครับมันนิยามจากตัวแปร u นะครับตัวแปร u ซึ่งตัวแปร u เนาะนิยามมันจากตัวแปร x นะครับใช่ไหมแบบนี้นะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดิฟ y เทียบดิฟ u เนาะอันนี้ก็จะเป็นดิฟ u เทียบกับตัวแปร x นะครับแต่นะครับสิ่งที่อยากได้นะครับสิ่งที่อยากได้มันคือ dy by dx ใช่ไหมครับ dy by dxนี่คือสิ่งที่อยากได้นะครับนั่นก็คือ dy by dx เนาะเพราะฉะนั้น dy by dx นะครับมันจะเกิดจากการเอา dy by du นะครับคูณกับ du by dx ใช่ไหมครับเนาะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกดลูกโซ่นะครับเราจะหาอนุพันธ์ของข้อนี้โดยใช้กดลูกโซ่นะครับข้อที่2แล้วกันเนาะจำง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ dy by dx นะครับเท่ากับdy by du นะครับคูณ du by dx นะครับเห็นเนาะนะครับเท่ากับ div นะครับ y เนี่ยคือฟังก์ชันแทนนะครับแทนเนาะนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นดิฟนะครับ u เป็น5นะครับ x กำลัง3ลบ 9x นะครับแล้วก็บวกกับ2นะครับสูตรเนาะก็จะใช้อยู่2สูตรนะครับหลักๆสูตรที่1นะครับก็คือสูตรแทน u นะครับดิฟแทน u เป็นสูตรนี้นะครับนะใช่ไหมครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2เป็นดิฟu ยกกำลัง n เนาะหรือเป็น x ยกกำลัง n ก็ได้นะครับส่วนนี้ใช่ไหมครับหลักๆนะหลักๆส่วนดิฟค่าคงที่ได้สูตรเนาะดิฟค่าคงที่ได้สูตรอันนี้ก็ไม่น่ายากนะครับต่อนะครับต่อเท่ากับดิฟแทนนะครับได้เศษกำลัง2 u นะครับu ก็คือ u ใช่ไหมครับ u ก็เป็น u เนาะในเคสนี้นะครับเพราะฉะนั้นลิฟ u ลิฟไส้ตัวนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับก็จะจบอยู่แค่นี้เนา
จากนั้นนะครับดิฟก้อนหลังนะครับดิฟทีละตัวนะครับดิฟ x กำลัง3นะครับได้3 x กำลัง2เนาะแล้วก็เอา3เนี่ยคูณกับ5อีกทีนึงนะครับก็จะเป็น15นะครับก็จะเป็น15เนาะ x กำลัง2นะครับแล้วก็ดิฟ 9x นะครับได้9ดิฟ2ได้0เนาะอ่ะใช่ไหมครับทีนี้ก็สามารถที่จะแทนค่า u กลับไปเป็นค่าเดิมได้เช่นกันนะครับนั้นเขียนใหม่เป็นแบบนี้นะครับเป็น15 x เนาะ

กำลังสองลบเก้านะครับคูณเศษกำลังสองนะครับ u u เป็นอะไรครับ u เป็นอันนี้นะครับ u เป็น5x กำลังสามนะลบ 9x บวก2นะครับu เป็น 5x กำลังสามนะครับลบ 9x นะครับแล้วก็บวกกับ2นะครับนี่เป็นโกลุโซนะนี่เป็นโกลุโซนะครับข้อที่3เนาะไปกันต่อนะครับไปกันต่อข้อที่4ครับเอาละครับมาต่อกันที่ข้อ4นะครับข้อ4ดูที่ฟังก์ชันครับก็จะคล้ายกันกับข้อ3เมื่อกี้นะครับก็คือเราจะเริ่มที่ฟังก์ชัน y เนาะซึ่งจะเท่ากับy เนี่ยเท่ากับฟังก์ชันของ u นะครับ y เท่ากับฟังก์ชันของ u นะส่วน u นะครับเป็นฟังก์ชันของ x ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะนะครับใช่ไหมครับส่วน u ก็ไปหา x นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับy ไปหา u ไปหา x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามองเป็นรูปภาพนะก็จะเหมือนกันกับตัวนี้ใช่ไหมครับก็ปีมาเลยนะนะครับแบบนี้นะครับสิ่งที่อยากได้นะครับสิ่งที่อยากได้นะมันคือ dy by dx ใช่ไหมครับมันก็คืออันนี้แหละเนาะจาก y ไปหา x เนี่ยนะครับdy by dx ก็จะเกิดจากการเอา dy by du นะครับคูณกับ du by dx ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นdy by dx นะครับเท่ากับ dy by du นะครับคูณกับ du by dx นะครับใช่ไหมก็ dy เทียบ u เนาะ y ของเรานะครับเป็นฟังก์ชันล็อกนะครับฐาน3นะเป็น u นะครับข้างในคูณนะครับคูณกับ dip u เทียบ x นะครับก็คือ dip arc นะครับแทน x นะครับแบบนี้เนาะใช้อยู่2สูตรนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ก็คือ dip logarithm ใช่ไหมครับdip logarithm นะ dip log u ฐาน a นะครับตัวนี้นะครับสูตรที่2นะครับก็เป็นการ dip นะครับส่วน u นะครับ1ส่วนด้วย u นะครับคูณ log นะครับ e ฐาน3นะครับใช่ไหมครับส่วนดิฟไส้นะ du by dx เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเทียบ u อยู่นะครับตอนนี้เราเทียบ u อยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับดิฟไส้เนาะต้องดูดีๆนะครับต้องดูดีอันนี้มันคือ u นะครับณตอนนี้เราเทียบ u อยู่นะครับอันนี้เป็น u เห็นไหมถัดมานะครับคูณกับ dip arc tan เนาะมันก็คือ1นะครับใช่ไหมส่วนนะครับส่วน1บวก x นะครับกำลัง2ใช่ไหมครับเนาะส่วน dip ไส้ก็เป็น1นะ dip ไส้เป็น1นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมตอนนี้นะครับมันคือ x ใช่ไหมครับu ของเราเป็น x นะครับ u ของเราเป็น x เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ x นะครับแบบนี้เนาะนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับเขียนใหม่ได้แบบนี้เช่นกันนะครับถ้าจะเขียนใหม่นะก็คือข้างบนนะครับข้างบนเป็น log e นะครับฐาน3นะครับส่วน
ส่วนด้วยนะครับ

1บวกกับ x กำลัง2นะครับคูณกับ u ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับ u คืออะไรนะครับ u คืออะไรก็แทนค่ากลับเนาะเพราะฉะนั้นข้างบนนะครับเป็น log e เนาะฐานเซตที่3นะครับส่วนข้างล่างเป็น1บวกกับ x กำลัง2นะครับคูณ u กับ u นะครับ u เป็น arc แทน x นะครับก็แทนค่ากลับไปนะครับโอเคนะ u เป็น arc นะครับแทน x นะครับประมาณนี้นะครับแทนค่าเนาะ u นะครับเป็น arc แทน x นะครับใช่ไหมแบบนี้นะครับนี่คือกฎลูโซ่นะของข้อนี้นะครับข้อที่4นะครับเนาะไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะไปกันต่อที่ข้อที่5นะครับข้อที่5y นะครับตัวแปร y นะเป็นฟังก์ชันของ u นะครับเป็นฟังก์ชันของ u นะครับส่วน u นะครับส่วน u เป็นฟังก์ชันของ x นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโยงไปเนาะก็จะประมาณนี้นะครับจาก y ไป u นะครับแล้วก็ u ไป x นะครับแบบนี้ส่วนนะรูปภาพนะครับก็คือเหมือนกันเนาะกับข้อ3แล้วก็4นะครับเพราะฉะนั้นก๊อปมาให้ดูนะครับเทียบกันโอเคนะครับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น dy by dx นะครับ dy by dx จะเท่ากับ dy by du นะครับคูณกับ du by dx นะครับซึ่งนะครับy เนี่ยนะครับเท่ากับ eu นะครับคูณกับ sinu นะครับใช่ไหมครับคูณนะทั้งหมดเนี่ยคูณกับ dip u เทียบ x นะครับเทียบ x เนาะโทษทีเทียบ x u นะครับเป็น square root นะครับของ xนะครับเข้าสู่ขั้นตอนของการเทียบสูตรนะครับก้อนที่หนึ่งนะพจน์หน้านะครับเราจะต้องใช้ดิฟนะหรืออนุพันธ์ผลคูณก่อนนะครับตัวที่สองดิฟนะครับสแควร์รูทดิฟสแควร์รูทยูนะครับอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับ u ใช่ไหมครับอาจจะสับสนกับตัวแปร u ในนี้นั้นนะครับใส่ u นะครับเป็น v เนาะเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรอื่นก็ได้นะครับสมมติตัวนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยน u เป็น double u ก็ได้นะครับนี่นะครับแค่เปลี่ยนตัวแปรเนาะจะได้ไม่สับสนนะครับใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้าใช่ไหมครับส่วนอันนี้นะครับ
u นะครับ u เป็น x u เป็น x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับu เป็น x เนาะส่วนตัวนี้มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับต่อนะครับมาดูก้อนที่1นะครับก้อนที่1ก็จะเท่ากับวงเล็บนะหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าเนาะนั่นก็คือ e ยกกำลัง u นะครับเอาไปดิฟไซ u นะครับหน้าดิบหลังนะบวกกับหลังก็คือไซ u นะครับไปดิฟหน้าคูณนะครับก้อนหลังนะครับก็จะเป็น1ส่วนด้วย2นะครับคูณ square root x นะครับโอเคนะมีอยู่แค่นี้นะครับถัดมานะครับถัดมาก็คือ dip psi u นะครับ dip psi uดิฟไซยูนะครับก็จะได้ก้อนนี้นะครับขอโทษทีนะครับผมใส่ผิดเนาะมันจะต้องเป็นดิฟยูนะครับตัวนี้ขอโทษนะครับแก้นะเป็นดิฟยูนะครับโอเคและตัวนี้ก็เป็นยูนะครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็น u เนาะซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับอ่ะต่อนะครับต่อจะเท่ากับ e u นะครับ dip psi u ได้ cos u นะครับบวกกับ psi u เนาะคูณกับdip eu นะครับ dip eu ก็จะได้สูตรนี้ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้สักครู่นะตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราดู u อยู่เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น1นะครับก็จะได้ e ยกกำลัง u นะครับนี่คือก้อนที่1นะครับคูณกับข้างหลังนะผมไม่เขียนวงเล็บแล้วก็ได้นะครับก็คือ1ส่วนด้วย2นะครับคูณ square root x นะครับจัดรูปเล็กน้อยนะครับก็คือเปลี่ยน u นะ u คืออะไรครับ u ของเรานะเป็น square root x นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นะครับผมจะเขียนใหม่เป็นแบบนี้ครับตัวส่วนเนี่ยนะครับมันคือ2นะครับคูณกับ square root x นะครับส่วนตัวเศษนะก็จะเป็น e นะครับเปลี่ยน u เป็น square root x นะครับแบบนี้นะครับก็คือ e square root x นะครับคูณกับ cos square root x นะครับบวกกับ e square root x นะครับแล้วก็คูณกับ sin square root x เนาะนะครับก็จบแค่นี้ก็ได้เนาะแต่ว่านะครับก็จะจัดรูปเพิ่มเติมได้อีกนะครับเพราะว่าเรามีตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ e ยกกำลัง square root x นั่นเองนะครับถ้าเขียนใหม่นะก็อาจจะได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้เนาะนะครับขอจัดรูปใหม่นะครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็ได้เช่นกันเนาะโอเคนะครับข้อนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับมาดูข้อสุดท้ายกันมาดูข้อสุดท้ายนะครับหน้าตาฟังก์ชันก็ประมาณนี้ครับก็คือเราจะส่งนะครับฟังก์ชันเราเนี่ย y เนี่ยเป็นฟังก์ชัน u นะครับ
ส่วน u นะเป็นฟังก์ชันของ x นะครับแบบนี้เนาะนะครับy ไป u นะครับแล้วก็ u ส่งต่อไป x นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เนาะเลยครับรูปภาพนะถ้าเอามาเทียบกันนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากได้ dy by dx นะครับdy by dx นะครับจะเท่ากับนะครับ dy นะครับ by du คูณนะครับกับ du by dx นะครับ

นี่ y เทียบ u นะครับ y คือ u กำลัง2ส่วนด้วย u บวก1นะครับคูณนะครับนี่ u เทียบ x เนาะ u เป็น e ยกกำลัง x นะครับแบบนี้นะครับส่วนที่1นะครับของพจน์ที่1นะใช้ดิฟผลหารใช่ไหมครับดิฟผลหารนะครับก็คือศูนย์นี้นะครับนี่คือพจน์ที่1นะใช้ศูนย์นี้นะครับพจน์ที่2นะครับพจน์ที่2ใช้ดิฟของ e ยกกำลัง u นะครับศูนย์นี้เนาะนะครับเพื่อไม่ให้สับสนนะครับผมขอเปลี่ยนตัวแปรเล็กน้อยนะครับผมจะเปลี่ยน u ในนี้นะครับเป็น w ก็แล้วกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้น u นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น w นะครับนี่ไม่เอาแล้วกันนะครับส่วนอันนี้นะครับ u เป็น x นะครับ u เป็น x เพราะฉะนั้นนี้เป็น1นะครับว่าจะรัดหน่อยเนาะแล้วก็ดูดูลกหน่อยนะครับแต่ถ้าฝึกทำไปนะครับก็จะเข้าใจนะนะต่อนะครับต่อพ้นหน้านะครับก็จะได้เป็น1ส่วนล่างกำลัง2นะครับล่างเป็นu นะครับบวก1ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับคูณกับล่างเป็น u บวก1นะครับดิฟตัวข้างบนนะครับผมชินกับเทียบ x นะขออภัยนะครับตัวข้างบนก็เป็น u กำลัง2นะครับแล้วก็ลบu กำลัง2นะครับเอาไปดิฟ u บวก1นะครับนี่คือพจน์หน้านะมาดูพจน์หลังนะครับดิฟพจน์หลังเนี่ยเราจะได้ e ยกกำลัง x นะครับเท่ากับส่วนข้างหน้าเนี่ยถึงเนี่ยครับจะมีค่าเท่าเดิมเนาะดิฟ u กำลัง2นะครับเราจะได้2 u นะครับถัดมา u กำลัง2เขียนมาเหมือนเดิมนะครับส่วนดิฟ u บวก1เนี่ยได้เท่ากับ1ใช่ไหมครับดิฟ u ได้1ดิฟ1ได้0นะครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ1เนาะก็ไม่เขียนละนะครับส่วนนี้ก็คือ e ยกกำลัง x เหมือนเดิมนะครับเอาละครับทีนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยน u แล้วกันนะครับเป็น e ยกกำลัง x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันคือ e ยกกำลัง x นะครับบวก1กำลัง2นะครับใช่ไหมครับคูณกับ e ยกกำลัง x บวก1นะครับผมขอสลับแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็น2นะคูณกับ e ยกกำลัง x นะครับแบบนี้นะครับลบกับ e ยกกำลัง 2x ใช่ไหมครับจาก u ที่เท่ากับ u ที่เท่ากับ e กำลัง x เนี่ยนะครับพอไปกำลัง2เนาะใช้สมบัติของยกกำลังนะครับเราจะได้เป็น 2x แบบนี้นะครับแล้วก็คูณกับ e ยกกำลัง x นะครับแบบนี้เนาะก็เขียนประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคำตอบนะของข้อที่6นะครับข้อที่6นะครับโดยใช้กฎลูโซ่นะครับโดยใช้กฎลูโซ่เอาละครับผมก็สำหรับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับโดยใช้กฎลูโซ่นั้นนะครับผมก็จะขอจบการบรรยายนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับก็สำหรับหัวข้อนี้นะครับจะยังมีอีก1ตอนนะครับเอาไว้เจอกันในตอนหน้านะครับ
สวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้า

0: เภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังเมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
3: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
4: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
4: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
4: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
4: ก็เรื่องปกติอะ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
4: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาไววรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราเสนอกันในตอนที่เรียกว่าคุณค่าที่ตลาดต้องการค่ะเราพูดกันมาในประเด็นของตัวไม้ไผ่นะคะซึ่งไม้ไผ่ในวันนี้ที่เราคุยกันนะคะมีการแปรรูปแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่วันนี้เรานำเสนอก็คือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กค่ะเครื่องขนาดเล็กเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการมาตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะคุณผู้ชมจะรู้ว่าเครื่องเรือนที่เราเล่าให้ฟังในตอนนี้นะคะเป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ค่ะแต่ตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่มีเนี่ยความพิเศษมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่วันนี้ที่เราจะนำเสนอกันนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์สรชาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีแขกรับเชิญแต่ว่าก่อนจะไปพบแขกรับเชิญอาจารย์สรชาว่าเรามาลองทบทวนว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ทิ้งท้ายอะไรกันไปบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราคุยในเรื่องของการออกแบบค่ะซึ่งการออกแบบและการทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะคะคุณผู้ชมมีแขกรับเชิญอยู่2ท่านค่ะคุณสรวิทย์นะคะแล้วก็คุณมงคลค่ะซึ่งทั้ง2คนที่มาเป็นแขกรับเชิญให้อาจารย์สรชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่แปรรูปตัวไม้ไผ่นะคะเป็นตัวโครงสร้างของเก้าอี้ไม้ไผ่แล้วเขาทิ้งอะไรไว้ใช่ไหมคะคุณผู้ชม เขาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นลักษณะของตัววงจรค่ะวงจรของงานนวัตกรรมโหเราได้คุยกันนานเลยนะคะเกือบ1ชั่วโมงเลยสิ่งที่ได้จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเขาพูดถึงการทำซ้ำค่ะการทำซ้ำที่มันมีตัวประเด็นก็คือมันไม่ได้จบอยู่แค่องค์ประกอบของการที่เราทำแล้วสำเร็จค่ะแต่มันมีการทำแก้ไขทำแก้ไขอยู่หลายๆครั้งและการแก้ไขที่เกิดขึ้นนะคะมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมีความตั้งใจลดลงไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็น่าจะได้กำลังใจว่าเขามีกรอบการคิดอะไรที่ทำให้เรื่องราวที่มีเนี่ยมันผ่านจุดวิกฤตไปได้หลังจากนั้นปุ๊บงานเสร็จแล้วแต่เนี่ยก็ต้องผ่านการทดสอบต้นแบบในการทดสอบละค่ะมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราอ่ะปิดช่องว่างหรือยังนะคะซึ่งถ้าฟังจากทั้งสองท่านก็คือมีการทดสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นการนั่งเอ่ยการประกอบนะคะแล้วก็องค์ประกอบพวกนั้นนะคะก็ต้องผ่านข้อถัดไปก็คือมีข้อวิจารณ์ค่ะข้อวิจารณ์ก็คือข้อเสนอแนะที่มาจากผู้ร่วมสังเกตการบ้างหรือว่าผู้ร่วมที่เป็นผู้ใช้งานและทั้งหมดอะค่ะเป็นวงจรที่มันเกิดซ้ำๆอะค่ะแล้วว่ามันจะเกิดซ้ำๆเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจในงานนวัตกรรมและงานนวัตกรรมมันคือการแข่งขันค่ะใครที่มีช่องว่างแล้วก็ใครที่ปิดช่องว่างได้ไวสุดคนนั้นก็น่าจะได้เปรียบสำหรับธุรกิจทางนวัตกรรมและนั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่วันนี้เราจะมาปิดช่องว่างด้วยงานดีไซน์ค่ะเดี๋ยวเราต้องขอแนะนำแขกร่วมรายการเราวันนี้เรามีสาวๆค่ะแขกร่วมรายการถึง3คนเลยนะคะสวัสดีค่ะและเดี๋ยวขอแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะทั้ง3สาวเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาเริ่มจากคนแรกเลยค่ะคุณธมนวรรณแนะนำตัวเลยค่ะ
1: ธมนวรรณค่ะเจริญค่ะเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริรัตน์อินคำนึงค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เหมือนกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิมนอารอนค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะ
0: ทั้ง3คนนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการแต่ต้นๆก็คือ เรามาในพาร์ทขอโทษค่ะในส่วนที่เรานำเสนองานนวัตกรรมที่มีการจดตัว

0: ตัวสิทธิบัตรในเรื่องของงานออกแบบซึ่งก็คือตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้ที่สัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมได้ตามรายการจะพบว่าเป็นเรื่องโครงสร้างแต่วันนี้เห็นข้างหน้าลองเล่า ขอโทษนะคะลองเล่าเป็นย่อๆให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการตอนนี้ว่าเอาอะไรข้างหน้ามาวางไว้คะสาวๆมีอะไรบ้างมีอะไรข้างหน้าบ้างคะลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเป็นอะไรกันนะคะเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวเบาะเหมือนเบาะเก้าอี้ที่ใช้รองนั่งแล้วก็เป็นพนักพิงค่ะ
0: อืม
1: เป็นเชือกถักค่ะ
0: ค่ะแล้วด้านขวามือของคุณธมลวรรณเป็นอะไรคะ
1: อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวที่จะสอนวิธีการถักเชือกค่ะ
0: แล้วของคุณศิริรัตน์อะคะอันนี้เป็น
2: อันนี้ก็จะเป็นเชือกตัวอย่างที่ถักแล้วค่ะจากที่วันนี้จะมาลองทดสอบให้ดูค่ะ
0: ค่ะแล้วของคุณศิริมนต์ล่ะคะ
3: อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งค่ะเป็นที่นั่งจากเก้าอี้ทอดประกอบได้ค่ะ
0: ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าแต่ละอย่างอะค่ะมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าเพิ่งเปลี่ยนหรือว่าไปชมอย่างอื่นก่อนนะคะเรากลับมาดูให้จบแล้วจะได้รู้ว่าวันนี้สามสาวอะค่ะเขาเล่าอะไรบ้างซึ่งวิทยากรวันนี้นะคะหรือแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาเนี่ยก็มี3คนเลยแล้วก็มีความสามารถในลักษณะของงานออกแบบนะคะวันนี้ก็จะมาจำลองทำเกี่ยวกับตัวเชือกถักนะคะก่อนที่เราจะไปสู่รูปแบบของรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์สรชาขออธิบายทฤษฎีของวันนี้ก่อนนะคะตัวทฤษฎีของวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่อง BMC ค่ะเป็นการออกแบบคุณค่าทางการตลาดหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคนที่ทำ Business Model Canvasเป็นลักษณะของตัวตารางแล้วก็มานั่ง อธิบายนะคะกับตัวลูกค้าบ้างแล้วก็มาแจกแจงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเชิงการตลาดไม่ว่าจะประกวดงานนวัตกรรมเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีคนยอมรับแล้วก็เอาไปใช้งานได้นั่นแหละค่ะคือวันนี้ที่เราจะคุยในลักษณะของการใส่คุณค่าทางการตลาดแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเริ่มกันเลยค่ะตัว BMC อ่ะนะคะ Business Model Canvas คืออะไรมันจริงๆแล้วถ้ามองก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องอะค่ะให้มันจบอยู่ภายใน A4 1แผ่นอันนี้นะคะเราไม่ได้พูดตามคำอธิบายนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์สรชาเล่าให้กลุ่มนักศึกษาที่เรียนอยู่เนี่ยก็คือง่ายสุดก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องทางการตลาดผ่านกระดาษ A4 แผ่นเดียวแต่ในกระดาษ A4 อะค่ะมันมีช่องทั้งหมด9ช่องซึ่งใน9ช่องที่มีอะค่ะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปอยากให้คุณผู้ชมลองดูแต่ละช่องระหว่างที่อาจารย์สรชาเล่าเรื่องภาคทฤษฎีไปนะคะก็อาจจะแทรกด้วยความคิดเห็นนะคะในมุมมองของนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงเสนอความคิดเห็นเพื่อจะทำให้งานชิ้นนี้มีความสมบูรณ์แบบขึ้นนะคะส่วนอีกอันนึงที่อยากจะชี้แจงก็คือกรณีศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงวันนี้ที่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาที่วิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเลยว่าเริ่มต้นยังไงบ้างนะคะตัวรายละเอียดนะคะของตัวธุรกิจที่เราจะมองนะคะมีทั้งหมด4ขาเหมือนเก้าอี้เลยค่ะแต่ตัวการที่เราจะเริ่มต้นที่เราจะคิดมันจะต้องมีคำถามอะค่ะซึ่งคำถาม4อันนี้แน่ๆเลยทั้ง3คนเนี่ยค่ะวันนี้ที่เป็นแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเนี่ยได้โดนถามแน่ๆแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะคะเล่าให้ฟังว่าอย่างวอทอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการจะมอบคุณค่าอะไรให้กับผู้บริโภคหรือว่าการตลาดนะคะส่วนถัดมาฮูเรามองว่าลูกค้าค่ะที่จะเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ามาตอบโจทย์ของเราค่ะเราทำไปเนี่ยลูกค้าเป็นใครเรามองว่าเป็นอะไรเป็นใครเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะถัดมาฮาวส่วนเราเนี่ยที่เป็นฝ่ายที่จะดีไซน์ออกไปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อจะตอบโจทย์ว่าลูกค้าเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะยกตัวอย่างประกอบและสุดท้ายคือมันนี่คราวที่แล้วได้ถามทางคุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลว่าเราตั้งราคายังไงซึ่งคราวที่แล้ว เขาก็ตอบทิ้งท้ายมาว่าตัวองค์ประกอบอันนี้ก็จะมาจากความต้องการหรือเป็นข้อเป็นช่องว่างล่ะค่ะที่ทาง ผู้ที่เขาต้องการจะซื้อสินค้าเราหรือผู้บริโภคเนี่ยตอบโจทย์อันนี้และนั่น

0: ก็จะน่าจะเป็นมุมมองที่เรามาลองฟังว่า3วิทยากรไม่ว่าจะเป็นคุณทมนวานคุณศิริลักษณ์แล้วก็คุณศิริมนมีความคิดยังไงตอนที่ทำดีไซน์ตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างขอคุณทมนวานก่อนไหมคะอย่างตัววัดค่ะคุณค่าที่มอบตอนที่เราคุยกันตอนทำงานกลุ่มใช่ไหมคะพาร์ทส่วนนั้นจะเป็นของบรรดาผู้ชายทำโครงสร้างละตอนที่เราทำไอ้ตัวที่เป็นงานตกแต่งตัวเก้าอี้อะค่ะเราต้องการจะมอบคุณค่าอะไรสำหรับการทำงานดีไซน์อันเนี้ยส่งให้กับลูกค้าบ้าง
1: เหมือนตัวถักตัวนี้ค่ะอยากให้ลูกค้าสามารถ DIY แบบลวดรางได้เองค่ะหรือว่าเปลี่ยนตัววัสดุพวกนี้ได้ค่ะจะไม่ถักก็ได้ค่ะจะเป็นแบบที่เหมือนทำเป็นเบาะสำเร็จรูปก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวผ้าก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวลายถักก็ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ด้วยค่ะ
0: ก็คือสมมติว่าคุณทมวันเคยบอกอาจารย์สรชาว่าตัวนี้อาจจะเป็นแค่โครงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเบาะที่เราชอบเอามาวางหรือว่าอันนี้จะถักลายแบบไหนก็ได้
1: ใช่
0: เรามีตัวอย่างลายให้ดูใช่ไหมคะเขาสามารถถักตามได
1: ้ได้ค่ะ
0: แล้วเชือกที่มีมันมีปัญหา
1: เชือกตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เชือกตัวนี้มันมีปัญหาคือเวลาถักแล้วมันจะเจ็บค่ะ
0: แล้วคุณทั้งหมดวันทำยังไงคะ
1: เวลาถักค่ะก็จะทำการนวดเชือกให้มันคลายตัวแล้วก็นิ่มก่อนค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยถักมันจะเจ็บน้อยลงค่ะ
0: ก็แสดงว่าคุณค่าที่ในมุมมองของคุณทั้งหมดวันก็คือจะเป็นคุณค่าที่ทางผู้ซื้อไปเนี่ยสามารถทำเองได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวต้องข้ามมาทางคุณสิริมนละว่าวัดนี่ยังไงบ้างคะ
2: ก็อย่างที่คุณทมนวันพูดก็เกือบจะหมดแล้วนะ
0: คะ
2: ก็สิ่งที่เราอยากให้ก็คืออยากให้เห็นว่ามันเป็นงานฝีมือแล้วกันเน
0: าะ
2: ให้มันเป็นงานฝีมือที่ทำดีไซน์ by order ใช่ค่ะแล้วก
0: ็ขอภูมิใจ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้แบบว่าเหมือนลูกค้าค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเก้าอี้ตัวนี้ด้วย
0: ค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ทางมุมของกลุ่มเราเนี่ยแหละเรามองว่าตัวคุณค่าที่มอบให้ก็คือมันเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ถือว่างานดีไซน์ที่มันเอาตัวตนของเราใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจเพราะอันนั้นคือประกอบโครงสร้างมาแล้วใช่ไหมคะแล้วถัดมาตอนที่เราคิดว่าเราจะเป็นเชือกถักอาจารย์สรชัยอยากรู้ว่าทำไมเราไม่คิดว่าเราจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเดิมๆที่เป็นตัวไม้ไผ่ตีแฝกแล้วเราเลือกที่จะถักเนี่ยค่ะมันมาจากโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้อะไร
2: อยากได้ความที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าอย่างลายถักเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะก็เลยคิดว่าการที่ใช้เป็นเชือกถักเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เขาต้องการความไม่เหมือนใครค่ะประมาณนี้ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคุณทมนวันมีเพิ่มเติมไหมคะ
1: ถ้าเป็นแบบเหมือนเชือกถักใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดค่ะก็คือมันสามารถถอดซักหรือว่าถ้ามันสกปรกมากเกินไปก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยค่ะ
0: ก็คือลูกค้าบางคนแบบไฮยีนใช่ไหมคะคือมันแบบมอมแมมได้ก็ซักได้แล้วก็เปลี่ยนได้ถ้าเราเบื่อเชือกอันนี้ก็คือมีเปลี่ยนสีก็ได้ใช่ไหมคะเห็นฟากนั้นก็เป็นสีเข้มก็ได้สีขาวก็จะมอมแมมหน่อยใช่ไหมคะโอเคแล้วตอนที่เราดีไซน์อะค่ะลายที่มีหรืออันนี้มันมีเงื่อนไขเลยไหมคะตอนที่ทำลายหรือว่าลายที่มีอันนี้ทุกคนทำได้หรือว่าลายอันนี้เราดีไซน์ยังไงคะเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนี้ที่นำมาให้ดูค่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นลายพื้นฐานของการถักเลย
0: พื้นฐาน
2: ใช่ค่ะเป็นลายเริ่มต้นที่จะถักเลย
0: เป็นลายถักที่อาจารย์สรชาก็ทำได้
2: ใช่ค่ะเป็นลายที่ง่ายที่สุดในการถักถ
0: ัก
2: มือ
0: แล้วเราความแน่นความไม่แน่นมีผลไหมคะของตัวเชือกของตัวเชือกที่เราถักอะค่ะมีผลไหมคะ
1: มีผลค่ะถ้าเกิดว่ามันแน่นมากเวลานั่งลงไปมันจะแข็งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันหย่อนมากไปเวลานั่งมันก็จะเป็นหลุมยุบลงไปค่ะ
0: แล้วเราจะเลือกยังไงอะคะถ้าอย่างนั้น
1: เหมือนต้องลองถักแล้วก็ลองกดดูว่ามันยืดมากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้ายืดมากไปก็จะต้องดึงให้แน่นขึ้นค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราไม่สะดวกถัก

0: ันนี้ก็คือเราก็บริการใช่ไหมคะถักให้
1: ค่ะมีบริการถักเชือกที่เป็นตัวที่นั่งค่ะ
0: ให้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการรูปแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าฟังจากทั้ง3ท่านน่ะคุณผู้ชมก็จะพอนึกภาพออกว่าตัววิธีการที่เขาดีไซน์เขาด้วยความที่พื้นฐานของทั้งก็คือเป็นสถาปนิกฉะนั้นเราโดนสร้างมาให้เราดีไซน์สำหรับลูกค้าใช่ไหมคะเหมือนเราตัดเสื้อค่ะคุณผู้ชมถ้าเราตัดเสื้อแล้วเราแบบใส่ได้มันจะเป็นเสื้อของเราตัวเดียวใครจะมาใส่ก็อาจจะใส่เสื้อนั้นได้ไม่สวยเท่าเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแบบไปซื้อเสื้อทั่วๆไปที่อาจจะมี15ตัวหรือบางคนจะเรียกว่าเสื้อโหลบางทีเราใส่ปุ๊บคนนั้นก็ใส่เราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันโดนออกแบบมาเพื่อคนคนนั้นก็ถือว่ามีชิ้นเดียวบนโลกได้ไหมคะ
1: ถือว่าพูดได้เลย
0: ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูสื่อกันต่อนะคะตัวคุณค่าที่เมื่อกี้ค่ะที่ทางวิทยากรของเราทั้ง3คนเล่าให้ฟังก็คือคุณค่าที่เมื่อกี้บอกเลยคือถ้าเป็นตัวโครงสร้างคือถอดประกอบได้แต่เชือกนี้ก็สามารถถอดแล้วก็ถักใหม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอันนึงคุณค่าถ้าฟังตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยอาจารย์สาโรจน์อาจารย์นิรมนก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็ใช้กระบวนการออร์แกนิกหมายความว่าเราใช้การต้มเกลือนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีอายุของมันเมื่อความเข้มของตัวเกลือเริ่มจางลงละด้วยบรรยากาศก็อาจจะต้องมีการซ้ำซึ่งการซ้ำที่มีเนี่ยก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนไม้ไผ่ที่มีการต้มมาทดแทนก็คือมันจึงสามารถถอดประกอบได้อะค่ะแต่ถ้าเราใช้สารเคมีเป็นพวกแบบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วหลายๆตัวเราจะพบว่าบางคนก็ใช้โซดาไฟในการต้มเพื่อกำจัดตัวแป้งที่อยู่ในไม้ไผ่ปัญหาก็จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลองเลือกวิธีที่อาจจะมีอายุสั้นหน่อยแต่ว่าไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถัดมาน้ำมันเคลือบถ้าฟังจากอาจารย์สาโรจน์กับอาจารย์นิรมนก็คือเขาเลือกในตัวผลิตภัณฑ์เคลือบที่ไม่ใช่เป็นตัวสารเคมีก็ใช้น้ำมันพลายใช่ไหมคะแล้วก็ใช้แว็กเป็นตัวเคลือบรวมถึงข้างในก็ใช้ตัวปูนที่เหมือนเคี้ยวหมากอะค่ะตัวทั้งหมดที่มีก็เป็นกระบวนการที่เราส่งมอบคุณค่าให้กับทางลูกค้าและสุดท้ายคุณผู้ชมคงไม่เชื่อว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้มีคุณค่าในเรื่องลดพิษ PM 2.5 ค่ะมันเกิดได้ยังไงเพราะว่าตัวไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานวิสาหกิจชุมชนก็จะไปแปรรูปเป็นตัวถ่านซึ่งเราก็บอกได้เลยว่ามันก็มีแฝงตัวฝุ่นแล้วก็ตัวควันที่มีผลกระทบทางด้านลมหายใจด้วยนะคะส่วนถัดมากลุ่มเป้าหมายนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าตอนที่เขาดีไซน์อันนี้กลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่มตอนดีไซน์เนี่ยมองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณค่าอันนี้ได้ถูกส่งมอบไปกับใครและถูกใจยังไงบ้างเดี๋ยวขอใครสะดวกขอคำตอบได้เลยค่ะ
2: ก็กลุ่มลูกค้าที่ตั้งใจว่าจะให้ตอบโจทย์นะคะกลุ่มเป้าหมายก็เป็นทาร์เก็ตใหม่ๆค่ะลูกค้ารุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับอีโคค่ะการใช้วัสดุธรรมชาติให้เป็นประโยชน์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็จะมีลูกค้าเกี่ยวกับลูกค้าสายชุมชนอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นกลายเป็นว่าจะสามารถให้ตัวสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกแล้วก็สามารถไปต่อยอดกลายเป็นการค้าขายได้อีกค่ะแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มลูกค้าแบบเกษตรกรเพื่อที่จะให้เขาแบบด้วยความที่เรามีแนวคิดการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมคะเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมบางอย่างที่เขาต้องพกพาอุปกรณ์อะไรไปก็อาจจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางทีมใช่ไหมคะคุยตอนนี้ตอนที่เราทำงานเนี่ยจะมีที่เป็นฝั่งบู๊หน่อยก็จะเป็นผู้ชายแล้วของเราเป็นฝั่งบุญเนอะตอนที่เราทำงานนี้เราประสานงานแล้วแบบคุยงานกันยังไงคะเราถึงได้แบ่งงานหรือเราแบ่งตามภาระกำลังคะเราแบ่งงานกันยังไงคะ
1: ก็แบ่งตามภาระกำลังเลยค่ะก็คือถ้าเรื่องตัดประกอบไม้ไผ่ก็ให้ฝั่งฝ่ายชายเป็นคนทำส่วนอะไรที่เป็นแนวผู้หญิง
0: คุณ
1: สตรีใช่ก็จะเป็น

0: ผู้หญิงทำค่ะ
1: อ๋อก็จะเป็นถักใช่ไหมคะอย
0: ู่
1: ในร่มใช่ไหมคะแอร์เย็นๆก็นั่งถักไป
0: ในห้องแอร์
1: ค่ะโอเคค่ะคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังจากเมื่อกี้ที่ทั้งสองทั้งสามคนนะคะเสนอความคิดเนี่ยตอนที่เราทำงานออกแบบอะค่ะเราคิดถึงตอนที่เราจะจำหน่ายเรามองถึงการจำหน่ายยังไงคะเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยทางทีมที่ทำโครงสร้างเขาก็เสนอว่าพับได้ใช่ไหมคะพับได้ไม่พอจะมีแบบถอดได้แล้วของเราอะค่ะมันแบบมันง่ายยังไงในการที่จะนำสู่ลูกค้ามีช่องทางยังไงอย่างอันนี้ก็คือเขามีให้เลือกเชือกไหมหรือว่าเลือกลายมีกี่ลายอะไรเงี้ยค่ะมีช่องทางยังไงบ้าง
2: มีค่ะก็จะเป็นเลือกวัสดุตัวเชือกได้เลย
1: ค่ะ
2: จะมีความหนาอย่างเช่นตัวอย่างที่เอามาตอนนี้ก็จะมีเส้นขนาดที่เล็กกว่าใช่ไหมคะก็จะเป็นเส้นอีกประเภทนึงที่จะนิ่มกว่าตัวส่วนที่เราเอามาถักจริงๆเนี่ยก็จะมีความแข็งกว่าลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกสเปคเชือกได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกลายได
1: ้
2: บางลูกค้าบางคนที่เขาไม่ได้ถักเองและอยากให้เราบริการอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกลายที่จะถักได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวขนย้ายเวลาขนย้ายก็อย่างที่เห็นเลยค่ะสามารถถอดออกประกอบได้และเวลาตัวนำไปขายเนี่ยเราก็สามารถขนย้ายได้ง่ายเช่นกันค่ะ
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ในกลุ่มที่คุยก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยจะมีตั้งแต่เป็นไม้ไผ่เป็นข้อต่อแล้วอันนี้ก็จะแบบมีถักสำเร็จไว้ให้ใช่ไหมคะแล้วก็มีคู่มือเนา
2: ะ
1: ใช่ไหมคะแพ็คไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์เลยแล้วก็ถ้าใครอยากได้เก้าอี้นี้ก็คือประกอบไม่ต้องถักก็ได้ก็เป็นแบบพื้นฐาน
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดองค์ประกอบอยากได้ลายพิเศษก็ต้องโทรติดต่อใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะบริการถักให้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นค่อยไปคุยกันอีกทีว่าลายยากง่ายใช่ไหมคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถดำเนินการแล้วก็สนใจยังไงอะค่ะก็ต้องผ่านทางตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนนะคะเพราะว่าทางคณะสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นตัวถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสไลด์ต่อเลยนะคะจากเมื่อกี้นะคะหัวข้อที่2แล้วเนี่ยนำสู่หัวข้อที่3เลยค่ะข้อที่3นะคะอย่างเมื่อกี้ที่ทางบรรดาแขกรับเชิญอาจารย์สรชาได้เล่าให้ฟังแล้วเขามองช่องทางการจำหน่ายค่ะก็คือตัวแพ็กเกจหรือตัวหีบห่อที่มีเนี่ยก็จะมีตัวรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นคู่มือการประกอบนะคะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวโครงสร้างแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวภาคที่เป็นพนักแล้วก็เป็นตัวเชือกถักสำหรับตัวที่เป็นที่นั่งนะคะทั้งหมดจะอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะไปจำหน่ายซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนหรือว่าอยากสั่งในลักษณะของออนไลน์ก็สะดวกแต่ตอนนี้ช่องทางออนไลน์คงต้องขอพอดไว้ก่อนหรือระงับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นตัวบรรจุภัณฑ์อยู่ค่ะคราวนี้เรามาดูหัวข้อถัดไปเลยว่า BMC มีอะไรบ้างนะคะหัวข้อถัดไปค่ะในตัว BMC นะคะเราจะพูดเรื่องความสำคัญกับลูกค้าไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มหรือทางทีมอะค่ะได้คุยในเรื่องของหัวข้อนี้อะไรไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เขาจะมาซื้อใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเราได้สินค้าไปเสร็จอุ๊ยไม่กลับมาละทำยังไงอะค่ะถ้าเทียบไปสมมติว่าอาจารย์สรชาไปเที่ยวเนาะสักที่หนึ่งโอ๊ยฉันไปครั้งเดียวไม่กลับมาละหรือเราไปกินข้าวร้านเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาละอะไรที่เป็นเสน่ห์ที่ทางดีไซเนอร์มองว่าเนี่ยลูกค้าต้องกลับมาหาฉันอีก มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวต้องขอคุยกับทางบรรดาแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเลยเดี๋ยวไล่ทางคุณธมลวรรณเลยค่ะว่าตัวสินค้านี้มันมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: เสน่ห์ที่ทำให้ลูกค้ากลับอีกก็คืออย่างแรกก็จะมีแบบตัวอะไหล่ขายให้แล้วก็มีตัวเชือกถักอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนลายให้ค่ะเหมือนซื้อไปแล้วแล้วอยากเปลี่ยนลายเชือกใช่ไหม
1: คะ
3: ก็สามารถสั่งซ้ำได้อีกค่ะ
1: ก็คือเรามีมากกว่า1อันก็ได้ใช่ไหมคะอยากนั่งแบบนิ่มก้นสบายหน่อยก็แบบนี้หรือว่าอยากนั่งแบบแข็งๆหน่อยเพื่อจะนั่งอ่านหนังสือหรืออะไรก็อีกแบบนึงก็คือเป็นเบาะที่มีหลากหลายใช่ไหมคะคุณธมลวรรณแล้วคุณสิริลักษณ์ล่ะคะเรามีเสน่ห์อะไรบ้างคะในทีมได้คุยกันไว
2: ้ก็จะมีการสอบถามลูกค้าค่ะแล้วก็จะสเปคให้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็อยากให้เขากลับมาซื้อซ้ำใหม่เนี่ยก็อาจจะมีการแบบเวลาลูกค้า

0: รีพอร์ตมาว่าอุปกรณ์มีขาดหายอะไรแล้วก็จะรีบแก้ไขแล้วก็ทำให้ตัวลูกค้าเนี่ยพึงพอใจในการขายของเราได้มากที่สุดค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นตัวบางส่วนของตัววัตถุดิบอาจจะมีข้อต่อหายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ตรงนั้นหรือบางทีไม้ไผ่แตกเนา
0: ะ
1: ใช่ไหมคะก็ทางเราก็มีส
0: ่
1: วนที
0: ่
1: เป็น
0: ห
1: ลังบ้านไว้ให้โอเคแล้วคุณสิริมนต์ล่ะคะมีเสน่ห์ยังไงบ้าง
2: มีเสน่ห์ก็คือเรามีการให้คำปรึกษาก
1: ับ
2: ทางลูกค้าค่ะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าตอบไปแล้วเกิดปัญหาตรงนี
1: ้
2: แล้วจะจัดการยังไงแล้วก็มีการให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองกับลูกค้าค่ะว่าเอ๊
1: ะ
2: เราต้องจัดการแบบนี้แบบนี้นะค่ะแล้วก็จะมีการให้คู่
1: ม
2: ือกับคลิปวิดีโอของการประกอบเก้าอี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพื่อให้ตัวลูกค้าค่ะเขาได้รับรู้ว่า
1: ทำ
2: ประมาณไหน
1: ไ
2: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องการกลับมาซื้อซ้ำก็คือถ้าอยากเหมือนคุณทัพมนวันพูด
1: ค่ะ
2: อยากเปลี่ยนลายของตัวลายถักหร
1: ือ
2: ว่าอยากจะเสริมความแข็งแรงที่เป็นตัวอะไหล่อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกลับมาซื้อซ้ำได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเก้าอี้ทั้งชุดแต่เป็นการซื้อเพื่อเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมถ้าเราอยากได้ตัวสินค้าแต่บางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาทุกอันแล้วเราต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ดูไม่เหมาะนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนก็หมายถึงว่าตรงขาตรงนี้ชำรุดเราถอดออกได้เนี่ยแหละค่ะคือเป็นข้อดีของการถอดประกอบได้ส่วนถ้าสมมติข้อตรงนี้มีปัญหาเราก็ซื้อเฉพาะชิ้นนั้นมันก็ทำให้เราลดค่าใช้จ่ายแทนที่เราต้องแบบซื้อทั้งหมดเลยเริ่มต้นนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งของเสน่ห์ในการที่เราใช้เครื่องเรือนถอดประกอบได้นะคะแล้วคราวนี้มีอะไรอีกในหัวข้อที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแหล่งรายได้เคยคิดกันไหมคะว่าตอนที่เราทำตัวงานนวัตกรรมสักชิ้นแล้วเราขายเก้าอี้ตัวนั้นไปแล้วมันจบไปเลยอะค่ะมันจบไปเลยแล้วเขาไม่กลับมาซื้ออะไรแล้วไม่พอเราไม่เกิดรายได้ละหมดละละกลายเป็นว่าเราอ่ะได้ต้นทุนมาจากเก้าอี้หลังจากนั้นปุ๊บเราต้องไปทำตัวอื่นอีกคุณผู้ชมจะเห็นตัวอย่างอันเนี้ยหลายๆอันยกตัวอย่างอย่างรองเท้าบางยี่ห้อเราซื้อรองเท้านักเรียนมาเนี่ยอาจารย์สรชาก็ยังเห็นในทีวีเลยแต่ว่าตัวรองเท้านั้นอ่ะไม่ได้จบที่รองเท้าคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อสติ๊กเกอร์บ้างแล้วก็เป็นตัวเหมือนแมกเนตเป็นคล้ายๆกิฟต์เลยนะเอามาติดที่รองเท้าถ้าถามว่าเสน่ห์ขององค์ประกอบชิ้นเล็กๆที่ไปติดเนี่ยมันดียังไงอันดับแรกคือลูกเราเนี่ยจะภูมิใจมันแตกต่างจากรองเท้าทั่วๆไปสีดำแต่ว่าความพิเศษอีกอันนึงที่ทำให้คุณครูเขาไม่ค่อยดูก็คือเด็กจำรองเท้าได้ณปัจจุบันเนี่ย เด็กที่อยู่ในการดูแลของอาจารย์สรชาเนี่ยยังใส่รองเท้าของเพื่อนกลับมาบ้านอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วปัญหาหลักๆที่บางทีคุณพ่อคุณแม่จะชอบแก้ก็คือเอาปากกาใช่ไหมคะปากกาเขียนลงไปในรองเท้าเขียนชื่อลูกว่าไปแล้วเนี่ยลองมาถามคนยุคใหม่กันไหมคะว่าไอแนวคิดที่เราเขียนชื่อลงไปในรองเท้าหรือเขียนชื่อในสิ่งของเนี่ยเขาชอบไหมเพราะเท่าที่เห็นก็คือเขาอาจจะมีวิธีการใหม่ๆและหนึ่งในนั้นอ่ะก็คืออาจจะเกิดรายได้เหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ารองเท้าที่คุณผู้ชมใส่อยู่เนี่ยแล้วมันมีเสน่ห์หรือกิมมิคสักนิดแล้วเรารู้ว่าอันนี้รองเท้าชั้นอาจจะมีสติ๊กเกอร์อย่างคุณผู้ชมซื้อของเหมือนๆกันอะแต่เราใส่ความแตกต่างไปอยากรู้เหมือนกันว่าสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าเป็นกลุ่มเนี้ยเขามองยังไงเกี่ยวกับตัวการทำให้มันเกิดรายได้เอาคุณสิริมนต์แชร์กับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยสำหรับงานนี้มองยังไงไหมคะหรือว่าจะเป็นมุมอื่นๆก็ได้นะคะ
2: ถ้าที่มองก็อยากจะทำเป็นเหมือนจัดเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้คนค่ะสามารถมาลองทำได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เพื่อเผยแพร่การทำเก้าอี้ถอดประกอบได้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: อยากทำเป็นเวิร์กช็อปน่าสนใจนะคะถ้าคุณผู้ชมตอนนี้ติดรายการติดขอโทษค่ะติดตามรายการนะคะก็เดี๋ยวถ้าเรามีจัดเวิร์กช็อปก็ลงชื่อนะคะก็จะได้พบทั้งชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวที่เป็นกลุ่มเนี่ยค่ะสถาปนิกแล้วก็นวัตกรด้วยอ้าวคุณสิริลักษณ์ล่ะคะ
0: ถ้าสมมติว่าอยากมาเป็นแหล่งรายได้ต่อไปใช่ไหม
1: คะ
0: ก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของตัวงานออกไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราสามารถถอด

0: มาได้ใช่ไหมคะการถักเชือกมันไม่ได้ทำได้แค่ตัวพนักพิงอย่างเดียวค่ะก็อาจจะไปต่อยอดเป็นตัวผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้แล้วก็ตัวไม้ไผ่ที่เรามีอยู่เนี่ยก็อาจจะไปเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นที่เราจะสามารถกระจายรายได้ไปเป็นแหล่งรายได้อื่นได้ค่ะ
1: ก็แสดงว่าเรามองว่าเราอาจจะเป็นเก้าอี้แล้วบางทีอาจจะเป็นกระเป๋าก็คือแปรรูปเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์
0: ใช่
1: ไหมคะซึ่งก็คงจะได้งานออกแบบจากทางทีมอาจารย์แล้วก็ทางคณะเราประสานกับทางวิสาหกิจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณธมนวรรณคะมีไอเดีย
2: ถ้าเราจัดเวิร์กช็อปการถักหรือว่าการทำเก้าอี้อย่างนี้ใช่ไหมคะตัวลูกค้าก็จะสามารถใส่ตัวกิมมิคของตัวลูกค้าเองโดยเฉพาะค่ะทำให้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
1: ค่ะก็จะสัมพันธ์กับตัวสไลด์ที่5นี้เลยค่ะก็คือแหล่งรายได้นะคะที่ทางกลุ่มบอกไว้เลยก็คือมันขายเก้าอี้อย่างเดียวมันก็อยู่กันลำบากเหมือนกันนะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งทางมหาวิทยาลัยตัวมันเองเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สรชาบอกว่างานนวัตกรรมมันมีคู่แข่งค่ะมันมีการแข่งขันถ้าเราจบอยู่ที่เก้าอี้ปุ๊บหลังจากนั้นมันไม่มีการพัฒนาการมันการใช้งานมันมีเวลาพอเราใช้ไปเรื่อยๆมันผุมันพังตัวไม้ไผ่เองก็เป็นวัสดุธรรมชาติตัวเราเองก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้พอเราจะนั่งไปนั่งมาสักพักแตกจะไปเปลี่ยนเก้าอี้ทั้งตัวโอ้ทิ้งไปก็ใส่ซื้อมาก็หลายพันบาทมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนบางส่วนที่มันชำรุดเราก็ซ่อมเฉพาะชิ้นนั้นฉะนั้นตัวรายได้ที่เราอยากจะได้อย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณสิริมนบอกก็คือเราอาจจะมีเวิร์กช็อปนะคะเพื่อจะได้ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจวิธีการประกอบตัวเก้าอี้นี้แล้วก็ที่สำคัญถอดเก็บได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างคุณสิริรักษ์ก็บอกในมุมขององค์ประกอบที่เราไม่ได้จบที่เก้าอี้แน่ๆค่ะเราอาจจะมีการทำรูปแบบอื่นๆก็คงจะต้องสำรวจตลาดว่าอยากได้ตัวเครื่องเรือนอะไรจากไม้ไผ่แต่คงไม่ใช่เครื่องเรือนไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นอ่ะก็จะเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่จะตอบกับตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยส่วนที่คุณธมนวรรณบอกก็คือตอนที่เราถักหรือทำตัวองค์ประกอบอะค่ะตัวเชือกที่เรามีเนี่ยมันก็จะมีลวดลายแตกต่างกันไปนะคะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้จริงๆก็คือลายถักมันมีเยอะนะคะแต่ว่าความยากง่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราอ่ะมีความถนัดในการจะถักเชือกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเรามาดูหัวข้อถัดไปกันนะคะตัวหัวข้อถัดไปอ่ะนะคะทรัพยากรหลักค่ะkey resource ที่เราใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงทำงานนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรามากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของการร่วมมือกันนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ตรงในมุมที่เรานะครับในสถาบันการศึกษาเนี่ยให้โอกาสนะคะที่จะให้นักศึกษาได้เข้าไปสู่วิสาหกิจชุมชนโดยที่เข้าไปรู้ความต้องการว่าอะไรบ้างที่เขามีปัญหาซึ่งเราก็พบจากการทำงานวิจัยนะคะตัวองค์ประกอบก็คือเขาไม่ได้ใช้ไม้ไผ่อะค่ะซึ่งไม้ไผ่เนี่ยมีทั้งไผ่ตรงไผ่สีสุกนะคะซึ่งไผ่ตรงเนี่ยทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมองว่าเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ผลิตออกมาเพื่อการบริโภคก็คือได้หน่อไม้มาละหลังจากนั้นปุ๊บลำไม้ไผ่ก็โดนกองมาแล้วก็รอการที่จะมีผู้ประกอบการทางทะเลมาซื้อก็ลำหนึ่งทางวิสาหกิจชุมชนเล่าให้ฟังว่าตกลำละบาทบางทีก็50ตังค์รวมๆไปแล้วเนี่ยบางทีเหมือนได้ฟรีอะค่ะคือไปให้มันก่อนที่มันจะผุฉะนั้นถ้าเรามาแปรรูปเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะซึ่งราคาขายเครื่องเรือนตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่มีลักษณะของเทคนิคแล้วก็มีเขาเรียกไงมีอุปกรณ์พิเศษมีคู่มือการถอดประกอบได้เนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ชุดนี้ก็มีราคาที่จับต้องได้ค่ะสำหรับที่จะตอบในส่วนของความต้องการและสุดท้ายนะคะตัวมันเองอะค่ะมันผ่านการทำโดยที่เป็นคนในชุมชนคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเก้าอี้ไม้ไผ่อันเนี้ยมันไม่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรมที่เราทำแบบซ้ำๆแต่ไม้ไผ่เนี่ยมันมาจากคัดเลือกอย่างคราวที่แล้วที่วิทยากรบอกเราว่าลำของไม้ไผ่แต่ละลำอะค่ะตัวขนาดมันไม่เท่ากันฉะนั้นตอนที่เลือกแต่ละข้อแต่ละปล้องก็ไม่เหมือนกันมันแสดงว่ามันแสดงเอกลักษณ์ของตัวไม้ไผ่นะคะและสุดท้าย

0: ือว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่านักศึกษากลุ่มนี้นะคะที่กำลังจะเติบโตไปเป็นสถาปนิกเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสครอบครองตัวทรัพย์สินทางปัญญาและนั่นก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้เขาสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทำงานนวัตกรรมต่อไปอยากให้ทั้ง3คนเนี่ยพูดในมุมมองของทรัพยากรได้ทราบว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่เกษตรกรใช่ไหมคะแล้วตอนที่ไปได้ความรู้หรือว่ามีอะไรใหม่ๆลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟัง
1: เหมือนอย่างที่ไปทัศนศึกษาไปดูไผ่มาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าไผ่เป็นพืชที่โตไวมากค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูแลเยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ฝั่งหนูค่ะก็คือตัวไผ่อะค่ะเหมือนมีเยอะมากแต่ว่าในการใช้งานนะยังน้อยอยู่ค่ะแล้วก็เลยเห็นจุดตรงนี้ค่ะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราค
3: ่
2: ะ
3: ในส่วนของหนูนะคะก็เห็นว่าตัวไผ่ค่ะสามารถมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายค่ะก็เลยนำมาต่อยอดแล้วก็ไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่สามารถเกิดได้ใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่วิทยากรเป็นแขกรับเชิญรอบที่แล้วที่เขาพูดว่าตอนเนี้ยกอไผ่เนี่ยมีอยู่ทุกที่ในประเทศไทยค่ะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ง่ายค่ะ
0: ทั้ง3ท่านก็สรุปมาน่าสนใจมากนะคะองค์ประกอบของตัวไม้ไผ่เนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชอนาคตคำว่าพืชอนาคตเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้ที่ทั้ง3คนพูดเลยก็คือเป็นพืชที่โตได้ไวและที่สำคัญคือช่วยโลกได้มากเพราะว่าด้วยความที่เขาสามารถเก็บถ้าคุณผู้ชมเห็นสไลด์ครั้งแรกอาจารย์สรชาเก็บตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้มากนะคะแล้วก็ด้วยการที่เขาเติบโตได้ไวนะคะเขาก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวประกอบได้เนี่ยตัวนี้สามารถเก็บตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะได้ 2,400 กว่าเลยถ้าเราแบบแปรรูปมาเยอะๆแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยหมายความว่าเราช่วยโลกนะคะก็อาจจะพูดได้เต็มปากว่าตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้ช่วยโลกได้แล้วก็ทุกคนที่มีก็สามารถช่วยได้ก็เริ่มต้นจากง่ายๆอะค่ะก็คือใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ลดใช้สารเคมีแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็มลพิษก็ลดลงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่7กันค่ะข้อที่7นะคะกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่อันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่คัดเลือกไม้ไผ่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการเอาไปแช่นะคะมีการต้มเกลือนะคะแล้วก็มีถ้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นภาพเดิมที่เรามีการใช้ตัวลิ่มนะคะแล้วก็มีการใช้น็อตประกอบเพื่อความแข็งแรงนะคะแต่ณตอนนี้องค์ประกอบของอันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมฟังสัปดาห์ที่แล้วคือเปลี่ยนเป็นใช้เป็นตัวน็อตนะคะที่เป็นลักษณะของตัวข้อต่อแหละนะคะ1อันดับแรกก็คือมันถอดประกอบง่ายแต่ถ้าเห็นในภาพเนี้ยคุณผู้ชมจะรู้เลยว่ามันมีความซับซ้อนค่ะแต่ว่าข้อดีมันก็มีเพราะมันเป็นความรู้เชิงช่างนะคะส่วนถัดมาก็มีการตรวจสอบนะคะซึ่งองค์ประกอบอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาก็ได้ร่วมทำในส่วนของกระบวนการไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหัวข้อถัดมาเลยนะคะหัวข้อถัดมานะคะพันธมิตรค่ะพันธมิตรที่เป็นลักษณะของตัวการทำตัว BMC ของเรานะคะอันดับแรกก็เป็นกลุ่มชุมชนผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบนะคะแล้วก็ทางเราก็คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็คือทีมกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่ทำตัว R&D ก็คือ Research และก็ Design แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น Logistics ซึ่งคงจะต้องมีการขยับขยายแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนะคะว่าเราได้เดินเก้าอี้อันนี้ไปถึงการขนส่งอะไรบ้างแล้วก็มีความต้องการถึงภาคอุตสาหกรรมยังไงบ้างด้วยหลังจากที่ทำในภาคที่เป็นเกษตรกรรมแล้วถ้าสังเกตคือพันธมิตรน่ะไม่ได้เกิดเฉพาะพวกเรามันมีเพื่อนเหมือนกับครั้งที่แล้วที่วิทยากรทั้งสองท่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเราทำคนเดียวงานนวัตกรรมมันมีความเหนื่อยและที่สำคัญมันมีความท้อแท้เพราะว่ามันทำสำเร็จยากคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังจากสามสาวว่าตอนที่เขาทำงานตกแต่งที่เป็นถักเชือกอะค่ะมันมี อุปสรรคอะไรหรือว่าตรงนั้นมันมีด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วยกันตอนทำมีการแบ่งปันอะไรหรือว่ามีพันธมิตรยังไงตอนที่เราทำกันเริ่มต้นสำหรับการถักเชือกมีการถ่ายทอดกันยังไงเธอฉันถักยังไงหรือว่ามันมีทริคยังไงแต่ละคนอะค่ะสำหรับตอนที่ทำงานตัวตกแต่งตัวเก้าอี้นี้อาจจะไม่ได้เป็นเชือกถักเป็นตัวการตกแต่งของตัวเก้าอี้เลยนะคะมีแนวความคิดยังไงบ้าง
1: ก็จะมีการแชร์ว่า
0: ค่ะ
1: ลายไหนถักง่ายสุดหรือว่า มีการแบ่งปันลวดลายกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าจะถักลายไหนดีค่ะ
0: ลวดลายที่เกิดขึ้นนี่เราคิดมาเองเป็นลายใหม่แบบจากการลองผิดลองถูกไหมคะหรือว่าเรามีการเขียนก่อนแล้วเราก็มาลองทำลายเราเริ่มต้นยังไงคะกับการคิดลายของเรา
2: ณปัจจุบันค่ะก็คือเราหาข้อมูลก่อนค่ะมีการรีเสิร์ชข้อมูลจากใน Google ค่ะ
0: ได้
2: ค่ะรีเสิร์ชข้อมูลมาว่าลายถักค่ะมีลายไหนบ้างแล้วก็ลายไหนที่คิดว่ามาอยู่บนเก้าอี้ค่ะจะมีความทนทานสูงแล้วก็ยืดหยุ่นสามารถเข้ากับเก้าอี้ของเราได้ดีที่สุดค่ะก็เลยได้มาเป็นลายนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะ
3: แล้วก็ได้มีการแบ่งปันแนวคิดในทีมด้วยค่ะไม่ได้มีแค่ตัวฝ่ายผู้หญิงแต่ก็จะมีฝ่ายผู้ชายที่อาจจะแบบมาคอยรีเช็คด้วยกันอย่างเหมือนตอนที่ธมนวันพูดว่าเราต้องมีการตรวจเช็คตัวเชือกอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะมีการแบบคอยดูว่าอันนี้มันตึงไปไหมอันนี้มันไปหย่อนไปไหมบางทีเรารู้สึกว่ามันตึงไปเพื่อนอาจจะรู้สึกว่ายังหย่อนอยู่ก็อาจจะมีค
0: ่
3: ะ
0: ก็คือเอาหลายๆความคิดเห็นมาร่วมแบ่งปันกันใช่ไหมคะ
2: แล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออย่างลายถักค่
0: ะ
2: แต่ละตัวค่
0: ะ
2: จะตำแหน่งจำนวนแถวอะค่ะจะไม่เท่ากันเนื่องจากตัวความใหญ่ของเก้าอี้แต่ละตัวค่ะไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เขาสั่งออเดอร์ค่ะลูกค้าค่ะเขาสั่งมาเขาเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะตัวค่อนข้างใหญ่เงี้ยในตัวที่เราถักค่ะก็จะถักใหญ่กว่าที่นำมาให้ทุกท่านได้ดูค่ะ
0: ตัวน้ำหนักเยอะนี่คือ100กิโลขึ้นไปไหมคะหรือ80ที่น้ำหนักเยอะเนี่ยค่ะสำหรับเชือก
2: ก็
0: รับได้
2: คิดว่า80ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าสมมติเป็นบุคคลที่เขาตัวใหญ่อะค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาจะต้องนั่งเก้าอี้ที่ใหญ่ด้วยเพื่อที่จะให้เขานั่งได้สบายขึ้นค่ะเป็นเหมือนคัสตอมคนต่อคนเลยค่ะ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะคุณธมนวัน
1: ก็พูดถึงตอนถักค่ะก็คือถ้าแบบว่าเหมือนเป็นการสั่งทำพิเศษใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นการถักไปแล้วก็เหมือนจะได้ขนาดนึงแล้วก็นำไปวัดกับตัวแบบเก้าอี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเหมือนสั้นไปหรือยาวไปก็ต้องแก้ไขค่ะ
0: เรียกว่าพันธมิตรเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ภาคการตลาดเป็นพันธมิตรตั้งแต่เราร่วมทำงานกันเลย
1: ใช่ไ
0: หมคะก็ถือว่างานกลุ่มที่มีอยู่เนี่ยมีการแบ่งปันตั้งแต่ทีมที่เป็นทางบู๊ทำโครงสร้างแล้วก็ต้องมาช่วยคือโครงสร้างก็ไม่ได้จบว่าฉันเสร็จแล้วแล้วก็นั่งเฉยๆงานที่มีอยู่ก็ต้องมาร่วมกันว่าภาคออกแบบเนี่ยจะทำยังไงหลังจากนั้นก็ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็คอยเช็คใช่ไหมคะว่าองค์ประกอบมันครบหรือยังสำหรับตัวโครงสร้างกับตัวที่เป็นภาคตกแต่งก็ถือว่าพันธมิตรที่เมื่อกี้อาจารย์สรชาพูดใน BMC อ่ะเรามองในภาคที่เป็นการตลาดแต่ตอนที่เราทำงานเนี่ยพันธมิตรเกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มทำงานนวัตกรรมก็จะสัมพันธ์กับครั้งที่แล้วถ้าคุณผู้ชมฟังว่าวิทยากรเราทั้งสองคนก็เล่าให้ฟังว่าทำงานอยู่คนเดียวใช่ไหมคะมันเกิดปัญหาหรือบางทีเราคิดเนี่ยตัวปัญหาบางทีเราก็มองในมุมเราแต่ถ้ามีเพื่อนมาร่วมมันก็ทำให้องค์ประกอบของความคิดเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์นะคะในหัวข้อสุดท้ายโครงสร้างต้นทุนค่ะคุณผู้ชมตัวโครงสร้างต้นทุนสำหรับการทำเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้นะคะเริ่มแต่วัตถุดิบเลยค่ะวัตถุดิบที่มีนะคะก็จะเป็นตัวไม้ไผ่แต่ไม่ต้องกังวลค่ะเก้าอี้ตัวไม้ไผ่ถอดประกอบได้ราคาไม่สูงมากๆเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นฉะนั้นก็เป็นราคาต้นทุนค่ะถัดมาก็จะมีค่าแรงนะคะค่าแรงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การประกอบ นะคะแต่การประกอบของเราเนี่ยจะเป็นการประกอบแบบแยกชิ้นส่วนก็คือคุณผู้ชมอยากใช้ก็มาประกอบฉะนั้นค่าแรงก็จะเป็นแค่ตัดตามต้นแบบมันก็จะมีค่าแรงที่ย่อมยาวถัดมาละส่วนลักษณะของตัวการบริหารการจัดการการหีบห่อก็จะทำไว้เพื่อรองรับสำหรับการที่เราจะใช้งานสมมุติว่าถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บก็จะเป็นแพ็กเกจที่สามารถพับแล้วก็เก็บลดพื้นที่ใช้สอยได้แสดงว่าตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของตัวโครงสร้างต้นทุนของเก้าอี้ไม้ไผ่ถประกอบได้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีราคาย่อมยาวเมื่อเทียบกับสินค้าที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เป็นแปรรูปและนำเข้ามาก็อยากให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าอยากจะใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรก็ลองพิจารณาตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถประกอบได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันดีไหมคะว่าทางทีมได้ทำตัว BMC กันเนาะตอนมีการเรียนการสอนแล้วตอนทำ BMC เนี่ยอยากให้เล่าให้ทางคุณผู้ชมฟังว่ามีแนวคิดยังไงตอนทำเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยทั้ง9หัวข้อเรามีวิธีการเริ่มยังไงได้ยินว่าคุณสิริมนเนี่ยเป็นคนเริ่มที่จะแบบประสานคนทุกคนในการที่จะแบบมาร่วมกันคิดทั้ง9หัวข้อลองเล่าให้ฟังสิครับบรรยากาศตอนนั้นในการคิดทำ BMC เนี่ยมันราบรื่นหรือว่ามันสนุกยังไงแล้วเราผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงตอนที่เราคุยกับเพื่อนแบบที่มีความคิดที่แตกต่างกันเนาะค่ะ
2: ค่ะก็ก่อนตอนที่เราได้จับเขาคุยกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เราก็ตอนแรกๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าความคิดเราทุกคนนะคะ
0: ค่ะ
2: มันยังแยกกันอยู่
0: อืม
2: ทีนี้เราก็เลยลงมติกันว่าเสนอทุกคนเสนอหัวข้อมา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ลองคิดว่าเอ๊ะอันนี้มีความเป็นไปได
0: ้อ
2: ันนี้มีความเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะเกินขอบเขตเราอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเวทคะแนนกันว่าอันไหนที่น่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุดค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณทั้งหมดวันนะคะ
1: มีการคิดถึงความหลากหลายของชุมชนค่ะแบบว่าจะคิดว่าไม่ได้ทำเก้าอี้เพียงอย่างเดียวค่ะคิดว่าสามารถอะแดปเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะก็จะมีเพื่อนที่เสนอมาว่าอาจจะทำเป็นบ้านแมวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถทำเก้าอี้ที่แบบกางออกเป็นโต๊ะได้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็นำมาหมดกันค่ะ
0: แล้วทางคุณสิริลักษณ์ล่ะคะ
3: ก็อย่างที่คุณธมนวันแล้วก็สิริมนพูดนะคะว่าแบบจะมีการใช้งานที่มีความหลากหลายมากขึ้นจากตัวแบบเหมือนเราก็มาคุยเหมือนวิธีการทำอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
3: แล้วก็คำนึงถึงตอนโปรเซสที่มันไปถึงยันจบงานนะคะว่าสามารถที่จะเป็นไปได้จริงไหมและตัวขายแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยตรงตามที่เขาต้องการจริงๆใช่ไหมคะก็เลยจะมีติดปัญหาเรื่องนี้ที่อยากจะแบบมีการแชร์กันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันค่ะแล้วก็เลยทำให้ตัวโปรเซสออกมาเนี่ยมันได้ออกมาได้สมบูรณ์ค่ะ
0: ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ฟังมาตั้งแต่ที่แล้วจนถึงณตอนนี้คุณผู้ชมจะพบว่าการทำงานเดี่ยวเนี่ยงานสำเร็จง่ายนะคะตอนทำงานกลุ่มเนี่ยมันจะมีแม้กระทั่งระยะเวลาที่ทิ้งไว้เพื่อให้การทำงานมันราบรื่นขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมการทำงานออกแบบใดๆมันก็มีความหลากหลายการสร้างงานนวัตกรรมมันก็มีอุปสรรคและนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้จักเพื่อนขึ้นแล้วก็สร้างงานนวัตกรรมได้รอบคอบขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์ปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ชมในตัว BMC นะคะที่ประกอบไปด้วย9ช่องอะค่ะสังเกตว่าช่องกลางสุดคุณค่าที่ส่งมอบอะค่ะถือว่าเป็นโจทย์ที่คุณผู้ชมต้องเริ่มต้นไม่ว่าจะทำงานนวัตกรรมส่งมอบให้กับลูกค้าใดๆตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่เริ่มโจทย์จากคุณค่าที่ส่งมอบจากที่ทางแขกรับเชิญอาจารย์สรชาทั้ง3คนเนี่ยเล่าให้ฟังก็คือเขาส่งมอบคุณค่าก็คือไม่ใช่เก้าอี้เฉยๆแต่เป็นเก้าอี้ที่สามารถมีประโยชน์ใช้สอยมีโต๊ะแล้วก็สามารถเป็นของเล่นที่ทำเพื่อสำหรับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้และนั่นคือคุณค่าที่ส่งมอบค่ะวันนี้นะคะอาจารย์สรชาก็ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้ง3คนมากก็ขอบคุณคุณธมนต์วันนะคะคุณสิริลักษณ์แล้วก็คุณสิริมนแล้วก็หวังว่า คุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะคะถ้าสนใจตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ทำประกอบได้ก็เดี๋ยวติดตามนะคะที่เพจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็ติดตามที่ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์สรชาเนี่ยอยากจะให้ทั้ง3คนนะคะฝากทิ้งท้ายเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานนวัตกรรมไว้เพื่อจะได้ทำงานที่สร้างสรรค์ต่อไปแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็ขอฝากไว้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าถึงเริ่มต้นมันจะยากค่ะแต่เมื่อเรามีความท้าทายอะค่ะเราก็จะสามารถทำมันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอให้สู้ๆนะคะสำหรับคนที่อยากทำนวัตกรรมค่ะ
3: ค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็จะฝากไว้ว่าการลองผิดลองถูกไม่เป็นอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเราพลาดทุกครั้งที่เราล้มสามารถลุกขึ้นมายืนได้ใหม่ค่ะทำเต็มที่แล้วก็สู้ๆนะคะสำหรับที่จะมีรายได้ได้แน่นอนค่ะ
1: ขอฝากไว้ว่าอย่ายอมแพ้ที่จะทดลองหรือทำอะไรที่ผิดพลาดค่ะเพราะว่าความผิดพลาดก็คือเส้นทางไปสู่ความสำเร็จค่ะ
0: ที่เรามีลักษณะของการลองผิดลองถูกก็เกิดขึ้นจากตัวรายวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนนะคะอาจารย์สรชาอยากจะบอกว่าทฤษฎีที่เราเรียนรู้มาค่ะถ้าเรามีตัวอย่างและมีประสบการณ์งานนวัตกรรมมักจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ได้เสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนนะคะก็คงต้องปิดรายการไปก่อนเราก็ขอพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เราจะเข้าสู่ชั่วโมงที่14แล้วนะคะเราจะเข้าสู่หัวข้อหลักธรรมทางศาสนาในชีวิตประจำวันและหลายท่านนะคะก็จะเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมต่างๆมากมายนะคะแต่มีหลากหลายหลักธรรมมากเลยนะคะที่เราจะนำเป็นแนวทาง

ในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการปรับตัวในยุคดิจิทัลนะคะการสร้างอาชีพนะคะรวมไปถึงช่องทางใหม่ๆนะคะแล้วก็ยุคที่เจริญเติบโตไปด้วยเทคโนโลยีนะคะหลายๆคนก็จะลืมรากเหง้านะคะแล้วก็แก่นแท้ของความสุขที่แท้จริงนะคะความสุขต่างๆนะคะเราสร้างได้นะคะด้วยการที่เรามีคุณธรรมจริยธรรมนะคะและหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือหลักธรรมทางศาสนานะคะในชีวิตประจำวันนะคะที่เราจะนำมาใช้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าหลักธรรมทางศาสนาในชีวิตประจำวันนะคะมีอะไรบ้างนะคะและเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรค่ะเรามาดูหลักธรรมแรกเลยนะคะก็คือหลักธรรมที่หนึ่งนะคะก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4นะคะก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการนะคะเป็นหลักธรรมของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นเครื่องมือและนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ค่ะค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะท่องจำนะคะและไม่รู้วิธีว่าเราจะนำหลักธรรมนี้นะคะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและหลักธรรมนี้นะคะมีข้อคิดนะคะในการนำไปใช้อย่างไรนะคะค่ะเรามาดูในเรื่องของข้อแรกเลยนะคะมันเป็นสโลแกนนะคะที่เราอาจจะยังไม่ทราบว่าอริยสัจ4เนี่ยเมื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะจะใช้ได้อย่างไรบ้างคะหัวข้อที่1นะคะทุกข์นะคะการยอมรับกับการกำหนดรู้ปัญหาคำว่าทุกข์นะคะก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจและสภาพจิตใจเรานั้นไม่ปกติค่ะแน่นอนนะคะไม่ว่าสิ่งใดมากระทบก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้นะคะทุกข์ในที่นี้ก็คือตัวปัญหานั่นเองปัญหาก็คือความใจหรือสภาวะที่มันมีอารมณ์ที่เสียใจบีบคั้นทางอารมณ์นะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และไม่รู้แนวทางของมันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาและนำหลักธรรมเข้ามาใช้นะคะเราต้องรู้ว่าทุกข์ของเรานั้นคืออะไรนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเจอรูปแบบทุกข์มากมายนะคะในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นการป่วยเป็นโรคนะคะหรือความกลัวต่างๆนะคะที่เกิดในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในการที่เรานะคะไปทำงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆนะก็อาจจะทำให้เราเกิดผลกระทบต่างๆขึ้นมาได้นะคะบางคนนะคะก็มีอาการของความทุกข์มากมายหรือบางคนนะคะมีทุกข์นะคะจากสภาวะที่หมดไฟในการทำงานมีความเครียดในเรื่องของปัญหาชีวิตเครียดในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะเครียดเรื่องหนี้สินเครียดในเรื่องการทำงานนะคะที่แบบทำให้สภาวะทางอารมณ์นั้นมันไม่คงที่นะคะขั้นตอนแรกของอริยสัจ4เมื่อเรารู้จักทุกข์นะคะไม่ใช่คือการวิ่งหนีปัญหาแต่เราต้องเข้าใจว่าทุกข์ของเรานั้นอะเกิดเรื่องอะไรนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าตอนนี้นะเราต้องยอมรับว่าเรากำลังมีปัญหานะและจะต้องการแก้ไขมันคือกระดุมเม็ดแรกของเรานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูสมุทัยนะคะเมื่อเราเกิดทุกข์แล้วนะคะหลักธรรมของสมุทัยนะคะก็คือการหาสาเหตุที่แท้จริงของมันว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราทุกข์เรื่องอะไรนะคะสาเหตุที่แท้จริงนะคะคืออะไรนะคะให้เราไปดูนะคะในเรื่องของปัญหาไม่ใช่ว่าเราไปโทษดินฟ้าอากาศหรือโทษโชคชะตาแต่ให้เราดูว่าต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากตัวเราหรือเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากปัญหารอบข้างมันเกิดจากถ้ามันเกิดจากตัณหากิเลสตัณหาจากตัวเรานั้นอ่ะมันไม่ยากในเรื่องของการปรับและก็แก้ไขมันได้นะคะตัณหามันมาในรูปแบบที่หลากหลายคนนะคะเกิดความอยากได้อยากมีนะคะเกิดจากความไม่รู้จักพอใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นปัญหาในที่ทำงานก็คือเกิดจากตัวเรานั้นนะคะก็คือแบบว่าไม่เข้าใจนะคะสภาวะในการของการอยู่ร่วมกันนะคะไม่เข้าใจต่างๆแล้วคือมีหลากหลายเรื่องราวนะคะหรือปัญหาหนี้สินก็คือจากกิเลสที่เราอาจจะนำเงินไปใช้ในวิธีการที่ผิดนะคะมีหนี้ต่างๆมากมายนะคะอันนี้คือสาเหตุของการเกิดปัญหาเราต้องรู้มันว่ามันคือสาเหตุนะมันคือสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์นะนะคะแล้วก็สามารถตัดวงจรปัญหาไปได้อย่างเด็ดขาดได้อย่างไรคะค่ะเมื่อเรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วนะคะเราก็จะตามมาด้วยนิโรธนะคะนิโรธคือ

การกำหนดเป้าหมายของการดับทุกข์นิโรธนะคะก็คือปัญหาเนี่ยที่ถูกแก้ไขแล้วนะคะหรือเกิดเป้าหมายนะของเรานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการทำงานที่บริษัทของเรานิโรธก็คือการตั้ง KPI นะคะหรือ OKR นะคะว่าเราต้องการพาองค์กรไปจนถึงจุดไหนใช่ไหมคะหรือว่าปัญหาของเราที่เกิดขึ้นน่ะมันแก้ได้อะเป้าหมายของเราเนี่ยแก้เพื่อที่จะให้เราพ้นทุกข์นะคะไม่ใช่แก้เพื่อที่จะไปทำให้เราเกิดปัญหามากกว่าเดิมตรงนี้เราต้องตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยเป้าหมายของเราคือแก้เพื่อดับทุกข์นะคะแก้เพื่อที่จะให้ปัญหาเหล่านี้มันพ้นไปแก้เพื่อชะลอไม่ให้มันเกิดความรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดเป้าหมายของการดับทุกข์ได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นภาพชัดเจนถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนะคะทำไปเพื่ออะไรถ้าชีวิตเราเนี่ยไม่มีเป้าหมายว่าเราทำไปทำไมเช่นเราทำงานไปเพื่อหาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันเป้าหมายคือเราทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อลูกนะคะเราก็ค่อยที่จะกำหนดเป้าหมายว่าเราจะแก้ปัญหาแบบอย่างไรไม่ให้ที่สเปะสปะหรือเราเดินหลงทางไปมรรคนะคะข้อสุดท้ายมรรคก็คือหนทางดับทุกข์เมื่อเราตั้งเป้าแล้วว่าเราจะต้องแก้ปัญหาและก็ดับทุกข์มันให้ได้นะต่อไปมรรคก็คือหนทางและการลงมือปฏิบัติที่เป็นระบบที่ทำให้ทุกนั้นนะคะอาจจะไม่หายไปนะคะแต่ทุกนั้นนะคะก็จะไม่เกิดซ้ำอีกนะคะการแก้ปัญหาก็คือมรรคก็คือการลงมือปฏิบัตินะคะอย่างเป็นระบบและมีสติเท่านั้นนะคะที่จะทำให้หนทางในการดับทุกนั้นเป็นจริงได้เมื่อเราตั้งเป้าว่านิโรธนะคะว่าเราจะต้องปลดหนี้นะคะให้ได้ภายใน3 ปีด้วยวิธีการก็คือ1เราจะต้องทำงานอะไรตั้งระยะเวลาของเรานะคะและตั้งโปรแกรมในเรื่องของการใช้เงินเราไว้ว่าเราจะต้องกำหนดอย่างไรเราจะต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ทั้งหมดนะคะมักนะคะก็คือต้องทำยุคนี้ก็คือสัมมาทิฏฐินะคะก็คือคิดชอบก็คือปรับ mindset ความคิดของเราทั้งหมดเมื่อมันผิดกระบวนการไปแล้วนะคะและเราต้องการแก้ไขทำให้เราเนี่ยมีเงินใช้จ่ายนะคะในชีวิตประจำวันไม่ให้เกิดความเครียดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ได้โดยไม่มีหนี้แต่ถ้ามันเกิดหนี้ไปแล้วนะคะเราควรที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาไม่จมกับความทุกข์นานเกินไปนะคะสัมมากัมมันตะก็คือการทำชอบเมื่อเรากำหนดเป้าหมายตัด mindset ของเราและเราก็ลงมือนะคะในการปรับเปลี่ยนชีวิตของเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการคิดหาวิธีเราต้องดูว่าปัญหามันหนักอันดับที่เท่าไหร่ปัญหาหนักมากนะคะเราก็ต้องมีอาจจะต้องปรับ mindset ก่อนเพื่อที่ความทุกข์นั้นมันจะไม่หนักไปมากกว่าเดิมถ้าเราปรับในหัวใจ mindset แล้วเราค่อยแก้ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะโดยที่เราแก้ทั้ง4ตัวนะคะเริ่มจากทุกรู้ว่าเรามีทุกเรื่องอะไร2หาสาเหตุของมันให้ได้ว่ามันเราเกิดจากสาเหตุอะไรที่มันทำให้เกิดทุกข์นิโรธคือกำหนดเป้าหมายว่าเราจะแก้ไขปัญหามันให้ได้นะในระดับใดใช่ไหมคะแล้วก็มรรคก็คือการลงมือหาหนทางดับทุกข์แล้วก็เมื่อมีหนทางดับทุกข์นะคะก็จะนำไปสู่การพ้นทุกข์นะคะก็คือชีวิตของเรานะคะก็จะมีหลักธรรมอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่า1ปัญหาต่างๆของเรานะคะไม่มีใครแบบว่าสุขตลอดไปนะคะก็คือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะฉะนั้นอริยสัจ4นะคะก็เป็นหลักธรรมที่เราสามารถเป็นทางเลือกได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งหลายๆชีวิตในปัจจุบันนั้นมีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหลักธรรมของเราให้ถูกต้องนะคะว่าเราจะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาตนเองหรือแก้ปัญหาองค์กรหรือแก้ปัญหาสังคมหรือแก้ปัญหานะคะช่วยเหลือเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงนะคะหรือเครือญาติพี่น้องของเราอย่างเงี้ยนะคะเราต้องรู้ว่าหลักธรรมไหนที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะค่ะเรามาดูหลักธรรมที่น่าสนใจหลักธรรมที่2คือสัพพุริสธรรม7หลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็คือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี่แหละค่ะเป็นทักษะที่คนที่เกิดเป็นมนุษย์นะคะจะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ถ้าเรานำหลักธรรมนี้ไปใช้นะคะสัพพุริสธรรม7เนี่ยก็คืออุปนิสัยของคนที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
ในชีวิตประจำวันได้ถ้ามี7ข้อนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะคะข้อที่1ก็คือธรรมัจจุตาธรรมัจจุตานะคะก็คือการรู้หลักการการรู้หลักเกณฑ์ก็คือหมายถึงว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมคะในยุคปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมเราต้องรู้ว่ากฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคมเป็นยังไงหลายๆคนก็คือแบบว่าฉันเป็นตัวของฉันอย่างนี้ฉันจะต้องไม่รู้หลักเกณฑ์หลักการอะไรหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการที่เราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่า1เราจะต้องทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิจารณญาณในการแยกแยะในการข้อมูลข่าวสารและก็ตระหนักเรื่องจริยธรรมต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เราเสพข่าวสารต่างๆเนี่ยการรู้หลักการกฎเกณฑ์แล้วรู้เหตุรู้ผลของเขานะคะเราต้องมีเหตุมีผลเราทำอะไรต้องรู้เหตุและรู้ผลนะคะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องมีเหตุนะมันถึงจะมีผลตามมาเพราะฉะนั้นการที่เราใช้วิจารณญาณในการคิดก่อนนะคะในเรื่องของการทำงานนั้นนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะในเรื่องของหลักธรรมนี้เหมาะสมมากๆเลยนะคะเมื่อเรารู้หลักการกฎเกณฑ์รู้เหตุรู้ผลแล้วนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งอัตถัญญุตาอัตถัญญุตาก็คือการรู้เป้าหมายนะคะอัตถัญญุตารู้เป้าหมายว่าเรามีจุดประสงค์อะไรนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเราในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะรู้เป้าหมายเป้าหมายแห่งการที่จะไปสู่พาองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จเราจะต้องมีเป้าหมายอย่างไรเริ่มต้นที่เป้าหมายกับตัวเราก่อนว่าเรามีเป้าหมายนะคะในการทำงานชิ้นนี้โปรเจกต์ชิ้นนี้ให้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ววัตถุประสงค์นี้นะคะก็คือเป็นเป้าหมายในการทำงานของเรานะคะถ้าเป้าหมายของเรามีเป้าหมายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จอัตตัญญุตาข้อที่3นะคะก็คือการรู้จักตนเองรู้จักตนเองได้ยังไงในการทำงานหลากหลายเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนยังไงเช่นจุดแข็งเราเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในการทำงานไม่ย่อท้อต่อการทำงานใครจะให้เราทำงานอะไรเราก็สามารถเรียนรู้ได้พัฒนาตนเองได้อันนี้เขาเรียกจุดแข็งของคนที่มีความอดทนอดกลั้นในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะเมื่อเรารู้จุดแข็งแล้วจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคือจุดอ่อนของเราคือในเรื่องของการทำงานที่เราอาจจะไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะหรือแบบไม่เก่งเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะเป็นจุดอ่อนเราได้แต่จุดอ่อนตรงเนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะแต่เราอาจจะต้องรู้ว่าจุดแข็งเรามีความถนัดเรื่องการใช้การประชาสัมพันธ์สื่อสารใช่ไหมคะจุดอ่อนคือไม่ค่อยได้ไปพัฒนาตนเองหรือไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาทักษะด้านไหนให้เราที่เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็คิดสร้างสรรค์และดึงศักยภาพที่เรามีมาใช้ให้เต็มศักยภาพเราจะเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็คือประสบความสำเร็จได้นะคะต่อไปมัดตันยุตาคือรู้จักประมาณรู้จักความประมาณก็คือการรู้จักความพอดีนะคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เช่นเราต้องการทำงานโปรเจกต์งานตรงเนี้ยตั้งไว้ที่20งานอย่างเงี้ยนะคะแต่เราไม่รู้จักประมาณทำมากๆเลยเกินโปรเจกต์เลย20งานเป็น30 40งานถูกไหมคะ30 40งานก็คือการไม่ประมาณตนเองทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมทำให้เรามีความเครียดหรือมีโรคภัยต่างๆคือเข้ามาลุมเราไม่รู้จักประมาณว่าอะไรคือสุขภาพร่างกายของเราควรที่จะรักษาอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรงนี้สำคัญมากการพักสมองจากการใช้กระตุ้นข้อมูลต่างๆหรือภาวะการหมดไฟต่างๆเนี่ยเรานำตรงนี้มาใช้ได้เปิดจากศักยภาพของเราให้ชัดเจนการันยุตาคือการบริหารเวลาเช่นเราต้องรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดก่อนแล้วเราก็ไปลงมือปฏิบัติอันที่สำคัญที่สุดและงานไหนที่เราจะต้องส่งแล้วกำหนดระยะเวลาที่มีขีดเส้นแดงเราก็ต้องทำงานตรงนั้นให้สำเร็จเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อยแล้วจึงทำงานใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเร่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและกำหนดกรอบเวลาการบริหารเวลาให้ชัดเจนปริสัญญตาก็คือการรู้จักชุมชนนะคะเมื่อเรารู้จักบริบทของชุมชนแล้วนะคะเราต้องเข้าใจว่ามีในชุมชนเรานะคะเพื่อนๆ เรานะคะมีการเกื้อกูลกันต่อยอดกันทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ชุมชนว่าเราก็ต้องเข้าถึงนะคะและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง
เข้าชุมชนนะคะแล้วก็ดึงชุมชนเป็นหลักยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักประชาธิปไตยเป็นหลักนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะบุคลปโรปัญญุตานะคะรู้จักบุคคลนะคะก็คือเข้าใจความหมายนะคะของแต่ละยุคว่ามีการเห็นหัวใจรู้จักบุคคลรู้จักว่าเขาคือเจ้านายรู้จักว่าเขาคือลูกน้อยรู้จักเขาว่าเขาคือเพื่อนร่วมงานนะคะมีการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีอันดีต่อกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นติดต่องานประสานงานรู้จักว่าคนไหนคือพี่เจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานมีความพื้นฐานการที่เราเติบโตมาจากคนละที่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันโดยใช้กฎเกณฑ์ร่วมกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะนั้นรู้จักบุคคลก็สำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยหลักธรรมข้อนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานประสบความสำเร็จแน่นอนก็คือมี7ข้อนี้นะคะสัพปุริสธรรมะ7ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูหลักธรรมข้อที่อันที่3เลยนะคะพรหมวิหาร4อ่ะหลายๆองค์กรหลายๆบุคคลเนี่ยนำหลักธรรมตรงนี้ไปใช้นะคะพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นะคะก็ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งจะทำให้สังคมมีความสุขได้นะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็มีอยู่ในสังคมได้ด้วยความเป็นผู้ให้ที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะพรหมวิหาร4ก็คือข้อที่1เมตตาคือความปรารถนาดีที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขความปรารถนาเช่นเราเห็นเพื่อนเรานะคะกำลังทุกข์อยู่แต่เราเข้าไปอาจจะไปแบบช่วยเขาช่วยเหลือเขาหรือว่าไปให้กำลังใจเขาเนี่ยคือความปรารถนาดีนะคะให้เขามีความสุขนะคะคืออยากให้เพื่อนประสบความสำเร็จนะคะอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองก็คือความกรุณาเห็นอกเห็นใจเวลาที่เพื่อนนั้นอะมีความทุกข์นะคะในเรื่องต่างๆนะคะเพื่อนร่วมงานเช่นมาทำงานไม่ทันยกตัวอย่างเช่นนะเราอยู่ในองค์กรตอนนี้เพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยช่วยไปเซ็นชื่อให้เราหน่อยได้ไหมไปบอกหัวหน้าให้เราหน่อยได้ไหมว่าเราอาจจะมาไม่ทันนะเรามีความกรุณาเห็นอกเห็นใจว่าโอ้เพื่อนมาไม่ทันนะคะเพราะว่าอาจจะติดธุระหรือก็มีธุระส่วนตัวในเรื่องของครอบครัวต่างๆเราก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอันนี้คือความกรุณาก็คือเข้าไปช่วยแล้วเมตตาคือใจแบบใจที่ดีปรารถนาดีนะคะกรุณาคือเห็นอกเห็นใจแล้วก็ลงมือไปช่วยเหลือนะคะมุทิตาคือการยินดีที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขนะคะยินดีใครที่มีประสบความสำเร็จนะคะเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งเราก็อยากที่จะได้รับนะคะในเรื่องของการแสดงความยินดีการรู้สึกขอบคุณอย่างเงี้ยนะคะเราต้องยินดีเขาก่อนและหลายคนอ่ะในยุคปัจจุบันอ่ะก็คืออิจฉาริษยาเพื่อนร่วมงานว่าเพื่อนร่วมงานได้ดีกว่าซึ่งมันเกิดจากการฝึกจิตใจนะคะหลักธรรมพรหมวิหาร4เนี่ยเกิดจากการฝึกถ้าไม่ฝึกเนี่ยเราทำไม่ได้เรานำไปใช้ไม่ได้เช่นเรารู้แหละว่ามันเกิดมาแล้วว่าเขาว่าอะไรแต่เราไม่นำไปฝึกไปปฏิบัติเราก็เอาไปใช้ผิดๆใช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้อ้าวก็เข้าใจแหละแต่ไม่รู้ว่ามันทำไปใช้ยังไงมุทิตาเนี่ยก็คือต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่รู้จักให้ถ้าเราไม่รู้จักให้เนี่ยเราเป็นผู้รับเองเดียวเนี่ยไม่ฝึกในสภาพจิตใจหลักธรรมข้อนี้ยากมากนะคะสำหรับคนที่ไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นฝึกแสดงความยินดีกับผู้อื่นเช่นเก่งมากลูกเก่งมากเลยที่ทำสำเร็จเราขอแสดงความยินดีด้วยนะซึ่งคำสักคำคำพูดสักคำถ้ามันไม่ได้ออกมาจากใจมันก็ไม่สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นมุทิตาเนี่ยนะคะถ้าใครทำได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็จะทำให้เราไม่เกิดความทุกข์เลยสักนิดนะคะอุเบกขาคือการมีใจเป็นกลางการวางเฉยเช่นมีดราม่าอะไรวันเราเห็นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นข่าวน้ำท่วมใช่ไหมคะก็จะเต็มไปด้วยดราม่าละนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในเมื่อเราเกิดน้ำท่วมมีความทุกข์อยู่แล้วดันไปดราม่าเข้าลงเข้าไปอีกเช่นแบบว่าเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะนั้นความเครียดเริ่มเต็มพอความเครียดเริ่มเต็มนะคะก็สติก็สลุดพอสติหลุดก็คืออาจจะทำให้เราแบบคิดไม่ดีเพราะหนึ่งน้ำก็ท่วมไปทำงานก็ไม่ได้สังคมก็ไม่ดีใช่มั้ยคะมันมีความเครียดเต็มไปหมดเพราะเราไม่วางเฉยจากอารมณ์ดราม่าตรงเนี้ยมันพรั่งพรูขึ้นมาเนี่ยมันยากมากมันเป็นท็อกซิกมากๆมันเป็นท็อกซิกเชิงลบ
อุเบกขาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่หัวร้อนไม่เครียดไม่ตึงซึ่งข้อนี้ก็ทำได้ยากเหมือนกันถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะพรหมวิหาร4หลายๆคนบอกว่าทำง่ายแต่เอามาใช้ยากมากเพราะหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตใจนะคะฝึกโดยเป็นผู้ให้4ข้อนี้ทำยากมากเลยแต่ถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าทำแล้วสังคมจะน่าอยู่ตัวเราก็มีความสุขใจเราก็มีความสุขเพราะเราเป็นผู้ให้เราเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมถ้าขาดคนที่ไม่มีพรหมวิหารสี่นะคะคือขาดเขาไม่ได้เลยนะคะคนเนี้ยเพราะหนึ่งถ้าขาดเขาไปเนี่ยนะคะสังคมก็จะกลายเป็นความเครียดท็อกซิกมากๆเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเป็นหลักธรรมที่ดีมากๆและทำให้และหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อเรามี4ข้อนี้นะคะใครๆก็เป็นผู้รักของเพื่อนร่วมงานใครๆก็รักนะคะใครๆก็นิยมนะคะแล้วก็จะทำให้โลกเราน่าอยู่ด้วยนะคะต่อไปหลักธรรมข้อที่4แล้วนะคะก็คือสังขารวัตถุ4สังขารวัตถุ4หลายๆคนจำศัพท์กับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสังขารวัตถุ4นะคะก็คือการที่ทำให้องค์กรนั้นมีความสุขนะคะคล้ายๆกับพรหมวิหาร4นะคะแต่สังขารวัตถุ4นะคะก็คือเป็นการกระทําที่แสดงออกมาทางด้านร่างกายของเรานะคะทางด้านร่างกายของเรานะคะเมื่อกี้จิตใจใช่ไหมทางด้านร่างกายยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ทานทานร่างกายก็คือการที่เราให้ใช่มั้ยคะให้ความรู้ให้ด้วยความเต็มใจนะคะให้ในเรื่องของสิ่งที่เราซื้อไม่ได้ก็คือน้ําใจนะคะให้น้ำใจให้ยิ่งให้ยิ่งมีคุณค่านะคะตรงนี้นะคะทานก็คือการให้แล้วก็การแบ่งปันเช่นเรารู้จักเรามีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานมาใหม่นะคะเราก็ไปสอนงานน้องๆอันนี้คือเราให้แล้วนะคะให้ในเรื่องของวิทยาทานความรู้ซึ่งหลายๆคนน่ะให้ยากเหมือนกันอันนี้ก็ทำยากถ้าเราไม่ได้ฝึกเป็นผู้ให้เหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะให้ได้เช่นเราต้องเสียกำลังทรัพย์ต่างๆไปจะให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบ่งปันนะคะซื้อขนมไปแจกเด็กๆอันนี้คือการให้สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะทานข้อนี้ก็คือเป็นการไม่มันไม่ใช่เป็นการสร้างคอนเนคชันทานในข้อนี้ก็คือเป็นการให้ด้วยหัวใจให้ด้วยความรักความปรารถนาดีนะคะปิยวาจาเมื่อกี้ก็เป็นทานก็คือการให้มอบนู่นมอบนี่มอบกำลังใจมอบสิ่งของปิยวาจาคือการพูดซึ่งปัจจุบันในยุคปัจจุบันการพูดนั้นนะคะการพูดที่ดีนั้นหายไปมากใช่ไหมคะก็จะมีในเรื่องของการพูดที่เป็นตรงไปตรงมาถามว่าพูดตรงไปตรงมาดีไหมดีค่ะพูดตรงไปตรงมาแต่เราต้องมีกาลเทศะในการพูดกาลเทศะก็คือรู้ว่าเราควรที่จะพูดอะไรนะคะพูดกับใครและเวลาใดต้องควรพูดหรือไม่ควรพูดยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันอย่างดราม่าในโลกโซเชียลการใช้วาจาหรือการพิมพ์ข้อความต่างๆไปในโลกดิจิทัลอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราไม่คิดทบทวนอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะส่งข้อความอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาได้นะคะถามว่าตรงนี้ผลทางปิยวาจาให้ผลกรรมแรงไหมถ้าเราพูดไม่ดีให้ผลกรรมแรงมากในเรื่องของปัจจุบันน่ะถ้าเราพูดไม่ดีปุ๊บเห็นไหมลงโซเชียลไปปุ๊บเป็นยังไงฟ้องหมิ่นประมาทของการโฆษณาหมิ่นประมาทในเรื่องของการที่เป็นพรบคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะว่าผลเสียมันจะตามมากระทันหันเลยแล้วก็ผลกรรมแรงจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นปิยวาจาในปัจจุบันเนี่ยทำได้ยากแต่ถ้าทำได้นะสมมตินะในองค์กรของเรานะหรือน้องๆหลายๆคนพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ย10คนเป็นคนที่มีปิยวาจานะแต่คมหน้าอยู่ไม่ทะเลาะกันคือคิดก่อนที่จะพูดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่พูดทำให้ใครเสียน้ำใจหรือบูลลี่บูลลี่ก็มาแรงเหมือนกันนะคะพอไปบูลลี่คนนู้นคนนี้ปุ๊บผลก็คือคนที่ถูกบูลลี่เขาอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวอาจจะเกิดอาการคิดนำไปสู่การคอตตอซึ่งมันก็เกิดมาแล้วด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาแล้วด้วยนะคะในโรงเรียนในชุมชนเพราะฉะนั้นปิยวาจา
ถ้าเราสอนเด็กๆเด็กๆมาฟังนะคะว่าการพูดปิยวาจาสำคัญและต้องฝึกพูด

0: ึกอย่างไรนะคะฝึกอย่างไรถ้าอะไรที่เราไม่ควรพูดเราก็เงียบใช่ไหมคะตรงนี้นะคะฝึกได้นะคะตั้งแต่เด็กพอถ้าเราฝึกแต่เด็กมันจะซึมซับขึ้นมาเพราะหนึ่งเราไม่พ้อยปรับไม่พ้อยนะคะแล้วก็ลดความขัดแย้งป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยด้วยต่อไปข้อที่3อัตจริยาอัตจริยาก็คือการทำงานการลงมือทำนะคะการสร้างประโยชน์การสร้างคุณค่าลงมือทำแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นในเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเป็นในเรื่องของแรงกายของเราที่ทุ่มไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นจิ๊กซอสำคัญของทีมซึ่งถ้าเราอยู่ในทีมงานนี้จิ๊กซอตรงนี้ขาดไม่ได้เพราะหนึ่งเราหาคนที่เป็นตัวแทนผู้นำในเรื่องของการทำงานยากมากเพราะฉะนั้นน่ะเรานะคะถ้าเราเจอคนที่มีคนที่สามารถที่เป็นคนอัตจริยาเนี่ยทำงานโดยที่มองหาข้อสำคัญของทีมงานเนี่ยหรือก็ทำลงมือทำและไม่รอแต่เพียงคำสั่งแต่ทำแล้วองค์กรได้ไปประสิทธิภาพอย่างเงี้ยจิ๊กซอข้อที่นี้หลักธรรมข้อนี้นะคะยิ่งใหญ่มากๆเหลือเกินนะคะค่ะต่อไปสมานะตัตตาก็คือความต้นเสมอปลายการวางตัวที่เหมาะสมข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะการที่เราใส่ใจสอบถามเพื่อนร่วมงานนะคะตั้งแต่วันแรกดูแลเทคแคร์เป็นผู้ให้ตั้งแต่แรกจนถึงปลายทางหมายความว่าดูแลไม่มีการขาดตกบกพร่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเช่นข้อนี้สำคัญกับคนที่ทำงานบริการมากๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานพวกประชาสัมพันธ์การดูแลเทคแคร์ลูกค้าคนที่ทำงานตรงนี้นะคะข้อนี้สำคัญเพราะหนึ่งต้องเป็นมืออาชีพและต้องทำแบบเสมอต้นเสมอปลายเช่นไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าคนนี้ให้พันหนึ่งคนนี้ให้500ไม่ได้นะคะสมานัตตาเนี่ยก็คือการที่เราเท่าเทียมด้วยแล้วก็ดูแลลูกค้านะคะก็คือเป็นหัวใจสำคัญนะคะในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์นะคะซึ่งเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารอย่างดีแล้วก็การวางตัวที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มแรกเป็นยังไงปลายทางก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเราต้องใช้สมานัตตาในเรื่องของการวางตัวการเสมอต้นเสมอปลายเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ว่าดีเพราะผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ต้องดีนะคะถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์แต่ในเรื่องของการเป็นมนุษย์นะคะทักษะการเป็นมนุษย์ต่างๆการเป็นหัวหน้านะคะต้องเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะฉะนั้นนะคะภูมิวิหาร4ดูแลด้วยใจสังฆวัตถุ4ดูแลด้วยการกระทำใจกับการกระทำนะคะกายวาจาด้วยแล้วมีใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขในทุกๆอาชีพแล้วก็เกิดความอบอุ่นใจนะคะและก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ AI เลยนะคะสร้างได้ด้วยตัวเอง
1: ทุกคนครับวันนี้ผมจะเล่าความจริงให้ฟังความจริงเกี่ยวกับนิยามของคำว่าคนดีหรือสัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาหลายคนมักจะติดภาพว่าคนดีคือคนที่ต้องเข้าวัดทำบุญตลอดเวลาหรือคนที่ยอมสละทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้าเรากลับไปเปิดอ่านในพระไตรปิฎกอย่างละเอียดเราจะพบความจริงที่น่าทึ่งครับพระพุทธเจ้าไม่ได้วัดความเป็นคนดีที่จำนวนเงินบริจาคหรือการแสดงออกทางพิธีกรรมเลยแต่วัดกันที่กระบวนการทางคิดสร้างและทักษะในการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายที่อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบธรรมะหมวดนั้นมีชื่อเรียกว่าสัปปุริสธรรม7หรือธรรมของสัตบุรุษ7ประการสัปปุริสธรรมไม่ใช่เรื่องของอภินิหารหรือเวทมนต์คาถาได้ทั้งสิ้นครับแต่มันคือระบบวิธีคิดหรือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่สมดุลเรามาเจาะลึกเข้าไปในพระไตรปิฎกด้วยกันครับว่าแต่ละข้อนั้นท่านอธิบายไว้อย่างไรข้อแรกเลยครับธรรมมัญญุตาหมายถึงความเป็นผู้รู้จักเหตุในคัมภีร์อธิบายว่าสัตบุรุษย่อมรู้จักธรรมรู้จักหลักการของสิ่งต่างๆพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดคือการรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นจากเหตุถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีเราก็ต้องกลับไปสร้างเหตุที่ดีให้ตรงจุดไม่ใช่นั่งรอคอยโชคชะตาหรือมัวแต่บ่นว่าทำไมชีวิตถึงไม่ดีเหมือนคนอื่นคนที่มีธรรมมัญญุตาจะใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาและมองเห็นรากฐานของปัญหาที่แท้จริง

0: ข้อที่2ตามรับปิติดครับคืออัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลเมื่อเรารู้เหตุแล้วเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วยพระไตรปิฎกระบุว่าสัตบุรุษย่อมรู้จักความมุ่งหมายและผลของการกระทำก่อนที่จะลงมือทำอะไรหรือแม้แต่ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปสักคำคนกลุ่มนี้จะประเมินล่วงหน้าเสมอว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรซึ่งจะสร้างประโยชน์หรือจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่ามันคือการมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของตัวเองครับข้อที่3อัตตัญญุตาหรือความเป็นผู้รู้จักตนข้อนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักประเมินตัวเองตามความเป็นจริงไม่หลอกตัวเองต้องรู้ว่าตอนนี้เรามีฐานะอะไรมีความรู้ระดับไหนมีกำลังความสามารถแค่ไหนคนที่ล้มเหลวในชีวิตหลายคนเกิดจากการที่ไม่รู้จักตัวเองนี่แหละครับบางคนประเมินตัวเองสูงเกินไปทำอะไรเกินตัวจนเกิดหนี้สินและปัญหาตามมาแต่คนที่มีอัตตัญญุตาจะรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเป็นอย่างดีขยับมาที่ข้อที่4ครับมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณคำนี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆในเรื่องของการรู้จักความพอดีในพระไตรปิฎกเน้นย้ำถึงการรู้จักประมาณในการบริโภคและการใช้สอยปัจจัยต่างๆโลกในยุคนี้เต็มไปด้วยสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เราอยากได้อยากมีอยากบริโภคเกินความจำเป็นแต่สัตบุรุษจะรู้จุดสมดุลครับไม่ตึงเครียดจนเกินไปและไม่ย่อหย่อนจนเกินงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการใช้จ่ายหรือแม้แต่การทำงานและการพักผ่อนมาถึงข้อที่5แล้วครับกาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาการรู้จักเวลานั้นไม่ใช่แค่การดูนาฬิกาหรือการตรงต่อเวลาเท่านั้นนะครับแต่มันคือการรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรและเวลาไหนยังไม่ควรทำอะไรสัตบุรุษจะรู้จังหวะของชีวิตรู้ว่าตอนนี้ควรเร่งมือทำงานตอนนี้ควรหยุดพักเพื่อทบทวนรวมไปถึงการรู้จักจังหวะในการพูดการนำเสนอหรือการเจรจาต่อรองเรื่องบางเรื่องต่อให้เป็นเรื่องจริงและมีประโยชน์แต่ถ้าพูดผิดเวลาก็พังได้เหมือนกันครับข้อที่6ปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักชุมชนหรือรู้จักสังคมนี่คือทักษะทางสังคมที่ล้ำลึกมากซึ่งถูกบันทึกไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนพระไตรปิฎกสอนว่าเราต้องรู้จักบริบทและวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่เราเข้าไปหาต้องรู้ว่าสังคมนี้มีกฎกติกาอย่างไรมีความเชื่อพื้นฐานแบบไหนเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่เราก็ต้องวางตัวแบบหนึ่งเวลาอยู่กับเพื่อนเราก็วางตัวอีกแบบหนึ่งคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาพสังคมได้อย่างแนบเนียนคือคนที่มีปริสัญญุตาครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ปุคละปโรปรัญญุตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลข้อนี้คือจุดสูงสุดของการบริหารความสัมพันธ์และการบริหารคนมนุษย์แต่ละคนมีพื้นฐานจิตใจมีความถนัดและมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสัตบุรุษจะมีสายตาที่เฉียบคมในการมองคนและประเมินคนเขารู้ว่าใครเป็นคนที่มีคุณธรรมควรเข้าไปคบหาหรือดึงมาร่วมงานด้วยและรู้ว่าใครเป็นคนผ่านที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในอนาคตรวมถึงรู้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลด้วยและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของสัพพุริสธรรมทั้ง7ประการที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณตลอดจนการรู้จักกาลและเวลารู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลเป็นหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกจากคัมภีร์ที่อธิบายลักษณะของสัตบุรุษไว้ครบถ้วนทั้ง7ข้อครับ
1: ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หรือถ้ามันโดนใจมากๆอยากสนับสนุนให้แอดมินทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปทักเข้ามาในเพจเพื่อเลี้ยงกาแฟได้หรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เพราะนี่คือเฮ้ยนี่มันสาระขอบคุณครับ
2: ต่อไปที่ที่6นะคะก็คือการบริหารความสมดุลในทุกความสัมพันธ์โลกดิจิตอลนะคะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะทิศทั้ง6มีประกอบไปด้วยอะไรบ้างทำไมเราต้องรู้เรื่องทิศ6ทิศ6มันเกิดจากอะไรทิศ6เนี่ยเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าเรานำมาเปรียบเทียบนะคะหลากหลายศาสนานะคะทิศ6ก็อยู่ในหลายๆศาสนาแต่ว่าเป็นคนหลักธรรมของเขานะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการบูชาใช่ไหมศาสนาอื่นการบูชาพระเจ้าการให้ความเคารพกับพระเจ้าการให้ความเคารพกับมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยในศาสนาเขาแต่ทางพุทธศาสนานะคะทิศทั้ง6ก็คือ1ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาบิดามารดาเนี่ยนะคะเราจะต้องเคารพนะคะในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นพ่อแม่คนแรกที่ให้กำเนิดอุ้มชูนักทำให้เราเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นทิศเบื้องหน้าก็คือความกตัญญูกตเวทีนะคะซึ่ง

หลักธรรมนี้นะคะคนบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความกตัญญูและหลายคนบอกว่าก็ฉันมีพ่อแม่หลากหลายแบบอย่างเงี้ยซึ่งไม่เกี่ยวกันความกตัญญูก็คือท่านเป็นผู้มีพระคุณเขาเลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูตอบแทนท่านเมื่อเราประสบความสำเร็จหรือเรามีความสุขเราก็สามารถที่จะทุ่มเทผ่านความรักนะคะดูแลพ่อแม่ของเรานะคะซึ่งเป็นหลักธรรมเป็นหัวใจสำคัญของคนไทยด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าเป็นในเรื่องของหลักธรรมคนไทยนะคะก็ยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานสำคัญเช่นเดียวกันต่อไปทิศเบื้องขวาครูอาจารย์และผู้นำทางชีวิตนะคะการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ทั้ง6นี้นะคะคือการให้เกียรติกันยกตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาหรือแม้แต่ทรัพย์สินทางปัญญาที่เราได้รับทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรนะคะใครที่สามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้หนังสือเล่มนึงก็เป็นครูบาอาจารย์เราหนึ่งเมื่อเรานำไปอ่านเราเอานำไปอ่านแล้วเอานำข้อมูลตรงนั้นไปใช้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นครูบาอาจารย์เราถ้าเราไม่มีหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถไกด์ไลน์แนวทางในการทำงานได้เช่นเดียวกันตลอดจนการแสดงความกตัญญูต่อผู้ถ่ายทอดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคนไทยนะคะที่มีความเคารพมีการไหว้ครูนะคะในเรื่องของเราจะไปเห็นปรากฏในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเช่นการไหว้ครูของดนตรีนาฏศิลป์นะคะก็มีการครอบครูต่างๆการไหว้ครูนะคะต่างๆหรือแม้แต่วันไหว้ครูนักเรียนไทยคือเป็นการปลูกฝังนะคะให้กับนักเรียนทำให้เด็กๆนะคะเคารพครูบาอาจารย์นั่นเองค่ะค่ะต่อไปที่เบื้องหลังสามีภรรยาและบุตรนะคะเป็นผู้คอยสนับสนุนจริงหรือไม่หัวใจสำคัญของครอบครัวปัจจุบันนะคะก็คือการให้ความสำคัญกับครอบครัวถ้าหลายๆคนมีครอบครัวใช่ไหมคะเราก็จะให้ความสำคัญเพราะว่าหนึ่งถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้คอยซัพพอร์ตเราในชีวิตประจำวันนะคะหรือแม้แต่กำลังใจนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทำให้ครอบครัวผ่านไปในวิกฤตการณ์ที่อาจจะย่ำแย่บางทีนะคะครอบครัวเป็นสิ่งที่เยียวยาความสัมพันธ์ทำให้เรามีกำลังกายกำลังใจที่ดีในการนำทางพาชีวิตนะคะไปสู่ความสำเร็จนะคะเบื้องหลังของความสำเร็จก็มาจากสามีภรรยาและบุตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วก็ทำให้มีความสุขภายในครอบครัวและรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวของเราให้ดีต่อไปที่เบื้องซ้ายก็คือเพื่อนร่วมงานหรือมิตรสหายทำไมต้องสำคัญเพราะปัจจุบันเรามีการติดต่อสื่อสารเราจะต้องมีเพื่อนการเลือกคบเพื่อนนะคะก็จะเป็นกัลยาณมิตรด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของการชักชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการนำพาเพื่อนไปสู่ที่ดีปรารถนาทำให้เพื่อนมีความสุขนะคะตรงนี้นะคะเราจะต้องมีในเรื่องของมงคลชีวิตในเรื่องของข้อนี้ด้วยในเรื่องของมิตรสหายเพื่อนร่วมงานนะคะมิตรที่ดีก็จะมอบแต่ความจริงใจที่กันนะคะความจริงใจก็คือการที่เราช่วยเหลือเพื่อนในยามที่เพื่อนทุกข์ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์นะคะถ้าเราเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรก็จะไม่ได้ทิ้งกันนะคะแต่ถ้าเราทำผิดเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยเขาก็จะคอยตักเตือนเราคอยแนะนำเราแต่ถ้าเรื่องดีๆเขาจะซัพสนับสนุนเรานะคะข้อนี้สำคัญด้วยทิศเบื้องล่างก็คือลูกจ้างลูกน้องนะคะแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับผู้นำนะคะหลากหลายคนปัจจุบันก็มีดราม่ากันเยอะมากในเรื่องของผู้นำนะคะในเรื่องของการผู้นำต่างๆเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจลูกน้องแต่เราอย่าลืมไปว่าลูกน้องนะคะก็จะต้องรักนะคะผู้นำนะคะแล้วก็ให้เกียรตินะคะในเรื่องของเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเพราะหนึ่งไม่ได้เพราะผลประโยชน์นะคะแต่เป็นเพราะในเรื่องของผู้นำนะคะเขาจะสนับสนุนเราซัพพอร์ตเราทำให้เรามีความก้าวหน้าพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามนะคะเราควรที่จะให้เกียรติกันนะคะไม่ทำลายนะคะความสุขตรงนี้เพราะหนึ่งเราจะต้องอยู่ในวงในเรื่องของการทำงานนะคะ
แล้วก็ต้องหางานหารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะความทุกเรื่องนี้นะคะความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นจากทิศเบื้องล่างแล้วก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันทิศเบื้องบนพระสงฆ์นักบวชหรือผู้ทรงศีลผู้พึ่งทั้งจิตวิญญาณท่ามกลางกระแสข้อมูลที่ถาโถมหลายๆคนก็เกิดวิกฤตการณ์ในเรื่องของข่าวคราวของพระนะคะจนไม่อยากจะทำบุญจนเลิกที่จะทำบุญนะคะการทำบุญไม่ผิดนะคะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ทำบุญได้นะคะแต่ถามว่าเราต้องใช้วิจารณญาณไหมในการคะเราก็อาจจะคิดมากกว่าเดิมเพราะหนึ่งข่าวมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำหลายๆพระสงฆ์นักบวชก็มีพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมนะคะในเรื่องของจริยวัตรต่างๆที่เขาควรจะพึงเช่นพระสงฆ์ก็จะต้องแบบปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นแบบข่าวที่ออกไปอ่ะทำให้หลายๆคนไม่สบายใจเพราะดิฉันนะคะอาจจะเป็นแบบได้รับข่าวมาหลากหลายทิศทางในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์แต่ในเรื่องของการทำบุญทำความดีดิฉันก็ยังปฏิบัติเพราะว่าพระสงฆ์นะคะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถ่ายทอดในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าท่านปฏิบัติดีนะคะเป็นผู้นำเป็นชี้นะแนะแนวทางต่างๆนะคะท่านก็จะได้เป็นที่รักที่สักการะบูชาเป็นที่คนให้ความเคารพนะคะและบุญถึงพร้อมต่างๆนะคะก็จะถึงด้วยนะคะเพราะเป็นตัวแทนนะคะในเรื่องของการเจริญสติในเรื่องของการฝึกสมาธิปัญญาถามว่าเราสามารถที่จะเลือกพระสงฆ์นับถือได้ไหมนั่นเป็นวิจารณญาณแต่ละคนหลายๆคนก็ถามมาในเรื่องนี้นะคะพระสงฆ์นะคะที่มีจริยวัตรแล้วก็มีความน่าเลื่อมใสนะคะเราก็จะรู้นะคะได้นะคะโดยที่ท่านก็จะไม่หวังในเรื่องของเงินหรืออัตราเงินต่างๆท่านก็จะในเรื่องของฝึกปฏิบัติซะมากกว่าแนะนำอยากให้ทุกคนมาทำบุญอยากให้ทุกคนปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญภาวนาศีลสมาธิปัญญาอันนั้นนะคะก็มีนะคะมีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการบริหารที่ถูกไม่ใช่แค่การทำหน้าที่แต่ก็คือการสร้างเครือข่ายความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราและที่ถูกเนี่ยมันสำคัญมากเพราะหนึ่งมันเป็นกำลังกายกำลังใจให้กับเราได้เลยนะคะทิศทั้ง6ถ้าเรารู้นะคะและเคารพทิศทั้ง6นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีมิติในการสร้างสมดุลชีวิตมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ได้ด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเมตาใน C Talk ครับ
1: สวัสดีค่ะนโมค่ะพี่เมตาคะต่อจากตอนที่แล้วที่เราคุยเรื่องรักอย่างมีสตินโมไปทำการบ้านมามีคนบอกว่าแค่มีเมตตาในใจมันไม่พอนะมันต้องมีศิลปะในการเข้าสังคมด้วยถึงจะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่น
0: ถูกต้องเลยนโมใจดีอย่างเดียวแต่คุยไม่รู้เรื่องหรือวางตัวไม่ถูกก็อยู่กับคนอื่นยากนะวันนี้ผมเลยหยิบชุดธรรมะที่ชื่อว่าสังคหวัตถุ4มาฝากครับฟังชื่ออาจจะดูเหมือนวิชาสังคมประถมนะแต่จริงๆมันคือ How to Win Friends version classic เลยล่ะ
1: สังคหวัตถุ4มีทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาใช่ไหมคะโหชื่อบาลีมาเต็มแต่ในชีวิตจริงมันคืออะไรบ้างคะพี
0: ่ข้อแรกง่ายสุดเลยนะโมทานคือการให้แต่ไม่ใช่แค่ให้เงินนะในวัยทำงานมันคือการให้ความช่วยเหลือหรือให้น้ำใจเล็กๆน้อยๆเช่นซื้อกาแฟมาฝากเพื่อนร่วมงานหรือช่วยแชร์ความรู้ที่เรามีให้คนอื่นโดยไม่กัก
1: เหมือนการสร้างคอนเนคชั่นด้วยการเป็นผู้ให้ก่อนหรือกิเวอร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับต่อมาข้อที่2สำคัญมากในยุคนี้คือปิยวาจาการพูดดีแต่ไม่ใช่การประจบนะนโมมันคือการพูดด้วยความจริงใจพูดให้กำลังใจหรือแม้แต่การติเพื่อก่ออย่างมีวาทศิลป์แทนที่จะด่าว่าทำไมทำพลาดก็เปลี่ยนเป็นจุดนี้พลาดไปหน่อยนะครั้งหน้าลองแก้แบบนี้ดูไหม
1: นโมว่าข้อนี้ยากสุดสำหรับบางคนนะพี่เพราะบางทีปากมันไวไปกว่าสติแต่ถ้าพูดดีๆต่อกันบรรยากาศการทำงานคงดีขึ้นเยอะเลยนะคะ
0: จริงครับส่วนข้อที่3อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์หรือการลงมือช่วยจริงๆไม่ใช่แค่พูดดีอย่างเดียวนะสมมุติเห็นเพื่อนในทีมงานล้นมือเราเข้าไปถามว่ามีอะไรให้เราช่วยแบ่งเบาไหมความรู้สึกที่ได้รับมันยิ่งใหญ่กว่าคำชมเฉยๆอีกนะ
1: ฟังดูเหมือนการสร้าง trust หรือความเชื่อใจกันในทีมเลยนะคะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะพี่เมตตาชื่อเรียกยากเชียสมานัตตาอะไรนะคะ
0: สมานัตตาครับนโมคำนี้ลึกซึ้งมากมันคือความเสมอต้นเสมอปลายและการวางตัวที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าวันนี้อารมณ์ดีก็พูดดีวันไหนเครียดก็เหวี่ยงใส่ทุกคนหรือพอได้เป็นหัวหน้าก็กดขี่ลูกน้องมันคือการรักษามาตรฐานความน่ารักของเราไว้ให้คงเส้นคงวาครับ
1: โหนโมชอบข้อนี้จังมันคือการเป็นเซฟโซนให้คนอื่นจริงๆนะคะคือเขารู้ว่าต่อให้เจอสถานการณ์ไหนเราก็จะยังเป็นคนเดิมที่มีเหตุผลและให้เกียรติเขาเสมอ
0: ใช่เลยครับถ้าลองรวมทั้ง4ข้อนะให้คือทานพูดดีคือปิยวาจาช่วยเหลือคืออัตถจริยาสม่ำเสมอคือสมานัตตานโมว่าจะมีใครไม่อยากทำงานกับเราไหมหรือแฟนที่ไหนจะอยากเลิกกับเรา
1: ไม่มีแน่นอนค่ะฟังดูเป็นสูตรลับที่ทำได้ไม่ยากเลยแค่ต้องมีสติกำกับตลอดเวลา
0: สรุปสั้นๆนะครับสังคหวัตถุ4คือการเปลี่ยนพลังบวกในใจให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้เพื่อเหนี่ยวรั้งใจคนรอบข้างไว้ด้วยความจริงใจครับ
1: วันนี้ได้เทคนิคไปปรับใช้เยอะเลยค่ะขอบคุณพี่เมตานะคะ
0: ยินดีครับลองเอาไปใช้วันละนิดแล้วจะเห็นว่าความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต้องไปดูหลักธรรมนี้เลยง่ายมากเลยใช่ไหมคะมีแค่อยู่ห้าพยางค์หิริโอตปะนะคะหิริโอตปะคืออะไรบางคนก็ยังไม่เข้าใจความหมายความหมายของเขาก็คือการที่มีธรรมคุ้มครองโลกนะคะธรรมนี้ก็คือการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะธรรมเนี้ยนะคะฮิริโอตปะเนี่ยต้องอดทนอดกลั้นรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ปกปิดตัวตนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะฮิริโอตปะก็คือการรักษาความปลอดภัยเป็นหัวใจที่พระพุทธศาสนานะคะพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกนะคะเรามาเจาะแรกนะคะคำว่าฮิริโอตปะฮิริก็คือความละอายแก่ใจต่อการทำชั่วทั้งปวงข้อนี้นะคะถ้าใครมีนะทุกคนมีนะไม่มีใครทำชั่วแน่นอนปุ๊บสมมตินะคะเราเดินไปแล้วไปเจอเงิน 1,000 บาทตกอยู่ที่พื้นเราเห็นแวบแรกปุ๊บจะหยิบใช่ไหมคะมองซ้ายมองขวาจะหยิบและแต่ทำข้อนี้ขึ้นมาในหัวเลยทำให้เราเกิดความละอายไม่กล้าหยิบเพราะว่ากลัวคนที่เป็นเจ้าของเงินเขาเดินมาแล้วเขาเสียงแบบอาจจะเป็นพันหนึ่งที่เขาใช้ทั้งเดือนอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเขาก็คิดถึงคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นฮิริโอตปะเนี่ยความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะคะความละอายแก่ใจมันจะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเลยมันก็เกิดจากการฝึกเหมือนกันนะอย่างเงินอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราไม่หยิบใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นแม่ค้าออนไลน์อย่างเงี้ยมีคนสั่งจองเยอะมากและบางคนเนี่ยแบบเยอะจนสินค้าไม่มีไปใช้สินค้าปลอมมาส่งให้ลูกค้าไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปอยากได้เงินอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมคะทุกอาชีพต้องมีนะคะคุณครูก็เช่นเดียวกันคุณครูอยากจะสอนแบบอยากได้เงินเยอะไปสอนพิเศษนักเรียนอย่างเงี้ยนะคะสอนพิเศษแบบเด็กก็ไม่ค่อยมีเงินแต่อยากเรียนเพื่ออยากจะหาความรู้ใส่ตัวเงี้ยครูเก็บเลยค่าคอร์สหนึ่ง 8,000 บาทอย่างเงี้ยเรียนอยู่2วันอย่างเงี้ยนะคะก็คือ1เราต้องมีความละอายใจนะคะว่าสิ่งที่เราที่นั้นอะมันเป็นผลกระทบกับใครหรือเปล่าคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกคนที่มีฮีริเนี่ยจะคิดเยอะนะคะเพราะกลัวคนอื่นน่ะจะเดือดร้อนจะได้รับความทุกข์ต่อไปหลักธรรมอันนี้ฮีริแล้วมันมีโอตปะมาคู่กันได้ไงฮีริก็คือความละอายโอตปะก็คือการเกรงกลัวต่อบาปเมื่อเราละอายปุ๊บหุยทำไปแล้วบาปแน่เลยมันผลกระทบแน่เลยบางคนก็หุยฉันตกนรกแน่เลยฟังหนังมากจัดตกนรกอ่ะมันดีไหมมันดีนะคะเพราะเกรงกลัวต่อบาปนรกอะไรเงี้ยฉันเคยเห็นคนเล่าเรื่องนรกขึ้นมาปุ๊บถ้าทำไปแล้วจะตกนรกนะอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ทำหรือทำไปแล้วตายแล้วถ้าเขารู้ว่าเราเอาเงินนั้นไปแจ้งความขึ้นมาทำไงตำรวจมาปุ๊บก็จะคิดไปเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะเขามีความเกรงกลัวต่อบาปไม่ใช่เขาเป็นคนคิดมากแต่เขากลัวกลัวคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกตังก็อยากได้แต่คือกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนเพราะทำข้อนี้จะไม่มีใครทำชั่วเลยถ้ามีทำคุ้มครองโลกอันนี้นะคะฮิริโอตปะเนี่ยในยุคของเราก็ต้องสร้างใช้หลักธรรมนี้ในการสร้างอาชีพนะคะเพราะว่าเมื่อเราเกิดหลักธรรมข้อนี้ความซื่อสัตย์ก็จะตามมานะคะเราก็จะไม่มีมิจฉาชีพเกิดในประเทศไทยเลยซึ่งเอาไปใช้ได้นะคะแต่หลายๆคนอาจจะหยิบมาก็ได้มีแค่ฮิริโอตปะมี5พยางค์เท่านั้นเองแค่5พยางค์ไม่พอนะคะทำง่ายด้วยถ้าฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็1ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหรือใครเลยนะคะจะไม่กลัวใครเกรงกลัวใครนะคะทำถูกต้องอย่างเดียวบทสรุปการบูรณาการหลักธรรมสู่ชีวิตประจำวันก็คือความสมดุล นั่นแหละค่ะเราสามารถใช้หลักธรรมต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะคะเลือกใช้ให้เหมาะสมและใช้กับใครใช้กับตัวเองใช้กับเพื่อนร่วมงานใช้กับพ่อแม่สถาบันครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะใช้กับใครแล้วหลักธรรมไหนที่เหมาะกับเราในช่วงสถานการณ์ไหนก็ต้องกลับไปคิดอีกว่าเมื่อเกิดสถานการณ์นี้เราจะใช้หลักธรรมข้อไหนนะคะค่ะเรามาดูอริยสัจ4อย่างเงี้ยอริยสัจ4ถ้าเราเอาไปใช้นะเป็น GPS ในการแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความทุกข์รู้หมดเลยทุกข์เกิดจากอะไร
ทุกข์เป็นยังไงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ถ้าเรามีหลักธรรมข้อนี้นะเราจะทุกข์แป๊บเดียวแล้วเราจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขมันมีหลากหลายวิธีเราไม่รู้ใช่ไหมบางคนบอกว่าแล้วมันจะถูกต้องไหมอ่ะแล้วมันจะเกิดปัญหาไหมการมีอริยสัจสี่ก็เท่ากับมีปัญญาการสร้างปัญญาเราสร้างปัญญาได้อย่างไรการสร้างปัญญาหนึ่งเราสามารถหาความรู้ได้เราสามารถเจริญสติปัญญาได้เวลาที่เรามีอริยสัจสี่นะสิ่งสำคัญเลยสติถ้าเราครองสติไม่ได้ปุ๊บอริยสัจสี่แก้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาไปแก้ปัญหาชีวิตได้สัพพุริสธรรมเจ็ดเป็นระบบอัจฉริยะที่รู้เท่าทันตัวเองแล้วก็คนอื่นถ้าเรามีข้อนี้นะประสบความสำเร็จได้แน่นอนรู้จักตัวตนของเรารู้จักบุคคลรู้จักการรู้จักเวลารู้จักชุมชนอย่างเงี้ยเรารู้ทุกอย่างนะคะรู้ตัวเองรู้หมดและเราก็สามารถที่จะเข้าใจโลกได้เข้าใจชุมชนเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้และจะทำให้เราเป็นบุคคลที่ประสบสิ่งที่ดีด้วยความสำเร็จด้วยถ้าเรามีภูมิหาร4และสังขารวัตถุ4ล่ะมันจะปรับอารมณ์ของเราเพราะ1เราแก้ปัญหาทางเราช่วยเขาปัญหาทางใจสังขารวัตถุก็คือทางกายมันไปคู่กันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทำยากไหมทำได้ทางใจเนี่ยฝึกยากต้องบอกก่อนทางใจฝึกยากถ้าเราไม่ฝึกใจได้แล้วกายเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นภูมิวิหาร4และสังขารวัตถุ4เนี่ยเป็นการปรับอารมณ์ทางปรับอารมณ์นะคะแล้วก็ให้เรามีสารหล่อลื่นทางอารมณ์สังคมจะมีความสุขถ้าผู้นำต่างๆมีภูมิหาร4และสังขารวัตถุ4นะคะลูกน้องมีสังขารวัตถุ4อย่างเงี้ยนะคะตอบแทนซึ่งกันและกันสำเร็จแน่ทิศ6รักษาความสมดุลของคนที่เดินร่วมทางกับเรามากับเราทำไมต้องรักษาความสมดุลนะคะเราไม่ได้เกิดมาตัวคนเดียวใช่ไหมคะเราเกิดมาเราเจอพ่อแม่เราเกิดมาเราเจอครูบาอาจารย์มาสอนเราเกิดมาเจอเพื่อนเพื่อเกิดมาเจอชุมชนสังคมเพื่อร่วมงานที่6ก็คือปรับความสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เคารพบุคคลต่างๆนะคะที่เขาได้ทำให้เรามีชีวิตมาแล้วมาใช้ชีวิตได้ในปัจจุบันตอบแทนบุญคุณเขานะคะและเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะรักษาความสมดุลและสำคัญที่สุดฮิริโอตปะก็คือระบบเบรกเมื่อเราคิดที่จะทำความผิดเราคิดว่าเราจะทำความผิดปุ๊บเราจะมีระบบเบรกอัตโนมัติฮิริโอตปะฝึกแต่เกิดถ้าเราฝึกได้ตั้งแต่เกิดเราจะเป็นผู้ที่จิตใจที่เวลาที่จะทำความผิดอะไรมันจะเบรกมีเบรกกริยาอัตโนมัตินะคะไม่พุ่งไปแล้วก็ไปลงเหวอย่างเงี้ยนะคะแต่ฮิริ

โดยตะปะคือเบรกปุ๊บจิตนิ่งมั่นคงนะคะการสืบสานทำรงศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าหนึ่งคำสอนต่างๆที่ทางพระพุทธศาสนานะคะที่ทางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ทรงสอนสิ่งที่จะทำมาเป็นรากฐานคือการฝึกที่ตัวเองฝึกจิตที่ตัวเองนะคะแล้วก็การนำหลักธรรมมาใช้โดยการเผยแพร่จากพระสงฆ์ที่เป็นอริยบุคคลนะคะที่ท่านสามารถที่จะสอนธรรมะเหล่านี้เราได้และตัวเราก็ฝึกเอาด้วยการพัฒนาชีวิตตัวเองเราอยากให้สังคมน่าอยู่เราอยากให้ตัวเรานั้นผ่านปัญหาวิกฤตไปได้เพราะฉะนั้นเราหวังว่าการที่เรามีลมหายใจอยู่แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องรู้ว่าลมหายใจนี้มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรนะคะต่อสังคมและทำลงศาสนาได้อย่างไรความสุขที่ยั่งยืนนะคะเกิดจากการที่เราฝึกตัวเองนะคะเป็นคนที่ดีพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่เราจะนำมาใช้นั้นให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมได้และเราสามารถศึกษาต่อยอดนะคะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถที่จะสืบสานวัฒนธรรมทำรงศาสนาต่อยอดสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะทางช่อง DLTV 13ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทุกวันพฤหัสบดีเวลา13 น.ถึง 14 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนาวิชาชีพครูนะคะเรามาเจอกันตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่ละคะ
2: ตอนที่14แล้วครับ
1: ตอนที่14ดิฉันดร.สกลวรรณพาเรืองนะคะ
2: ครับผมดร.ทิติธารสุขครับ
1: ค่ะ
2: ก็วันนี้เราได้เกียรติได้รับเกียรตินะครับ
1: แขกรับเชิญ
2: ใช่ครับถึงด้วยกัน
1: ค่ะ
2: นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำนะครับเขาเรียกว่าวิทยากรรับเชิญคนแรกหรือแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับท่านเป็นพลเอกดร.พหลสง่าเนตรนะครับเป็นประธานมูลนิธิสตาร์เต็มเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืน
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: แขกรับเชิญท่านที่2นะครับพลโทดร.สมเกียรติสัมพันธ์นะครับท่านเป็นรองประธานและเลขานุการมูลนิธิสตาร์เต็มเพื่อสังคมสันติสุขและยั่งยืนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะ
2: ครับครับก็จะเขาเรียกว่าเนื้อหาในคลิปที่แล้วนะครับเราได้มีการแนะนำในส่วนของโมเดล Star STEM ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการการคิดเชิงระบบนะครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากท่านพลเอกดร.พหลนะครับท่านก็ได้มาอธิบายให้เราทราบถึงกระบวนการดังกล่าวในคลิปนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราเอากระบวนการหรือเอาโมเดลของ Star STEM เนี่ยได้ไปใช้งานซึ่งอาจารย์บอกว่าได้มีการนำไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนนะครับมากกว่า150โรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเขาเรียกว่าฟีดแบ็กหรือว่าการประเมินผลที่เราเรียกว่า authentic assessment

0: ซึ่งจะเชื่อมกับตอนที่14นะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับครับก็จากข้อมูลในครั้งที่แล้วนะครับที่ท่านดร.ประหลเนี่ยได้นำเสนอนะครับแล้วก็มาเล่าเกี่ยวกับโมเดล Star STEM ให้เราฟังเดี๋ยวนี้อยากจะมาฟังในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอนนะครับที่หลังจากที่เรามี

0: ทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ Star STEM ตั้งแต่รอบแรกไปแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เล่าให้ฟัง Star STEM เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2559นะครับเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแล้วได้รับอนุมัติจากท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ดำเนินการทดสอบขับเคลื่อนกับประมาณ150โรงเรียนนะครับ ก็พัฒนาปฏิรูปเรื่องการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการเรียนทุกวิชาโดยตั้งโจทย์สถานการณ์เดียวกันนะครับแล้วก็ทำการเรียนโดยหลักของ Star STEM คือแบ่งการเรียนเป็นเรื่องของหลักการคิดด้วยเหตุด้วยผลการค้นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาสากลการจัดระบบงานและการสื่อสารสากลการคัดด้วยตรรกะและคุณธรรมรวมทั้งการกรองด้วยภูมิสังคมนะครับการเรียนแบบนี้ทำกับ150โรงเรียนเรามีการติดตามประเมินผลซึ่งพบว่าทุกโรงเรียนก็รายงานและเสนอการที่ว่าสามารถตอบปัญหาเรื่องการศึกษาในวิชาการต่างๆครบถ้วนนะครับตอบความต้องการที่สพฐกำหนดไว้ได้ครบถ้วนและยังตอบคุณลักษณะพึงประสงค์ที่ต้องการในความรู้รักสามัคคีความรักชาติความมีวินัยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าหลักการของสตาร์เต็มตอนนี้คือเราเรียนบูรณาการร่วมทุกวิชานะครับพัฒนาทุกฐานสมรรถนะไม่ว่าจะเป็น8วิชาสาระก็เรียนด้วยกันอย่างเช่นเรื่องขยะถ้าเป็น SBR เป็นขยะเนี่ยในโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้ขยะเป็นโจทย์แล้วก็เริ่มจากการคิดว่าเหตุที่มีขยะมากเนี่ยอันนี้จะเป็นวิชาต่างๆแล้ววิชาสังคมวิชาสุขศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเข้ามาร่วมกันได้ยังเห็นว่าแต่ละห้องของการหมวดหมู่ของการคิดเนี่ยหลายสาระวิชามาร่วมกันได
1: ้
0: ทั้งหมดก็รวมทุกสาขาวิชาแล้วก็พัฒนาทุกสมรรถนะนะครับมันจะเป็นเรื่องของพัฒนาคนพัฒนาทีมพัฒนากระบวนการคิดพัฒนาการสื่อสารซึ่งเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้เฉพาะสื่อสารภายในองค์กรภายในกลุ่มแต่สื่อสารสู่สากลด้วยพัฒนาความเป็นพลเมืองเรียนรู้จักรักชาติรักภูมิสังคมของตัวเองนะครับพัฒนาการที่รู้จักธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ตอบทุกฐานสมรรถนะตอบ 3R8C ที่นักการศึกษาจะพูดถึงกันนะครับ reading writing arithmetic
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับต่างๆ
2: ตัวนี้นักการศึกษา
0: แล้วก็ C ต่าง
1: ๆ intrel เลยนะครับอาจ
0: ารย์จะเป็น critical thinking creative thinking communicate collaboration นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆไปถึง compassion compassion นะฮะทำได้หมดเพราะฉะนั้นเราพบว่าตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเรื่องที่ทำไปแล้วเนี่ยยังมีโรงเรียนทำต่อเนื่องอยู่ที่ชัดเจนสามารถยกตัวอย่างได้2โรงเรียนนะครับที่ทำต่อเนื่องเลยเนี่ยถึงประมาณ10ปีแล้วเนี่ยโรงเรียนนึงก็คือโรงเรียนราชานุเคราะห์60
2: ค่ะ
0: คุณครูกันทิกาสายคำนั้นทำตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนราชานุเคราะห์50ที่ขอนแก่นท่านเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษามชตอนไปฟังตอนนั้นที่เราไปทำที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยท่านเป็นนักศึกษามชมาฝึกสอนท่านเข้าฟังด้วยท่านสนใจแล้วก็นำไปทำตั้งแต่ท่านจบไปเลยท่านก็ทำที่โรงเรียนราชานุเคราะห์50ที่ขอนแก่นทำสตาร์สเต็มในการสอนพัฒนานักเรียนของท่านให้เป็นนักเรียนที่ครบเครื่องนะมีความสามารถในการคิดแล้วก็นำไปพัฒนาวิชาชีพได้แล้วก็มาถึงโรงเรียนรับชาในครั้ง60ที่เชียงใหม่ท่านย้ายมาเนี่ยประมาณ 5-6 ปีที่แล้วท่านสามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ผลดีทั้งรับรางวัลทุกรางวัลของสพฐจนถึงเหรียญทองโอเบกอวอร์ด
1: ยอดเลยคร
0: ับ เมื่อปีที่แล้วเอง
2: ได้ภาคภูมิใจมาก
0: ปัจจุบันท่านก็ยังดำเนินการจะท่านเป็นต้นแบบของภาคเหนือและตอนนี้ทุกคนก็ไปดูงานที่โรงเรียนของท่าน
2: เอาโมเดลของ Star STEM ไปใช้อ
0: ันนี้เป็นเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเลยท่านนะเอาไปให้การสอนนะครับ อีกท่านนึงที่ใช้มากก็คือโรงเรียนมอที่เขาสอนที่หาดใหญ
1: ่
0: เป็นโรงเรียนระดับท็อป10ของประเทศไทยเลยนะเข้าไปทีแรกเนี่ยท่านผอ.ตอนนั้นท่านนายแพทย์วรัญชัยวรันตันชัยสวัสดิ์เนี่ยท่านบอกโรงเรียนผมเนี่ย 95% เข้าหมอ 5% เข้าแพทย์ไอ้ 5% เข้าวิศวะกระบวนการคิดนี้พอดีท่านเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นแพทย์ด้วยท่านมีโอ้เทียบแหลมมากท่านเอาโมเดลของเราไปศึกษาท่านบอกโอ้ตอบโจทย์ท่านใช้ไปนอกจากการพัฒนาการเรียนการสอนถ้าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเรียนท่านถามแต่เป็นยุทธศาสตร์โรงเรียนเลยพัฒนาระบบของเรียนทั้งหมดตอบโจทย์สตาร์สเต็มแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนบูรณาการในชั้นบูรณาการข้ามชั้นปัจจุบันนี้เมื่อปีที่แล้วเช่นกันโรงเรียนของท่านก็ได้รับรางวัลผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยมโดยที่ผู้อำนวยการปัจจุบันท่านอาจารย์สุชาติสุขพันธ์นะครับท่านก็เป็นผู้อำนวยการคนต่อมาทับรางวัลผู้อำนวยการยอดเยี่ยมทางสพฐเหมือนกันโดยกระบวนการที่พัฒนาโรงเรียนด้วยสตาร์สเต็มอันนี้ก็เป็นเชิงประจักษ์ด้านการศึกษาที่ชัดเจนอยู่นะครับก็มีหลายโรงเรียนที่ยังทำอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถติดตามได้ชัดเจนเพราะว่าเราเป็นคณะเหมือนเป็นคณะที่ปรึกษาดังนั้นก็ได้ซับซ่าเฉยไม่สามารถจะเข้าไปติดตามในลักษณะของการกำหนดมาตรฐานนโยบายได้ชัดเจนนะแต่เราทราบถึงสิ่งที่ท่านได้รับทำแล้วก
1: ็
0: มีผลที่สืบเนื่องต่อมานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังยืนยันได้ทั้งสองโรงเรียนนี้ชัดเจนเรื่องการศึกษา
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นในพาร์ตตรงนี้ทางท่านอาจารย์สมเกียรติ มีมุมมองที่จะเสริมทางอาจารย์พหลอย่างไรคะ
0: ครับ

0: ในกระบวนการสตาร์เซมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องเอาไปปฏิบัตินะครับถึงจะเห็นผลนะผลการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยที่ทางโรงเรียนต่างๆนะครับได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลตามที่ท่านประธานได้กรุณาให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มิใช่เป็นลักษณะของการท่องจำหรือธรรมดาเนาะมันเป็นลักษณะที่ทุกคนต้องไปประพฤติปฏิบัตินะครับมันถึงจะเห็นผลนะครับ
1: ถ้าเทียบแล้วก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นะคะท่านอาจารย์ทิติท่านอาจารย์พงศ์และท่านอาจารย์สมเกียรติเป็นรูปแบบของ experiential learning นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับ 3R8C ที่ท่านได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: นักการศึกษาหลายๆท่านก็คงจะได้ยินคุ้นเคยกันว่านะคะ readingwriting arithmetic แล้วก็ยังมีตัวเด่นๆที่เป็นทางด้านทักษะในศตวรรษที่21เช่น critical thinking อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ problem solving อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในบริบทตรงเนี้ยก็สามารถไปเสริมในการจัดกิจกรรม workshop โดยที่เอาสแตมป์ไปเชื่อมไปผูกนะคะโดยที่ไปกำหนดเป็นฐานกิจกรรมย่อยๆเพื่อให้เขาฝึกคิดนะคะฝึกในการแก้ปัญหาว่าตัวย่อของสตาร์เป้าหมายแล้วก็ย่อยในตัวแตกย่อยเนี่ยจะไปเชื่อมโยงในบริบทที่เป็นผู้เรียนในชั้นเรียนแต่ละชั้นเรียนอย่างไรหรือแม้กระทั่งในบริบทของอาจารย์ผู้สอนนะคะจะเป็นบริบทที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องอย่างไรในวิชาชีพของเขาก็เป็นได้นะคะ
2: ครับทีนี้อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าการที่อาจารย์ได้มีโอกาสเอาโมเดลของ Start STEM เนี่ยนะครับแนวคิดเนี่ยลงไปใช้เนี่ยนะครับอาจารย์มีวิธีในการตรวจสอบหรือประเมินอย่างไรบ้างว่ากระบวนการเนี่ยได้รับการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ประสบการณ์สำเร็จครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์อาจารย์พหลก่อน
3: ครับในขั้นแรกการตรวจสอบเราก็ลงไปประเมินด้วยตัวเองในการที่จะไปติดตามสังเกตการเรียนการสอนแล้วก็มีการประชุมรายงานจากท่านบรรดาครูต่างๆที่ทำการเรียนการสอนนะครับโดยที่ว่าประชุมสรุปผลแล้วอันนึงก็คือสัมภาษณ์กับผู้ที่เข้ารับการศึกษาว่ามีความรู้สึกอย่างไรในการเรียนการสอนได้ผลเป็นอย่างไรส่วนในทางด้านทางเทคนิคในทางสมเกียรติที่จะมีการทดสอบทดลองด้วยระบบเทคโนโลยีต่างๆไม่ทราบท่านจะแนะนำไม่ทราบ
0: ก็ในส่วนของการประเมินติดตามเนาะมันเป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องทำนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้าน AI มาช่วยในการที่จะไปประเมินพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปประเมินเรื่องของรูปแบบที่เวลานักเรียนเขาเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่สามารถที่จะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก่อนหน้านี้นะว่ามันต้องไปดูพฤติกรรมหรืออะไรต่างที่มันเปลี่ยนไปหลังจากที่เอาตรงนี้ไปใช้ครับ
1: ค่ะดังนั้นก็เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในตอนนี้ของเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับauthentic assessment หรือการประเมินในหลายรูปแบบการประเมินตามสภาพที่เป็นจริง
0: ร
1: แล้วก็ผูกโยงในเรื่องของปรัชญาที่มุ่งเน้นในเรื่องของมนุษยนิยมหรือพัฒนาการนิยมซึ่งจะผูกโยงกับการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ learning by doing พูดง่ายๆนะคะตามหลักของจอห์นดีวีที่บอกว่าการเรียนรู้เนี่ยจะประสบผลสำเร็จก็คือเกิดจากการปฏิ
0: บ
1: ัตินะคะศาสตร์ STEM ก็เอาไปผูกโยงกับแนวทางที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติด้วยหรือในรูปแบบของถ้าเอาไปใช้ในการบริหารจัดการโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งก็น่าจะพอเป็นไปได้นะคะอาจารย
2: ์ก็ผมชอบคำหนึ่งที่อาจารย์สมเกียรติพูดนะครับก็คือการเรียนรู้จะต้องลงมือปฏิบัตินึกถึงคำพูดหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับ practice makes perfect ถ
1: ้
2: าได้ลงมือปฏิบัติปุ๊บนะครับเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาเองทีนี้ก็อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าในการที่เราจะนำตัวโมเดลเนี่ยลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยแน่นอนครับกลุ่มเป้าหมายก็มีความหลากหลายทั้งมีคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกันทำงานแตกต่างกันตัวนี้ทาง STARTEM ได้มีการเขาเรียกว่ามีเลเวลหรือมีระดับการเรียนรู้ที่เราจะส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายเรายังไงบ้างครับเชิญอาจารย์ประหลเลยครับ
3: ครับก็เนื่องจาก STARTEM นี่เป็นพื้นฐานหลักๆคือเป็นกระบวนการคิด
2: กระ
3: บวนการคิดเพราะนั้นเราก็อันนี้คือเป็นแก่นของกระบวนการคิดแต่ว่าการนำกระบวนการคิดไปสู่แต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็ดูพื้นฐานทางเรียกว่าความต้องการของกลุ่มดูเป้าหมายดูความประสงค์ของกลุ่มที่ต้องการเช่นเราไปทำกับชุมชนที่ต้องการ

0: ที่เป็นเรียกว่าเป็นเกษตรกร
1: ครับ
0: แล้วก็ดูว่าเขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องอะไรเช่นต้องการปลูกผักปลูกพืชให้ได้ผลดีขึ้นเอาปัญหานั้นเป็นโจทย์ตั้งแล้วก็ใช้กระบวนการคิดที่เอาบริบทของที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเขาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวศึกษาแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ไปด้วยกันก็สามารถทำความเข้าใจแล้วก็แก้สถานการณ์ไม่ได้โดยที่ไม่ต้องมีการบรรยายเป็นเชิงวิชาการอะไรแต่ว่าใช้ในการเรียกว่าปรึกษาหารือกันร่วมกันอันนี้กับชุมชนใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกันถ้าเป็นนักศึกษาเป็นเด็กเราเคยทำท่านอาจารย์สมเกียรติอาจารย์เพิ่มพรเนี่ยเคยไปทำโครงการพัฒนาเยาวชนที่ราชบุรีก็จะเป็นกระบวนการเหมือนเป็นเล่นเกม
1: เล่นเกมเหรอคร
0: ับเป็นฐานเล่นเกม
2: เป็นเหมือนเกม
0: เป็นสตาร์เต็มเกมนะซึ่งอาจารย์สมเกียรติอาจารย์กันทิกาเนี่ยได้เคยทำร่วมกันไม่ทราบจนเกียรติพอเล่าได้ทั้งนะฮะ
2: ครับใน
1: เอา
2: ละ
1: เอียดละเอียดหน่อยนะครับอาจารย
3: ์ก็ที่เราไปกับน้องๆที่ราชบุรีครับก็น้องๆก็จะอยู่ในช่วงปฐมกับมัธยมต้นนะ
1: ฮ
3: ะในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้จัดฐานการเรียนรู้ที่ให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้โดยกระบวนการของ Star SEM แต่ว่าใช้โจทย์ที่น้องๆเขาเจอที่ชุมชนคือเรื่องของขยะนะฮะของขยะ
2: ค
3: ่ะก็พูดถึงเรื่องของการคิดเหตุผลเนี่ยเราก็ให้น้องๆเขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องว่าขยะมันเกิดมาจากอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการค้นวิธีการเนี่ยก็จะให้ชวนน้องๆเขาได้คิดว่าเขาจะแปลงขยะไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมยังไงประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดเรื่องการจัดก็จะดูเรื่องของว่าน้องๆเขาจะคิดกระบวนการเขาเรียกว่าจัดการขยะในพื้นที่ยังไงนะครับแล้วก็เราก็ไปดูเรื่องของตัว M ตัว S นะ
1: ครับ
3: มันก็เป็นฐานความรู้ที่เราก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของ Star SEM มันเป็นเรื่องของกระบวนการคิดก็จริงนะครับแต่ว่าการใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ผู้ใช้สามารถจะใช้ได้แบบหลายระดับ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ท่านอาจารย์ประหลท่านให้ไว้เนี่ยก็คือ All Mission One Solution Star SEM
1: All Mission One Solution อาจารย์ขยายหน่อยไหมคร
2: ับ คำว่า All Mission นี่คืออะไร
3: แต่ว่าในมุมของผมเนี่ยอาจจะมองว่าอันนั้นเป็นตัวชี้วัดว่าความเป็นคน Star SEM เนี่ยมั่งในแค่ไหนถ้าทุกภารกิจหรือทุกสถานการณ์ที่ตัวเองเจอเนี่ยสามารถที่จะปรับเอากระบวนการคิดเนี่ยไปแก้ไขได้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ก็แหละนี่เขาว่าสูงสุดละสูงสุดของความเป็น Star SEM
1: ครับ
3: นะครับท่านอาจารย์อาจจะมีอะไรเสริม
0: ครับก็เพิ่มเติมตรงที่กระบวนการที่เราไปพัฒนาเยาวชนเนี่ยเราสร้างความสุขสนานเข้าไป
1: คร
0: ับ เช่นเรื่องของขยะเป็นโจทย์แล้วเราบอกเลยว่าวันนี้เราเรียนเรื่องขยะกันนะเป้าหมายของเราคือต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม
1: คร
0: ับ อาจารย์เขาจะมีขยะมากมายเทอยู่หลังห้องเศษกระดาษเปลือกขนมขวดกระป๋องอะไรต่างๆให้เวลา2นาทีแต่ละกลุ่มไปวิ่งเก็บมาใครมีขยะอะไรบ้างเก็บมาเอาใครวายใครวายเป็นกลุ่มแรกเอาทำไมขยะนี่เป็นโทษนักเรียนก็ช่วยกันตอบแล้วไอ้ขวดนี่ทำไมเป็นโทษมันสกปรกมันอะไรก็ตามไปแล้วเราจะแก้ไขจะทำยังไงบางคนเอาไปหลอมเอาไปขายก็ทำให้เกิดเป็นความสุขสนานที่เรียนได้มีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมโดยที่สุขไปด้วยเพราะว่ามันมีรางวัลให้มีอะไรให้ก็เป็นเกมไปด้วยแล้วจะทำยังไงจะไปแก้ไขแบบนี้จะถูกต้องไหมแล้วมันกระทบกับอะไรไหมอย่างเงี้ยช่วยคิดช่วยแก้ไขทั้งเรียนมีส่วนในตลอดเวลาทุกขั้นตอนโดยที่ไม่ได้รู้สึกถึงว่าเป็นการเรียนเป็นการบรรยายอะไรต่างๆเป็นการเรียนรู้โดยการที่เล่นเกม
1: ถ้าเกิดเราจะเอากระบวนการเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการในการศึกษาเพราะโดยปกติในการจัดการศึกษาเนี่ยเราก็อาจจะต้องถ้าในระบบนะครับเราก็จะมีการเขียนวัตถุประสงค์ถูกไหมครับว่าในกิจกรรมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ก็จะสะท้อนถึงระดับที่เราต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ถ้าสมมติผมอ้างอิงจากบลูมทักซินอมี่เราอยากให้เขาจดจำได้อยากให้เขาเข้าใจอยากให้เขานำไปใช้ได้หรือวิเคราะห์ประเมินค่าหรือว่าสร้างสรรค์ในมุมมองของอาจารย์นะครับเวลาที่อาจารย์จัดการศึกษาในเรื่องของ STEM อาจารย์คาดหวังในแต่ละระดับยังไงบ้างและอาจารย์มีวิธีการที่ทำให้ถึงแต่ละระดับนั้นยังไงครับกิจกรรมเหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมอย่างเช่นถ้าอาจารย์อยากให้เขาแค่จดจำกระบวนการของ Star STEM อาจารย์มีกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ยังไงบ้างแต่ถ้าอาจารย์ต้องการให้เขานำไปใช้ได้เลยเนี่ยแน่นอนต้องเป็นระดับสูงถูกต้องไหมครับอาจารย์มีกระบวนการยังไงครับ
3: ผมขยัดตอนนี้เรากำลังพัฒนาร่วมกับอาจารย์กันธิกา
1: คร
3: ับค่อยๆอาจจะช่วยแชร์ตรงนี้นิดว่ากระบวนการเนี่ยในเริ่มแรกเนี่ยแต่ละองค์ประกอบเราก็จะมีเหมือนกับว่าที่ผมชอบท่านอาจารย์พูดออกมาว่าซ้อมเตะซ้อมอะไรเงี้ยเรื่องคิดเหตุผลเนี่ยเราจะต้องไปมีกิจกรรมยังไงที่ให้เขาคิดเป็นเหตุเป็นผลเรื่องของการค้นยังไงนะครับแล้วก็ไล่ไปจนครบทุกกระบวนการตรงนี้นะครับหรือทุกหลักการแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่ไปรวมแหละ
1: คร
2: ับ
3: ตามที่ท่านอาจารย์ว่าคือเราก็ให้สถานการณ์อย่างง่ายไปหายากนะอย่างง่ายไปหายากที่จะให้เขาเริ่มที่จะใช้กระบวนการสตาร์เซมในการแก้ไขในเรื่องนั้นๆก
2: ็
3: เหมือนกับว่าเอาทักษะที่ถ้าเทียบไปแล้วเหมือนกับเล่นฟุตบอลเนาะตอนแรกเราก็ต้องฝึกเขาให้คิดเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกับเดาะบอลส่งบอลอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าพอไปถึงตอนช่วงท้ายเนี่ยมันอาจจะแบ่งฝ่ายที่จะเริ่มฝึกในการที่จะเข้ายิงอะไรนะฮะการที่เราเริ่มด้วยกระบวนการที่ง่ายๆก่อนโจทย์ง่ายๆนะครับโจทย์ง่ายๆอย่างอาจารย์กนิการก็ต้องขยัดอ้างอิงท่านเนี่ยนะยกง่ายว่าออกมานอกห้องปั๊บโอ้โหทำไมรองเท้าเลเกลากาอย่างนี้ไปถอดบทเรียนเอาซาเซมสอบเรียนเลยทีนี้เด็กเขาก็ได้ไปร่วมคิดว่าเขาจะร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความไม่เป็นระเบียบของรองเท้าหน้าห้องเนี่ยเขาจะทำยังไงอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับ ที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าด้วยกระบวนการเหล่านี้เราจะเหมือนกับเป็นการฝึกปฏิบัติแล้วก็ดึงเอาคุณธรรมดึงเอาความคิดดึงเอาความรู้ดึงเอาต่างๆมาใช้ตลอดเวลา
1: ครับ
3: มันถึงจะเป็นการย้ำคิดย้ำทำสำหรับน้องๆครับ
1: คร
0: ับ แค่เสริมตรงนี้คือว่า
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วระบบของการนำความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเราจะเริ่มจากง่ายไปยากถ้าเป็นระดับเล็กๆเด็กๆเนี่ยแล้วก็อย่างที่ว่าเป็นลักษณะของการเก็บปิดจังหวะปิดจังหวะคือแต่ละตัวเนี่ยเราทำแต่ละตัวแต่ละ S แต่ละ T แต่ละ E แต่ละ M ทำทีละครั้งอธิบายทีทำทีละครั้งอธิบายทำทีละครั้งวิจารณ์กันทีว่าเป็นยังไงปิดจังหวะแล้วเราก็เริ่มถ้าเบิดสูงขึ้นมาก็ให้เกมให้โจทย์ที่ง่ายเช่นขยะทำทั้งหมดทำทั้งเรียนวินัยในห้องเรียนแต่ถ้าเป็นองค์กรที่ต้องการความซับซ้อนองค์กรเพื่อการวางแผนที่เราทำต่อเนื่องมาคือโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นส่วนที่ต้องไปวางแผนในการรบละ
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนที่ต้องคิดลึกซึ้งคิดอย่างเป็นระบบต้องคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ฝึกแบบปิดจังหวะแล้วก็เปิดจังหวะสุดท้ายก็ให้โจทย์ที่เป็นเรื่องจริงก็ให้เขาคิดร่วมกันคิดใช้เวลาร่วมกันคิดอาจจะใช้ AI ช่วยในการเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็มานำเสนอเช่นว่าต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องกำลังพลสำรองจะทำอย่างไ
1: ร
0: อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาจริงในสถานการณ์จริงอันนี้ก็ทำให้ความต่างๆก็สามารถทำให้ช่วยคิดช่วยทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอันนี้โรงเรียนเสนาธิการทั้งบกในเรียนมาแล้วประมาณ 7-8 รุ่นแล้วก็มีเมื่อ2รุ่นที่แล้วเนี่ยพอดีตรงกับสถานการณ์ชายแดนพอดีเขาก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้นำความคิดนี้ไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการของเขาเพราะว่าในการปฏิบัติการที่ผ่านมาเห็นได้ว่าเรื่องแม้แต่ปัญหาการรบเนี่ยก็ไม่ได้มีสถานการณ์เรื่องทหารอย่างเดียวมันก็ทำให้เขามันมีหลายปัจจัยที่ต้องเอาหลักของอาจารย์ประผลไปใช้แล้วมันช่วยหลายปัจจัยมาประกอบกันเข้าทำให้เกิดแผนที่ดีขึ้นเขาก็มาเล่าให้ฟังก็เป็นความภาคภูมิใจที่ว่าในการปฏิบัติการจริงของฝ่ายทหารเนี่ยก็นำไปใช้มาแล้ว
1: ก็ขออนุญาตสะท้อนนะครับตอนเพลินโชคดีที่ว่าได้มีโอกาสไปร่วมอาจารย์สมเกียรติเชิญกับอาจารย์ประผลเชิญไปผมก็ไปนั่งสังเกตการผมเห็นว่าในกระบวนการ1วันที่อาจารย์จัดให้กับบุคคลใหม่ที่อาจจะไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยอาจารย์สามารถทำได้ทั้ง3ระดับของบลูมทักซิโนมีก็คือความจำความเข้าใจแล้วก็การนำไปใช้โดยภาพตอนเช้าเนี่ยอาจารย์หรือตัววิทยากรเองเนี่ยพยายามจะเขาเรียกว่าป้อนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของสตาร์เซมให้ตัวผู้เรียนได้มีความเขาเรียกว่าให้จดจำก่อนจากนั้นอาจารย์ก็จะมีบทเรียนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่า อธิบายความหมายของสตาร์เต็มในความเข้าใจของเขาเองนั่นคือภาคเช้านะครับส่วนภาคบ่ายมันน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่เขาจำได้ และได้เข้าใจแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มีการยิงโจทย์ให้อาจารย์บอกก็คือมีการยิงโจทย์แล้วให้เขาเนี่ยทดสอบว่าจากองค์ความรู้ตอนเช้าที่เขาจำได้เข้าใจได้เนี่ยเขาสามารถนำองค์ความรู้ตัวเนี้ยไปใช้ในการประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ผมว่าก็เป็นกระบวนการที่ตอบโจทย์นะครับทั้งเช้าแล้วก็เย็นสำหรับคนใหม่นะเพราะผมเป็นสังเกตการสำหรับคนใหม่ที่อาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนครับ
2: โอ้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยทฤษฎีแนวคิดของต่างชาติที่ยึดโยงเอาไปใช้ประโยชน์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์หรือบูมแท็กโซโนมีหรือในลักษณะของการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าในส่วนของ Star STEM สามารถไปผูกโยงและไปอินทิเกรตหรือไปบูรณาการร่วมได้อย่างร้อยเรียงได้อย่างเหมาะสมนะสามารถไปเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมได
1: ้
2: อย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบริบทที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยของเราเคยไปทำในแง่มุมของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในหมู่ของเยาวชนในบริบทของการที่วิเคราะห์ปัญหาเชื่อมโยงกับตรง Star STEM เนี่ยเอาไปจับได้ในครั้งหน้าเราอาจจะใช้ตัวนี้ไปเชื่อมโยงนะคะท่านเพื่อที่ว่าจะไปใช้ในกรณีศึกษาเพื่อที่จะผูกโยงในการทำงานหรือในการคิดค้นหรือเอาเกมฟิเคชันไปจับในบริบทอาจารย์ทิติจำได้ไหมคะในบริบทที่ไปทำในกิจกรรมของแก้ปัญหายาเสพติดอาจารย์ลองแชร์ให้อาจารย์พหลแล้วก็อาจารย์สมเกียรติฟังนิดนึงนะคะในบริบทที่ใช้เกมใช้ AI เข้าไปจับแล้วก็สร้างแบบตัดปัญหาในเรื่องของการที่ผู้เรียนเบื่อหน่ายในวิชาสุขศึกษาหรืออะไรเงี้ยทำให้เขาเข้าถึงในเรื่องของบริบทที่เราต้องการที่เขาคิดวิเคราะห์ได้อะค่ะ
1: ครับก็คือคอนเซปต์ของเขาเรียกโครงการยุวชนนะครับต้านภัยยาเสพติดนะครับที่เราไปจัดให้กับหลายโรงเรียน
2: ในพาร์ตตรงนี้ก็อาจจะเป็นโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจารย์ลองยกตัวอย่างว่าตอนนั้นเราใช้เกมอะไรยังไงนะคะ
1: ก็คืออย่างนี้ครับหลักการเราเนี่ยเราพยายามที่จะให้ตัวผู้เรียนเองนะครับเป็นหลังจากที่รับความรู้จากเราให้เขาเป็นคนที่นำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นหรือเพื่อนในวัยเดียวกันเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าในเจเนเรชันเดียวกันเวลาที่เขาเดลิเวอร์หรือว่าส่งผ่านองค์ความรู้เนี่ยเขาจะใช้ภาษาเดียวกันเพราะนั้นหน้าที่ช่วงตอนเช้าเนี่ยก็เป็นพาร์ทในการให้ความรู้จากนั้นเนี่ยแต่การที่เราจะผลิตสื่อออกมาสักสื่อนึงเนี่ยแน่นอนครับมันมีความยากเพราะการดีไซน์สื่อความสามารถของทุกคนไม่เหมือนกันเราก็เลยเอา AI มาเป็นเครื่องมือโดยให้เขาเนี่ยป้อนไอเดียเข้าไปแล้วก็ความคิดเขาแล้วให้ AI ช่วยเจเนเรตสื่อที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของคนรุ่นเดียวกันวัยเดียวกันเพื่อให้เขาส่งถ่ายแมสเซจไปว่าเอ้ยยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเราไม่ควรที่จะไปลองไปเสพเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเราเอาผู้ใหญ่อย่างเช่นเราเอาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาเวลาเขาพูดก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งมันเป็นภาษาคนละเจนมันจะเกิดเขาเรียกว่าแกปเจเนเรชันทำให้การส่งผ่านองค์ความรู้หรือแมสเซจเนี่ยหรือข้อความเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับ
2: ค่ะพอเอาในพาร์ทตรงนี้เข้าไปปรากฏเขาตอบรับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันบางทีมีการผลิตเกมหรือผลิตสื่อที่มีความน่าสนใจที่เชื่อมโยงกับบริบทของรุ่นของเขาซึ่งก็มองว่าซาเซมเนี่ยก็มีพาร์ทที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์แนวทางหรือสามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ว่าเขาจะสามารถที่จะผลิตสื่อหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดได้อย่างไรโดยที่เขาสนุกสนานไปด้วยในขณะเดียวกันเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาแล้วก็มีความสนใจในการที่จะทำสิ่งนี้โดยผลิตในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาด้วยค่ะ
3: ผมขออนุญาตเสริมตัวจุดแข็งของหรือคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นของ Star STEM ก
1: ็
3: คือการคิดร่วม
2: คิดร่วมใช่ไหมคะ
3: คือจะเป็นลักษณะที่มีฝ่ายเสบางท่านนะถามว่าในกระบวนการเนี้ยถ้าเอาสถานการณ์เดียวกันแล้วให้10กลุ่มเขาไปคิดเนี่ย
2: ค่ะ
3: ก็ได้10โซลูชันใช่ไหมบอกว่าก็ถูกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกลุ่มนั้นเขาจะคิดอะไร
1: มีพื้นฐานยังไงแต่ละกลุ่มครับ
3: แล้วก็ถามเขาก็ถามอ้าวแล้วอันไหนดีที่สุดอันนี้เราก็ต้องก็ตอบไปได้ว่าอันไหนมันดีที่สุดแต่ถ้าผมก็ย้อนกลับไปว่าแต่ถ้าเอากลุ่มเดียวกันแต่เราให้เขาทำให้คิดวางแผนไปทำมาปรับเข้ารอบที่สองไปคิดไปทำมาปรับ คล้ายๆ PDCA เนาะ
2: ใช่เป็นวงจร
3: เป็นวงจร

0: วงจรที่ต้องปรับปรุง
1: ค่ะผมก็ย้อนถามว่าเอ๊ะรอบที่10เนี่ยมันต้องดีกว่ารอบที่แรกไหมมันก็เหมือนเก่งรักกันรับประกันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาเนาะ
2: คร
1: ับก็มีการปรับให้มันทันสมัยดีที่สุดแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก
0: ็
1: รับผลการปฏิบัติตรวจสอบมาแล้วอย่างที่ท่านบอกว่าไอ้ตรวจสอบยังไงตรวจสอบจากผลที่ได้จริงๆที่เกิดจากการปฏิบัติ
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาแล้วมาปรับนะอาจจะปรับเรื่องของเป้าหมายเพิ่มคือเป้าหมายเดิมไล่แค่นี้แต่อาจจะขยับเป้าหมายเพิ่มขึ้นให้ดีขึ้นอะไรได้นะครับแต่ว่ากระบวนการมันก็จะเป็นลักษณะของการดินามิกที่ต่อเนื่องกันนะครับ
0: ดังนั้นก็เลยเป็นส่วนที่จะเสริมในเรื่องของการวัดประเมินผลที่เราจะมีหลายๆรูปแบบเพราะการวัดประเมินผลเนี่ยในเรื่องของการประเมินตามสภาพที่เป็นจริงก็สามารถที่จะวัดได้ตามระดับของการที่เราต้องการวัดว่าถ้าวัดความจำเขาก็อาจจะบอกนิยามบอกอะไรต่างๆของซาสเต็มได้พอเป็นความเข้าใจเขาเริ่มอธิบายได้ละ
1: คร
0: ับแต่พอมาเติมเต็มในส่วนของการนำไปใช้ล่ะเขาก็จะไปเชื่อมโยงกับบริบทที่เขาต้องการจะแก้ปัญหา
1: ใช่
0: คือดึงบริบทของปัญหาขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างปัญหายาเสพติดเราจะป้องกันเพื่อนของเราน้องของเราพี่ของเราที่ไม่ให้ไปติดยาเสพติดได้อย่างไรและบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันบางทีเป็นรูปแบบเหมือนแบบบูน่ารักน่ารักนะคะเขาสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงและบอกกันว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นลักษณะการห้อยคอหรือติดกระเป๋าในลักษณะนี้นั่นเป็นสารเสพติดนะประเภทบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทำลายร่างกายหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาซะอีกตรงนี้มันก็เป็นลักษณะที่ทำให้เกิดกระบวนการที่เป็นทีมเยาวชนในการป้องกันยาเสพติดโดยมองจากปัญหาตั้งต้นว่ายาเสพติดเป็นปัญหานะเพื่อนเราติดเยอะพี่เราติดเยอะน้องเราติดเยอะแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรนะคะ
3: ขอยัดเสริมประเด็นของความสำเร็จที่เรียกว่ายืนยันอันหนึ่งของ Star System ก็คือสามารถใช้ได้กับทุกเจเนเรชันเป็นกระบวนการคิดที่เป็นกลางเชื่อมโยงกับทุกเจเนเรชันเรามักจะพูดถึงว่าเจเนเรชันแต่ละเจเนเรชันเนี่ยไม่เข้าใจซึ่งกันและกันดูเหมือนจะเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยซึ่งความจริงก็ไม่เป็นอย่างนั้นผมเคยทดลองในการบรรยายที่เสนาธิการบกซึ่งเป็นคนที่ต่างกับผมประมาณ40กว่าปีเนี่ย
2: 40กว่าปีเลยคร
3: ับ ครับ40กว่าปีฮะเขา30กว่าผม70กว่าเนี่ยผมเปิดเพลงเสียงครวญจากเกาหลีแค่โน้ต3โน้ตแรกเนี่ย
2: คร
3: ับแต่ๆๆน่ะเขาตอบได้ว่าเพลงอะไรแล้วบางอย่างมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หรือเมื่อบรรยายของหลักสูตรบริหารความมั่นคงการทัพบกซึ่งอายุต่างของสัก20ปีเปิดเพลงโปรดเถิดดวงใจเนี่ยแค่โน้ต3ตัวแรกเนี่ยแต่เด้อๆเขาตอบได้เลยโปรดเถิดดวงใจของทูนดวงใจซึ่งก็หลายสิบปีมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละเจเนเรชันบางทีมันมีอะไรเชื่อมมันอยู
0: ่
3: และผมก็บอกสตาร์สเต็มจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีเพราะว่าการใช้กับนักเรียนระดับอายุ14 15 12 13นี่ก็ใช้ได้โดยการวิธีที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเครื่องกระบวนการคิดเนี่ยใช้ได้มาใช้กับนักเรียนโรงเรียนสตาร์ชั้นบกอายุประมาณ30ก็ใช้ได้และเมื่อ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาที่อาจารย์ทิติไปร่วมเนี่ยโอ้โหเจเนเรชันเดียวกับผมเลยส่วนใหญ่เรารับโครงการมาจากร่วมกับปปช.นะเพื่อมาฝึกอารมณ์เครือข่ายสตาร์เซมนั้นให้เขาเข้าใจกระบวนการที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดกระบวนการจิตสำนึกที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์
2: ร
3: ัปชันตามโครงการของปปช.คือสร้างจิตสำนึกสตรองเนี่ยปรากฏว่าเขาก็คึกคักเข้าใจแล้วก็ร่วมมือใช้สตาร์เต็มแก้ปัญหาได้อย่างดีเจเนเรชันเดียวกับผมเลยนะร้องเพลงในทุกเพลงเหมือนกันหมดเลย
0: แสดงว่าก็ไม่เป็นอุปสรรค
3: ไม่เป็นอุปสรรค
0: เราสามารถเอาไปประยุกต์
3: ใช้
0: แต่ให้มีบริบทที่เป็นจุดที่ให้แต่ละเจเนเรชันเดี๋ยวมาเชื่อมเผื่อจะได้องค์ความรู้ที่ในแต่ละคนเนี่ยถ่ายโอนซึ่งกันและกันตามรูปแบบของไวกอสกี้ที่แบบความรู้เก่าเชื่อมกับความรู้ใหม่ของแต่ละคนแล้วเกิดเป็นองค์ความรู้ที่รวบกันมากลายเป็นกลวิธีในการแก้ไขปัญหาตามบริบทที่ตั้งต้นโจทย์ไว้ได้
1: ค่ะก็คือใช้สถานการณ์ร่วมของทุกเจนน่ะเนา
0: ะ
1: ที่มันเป็นอย่างกรณีของปัญหาครอบครัวเง
0: ี้
1: ยก็จะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรนะที่เราจะร่วมกันคิดนะแล้วก็ดึงเอาเรื่องของคุณธรรมของแต่ละคนเรื่องเอาความรู้แต่ละคนอะไรที่จะมาร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาที่ร่วมกันซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นความยืดหยุ่นของตัวระบบเองนะครับในการที่จะช่วยกันทำช่วยกันในการแก้ไขช่วยกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
2: ครับอาจารย์มีปัญหาในการที่จะถ่ายทอดความรู้ไหมครับเพราะว่า อย่างผมเนี่ยผมมาในสายของการศึกษาถ้าพูดถึง STEM ในความหมายผมเนี่ยตัว STEM เนี่ยมันมีความหมายที่ค่อนข้างแน่ชัดเช่น S คืออะไร T คืออะไร E คืออะไร M คืออะไรแต่ของโมเดลของ STAR STEM ของอาจารย์เนี่ยมันมีความลุ่มลึกมากกว่าเพราะว่าองค์ประกอบเดียวอาจจะตีความได้2หรือ3อันแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับหลักพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์มีความยากไหมครับในการจะถ่ายทอดตอนนี้อย่างเช่นตัว E ของอาจารย์ก็คือ English and Engineering ถูกต้องไหมครับซึ่งการตีความเนี่ยอาจารย์ทำยังไงถึงทำให้สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยออกไปแล้วใจได้ง่ายคร
3: ับ การอธิบายก็เป็นประเด็นหนึ่งการอธิบายแต่ที่สำคัญคือเรื่องการฝึกการฝึกให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรและเมื่อเกิดการฝึกทบทวนบ่อยๆเขาก็จะรับทรา
2: บ
3: โดยอัตโนมัติว่าตรงนี้คือส่วนนั้นการฝึกก็เป็นส่วนสำคัญไม่ทราบอาจารย์สมเกียรติจะมีประเด็นที่เพิ่มเติม
1: ประเด็นที่เราประสบความที่ว่าจะว่าเป็นปัญหาก็ปัญหาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับ
0: เป็นเรื่องท้าทาย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: มันมีสเต็มนี้กับสเต็มนี้ยังไงอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็คือพูดง่ายว่า AI ก็ยังงง
2: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าสถานะอะไรเงี้ย
0: ทำให้ AI ปั่นป่วนได
1: ้ไม่ปั่นป่วนได
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเห็นชัดเจนที่เราเน้นย้ำณเวลานี้นะครับ
0: คือ
1: ว่าถ้าเป็นสเต็มธรรมดาเนี่ยจะเป็นลักษณะของสาขาวิชา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นสาขานะฮะแต่ถ้าสเต็มเนี่ย
0: วิศวกรรมศาสตร์อะไรแบบนั้นเป็นวิชา
1: แต่ถ้าสเต็มของเราเนี่ย
0: สเต็ม
1: S เนี่ยนะสเต็มของเราเป็นหลักคิด
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นหลักหลายวิชาเป็นหลักคิด S แรกเนี่ยเป็นหลักเหตุผล
0: ค่ะ
1: คือคิดแบบวิทยาศาสตร์เนาะมีเหตุมีผลส่วนอันที่สองเนี่ยก็เป็นหลักภูมิสังคมภูมิปัญญาไทยและสากล
0: ใช่
1: เป็นหลักส่วนหลักที่สามก็เป็นหลักประสิทธิภาพและการศึกษาสากลหลักที่สี่ก็จะเป็นหลักตรรกะและคุณธรรมและส่วนหลักสุดท้ายก็เป็นหลักภูมิสังคมมันเป็นหลักห้าหลักซึ่งมันจะไม่เหมือนกับสเต็มเดิมแล้วก็ที่ใช้เนี่ยก็เป็นกระบวนการเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะที่เอามาผสมผสานกันเฉยๆไม่ใช่แต่ความหมายเป็นกระบวนการที่ต้องคิดต้องค้นต้องจัดได้คัดได้กรองถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าในแง่ของงานวิจัยเนี่ยคิดเนี่ยมันก็คือบทที่1
0: ใช่ค่ะ
1: ค้นก็เป็นบทที่2
2: คร
1: ับ ไปค้นเอาเรื่องของภูมิปัญญาไทยวิธีการที่เขาแก้ไขสถานการณ์กันเนี่ยเขาใช้อะไรยังไง
2: คร
1: ับ ภูมิปัญญาสากล
0: ผสมผสานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1: ใช่ครับไปดูบทเรียนของคนอื่นบทเรียนของตัวเองอะไรที่ผ่านมาเนาะเพราะนั้นเนี่ยพอมาจับปั๊บเนี่ยเป็นการจัดในแง่ของสิ่งที่ตัวเองจะทำละก็คือผลของบทที่3ละ
0: ค่ะ
1: และบทที่4ที่5เนี่ยมันก็อยู่ในตัว M นะ A E M S เนี่ยถ้าเราว่าแล้ว
0: คือของเรานี่โดดเด่นนะเรามีเรื่องมอรัลเข้ามาด้วย
3: ใช่ๆสําคัญ
1: ครับ
0: สําคัญเลย
3: คือหลักที่เราโดดเด่นกว่าทั่วๆไปเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนเลยคือ1ก็คือเรื่องภูมิปัญญาไทย
0: มีไทยด้วย
3: ที่เราเน้นเลย
0: แล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งสากลเรามีทั้งไทย
3: อันที่2คือคุณธรรมที่เราเนี่ยอันที่3คือภูมิสังคม
2: คร
0: ับ
3: แล้วก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติพูดถึงเนี่ยอยากจะนำเรียนท่านอาจารย์ที่สอนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยลองทดลองให้นักเรียนของท่านใช้ STAR STEM เป็น methodology ในการทำ research ดูมันก็เรื่องเดียวกันแต่ว่าเรียนหัวข้อที่อาจจะครอบคลุมมากขึ้น
2: น่าสนใจ
0: ก็คิดว่ามีความน่าสนใจในบริบทหนึ่งนะคะท่านผู้ชมรายการที่กำลังชมมาถึงตอนนี้นะคะถ้าหากท่านมีความสนใจในการที่จะลองนำโมเดล STAR STEM เข้าไปจับต้องเรียนแนะนำนิดนึงถ้าท่านจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องท่านอาจจะต้องละเว้นในเรื่องของการใช้ large language model ที่อาจจะเป็นใน Gemini หรือ ChatGPT นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นโมเดลที่เขาเรียกว่าโมเดลของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นในรูปแบบของ Big Data จะมีหลายศาสตร์รวมกันมากเกินไปบางครั้งจะทำให้ท่านเนี่ยประมวลผลออกมาเหมือนที่ท่านอาจารย์สมเกียรติบอกว่าแม้แต่ AI ยังงงซึ่ง AI ก็จะกินข้อมูลเป็นอาหารพอกินข้อมูลไปมากเข้านะคะเขาก็จะไปดึงว่าเฮ้ยสเต็มมันมีคำที่ยึดโยงทั่วโลกมีงานวิจัยรองรับมีงานวิจัยต่างๆรองรับทั่วโลกเลยแล้วก็มีสตรีมอีกที่เป็นงานวิจัยรองรับที่เพิ่ม Ask เข้าไปดังนั้นพอเขาดึงทุกอย่างเข้ามา และไม่แน่ถ้าอาจารย์มีดิจิทัลฟุตปรินท์ที่เกี่ยวกับ Star STEM ที่อยู่ในนั้นด้วยเขาก็เอามาผสมเลยอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยเคยเจอนักศึกษานะคะส่งงานเข้ามาในส่วนของ
1: อะไร
0: อะไรนะคะบลูมแท็กโซโนมีซึ่งมันจะมีของดร.เบนจามินบลูมเนี่ยเวอร์ชันเก่าแล้วก็มีลูกศิษย์ของดร.เบนจามินบลูมเป็นเวอร์ชันบลูมยุคใหม่ให้ค้นหาในเรื่องของพุทธิวิสัยและอธิบายยกตัวอย่างในแต่ละดับขั้นของเขาส่งผลให้ปรากฏว่าอินทิเกรตออกมากลายเป็นผสมระหว่างบูมเก่ากับบูมใหม่ผสมกันเลยเป็นทฤษฎีใหม่ไปเลยนั่นก็คือเป็นบริบทที่ถ้าท่านจะใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะเข้ามาผูกโยงท่านอาจจะไปเลือกใช้โมเดลทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นรูปแบบของ LAS model เขาเรียก language model โทษทีค่ะ language modelอาทิเช่นอะไรคะจัน
2: โน้ตบุ๊ก
0: LM โดยที่อาจจะอัปโหลดในส่วนของเอกสารของท่านอาจารย์พหลนะคะแล้วก็เข้าไปแล้วก็วิเคราะห์เฉพาะในบริบทของสิ่งนี
1: ้
0: แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับบริบทของกิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของท่านหรือกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำกรณีศึกษาจริงๆสนุกนะคะสามารถที่จะไปช่วยอาจารย์ในการที่พัฒนาได้นะในพาร์ตตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเสหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสเอาตัวนี้มายึดโยงแล้วก็ผูกโยงกับงานของเขานะคะเขาก็เอาตัวนี้ไปจับโดยที่ไม่ต้องไปดึงสเต็มตัวเก่าหรือสตรีมที่เป็นตัวเดิมตัวนั้นมาจับ
2: ค
0: ือเอาเฉพาะตรงนี้มาวิเคราะห์แล้วก็ทำกรณีศึกษาเฉพาะจุดนี้จะทำให้ไม่เกิดความสับสนค่ะ
3: ขออนุญาตเสริมอาจารย์ตรงนี้คือว่าหลักการคิดเนี่ยควรจะใช้ Star STEM นะครับเป็นหลักการคิดเพราะเป็นหลักคิดส่วนอื่นๆนั้นเป็นวิชาการนี่เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาทีนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยว่า AI เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นคำตอบทั้งหมดการใช้ AI เนี่ยจะต้องมีตัวที่จะต้องกำกับดูแลควบคุมเพราะว่าอย่างเช่นในทางโดยเฉพาะอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องการรบเนี่ยการสงครามเนี่ยปัจจัยชัยชนะ5ตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปธรรมซะทั้ง3ตัว
0: ใช่ค่ะ
3: เช่นตัวแรกคือคุณธรรมไอ้ฟ้าดินเนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรมได้แม่ทัพเนี่ยมันมีทั้งคุณธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมสุดท้ายคือวินัยอันนี้เป็นนามธรรมแล้วเพราะนั้นหลายปัจจัย AI ยังเข้าไม่ถึง
0: เข้าไม่ถึงนะอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาวิเคราะห์แทนเราได้ขนาดนั้นนะคะ
1: ขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงว่าตอนที่เรา ในล่าสุดที่เราใช้กับปปช.เราก็นำเอา Star STEM บวก AI ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนที่ท่านอาจารย์ว่าเลยคือว่าเราต้องเอาตัวเอกสารของ Star STEM นะว่า
0: ให้เป็นหลักยึดขึ้นมาก่อน
1: พร้อมนะพร้อมคือต่อไปนี้นะถ้าพูดถึง Star STEM นะให้เอาจากนี้นะแล้วนะ
0: ห้ามไปเอาตัวอื่นมาเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวคุณจะมาผสมกันเป็นทฤษฎีใหม่ไป
1: กลายเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ขอให้ AI เนี่ยทั่วไปเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิด
0: แค่เป็นผู้ช่วยแต
1: ่
0: ในการวิเคราะห์หรือลงลึกจริงๆในบริบทปัญหาของเราต้องใช้สมองของเราคิดเป็นหลักนะคะ
2: คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยผมว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะเราจะเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นโมเดลใหม่และค่อนข้างมีความลุ่มลึกนะครับอันนึงก็คือเราต้องสร้างฐานข้อมูลที่เป็นนิยามกลางนะครับอย่างเช่น S จริงๆถ้าเราจะตีความเนี่ยแน่นอนครับเราอาจจะให้เหมือนคำนิยามของแต่ละตัวได้แต่ว่าบางทีผู้ใช้เนี่ยเขาจำเราว่านี่คือแบบนี
0: ้
2: แต่เวลาเขาเอาไปแอพพลายปุ๊บเนี่ยเขากลับไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอ้คำนิยามตัวนี้กับบริบทตัวนี
1: ้
2: มันถูกแปลความยังไงดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะสร้างนิยามกลางให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้
2: แล้วมีการตรวจสอบว่าเราจะวิเคราะห์ตัว S นะแต่อยู่ในบริบทนี้ปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปว่าเราสามารถตีความแบบนี้ได้หรือไม่เพราะถ้าเกิดเราตีความผิดแผกจากต้นแบบเนี่ยการวิเคราะห์มันก็จะไหลลื่นออกไปนอกเส้นทางซึ่งผมว่าอาจารย์ต้องเจอแน่ๆ
0: ต้องเจอถ้าจะแนะนำ
2: นะคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะขอเป็นข้อเสนอแน่นะคะท่านเราก็อาจจะทำเป็นรูปแบบของแชทบอทที่เป็นแชทบอทที่เกี่ยวกับ Star STEM เลยดังนั้นเวลาที่เอาองค์ความรู้ใส่เข้าไปละแล้วก็นิยามศัพท์ทุกอย่างเหมือนเวลาเราทำงานวิจัยเราจะมีนิยามศัพท์เฉพาะงานวิจัยนั้นๆตัวนี้ก็จะเป็นแชทบอทที่เราสร้างขึ้นมาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับStar STEM ทุกอย่างผู้ใช้ก็จะเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่คิดจริงๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะดึงมาจากข้อมูลหลักของเราส่วนที่เหลือที่เราจะไปแอพพลายกับการใช้ในเคสการรบเคสของโรงเรียนเคสของคุณครูเคสของบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆนะคะก็ แล้วแต่บริบทนั้นๆก็เหมือนการแก้ปัญหากรณีศึกษาของนักศึกษาที่เรียนทางด้านบริหารธุรกิจแบบนี้

0: ็นต้นนะคะสามารถได้ใช้ได้ทุกสาขาวิชาเลยค่ะถ้าแบบนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ดังนั้นถ้าทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลกลางได
1: ้
2: นะครับผมว่าซาเซมน่าจะไปไกลมากๆเลยเพราะว่ามีความคิดที่ลุ่มลึกแล้วก็มีหลายมิติที่น่าสนใจครับ
1: ครับ
0: ค่ะก็ในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเราได้เห็นรูปธรรมในการที่นำแนวคิดสตาร์สเต็มจากผู้ที่เป็นต้นแบบเลยนะคะเนี่ยท่านอาจารย
3: ์
0: พหลนะคะเป็นที่ภูมิใจที่ว่าคนไทยเรามีรูปแบบของการคิดค้นตรงนี
2: ้
0: และสามารถประยุกต์และความที่ท่านมีประสบการณ์นะคะมากมายแล้วก็ทีมงานเนี่ยสามารถที่จะผูกโยงสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในเชิงของการวิจัยด้วยสามารถประยุกต์ใช้กับทางด้านการศึกษาด้วยท่านที่ฟังตรงนี้นะคะยังไงก็ลองศึกษาดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรอย่างไรนะคะเราก็มีช่องทางในการติดต่อใน QR code ท่านสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ติดต่อเข้ามาทางรายการและสามารถที่จะขอเอกสารข้อมูลหรือสอบถามหรือเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตได้นะคะ
2: คร
0: ับ ก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกขอบพระคุณแขกรับเชิญที่ให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านอาจารย์พหลนะคะท่านอาจารย์สมเกียรตินะคะอาจารย์สกลวันและอาจารย์ทิติก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบพระคุณท่านก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ร่วมชมวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัย

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมโดยผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทจำนงนะครับรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้นะครับสำหรับรายการนะครับเนื้อหาสาระของวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอสาระนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับรวมไปถึงคำศัพท์สำนวนนะครับคำพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการทำงานบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอเป็นจำนวน9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่5นะครับสำหรับหัวข้อนะครับของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการรับโทรศัพท์นะครับการรับโทรศัพท์นั้นก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เรารับโทรศัพท์นั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับหน้าตานะครับท่าทางของหน้าของเราได้นะครับแตกต่างกับตอนที่เราคุยกับใครแบบตัวต่อตัวแบบเผชิญหน้าเนี่ยนะครับแบบซึ่งหน้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะอ่านสีหน้านะครับอ่านปากนะครับการขยับปากอ่านท่าทางนะครับบอดี้แลงเกจต่างๆเนี่ยประกอบกับพิจารณาประเมินความหมายของการสื่อสารนั้นๆได้นะครับแต่ว่าพอเราจะต้องคุยทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวต่างชาตินะครับคนไทยที่ต้องรับโทรศัพท์จากคนญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองนะครับที่รับโทรศัพท์กับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลังๆเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งคนไทยเราเองนะครับนักศึกษาหรือว่าเด็กๆที่สอนอยู่เนี่ยนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็หลายคนก็ให้ข้อคิดเห็นว่าการรับโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดนะครับถึงแม้ว่าคู่สายปลายทางเนี่ยจะเป็นคนไทยเหมือนกันเองแต่ว่าเด็กๆนะครับนักศึกษาก็มักจะบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะควรจะตอบโต้หรือว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับในการรับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเรื่องของการรับโทรศัพท์ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมานะครับกล่าวถึงในวันนี้นะครับในการทํางานในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องรับโทรศัพท์นะครับให้ข้อมูลกับลูกค้าผ่าน

สายโทรศัพท์นะครับจากคนญี่ปุ่นได้อย่างสุภาพแล้วก็เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วการรับโทรศัพท์นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานหนึ่งนะครับแต่ว่าถือนะครับว่าเป็นจุดสัมผัสแรกนะครับที่ลูกค้าจะมีกับโรงแรมนะครับแล้วก็ในการทำงานให้บริการข้อมูลตรงนี้นะครับในสถานการณ์นี้นะครับโดยเฉพาะกับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความคาดหวังการที่จะได้รับข้อมูลนะครับอย่างสุภาพคำว่าอย่างสุภาพในที่นี้ก็คือวิธีการรับสายนะครับรับสายอย่างรวดเร็วนะครับพูดจาสุภาพชัดเจนนะครับไม่พูดเร็วเกินไปไม่พูดช้าเกินไปนะครับแล้วก็มีการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าอย่างสุภาพครับด้วยท่าทีที่เป็นมิตรนะครับโอนสายนะครับปลายทางไปยังส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ใช้คำที่สุภาพนะครับการสื่อสารที่เป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับลูกค้าญี่ปุ่นก็คาดหวังนะครับการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์นะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของความสุภาพแล้วก็การเป็นระบบเข้าใจง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยนะครับการรับโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็เลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานหนึ่งครับซึ่งเป็นงานให้ข้อมูลหรือตอบคำถามนะครับแต่ยังเป็นโอกาสนะครับที่จะสร้างความประทับใจถ้าเราสามารถใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมนะครับแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักนะครับก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้านะครับให้เขาพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรมของเราเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับส่วนมากแล้วการโทรศัพท์มาที่โรงแรมเนี่ยนะครับจะโทรมาสอบถามเรื่องอะไรนะครับก็อาจจะสอบถามสถานที่นะครับเราก็ใช้ความรู้นะครับในการบอกตำแหน่งอะไรต่างๆอย่างที่เราเรียนไปนะครับหรืออาจจะสอบถามเกี่ยวกับเวลาเช็คอินนะครับว่าจะสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่กี่โมงนะครับหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโรงแรมเช่นลานจอดรถนะครับมีลานจอดรถหรือเปล่านะครับที่โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาต้องการไหมอย่างเช่นอาจจะมีไดร์ปรับผมหรือเปล่านะครับคือบางอย่างเนี่ยในเว็บไซต์หรือว่าในเพจของโรงแรมเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลให้ไปแล้วแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านไม่เจอเนี่ยครับเขาก็จะโทรมาสอบถามกับทางโรงแรมซึ่งโรงแรมก็มีความจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับสิ่งที่พึงปฏิบัตินะครับสำหรับสตาฟหรือพนักงานที่ทำหน้าที่นี้นะครับทำหน้าที่รับโทรศัพท์นะครับจากลูกค้าเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับกับทุกๆภาษาเลยไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือสตาฟที่ทำงานรับโทรศัพท์นะครับจากลูกค้าชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับลูกค้าชาวไทยที่โทรมาหรือลูกค้าชาวตะวันตกที่โทรมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้เทคนิคนะครับหรือว่าหลักการต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบในการทำงานส่วนนี้ได้นะครับ1ก็คือรับสายอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเด็กนะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับที่เรียนด้วยกันอยู่เนี่ยครับเขากลัวที่จะรับโทรศัพท์นะครับไม่กล้ารับโทรศัพท์นะครับไม่ใช่โทรศัพท์ที่คนพูดเป็นคนต่างชาติเท่านั้นคนไทยพูดเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็ประหม่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ชั่วโมงบินนะครับชั่วโมงทำงานเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าควรจะรับอย่างไรกลัวเกิดความผิดพลาดก็เลยไม่รับพอไม่รับก็เลยเกี่ยงกันในฟรอนต์ในเคาน์เตอร์เลยนะครับไม่ยอมไปรับสายสักทีนะครับรอคิดหวังว่าจะให้คนอื่นไปรับอีกคนนึงก็ไม่รับรอให้อีกคนนึงรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าหงุดหงิดครับแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าได้ถ้าโทรศัพท์ดังเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน3กริ๊งนะครับไม่เกิน3สัญญาณ3ตู้ดเนี่ยนะครับต้องรับแล้วนะครับใครอยู่ใกล้สุดต้องรับครับการรับสายอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยเป็นข้อพึงปฏิบัติอันดับแรกของการรับโทรศัพท์ครับไม่ว่าจะยุ่งสักเพียงไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องวางงานไว้ก่อนแล้วก็ต้องรับโทรศัพท์นะครับพอรับเสร็จแล้วต้องใช้น้ำเสียงที่สุภาพชัดเจนนะครับไม่รีบพูดเกินไปนะครับไม่พูดเร็วเกินไปนะครับพูดด้วยเสียงที่สุภาพอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็พูดช้าๆชัดๆน่าจะเหมาะสมกว่านะครับบางครั้งการพูดเร็วเกินไปเนี่ยก็เข้าใจในภาระงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับคือมีคนรอต่อ

คิวรับบริการอีกหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็พอรับเสร็จเขาก็พูดสังกัดของเขาพูดชื่อโรงแรมอย่างรวดเร็วจนบางทีลูกค้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าตกใจนะครับรู้สึกว่าพูดเร็วเกินไปนะครับเหมือนเขาจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะครับเหมือนไม่อยากจะให้บริการเรานะครับพูดช้าๆชัดๆสุภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความสำคัญกับcalling นี้กับสายนี้ที่โทรเข้ามาครับเราไม่ได้อยากจะไม่รับสายเราอยากจะรับสายเราอยากจะพูดอยากจะให้บริการกับคุณนะครับการขอข้อมูลลูกค้านะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับและเป็นสิ่งจำเป็นด้วยนะครับมีลูกค้าโทรมาขอข้อมูลเนี่ยนะครับเราไม่ให้ข้อมูลเราก็เลือกให้ข้อมูลกับบุคคลที่จะเป็นลูกค้าของเราจะมาใช้บริการของเราจริงๆนะครับไม่ใช่ใครก็ได้โทรมาแล้วก็มาสอบถามเพราะฉะนั้นการที่โทรมาเราก็อาจจะสอบถามว่าท่านได้จองห้องพักไว้แล้วหรือยังถ้าจองแล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากจะทราบหมายเลขการจองหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรมายังไม่ได้จองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็อาจจะอยากจะให้ไปสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทำการจองแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกค้าเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสอบถามขอข้อมูลลูกค้าสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเป็นลูกค้าที่จองมาแล้วหรือยังนะครับถ้าจองมาแล้วขอหมายเลขการจองได้ไหมนะครับเพื่อเราจะได้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับรูปแบบการจองของท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญการโอนสายกรณีที่ไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้นะครับต้องโอนสายนะครับไม่ทู่ซีที่จะตอบข้อมูลเองแบบผิดๆถูกๆนะครับต้องโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมการให้ลูกค้ารอสายการตอบคำถามให้ข้อมูลการขอโทษรวมไปถึงการจบการสนทนาเนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นขั้นตอนการทำงานนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นทีนี้ในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประโยคภาษาญี่ปุ่นอะไรบ้างที่พอจะเรียนรู้นะครับอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนรับสายนะครับการรีบการรับสายอย่างรวดเร็วนะครับแต่ไม่ต้องรีบพูดนะครับรีบรับสายรับสายอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆพูดนะครับสำนวนนะครับคำพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับในกรณีรับโทรศัพท์ในสถานการณ์การทำงานรับโทรศัพท์นะครับก็คือสำนวนแรกนะครับเป็นสำนวนนี้สำนวนออกเสียงอย่างนี้ครับโอเดนวาริกาโตะไซมัสโอเดนวาริกาโตะไซมัสออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสประโยคนี้นะครับก็จะมีความหมายนะครับใช้พูดตอนที่รับสายนะครับรับสายครับขอบคุณที่ติดต่อมานะครับขอบคุณสำหรับการโทรมารับข้อมูลแล้วก็เลือกใช้บริการที่โรงแรมของเรานะครับคือการที่ลูกค้าโทรเข้ามานะครับถือเป็นเรื่องดีนะครับเขาจะโทรมาถามข้อมูลนะครับแล้วเขาจะไม่มาใช้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแปลว่าเขาให้ความสำคัญให้ความสนใจในโรงแรมของเรานะครับมันขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะนะครับว่าเราจะให้ข้อมูลดึงดูดเขานะครับให้มาใช้บริการที่โรงแรมของเราได้อย่างไรหรือได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าเขาโทรมาแปลว่าอะไรแปลว่าเขารู้จักโรงแรมเราแล้วนะครับอาจจะรู้จักผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางการพูดปากต่อปากหรือการแนะนำจากเพื่อนฝูงครับเขาเริ่มสนใจละครับแล้วก็เขาก็โทรมาขอข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นครับเนื่องจากเขาสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณเขาแล้วนะครับเขาสนใจไม่พอเขาโทรมาเพื่อที่จะขอข้อมูลเนี่ยนะครับแปลว่าเขาสนใจมากเลยนะครับเราจึงจำเป็นต้องขอบคุณเขานะครับสำนวนที่ใช้ขอบคุณเมื่อมีใครสักคนหนึ่งโทรมาที่โรงแรมของเราเพื่อที่จะขอข้อมูลการเข้าใช้บริการเนี่ยนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับโอเดงวาริกาโตะไซมัสทีนี้มาพิจารณาคำที่ประกอบอยู่ในสำนวนนิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็อาจจะสามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นประโยคภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในบรรทัดแรกได้นะครับท่านที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับก็ใช้ครับระบบครับการเทียบเสียง2ระบบนะครับที่ได้เตรียมไว้นะครับอันแรกก็คือเป็นระบบโรมันจินะครับแบบที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเขียนเทียบเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีความคุ้นเคยนะครับกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับไม่ค่อยชินกับการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็ทางรายการก็ได้เตรียมนะครับตัวอักษรภาษาไทยนะครับ

เป็นเทียบเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาไทยไว้ให้นะครับโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตนะครับในการเทียบเสียงไว้ให้ด้านล่างนะครับซึ่งบางเสียงก็ตรงกับการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับแต่บางเสียงก็มีความคล้ายเท่านั้นนะครับมีความแตกต่างกันเล็กน้อยกับเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าจะให้ดีนะครับผู้เรียนก็อาจจะต้องศึกษานะครับเพิ่มเติมโดยการอาจจะฟังคนญี่ปุ่นพูดหรือฟังญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะครับฟังเพลงภาษาญี่ปุ่นนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกฟังนะครับเสียงต่างๆที่มีอยู่ในภาษาญี่ปุ่นแล้วฝึกออกเสียงตามก็จะทำให้การออกเสียงนั้นพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็สามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นนะครับลองเลือกใช้บริการดูนะครับว่าตัวเองถนัดนะครับที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตัวอักษรแบบไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาษาญี่ปุ่นไม่ยากนะครับมีส่วนที่ยากนะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่พอที่จะทำให้ง่ายได้นะครับแล้วก็เหมาะนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่สนใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับหลายคนกังวลว่าภาษาญี่ปุ่นจะยากนะครับอ่านภาษาญี่ปุ่นยากหรือว่าเสียงภาษาญี่ปุ่นยากนะครับลองเรียนรู้ผ่านรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนี้ด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็จะรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นออกเสียงง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับประโยคที่ใช้สำหรับขอบคุณนะครับสำหรับการติดต่อโทรมาใช้บริการที่โรงแรมนะครับโอเด้งว่าอาริกาโตโกไซมัสลองดูช่วยกันช้าๆนะครับโอะสิ่งสั้นนะครับแล้วก็มีคำว่าเด็งนะครับเด็งตัวนี้เป็นการผสมกันของตัวอักษร2ตัวคือตัวเดะกับตัวอึนะครับตัวอักษร1ตัวเท่ากับ1ช่วงเสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ตัวก็ต้องออกเสียงยาวเป็น2ช่วงเสียงเด็งลากยาวนิดนึงนะครับโอเด็งวะสิ่งสั้นโอเด็งวะนะครับโอเด็งวะคำนี้แปลว่าโทรศัพท์หรือการโทรมาแล้วก็ข้างหลังนะครับสำนวนนี้นะครับหลายคนคุ้นเคยดีนะครับอาริกาโตโกไซมัสนะครับตรงโต้นั้นเสียงยาวนะครับอาริกาโตโกไซมัสตรงซาอิก็ออกเสียงเร็วนะครับเป็น2ช่วงเสียงไซไซครับแล้วก็มัสนะครับมัสก็ออกเสียงเร็วเป็น2ช่วงเสียงเหมือนกันครับอาริกาโตโกไซมัสนะครับอาริกาโตโกไซมัสขอบคุณสำหรับการโทรมาครับครับอันนี้คือวลีแรกเลยนะครับคำพูดแรกเลยที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ประจำอยู่ที่รีเซพชันหรือแผนกต้อนรับนะครับหรือในส่วนที่ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ลูกค้าเนี่ยครับควรจะพูดนะครับเมื่อรับสายนะครับแล้วก็ประโยคถัดไปนะครับก็เป็นประโยคที่แจ้งนะครับชื่อโรงแรมครับของเรานะครับเพื่อที่จะให้คนที่โทรมาเนี่ยเขาทราบนะครับว่าที่เขาโทรมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับเขาตั้งใจจะโทรมาที่โรงแรม IMUTR เนี่ยครับเราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าเนี่ยครับขอบคุณที่โทรมานะที่นี่คือโรงแรม IMUTR นะครับเราก็ใส่ชื่อโรงแรมลงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคนี้นะครับโฮเทลเดโกไซมาสเตอร์นะครับเอาชื่อวางไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าโฮเทลเดโกไซมาสเตอร์นะครับโฮเทลทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าโฮเทลนะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโฮเทรุเทรุนะครับเสียงเทกับเสียงเตะอันเดียวกันนะครับบางทีออกเสียงเราได้ยินเป็นเสียงทหารบางทีเราออกเสียงได้ยินเป็นเสียงเต่าๆนะครับโฮเทรุเดะโฮเทรุเดะครับโฮเทรุโฮเทรุนะครับแปลว่าโรงแรมเดะโกไซมัสแปลว่าเป็นคือนะครับเดะโกไซมัสเอาชื่อไปวางไว้ข้างหน้าก่อนนะครับถ้าชื่อเป็น BPC ก็ BPC Hotel ครับถ้าชื่อเป็น IMUTR ก็ IMUTR Hotel นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าเดโกไซมัสอันนี้ก็เป็นประโยคนะครับที่ใช้สำหรับเกริ่นนะครับพูดนะครับตอนที่รับสายโทรศัพท์เมื่อมีโทรศัพท์มาจากภายนอกโรงแรมนะครับโทรเข้ามาอนุมานว่าเป็นลูกค้าแหละโทรมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เราก็จะขอบคุณแล้วก็ใช้ประโยคแนะนำสังกัดของเราแนะนำโรงแรมของเราเนี่ยนะครับบอกชื่อโรงแรมของเราอย่างสุภาพก็จะใช้2ประโยคนี้นะครับโอเด้งวะอาริกาโตโกไซมัสุ RMUTR โฮเทลเดโกไซมัสครับขอบพระคุณที่โทรมานะครับขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการโรงแรมของเรานะครับที่นี่คือโรงแรม RMUTR ครับ BPC โฮเทลเดโกไซมัสที่นี่คือโรงแรม BPC ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยหลักการแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือรับสายอย่างรวดเร็วพอรับ

แล้วก็กล่าว2ประโยคนี้นะครับกล่าว2ประโยคนี้อันนี้เป็นสำนวน2สำนวนแรกนะครับต่อไปอย่าลืมนะครับอีกอย่างนึงนะครับสำนวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเอามาพูดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พูดให้สุภาพแล้วก็ชัดเจนขึ้นใหม่สักนิดนึงนะครับโอเดงวาอาริกาโตะโกไซมัสRMUTR HOTELU DE GOZAIMASU ครับเวลาพูดนะครับก็เทคนิคที่2หรือว่าหลักปฏิบัติที่2ในการรับโทรศัพท์คือน้ำเสียงต้องสุภาพนะครับชัดเจนคำว่าสุภาพชัดเจนนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรก็คือไม่เร็วเกินไปนะครับไม่เร็วเกินไปนะครับหลายคนคงมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือเวลาโทรไปที่โรงแรมเนี่ยโหเขาพูดชื่อโรงแรมเร็วมากเลยนะครับตกใจเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะเขายุ่งนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นอันนึงก็คือเราก็รู้สึกตื่นตัวไปด้วยเลยใช่ไหมครับกังวลไปด้วยเลยเราก็ต้องรีบพูดด้วยเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันสร้างความอึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดูเขายุ่งไม่น่าจะให้บริการเราได้ดีอ่ะนะครับก็ไม่อยากจะไปใช้บริการความรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรับอย่างรวดเร็วแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยนะครับให้พูดช้าๆชัดๆสุภาพอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับลองออกเสียงด้วยกันนะครับแล้วลองโลเพลย์ดูนะครับลองพูดเองดูนะครับสมมุติว่าเราเป็นพนักงานแล้วก็เราต้องรับโทรศัพท์จริงๆนะครับเราจะพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพอย่างชัดเจนได้ไหมนะครับโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสุ RMUTR HOTELU DE GOZAIMASU ลองออกเสียงดูนะครับโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสRMUTR HOTELU DE GOZAIMASU ครับตรงชื่อโรงแรมนั้นนักเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่สามารถจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อโรงแรมสมมุติครับเพื่อที่เราจะฝึกออกเสียงฝึกพูดนะครับประโยคต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อไปหลักปฏิบัติต่อไปนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ามันจำเป็นจะต้องขอข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับพอเรารับสายแล้วเราทักทายแล้วเราบอกสังกัดชื่อโรงแรมของเราแล้วนะครับเรามีความจำเป็นพอเขาบอกมานะครับว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องขอข้อมูลจากเขาด้วยนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะถามเราบอกเนี่ยเขาอาจจะบอกเราบอกว่าเนี่ยเขาจองไว้แล้วนะแล้วก็เขาอยากจะรู้ว่าที่โรงแรมเนี่ยนะครับมีที่จอดรถครับขนาดใหญ่หรือเปล่าพอดีรถคันใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะให้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการขอข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างเช่นถามว่าจองไว้หรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราเคยเรียนไปตอนที่1 นะครับบทเรียนแรกไปเรียบร้อยแล้วชื่ออะไรนะครับก็เคยเรียนไปแล้วทีนี้เรามาดูอีกครั้งนึงนะครับกรณีขอทราบชื่อท่านนะครับคำพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับสำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับแบบสุภาพเลยนะครับก็จะพูดแบบนี้นะครับโอนามาเอโจไดสเตโมโยโรชิเดโชกะโอนามาเอโจไดสเตโมโยโรชิเดโชกะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคของข้อมูลในส่วนของชื่อของลูกค้าอย่างสุภาพมากๆนะครับขอทราบชื่อท่านด้วยได้ไหมครับขอทราบชื่อท่านหน่อยได้ไหมครับจองไว้ในนามเราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับเวลาเราโทรไปนะครับเราจะได้ยินถามขอประทานโทษนะครับท่านลูกจองไว้ในนามใครครับขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมครับนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเราเข้าพักแน่นอนนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับโอนามาเอโจไดสเตโมโยโรชิเดโชกะมาพิจารณาดูนะครับแต่ละคำที่ประกอบอยู่ในสำนวนนี้นะครับโอนามาเอโอนามาเอนะครับโอนามาเอนะครับโอนามาเออันนี้จะแปลว่าชื่อนะครับโอโจไดจริงๆแล้วออกเสียงเป็นเสียงตัวชี้นะครับแต่ว่าบางทีเราก็จะได้เสียงได้ยินเป็นเสียงจอจานนะครับโอโชไดโอโชไดสเตโมสเตโมโยโรชิเดโชกะโยโรชิเดโชกะโชเสียงยาวนะครับแล้วก็ไดครับออกเสียงเร็วนะครับสองช่วงเสียงโชไดแล้วก็มีเสียงยาวอยู่ข้างหลังอีกสองอันชี้กับโชนะครับโชไดสเตโมโยโรชิเดโชกะโอโชไดสเตโมโยโรชิเดโชกะครับจำเป็นแพทเทิร์นเลยก็ได้ครับว่าจุดนะครับอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ตามด้วยโอโจไดสเตโมโยโรชิเดโชกะแปลว่าขอจุดๆๆได้ไหมนะครับเคสนี้ข้างหน้าเป็นคำว่าโอนามาเอะแปลว่าชื่อถ้าเราแปลตรงตัวเลยก็ขอชื่อหน่อยได้ไหมก็คือขอทราบชื่อของท่านลูกค้าหน่อยได้ไหมครับนั่นเองโอโจไดสเตโมโยโรชิเดโชกะแปลว่าขอ
ได้ไหมนะครับ

็นรูปประโยคขอข้อมูลที่สุภาพมากๆนะครับคุณอยากจะขออะไรนะครับก็ให้เอาคำคำนั้นเนี่ยนะครับไปวางไว้ข้างหน้าคำพูดนะครับโอโชไดสเตโมยูโรชิดิโชกะถ้าไม่อยากจะเป็นถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ขอชื่อนะครับจะขอเป็นหมายเลขการจองนะครับหมายเลขการจองเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโกโยยาคุบังโกครับแล้วก็คำว่าโกโยยาคุบังโกเนี่ยนะครับไปวางไว้ข้างหน้าโอนามาเอะเอาไปวางไว้แทนคำว่าโอนามาเอะนะครับโอนามาเอะโจไดสเตโมยูโรชิดิโชกะแปลว่าขอทราบชื่อได้ไหมขอชื่อหน่อยได้ไหมเปลี่ยนคำว่าโอนามาเอะตัดโอนามาเอะออกนะครับใส่คำว่าโกโยยาคุบังโกนะครับกลายเป็นโกโยยาคุบังโกโอโจไดสเตโมยูโรชิดิโชกะโกโยยาคุบังโกโอโจไดสเตโมยูโรชิดิโชกะขอทราบหมายเลขการจองหน่อยได้ไหมครับก็ได้นะครับสำนวนขอข้อมูลอย่างสุภาพนะครับโอโจไดสเตโมยูโรชิดิโชกะมีคำว่าโกโยยาคุบังโกนะครับที่ตะกี้ยกตัวอย่างไปหมายเลขการจองนะครับโกโยยาคุบังโกครับบังสิงเป็นเสียงอักษร2ตัวประกอบกันนะครับตัวบะกับตัวอึครับตัวอึออกเสียงเป็นงองูนะครับบังครับลากยาว2ช่วงเสียงนะครับแล้วก็โกก็เสียงยาวนะครับบังโกแปลว่าหมายเลขโกโยยาคุแปลว่าการจองโกยายุโกโยยาคุบังโกก็หมายเลขการจองนะครับเมื่อสักครู่นี้สำนวนนะครับที่ใช้ขอนะครับขออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นขอสิ่งของหรือขอข้อมูลก็ตามก็คือโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะครับโอโจไดสเตโมยูโรชิเดโชกะสำนวนที่จะใช้อีกสำนวนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆก็เป็นสำนวนที่ขออนุญาตถามนะครับคำว่าขออนุญาตสอบถามหรือขออนุญาตถามเนี่ยนะครับก็คือโอโอนะครับมีคำว่าโอแล้วก็อุคาไกสเตโมยูโรชิเดโชกะครับหรือเดสกะก็ได้นะครับอุคาไกสเตโมโยโรชิเดโชกะหรือโยโรชิเดสกะก็ได้นะครับอันนี้จะแปลว่าถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับจุดๆๆหน่อยได้ไหมนะครับสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคำขึ้นอยู่กับข้างหน้าคำว่าโอโอคาไกสเตโมโยโรชิเดสกะหรือว่าโอโอคาไกสเตโมโยโรชิเดโชกะเนี่ยคือคำว่าอะไรนะครับเคสนี้เป็นคำว่าโกโยยาคุบังโกที่แปลว่าหมายเลขการจองครับก็เลยจะแปลว่าขอทราบหมายเลขการจองหน่อยครับขออนุญาตถามหมายเลขการจองของท่านหน่อยได้ไหมครับครับอันนี้เป็นประโยคที่ใช้สำหรับการขอข้อมูลจากลูกค้าแบบสุภาพมากๆนะครับในกรณีนะครับหลักปฏิบัติอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในกรณีที่เป็นการสอบถามจากลูกค้านะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่เราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องครับหรือว่าเป็นการสอบถามจากลูกค้านะครับในส่วนของแผนกนะครับหรือภาระงานที่มันไม่ได้อยู่ในภาระงานของเรานะครับเราไม่สามารถตอบได้นะครับเราก็จะขออนุญาตโอนสายนะครับไปยังเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าผู้รับผิดชอบนะครับที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นนะครับอาจจะสอบโทรเข้ามาที่ฟรอนต์เนี่ยนะครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ฟรอนต์แล้วก็สอบถามนะครับเกี่ยวกับจะซื้อขนมนะครับของโรงแรมนะครับซึ่งเป็นขนมที่ขายอยู่ในร้านคาเฟ่นะครับภายในโรงแรมนะครับเราเป็นฟอนต์เราก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้เขาขายขนมอะไรกันบ้างนะครับเราก็อาจจะต้องขออนุญาตเดี๋ยวจะโอนสายไปยังร้านขนมนั้นนะครับโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบอีกทีนึงหรือก็มีบางครั้งนะครับลูกค้าโทรมาครับเมื่อสักครู่นี้จะมาซื้อขนมไม่ได้มาพักนะครับอีกกรณีนึงที่เจอบ่อยๆก็คือโทรมาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับฟิตเนสเนี่ยนะครับว่าฟิตเนสที่โรงแรมสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ไหมคนนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าเข้าพักของโรงแรมได้ไหมนะครับถ้าได้เสียค่าบริการปีละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมีแบบค่าบริการแบบ6เดือนไหม3เดือนไหมอะไรเงี้ยนะครับก็โทรมาแบบเนี้ยนะครับก็เกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบเขตของการทำงานของฟอนแล้วนะครับเคสแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องโอนนะครับไปยังส่วนต่างๆตรงนั้นหรือสปานะครับก็มีบ่อยๆอยากจะโทรมาจองสปานะครับฟอนรับสายแล้วฟอนก็ต้องโอนไปที่สปาให้เข้าไปคุยกันเองครับทีนี้สำนวนที่จะใช้ในการโอนสายนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเป็นสำนวนที่ค่อนข้างจะสุภาพนะครับเพราะว่ามันทำให้ลูกค้าต้องใช้เวลานะครับในการรอคอยนะครับในการต่อนะครับอะไรต่างๆต่อให้ลูกค้าไม่ได้ต่อเองลูกค้ารอเองนะครับมันก็เป็นความยุ่งยากนะครับเป็นภาระทางเวลาสำหรับลูกค้าเพราะฉะนั้นการพูด
นะครับต้องพูดอย่างสุภาพแล้วก็เลือกใช้คำที่สุภาพมากๆนะครับประโยคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นประโยคนะครับที่ให้ความหมายว่ากรุณารอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับอย่างเช่นเขาถามขนมของโรงแรมเนี่ยนะครับของคาเฟ่ในโรงแรมเราก็จะโอนไปที่คาเฟ่หรือถามฟิตเนสเนี่ยนะครับเราก็จะโอนไปที่ฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในประโยคนี้ก็จะประกอบไปด้วยประโยคภาษาญี่ปุ่นคำภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคำภาษาญี่ปุ่นระดับสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวนะครับสุภาพมากๆนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกค้าต้องเสียเวลานะครับในการรอการโอนสายนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติเขานะครับต้องทำให้เขารู้สึกดีมากๆนะครับโดยการเลือกใช้คำที่สุภาพที่สุดนะครับเท่าที่จะสามารถใช้ได้นะครับประโยคนะครับเรามาออกเสียงดูด้วยกันนะครับประโยคบอกว่าทันโตชานิโอซึนากิいたしますので少々お待ちくださいませ担当者におつなぎいたしますので少々お待ちくださいませประโยคค่อนข้างยาวเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวนะครับเป็นระดับที่สุภาพมากๆเลยนะครับมาดูคำที่ปรากฏอยู่ในประกอบอยู่ในคำพูดนี้ซะหน่อยนะครับเรียนรู้คำความหมายแล้วก็การออกเสียงสักนิดหนึ่งนะครับคำแรกนะครับทันโตชะครับตรงทันเนี่ยเป็นการผสมของอักษรตัวทะกับตัวอึนะครับออกเสียงต่อกันนะครับตัวอึออกเสียงเป็นนอหนูนะครับทะกับนอหนูก็เป็นทันนะครับลากยาวให้เป็น2ช่วงเสียงนะครับทันโตนะครับก็เป็นเสียงยาวเหมือนกันนะครับชะเสียงสั้นนะครับทันโตชะแปลว่าผู้รับผิดชอบนะครับต่อไปนะครับข้างหลังนิโอซึนากิอิตาชิมัสนะครับมัสเรียนนะครับออกเสียงออกเสียงยาวนะครับผสมกันนะครับสองช่วงเสียงมัสนะครับนิโอซึนากิอิตาชิมัสนะครับแปลว่าจะต่อนะครับจะโอนสายไปนะครับจะต่อไปที่ผู้รับผิดชอบทันโตชะนิครับแปลว่าไปยังผู้รับผิดชอบนะครับทันโตชะแปลว่าผู้รับผิดชอบนี่แปลว่าไปยังนะครับโอสนากิอิตาชิมัสต่อสายโอนสายไปโนเดะนี่แปลว่าเนื่องจากนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไปยังผู้รับผิดชอบนะครับโนเดะเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้วางไว้ท้ายประโยคนะครับที่ใช้บอกเหตุนะครับเป็นคำที่แสดงการให้เกียรตินะครับเป็นคำที่ไพเราะนะครับคนฟังแล้วจะรู้สึกมีความรู้สึกสุภาพนะครับได้รับเกียรติจากผู้พูดนะครับทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะเดี๋ยวผมจะต่อสายโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบนะครับข้างล่างนะครับโชเสียงยาวนะครับโอเสียงสั้นโอมะจิกุดะไซมะเซครับโอมะจิกุดะไซมะเซครับไซนะครับ2ช่วงเสียงครับผสมกัน2ช่วงเสียงโชมาจิกุดาไซมาเซสำนวนนี้นะครับเป็นสำนวนที่ให้ความหมายว่ากรุณารอสักครู่นะครับกรุณารอสักครู่โชมาจิกุดาไซมาเซครับออกเสียงรวมกันทั้งหมดอีกครั้งนะครับทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะโชมาจิกุดาไซมาเซครับมาเซที่อยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นมาเซนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับบ่อยๆอิรัชัยมาเซอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคำว่ามาเซเนี่ยนะครับวางไว้ลาท้ายประโยคไหนนะครับก็จะให้ความรู้สึกนะครับเป็นประโยคที่แสดงความถ่อมตัวนะครับแล้วก็ถ่อมตัวเองผู้พูดนะครับถ่อมตัวเองแล้วก็แสดงความยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ฟังผู้สนทนานะครับอาจจะไม่พูดคำว่ามาเซก็ได้นะครับโชมาจิกุดาไซเฉยๆก็ได้แต่พอใส่คำว่ามาเซเข้าไปแล้วเนี่ยประโยคดูถ่อมตัวมากขึ้นนะครับกรุณารอสักครู่นะครับแบบถ่อมตัวแบบให้เกียรติมากๆนะครับออกเสียงช้าๆช้าๆด้วยกันอีกครั้งนะครับทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะโชมาจิกุดาไซมาเซทันโตชานิโอซึนากิอิตาชิมัสโนเดะโชมาจิกุดาไซมาเซกรุณารอสักครู่นะครับจะโอนสายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครับพอโอนไปแล้วนะครับอะไรก็ตามนะครับคนที่จะต้องพูดนะครับหรือการที่เราทำให้ลูกค้ารอนะครับแล้วเราไปหาข้อมูลมาก็ตามนะครับ
ลูกค้าเสียเวลาในการรอแม้เพียงเสี้ยววินาทีหรือว่า1วินาทีนะครับก็ถือว่ารอนะครับก็ถือว่ารอต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษสำนวนนะครับใช้ในการขอโทษลูกค้านะครับที่ทำให้ลูกค้าต้องรอนะครับกรณีทำงานรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือลูกค้ารอสายนะครับก็ถือว่าเป็นการรอเหมือนกันนะครับก็ให้ใช้สำนวนนี้นะครับสำนวนบอกว่าโชโชมาจิอิตาดาเคมัสเดโชกะโชโชมาจิอิตาดาเคมัสเดโชกะเจอคำว่าโชโชอีกแล้วนะครับโชเสียงยาวแล้วก็โชอีกตัวนึงก็เสียงยาวนะครับออกเสียงรวมกันเป็น1คำโชโชแปลว่าสักครู่สักครู่ครับโอมาจิอิตาดาเคมัสเดโชกะอันนี้เป็นแพทเทิร์นไปเลยนะครับโอมาจิอิตาดาเคมัสเดโชกะครับแปลว่ากรุณารอครับอันนี้เป็นประโยคที่พูดนะครับตอนที่เรากำลังจะโอนสายนะครับแล้วเราก็ขอให้ลูกค้านะครับขอให้ลูกค้ารอไม่นานหรอกนะครับสักครู่นะครับประโยคก็จะให้ประโยคภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดแบบนี้นะครับโชโชมาจิอิตาดาเคมัสเดโชกะนะครับกรุณารอสักครู่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะโอนสายไปยังผู้รับผิดชอบนะครับต่อไปนะครับกรณีการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลนะครับการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นนะครับคำพูดสำนวนต่างๆที่นำเสนอในรายการนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ดึงนะครับเฉพาะประโยคคำพูดนะครับสำนวนที่เป็นสำนวนที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆนะครับขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมได้เรียนแต่ว่าในการทำงานจริงๆนั้นเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็จะมีประโยคอีกหลายๆประโยคเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำงานซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ติดตามชมรายการนะครับภาษาญี่ปุ่นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามเรียบเรียงนะครับแล้วก็นำประโยคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่ทำงานอยู่นะครับแล้วก็มีความจำเป็นอยากที่จะเรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาพูดคุยสอบถามกันทางอีเมลได้นะครับทางรายการนะครับก็ยินดีนะครับที่จะนำเสนอนะครับรับฟังข้อมูลนะครับความต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เรียบเรียงนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้กับท่านนะครับแล้วก็เป็นข้อดีของทางรายการที่จะได้รับทราบข้อมูลด้วยนะครับว่าผู้เรียนนะครับต้องการที่จะเรียนประโยคลักษณะแบบใดเพื่อที่จะนำไปใช้จริงนะครับในความเป็นจริงในสถานการณ์จริงนะครับในการตอบคำถามให้ข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับสำหรับคนที่เริ่มทำงานในส่วนของการต้อนรับลูกค้านะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะมีโพยนะครับหรือว่ามีลิสต์นะครับหรือว่ามีเอกสารประกอบการให้บริการอยู่นะครับซึ่งบางครั้งเวลาเราไปใช้บริการที่โรงแรมในฐานะที่เป็นลูกค้าเราก็อาจจะเห็นบ้างใช่ไหมครับว่าพอเราสอบถามข้อมูลไปเนี่ยพนักงานเองเขาก็อาจจะก้มลงไปเปิดแฟ้มของเขาเปิดไฟล์เอกสารของเขานะครับเพื่อจะให้ข้อมูลกลับมาคือบางทีมันก็เยอะมากๆนะครับแล้วก็เขาอาจจะจำไม่ได้หรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับซึ่งการดูเอกสารเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำนะครับแต่ถ้าเกิดใครจำได้เขาก็ไม่เปิดดูเขาก็มองหน้าเรายิ้มแล้วก็ตอบคำถามมานะครับตามข้อมูลที่เราสอบถามไปอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของภาษาต่างประเทศนะครับการตอบคำถามให้ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีรูปแบบประโยคครับที่เขาเตรียมไว้นะครับในสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เริ่มทำงานเนี่ยนะครับที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินเนี่ยนะครับเขาก็มีประโยคตัวอย่างต่างๆเนี่ยเตรียมไว้นะครับว่ามักจะถูกถามประโยคเหล่านี้นะครับถ้าถูกถามประโยคเหล่านี้ก็จะตอบแบบนี้นะครับเขาก็จะเตรียมครับเป็นไฟล์ไว้นะครับแล้วเวลาฟังคำถามนะครับเราก็ฟังคำถามแล้วก็พอทราบว่าเขาถามแบบไหนเนี่ยเราก็ไปมองหาคำตอบในลิสต์นะครับ
การให้ข้อมูลการให้ข้อมูลสถานที่และบริการในโรงแรมเนี่ยในลิสต์ฉบับภาษาญี่ปุ่นที่เขาเตรียมไว้ครับที่โรงแรมเตรียมไว้ให้กับเราหรือว่าพนักงานอาจจะเตรียมไว้เองก็ได้นะครับแล้วว่าเราใช้ประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบเหล่านั้นเนี่ยครับให้บริการไปบ่อยๆเนี่ยนะครับแรกๆเราก็จะต้องดูโพยไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับแต่หลังๆเนี่ยวันนึงเราจะเจอไม่รู้จะกี่กรณีกี่เคสนะครับแล้วมันก็ซ้ำกันอยู่แบบนั้นทุกๆวันเนี่ยนะครับมันก็จะจำเป็นต้องใช้โพยไปโดยปริยายแล้วก็จะจำได้แล้วก็พูดได้ไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าความอุปสรรคอันหนึ่งนะครับที่มักจะทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับ

กังวลนะครับจนทำให้ไม่กล้าที่จะไปทำงานทางด้านนี้นะครับเพราะว่าก็กลัวพูดไม่ได้นะครับจำประโยคไม่ได้มันเยอะมากเลยจะจำยังไงอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นงานโรงงานนะครับเราไม่ต้องเจอลูกค้าเราเจอแต่หัวหน้างานญี่ปุ่นโอเคมันก็ยังพูดญี่ปุ่นผิดๆถูกๆได้หัวหน้างานก็ไม่ว่าเราแต่นี่คือลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าของโรงแรมถ้าพูดผิดมันก็จะทำให้โรงแรมเสียชื่อหรือว่าลูกค้าไม่พอใจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่เป็นอุปสรรคนะครับที่ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะทำงานทางด้านนี้แต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าก็ไม่ได้โหดร้ายใจร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับเราพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรต่างๆเนี่ยกับเขาอย่างเต็มที่เขาเข้าใจเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นคนไทยที่เป็นผู้ให้บริการที่อยากจะให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ชื่นชมในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีความพยายามนะครับที่จะฟังภาษาญี่ปุ่นจากเราเนี่ยนะครับต่อให้เราพูดผิดออกเสียงผิดเล็กน้อยเนี่ยครับเขาก็พอที่จะให้อภัยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจประโยคที่เราพูดนะครับหน้าที่ของเราอันแรกเลยก็คือไม่กังวลที่จะพูดผิดนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยมันคงต้องกลัวอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะต้องกล้าที่จะเริ่มทำแล้วก็เริ่มพูดนะครับต่อให้พูดผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพูดไปบ่อยๆเข้าเราก็จะกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพได้ในที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคอีกประโยคนึงนะครับที่เป็นการให้ข้อมูลนะครับทางโทรศัพท์ที่พอสอบถามสำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลครับของโรงแรมเนี่ยนะครับแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามเนี่ยที่มาเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือเช็คอินเร็วหน่อยได้ไหมนะครับโทรเข้ามานะครับคือปกติเช็คอิน3โมงนะครับแต่ว่าพอดีขับรถมาถึงใกล้โรงแรมแล้วเนี่ยแต่ยังไม่3โมงอ่ะแต่โทรมาถามว่าเช็คอินได้ไหมถ้าเช็คอินได้จะเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปโตเตอยู่ที่อื่นก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าเช็คเอาท์ได้กี่โมงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเช็คเอาท์เลทที่สุดครับเช็คเอาท์เที่ยงแต่เลทสุดครับได้กี่โมงนะครับที่แบบไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นข้อคำถามนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกถามบ่อยซึ่งเหล่านี้นะครับคนที่ทำงานในโรงแรมเขาก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่ว่าคำถามแบบไหนที่เขาจะถูกถามบ่อยแล้วเขาก็มักจะเตรียมเป็นลิสต์ไว้ให้สำหรับน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานนะครับรุ่นพี่ที่ specialist นะครับทำที่ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเก่งๆเขาก็จะเตรียมไว้ให้ครับเตรียมเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้ให้เลยนะครับสำหรับน้องที่มาทำใหม่นะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้พูดให้บริการครับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแรกๆก็จะมีความการพูดที่มันติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าหลังๆก็จะคล่องขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคนะครับในการบอกเวลาเช็คอินนะครับก็จะเป็นประโยคนี้นะครับเช็คอินวะโกโกนิจิคาระเดโชกะเช็คอินวะโกโกนิจิคาระเดโกไซมัสเช็คอินวะโกโกนิจิคาระเดโกไซมัสครับรวมไปถึงประโยคที่ใช้บอกนะครับในการให้บริการอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นประโยคที่นะครับถูกสอบถามบ่อยๆอาหารเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงต่างๆนะครับต่อไปนะครับประโยคสำหรับใช้ขอโทษนะครับกรณีที่อาจจะทำให้ลูกค้านะครับได้รับความไม่สะดวกนะครับได้มีปัญหามีอุปสรรคนะครับในการใช้บริการต่างๆนะครับการขอโทษก็จะใช้ประโยคสำนวนแบบนี้นะครับโมชิวะเคโกไซมาเซนโมชิวะเคโกไซมาเซนครับสำนวนนั้นเป็นเสียงยาวนะครับโมนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับไซมาเซนครับโมชิวะเคโกไซมาเซนอันนี้แปลว่าขออภัยอย่างสูงนะครับเป็นสำนวนขอโทษที่สุภาพมากๆนะครับกรณีขอโทษที่ทำให้ลูกค้าต้องรอนะครับโอมาตาเซอิตาชิมาชิตะโอมาตาเซอิตาชิมาชิตะครับขออภัยที่ทำให้รอนะครับขออภัยที่ทำให้ท่านต้องถือสายรอนะครับต่อไปนะครับกรณีที่สุดท้ายนะครับกรณีที่เราจะต้องจบบทสนทนานะครับการจบบทสนทนานั้นเนี่ยนะครับก็ใช้สำนวนนะครับที่เราเรียนไปตอนแรกนะครับตอนที่เรารับโทรศัพท์นะครับขอบคุณที่เขาโทรมานะครับสำนวนนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้ตอนท้ายได้ด้วยนะครับโอเดนวาริกาโตไซมัสึใช้ได้ทั้งตอนเปิดการสนทนาตอนที่รับสายแล้วก็ตอนก่อนที่จะวางสายด้วยซ้ำแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งนะครับที่จะใช้พูดนะครับเป็นการขอบคุณและขอโทษนะครับที่จะต้องวางสายนะครับมีความหมายเป็นการสวัสดีได้ด้วยนะครับก็คือสำนวนชิสเลตาชิมัสึครับชิสเลตาชิมัสึโอเดนวาริกาโตไซมัส
ชิสเลตัส

ที่มัสสำนวนนี้ก็จะมีความหมายว่าขอบพระคุณที่โทรมานะครับขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการของเราขออนุญาตวางสายนะครับสวัสดีครับครับเป็นสำนวนที่ใช้ในการจบบทสนทนานะครับปิดท้ายบทสนทนานะครับก่อนที่จะวางสายจากลูกค้าไปหลังภายหลังจากการที่ให้ข้อมูลนะครับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วนะครับลองออกเสียงด้วยกันอีกสักครั้งช้าๆนะครับโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสชิซึเรอิตาชิมัสโอเดงวะอาริกาโตะโกไซมัสชิซึเรอิตาชิมัสขอบพระคุณที่ใช้บริการและขออนุญาตวางสายสวัสดีครับนะครับประโยคให้ความหมายแบบนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับของรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับประโยคภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะครับหลายประโยคก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็อุปสรรคสำคัญนะครับของการทำงานในส่วนนี้นะครับก็คือความกล้านะครับในการรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็การให้ข้อมูลนะครับแบบที่ไม่วิตกกังวลนะครับมากเกินไปนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าปัจจุบันนะครับการรับโทรศัพท์ก็เป็นเรื่องยากนะครับสำหรับเด็กนักเรียนนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยทำงานเริ่มต้นนะครับก็ไม่ค่อยที่จะกล้ารับโทรศัพท์กันรวมไปถึงถ้าเป็นโทรศัพท์ที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ยิ่งกังวลไปกันใหญ่ก็ไม่ค่อยกล้าแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเราใช้ประโยคเหล่านั้นบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เราคุ้นชินนะครับแล้วก็สามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าหลังจากเรียนในวันนี้แล้วหลายๆท่านนะครับก็จะคุ้นชินกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ฝึกออกเสียงเองนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยาย

ตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดแสลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13.รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่า
ถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดบำรุงผิวและขนนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณหนองคายค่ะ
0: ดิฉันนฤมลผุยมนตรีค่ะ
1: ค่ะเราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
0: ค่ะ
1: นะวันนี้ปีนี้นะคะเทอมนี้เราก็จะสอนเรื่องผิดพันธ์สัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดนะคะค่าใช้จ่ายได้เพราะบางคนในเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเหมือนลูกเลยนะคะนะอะไรก็ประเคนให้หมดแพงแค่ไหนขอให้ปลอดภัยแล้วก็ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะยอมลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายท่านได้นะคะนะแล้วก็ผิดพันธุ์ที่เราทำวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของสมุนไพรน
0: ะคะ
1: สมุนไพรไทยนะคะซึ่งสารสกัดสมุนไพรไทยนั้นก็มีขายเยอะแยะในประเทศไทยนะคะหรือท่านจะสกัดเองง่ายๆก็ได้นะคะเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำนะคะนะทีนี้สารสกัดในประเทศไทยเนี่ยนะราคาก็จะไม่แพงนะแล้วก็วัตถุดิบทางด้านเครื่องสำอางนะคะที่เกี่ยวกับผิดพันธุ์สุนัขเนี่ยราคาก็ไม่แพงค่ะถ้าเราซื้อแบบเป็นวัตถุดิบเนาะอาจารย์เอ๋นะแล้วก็เราก็มาทำเริ่มต้นผสมเนี่ยนะคะก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะคะน
0: ะ
1: วันนี้เราจะทำอะไรบ้างฮะ
0: วันนี้ในรายการของเรามาถึงตอนที่5แล้วค่ะอาจารย์เราก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมทางบ้าน2สูตรนะคะก
1: ็
0: คือจะเป็นผลิตภัณฑ์บาล์มสำหรับทาบำรุงอุ้งเท้า
1: บำรุงอุ้งเท้า
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเซรั่มบำรุงขนนะคะก็คือเป็นทั้งถ้าเปรียบกับผลิตภัณฑ์ของคนนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับบาล์มทามือนะคะเวลาที่มือเราหยาบกระด้างอะไรเงี้ยเราก็มีบาล
1: ์มที่ใช้บำรุงมือ
0: แต่ว่าถ้าสำหรับของน้องหมาน้องแมวนะคะหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยก็คือทาบริเวณอุ้งเท้าเขาอะค่ะเขาไม่เรียกฝ่ามือนะจ๊ะเขาเรียกอุ้งเท้า
1: ใช่
0: ไหมคะบริเวณที่เขาเดินอย่างเงี้ยเขาก็จะด้านเขาจะทาให้อ่อนนุ่มแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเขาอะแตกค
1: ่ะบางท่านอาจจะขำเอ้าทำไมต้องทาอุ้งเท้านะสุนัขเขาก็วิ่งในบ้านเขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเขาถนอมไงครับเพราะว่าพื้นบ้านเขาเนี่ยเป็นพื้นซีเมนต์บ้างอะไรบ้างน
0: ะ
1: บางทีวิ่งแล้วก็เท้าก็แตกเนี่ยนะนะบางท่านก็อยากจะดูแลนะสุนัขของตัวเองน
0: ะ
1: บางคนก็เลี้ยงสุนัขเหมือนเจ้าหญิง
0: ใช่ค่ะ
1: นะแต่งตัวโอ้อะไรให้เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะเพราะนั้นนะอุ้งเท้าเนี่ยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะไม่มองข้ามนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักนะรักเหมือนลูกนะคะนะเลี้ยงดูเหมือนองค์ชายนะองค์หญิงอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะก็ใช้ดูแลแต่ทีเนี้ยผิดพันธุ์พวกนี้ส่วนใหญ่ราคาจะแพงนะจันทร์
0: ใช่ค่ะ
1: ราคาจะแพงแต่ถ้าเราสามารถทำเองได้ล่ะโอ้โหเราทำไว้เยอะๆอะไรประมาณเนี้ยนะก็ช่วยได้น
0: ะ
1: สูตรของเรานี่นะนะท่านผู้ชมอย่าว่าแต่น้องหมาน้องแมวเลยนะคะหรือสัตว์เลี้ยงคือใช้กับสัตว์เลี้ยงได้
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ทุกประเภทนะนะที่มีปัญหาเรื่องอุ้งเท้านะคะแล้วก็ต้องการความชุ่มชื้นไม่ให้แตกไม่ให้แห้งนะคะแม้กระทั่งกับคนก็ยังไปใช้ได้เลยสูตรนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าถ้าทำนะผิดพันธุ์ตัวนี้ได้ก็ช่วยประหยัดได้หลายอย่างนะอาจจะเป็นเจ้าของก็ใช้

0: ดูขั้นตอนอย่างละเอียดนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเราจะค่อยๆทำไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เราจะพยายามให้รายละเอียดนะคะท่านผู้ชมนะทีนี้ตูดอาจารย์เอ๋มีอะไรบ้าง
1: ตูดตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะทุกคนจะต้องใช้ความร้อนในการทำนะคะอาจารย์เพราะมันเป็นบาร์มันจะมีการหลอมในการใช้ความร้อนเนาะฉะนั้นอุปกรณ์ของเราเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำอุปกรณ์ว่าง่ายๆที่เราหาได้นะคะ
0: ลืมไปนะเราเกือบจะข้ามขั้นแล้วนะเราต้องแนะนำอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆได้ภายในบ้านเลยเนาะไม่ต้องไปซื้อนะ
1: คะ
0: แต่ว่าเน้นสแตนเลสนะคะเน้นสแตนเลสไม่เอาพลาสติกไม่เอาอลูมิเนียมนะคะน
1: ะ
0: อย่างเช่นหม้อหม้อใบนี้ก็เป็นหม้อสแตนเลสเราจะต้องมีหม้อ1ใบนะเอาไว้กวนนะ
1: คะ
0: นะแล้วก็มีเตาไฟฟ้านะไม่เหลือไฟฟ้านะยี่ห้อไหนก็ได้ใช้ได้หมดอ่ะนะคะทำไมเตาแก๊สได้ไหมที่บ้านไม่ได้มีเตาแม่เหล็กเตาแก๊สก็ได้แต่ว่าขอให้ปรับไฟอ่อนๆนะคะนะเพราะว่าบางทีสารเคมีที่เราผสมเนี่ยมันเด็ดลงไปในเตาแก๊สมันอาจจะพรึบขึ้นมาได้นะคะน
1: ะ
0: อาจจะตกใจอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยไฟต้องปรับอ่อนๆไม่เกินปานกลางนะคะเตาถ่านได้ไหมเตาถ่านไม่แนะนำเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยมันควบคุมความร้อนไม่ได้นะคะเตาแก๊สมันยังมีอะไรนะสวิตช์ที่ใช้รีเนาะไฟอ่อนไฟแก่ไฟปานกลางได้นะคะนะแต่ถ้ายิ่งเตาไม่รีไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอ๋จะแนะนำนะระหว่างที่เราปฏิบัติให้ดูนะคะสาธิตให้ดูนะคะนอกจากหม้อและเตาแล้วเราก็จะมีที่คน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นะคะเป็นสแตนเลสนะคะแต่อันนี้ถูกนะซื้อตามร้าน20บาท60บาทได้นะคะนั่นเลยก็ใช้ได้ไม่ต้องไปใช้ที่มีแบรนด์ยี่ห้อนะคะนะเอาง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซิลิโคนเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะที่ทนความร้อนอันนี้เป็นเกรดที่เขาใช้ทำอาหาร
1: ใช
0: ่ก็จะมีตามร้าน20บาท40บาท50บาท60บาทเลยประมาณนี้นะคะนะเอาไว้ใช้เกลี่ย
1: แล้วก็
0: รอบอะไรพวกนี้นะ
1: ช้อนสแตนเลส
0: แล้วก็มีช้อนสแตนเลสก็ไว้ตักสารนะคะนะนะแต่ละตัวก็แต่ละสารแต่ละตัวนะก็คือต่อช้อน1ชิ้นนะคะอย่าเอาไปใช้ปนกันนะคะนะอันนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยตามร้าน20บาท60บาทซึ่งถูกมากเราไม่ต้องลงทุนสูงนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะสามารถที่จะหาได้ในครัวเรือนนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าไปปนกับของกินได้ไหมอะไรประมาณนี้น
1: ะ
0: จริงๆแล้วเราก็อยากให้แยกนะเพราะว่าของรับประทานเนี่ยบางครั้งมันจะมีกลิ่นติดหม้อติดอะไรนะ
1: คะ
0: บางทีเราเอามาทำผิดพันธุ์เนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นได้แต่ถ้าท่านใดสามารถควบคุมได้คือล้างแล้วมันสะอาดมีวิธีล้างที่มันดับกลิ่นอะไรได้อะก็สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เรามาดูสูตรแรกก่อน
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอกสูตรแรกมีอะไรบ้างคะ
1: สูตรแรกนะคะก็จะเป็นตัวขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวบาร์มอ่ะเวลาที่เราหลอมเสร็จแล้วเราบรรจุลงภาชนะบรรจุเวลามันเย็นมันก็จะแข็งทำให้เนื้อบาร์มแข็งนั่นเอง
0: ใช่ค่ะตัวขึ้นรูปให้ตัวนี้
1: ตัวขี้ผึ้งเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงที่มานิดนึงบางคนอาจจะบอกว่าขี้ผึ้งตามร้านสารเคมีกับขี้ผึ้งโดยธรรมชาติที่ชาวบ้านทำแตกต่างก
0: ันคือจะใช้ขี้ผึ้งจากธรรมชาติก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรือจากร้านเคมีก็ได้แหล่งเริ่มต้นมันมาจากที่เดียวกันแหละถ้ามันเป็นขี้ผึ้งแท้นะ
1: ใช่ค
0: ่ะถ้ามันเป็น natural wax นะมันก็มาจากแหล่งเดียวกันคือมาจากธรรมชาตินะคะเกิดจากการที่เอารังผึ้งมาต้มแล้วก็เอาไข่จากผึ้งนั้นออกไปนะคะแล้วก็เอามาจับเป็นก้อนแล้วก็นำมาขายน
1: ะ
0: แต่ว่าในร้านเคมีเนี่ยคือเขาไปผ่านการทำความสะอาด
1: ก่อนเนี่ย
0: แล้วก็เป็นสีขาวขึ้นขาวสะอาดขึ้นนะ
1: คะ
0: แล้วก็นำมาขายแต่ว่าตัวที่เป็น natural wax นี่นะคะมันก็จะไม่ผสมพวกemulsifier นะซึ่งจะเป็นแว็กแท้ๆเลยอันนี้เราควรจะใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าบางตัวถ้าเกิดว่าบางทีมันจะมีอะไรนะ AP wax มีอะไรซึ่งผสมสารตัวอื่นไปด้วยเนี่ยนะคะอันนั้นอาจจะยังไม่เหมาะนะเราเอา naturalB wax ดีกว่านะคะหรือว่าถ้าไม่เอาจากร้านเคมีนะจากที่ชาวบ้านขายตามตลาดได้แม่อาจารย์เป็นก้อนที่พึ่งได้ได้เหมือนกันแต่สีเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นสีที่อาจจะ
1: ออกเหลืองๆอ่อนๆ
0: ออกเหลืองๆออกอะไรนิดนึงแต่ว่าถ้าเอามาเข้าสูตรขึ้นสูตรแล้วเนี่ยเวลาสูตรเสร็จมาแล้วเนี่ยสีก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะนะคะอันนี้ก็
1: เปิดท่านผู้ชมใช้ไปเห็นตัวต่อมาก็คือเชียร์บัตเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผิวชุ่มชื้น
0: นะะมาจากพวกเป็นพวกพืชจากต่างประเทศ
1: ะ
0: นะคะเชียร์บัตเตอร์ก็ทำให้ผิวชุ่มชื้น
1: ะ
0: นะความหนืดความการซึมเนี่ยอาจจะดีกว่าบีแว็กนะคะนะก็ทำให้ผิวนุ่มตัวนี้คือเข้าไปเสริมเขาเรียกว่าเสริมคุณภาพ

0: ของผิดพลาดเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตัวนี้เวลาที่ขึ้นเนื้อนะคะจ้ามันก็จะไม่มันด้วยเพราะว่าเวลาเขาทาเสร็จแล้วเนี่ยเราทาให้เขาแล้วเราไม่ได้ทาให้มันซึมเนี่ยเวลาเขาเดินอาจารย์เดี๋ยวขาก็จะแย่บางคนที่สุนัขบางตัวซึ่งอายุเยอะแล้วเท้าแตกสะโพกไม่ค่อยดีอะถ้าเราไปทาให้เขาแล้วเราไม่นวดให้เขาให้มันซึมเนี่ยเขาก็อาจจะลื่นได
0: ้
1: เป็นอุบัติเหตุกับตัวเขาเองนะคะ
0: แล้วก็ตัวบีแว็กไอตัวไอเชียร์บัตเตอร์เนี่ยมันจะทำให้เนื้อของขี้ผึ้งที่ออกมาเนี่ยเนียนมากขึ้น
1: ใช่เพราะบางคนไปใช้ตัววาสลีนอาจารย์เคยเห็นไหมคะ
0: มัน
1: ลื่นมาก
0: มันก็จะลื่นมากวาสลีนเนี่ยเบสเขาก็เป็นน้ำมันเนา
1: ะ
0: เขาเป็นน้ำมันเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกากจากปิโตรเลียมเลยพวกนี้น
1: ะ
0: ซึ่งถ้าเอามารวมกับบีแว็กเนี่ยมันก็จะมันมากกว่าบีแว็กกับเชียร์บัตเตอร์นะเวลานวดก็จะซึมไม่ค่อยซึม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ค่อยซึมอันนั้นเหมาะสำหรับเคลือบผิวอันนั้นก็ดีนะในลักษณะที่ว่าสำหรับคนที่จะไปลุยน้ำในช่วงน้ำท่วมอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะใช้ขี้ผึ้งกับวัสลีนเนี่ย เป็นอะไรขี้ผึ้งทาอะไรนะกันน้ำกัดเท้าอย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะไปทากันน้ำน่ะได้นะคะ
1: ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้อาจารย์น่าจะเชี่ยวชาญเพราะว่าใช้ตัวน้ำมันมะพร้าวประจำ
0: น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เกิดจากการหมักนะไม่ผ่านความร้อนหรือบางที่เขาอาจจะใช้เครื่องเหวี่ยงอะไรของเขาอะนะนะคะแล้วแต่นะอันนี้จะไม่ผ่านความร้อนเพราะนั้นโมเลกุลของน้ำมันเนี่ยเมื่อไม่ผ่านความร้อนเนี่ยโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลธรรมชาติซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ถ้าเราถูนวดเนี่ยถูนวดต่อเนื่องเนี่ยประมาณสัก5นาทีเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีกว่า15นาทีมันถึงจะซึมหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันสกัดเย็นทั้งหลายทุกน้ำมันเลยน้ำโมเลกุลก็จะเล็กตามธรรมชาติแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายแต่ถ้าโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นการซึมก็จะยากขึ้นนะคะนึกถึงตอนที่เราทอดไข่อะนะเราทอดไข่แล้วน้ำมันมันโดนความร้อนแล้วน้ำมันมันกระเด็นมาโดนเราอะนะเห็นไหมว่ามันจะอยู่อย่างนั้นละมันก็จะไม่ซึมเห็นไหมคะนะคือโมเลกุลมันใหญ่ขึ้นถ้าความร้อนเกิน60องศาขึ้นไปนะคะ60ถึง70ขึ้นไปอะนะนะโครงสร้างของน้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นเพราะนั้นอันเนี้ยเราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยคือโมเลกุลมันเล็กมันก็สามารถซึมได้ง่ายนะคะ
1: ค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวน้ำมันทานตะวันแล้วก็อีกอย่างนึง
0: วิตามินต่างๆที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยมันอยู่ครบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าโดนความร้อนเนี่ยวิตามินที่จำเป็นกับผิวกับอะไรเนี่ยที่บำรุงผิวบางทีมันก็จะระเหยออกไปหมดนะคะ
1: ตัวต่อมาก็คือน้ำมันทานตะวันสกัดเย็น
0: น้ำมันทานตะวันเนี่ยตัวนี้ก็จะเสริมเพราะว่าสังเกตไหมว่าเวลาผมเสียพวกโปรตีนต่างๆนะผมนี่ก็คือโปรตีนเนาะเราจะใช้น้ำมันมะกอกเดี๋ยวประสานนะคะประสานผิวเนาะแม้กระทั่งไอ้เกี่ยวกับอะไรนะส้นเท้าแตกนะน้ำมันมะกอกเนี่ยก็จะมีไอ้น้ำมันทานตะวันก็จะมีส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของการช่วยเรื่องพวกส้นเท้าแตกอะไรผิวแตกอะไรต่างๆในผิดพันธุ์พวกนี้เราก็นิยมใส่แล้วก็นอกจากนั้นมันยังมีสารสำคัญที่ทำให้ผิวขาวนะคะตัวนี้
1: ตัวต่อมาก็จะเป็นแว็กอีกตัวนึงแต่เป็นแว็กตัวที่เป็นธรรมชาติคือตัวลาโนลิน
0: ลาโนลินอันนี้ก็มาจากไอ้สกัดจากขนแกะเนาะพวกนี้ก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีซึมลึกด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวพานะมีส่วนเป็นตัวพาตัวนึงในสูตรด้วยนะคะ
1: อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันโจโจบาออย
0: ล์อ๋ออันนี้ดีเลยอันนี้จะป้องกันการระคายเคืองได้โจโจบามีวิตามินอีนะคะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวนึงนะคะโจโจบาออยล์แล้วก็ทำให้ผิวพรรณไม่หืนด้วยเพราะว่าโจโจบาออยล์เนี่ยวิตามินอีสูงใช่ไหมคะนะถ้าวิตามินอีเยอะเนี่ยผิวพรรณที่มันสูตรที่จะเห็นว่ามีน้ำมันเห็นไหมมันก็จะช่วยเรื่องการหืนอะไรพวกนี้ก็ทำให้หืนช้าอยู่ได้นานนะคะ
1: อาจารย์พูดถึงวิตามินอีในสูตรเราก็มีวิตามินอีด้วยเหมือนกัน
0: นะเราก็ใส่อีเข้าไปอีกนะเพราะนั้นสูตรนี้ก็จะเกิดการออกซิไดซ์เนี่ยค่อนข้างน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นการหืนเนี่ยมันก็จะยืดเวลาออกไปก็จะไม่หืนเร็วเนาะแล้วก็วิตามินอียังช่วยลบรอยด่างดำลบรอยเหี่ยวย่นนะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงก็คือไปเสริมความชุ่มชื้นให้กับตุ้งเท้าของสัตว์เลี้ยง
1: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือไบซาบิอัลตัวนี้ก็เป็นตัวลดอาการระคายเคืองแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของน้ำมัน
0: นะคะนะเพราะนั้นทุกผิดพันเนี่ยเราจะต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะถึงแม้ว่าจะเป็นผิดพันสัตว์เลี้ยงก็ตามนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการดูแลรักษาสัตว์เนี่ยนะฮะเวลาที่เราเอาไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะบอกเลยว่าทีนี้การดูแลสัตว์เลี้ยงนี่นะไปเข้าโรงพยาบาลไปแอดมิททีเนี่ยแพงกว่าคนอีก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีความปลอดภัยนะเราก็มีสารกันเสียนะคะมีสารช่วยลดการระคายเคืองแต่เนื่องจากว่าเบสของสูตรที่อาจารย์อู๋นะคะกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยตัวที่ป้องกันการระคายเคืองไม่กระทั่งสารกันเสียเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นน้ำมันหมดไม่งั้นมันจะแยกตัวนะคะ
1: ทีนี้ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดในสูตรอ่ะบางคนทาอุ้งเท้าเนี่ยจะห่วงว่าทาไปแล้วเขาจะเลียนะคะตัวนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างเกือบจะเป็นธรรมชาติทั้งสูตรเลยนะคะ
0: ทีนี้ในสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดก็ขอเสริมอาจารย์เอ๋น
1: ะ
0: ตั้งแต่ B-Wax นะตั้งแต่เชียร์บัตเตอร์นี่มาจากธรรมชาติหมดเลยน
1: ะ
0: นะคะพวกน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมัน
0: ตะวันนะลาโนลินเนี่ยพวกที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะนะคะแล้วก็ตัวอะไรนะโจโจมาออยพิวินอีเนี่ยพวกนี้ก็คือว่าเอางี้ถึงทานเข้าไปก็ไม่อันตรายกับร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะท่านเนี่ยเวลาทาก็บางทีจะเป็นความเคยชินของเขานะมีอะไรแปลกๆมาเขาก็จะเลียนะบางทีไม่คุ้นนะแต่ว่าสุนัขบางตัวเจ้าของใช้ให้เป็นประจำเขาคุ้นเคยละเขาก็จะไม่เลียนะบางทีเขาก็รับรู้ว่าเออนะเจ้าของดูแลเขาอะไรประมาณนี้นะคะ
1: เ
0: พราะน
1: ั้น
0: สรุปแล้วก็คือว่า
1: อาจารย์มีอะไรจะแชร์ไหมคะเรื่องของกลิ่น
0: กลิ่นนี่นะคะต้องเลือกกลิ่นที่สุนัขชอบนะ
1: อันนี้ยากเลย
0: สุนัขนี่มีเซนที่เกี่ยวกับกลิ่นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าไปทาเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ชอบเนี่ย
1: ค
0: ือเขาจะไม่มีความสุข
1: ค่ะ
0: นะเขาบอกเราไม่ได้เขาจะเครียดนะเรานึกถึงสิเวลาเราใส่น้ำหอมหรือว่าเราไปเจอน้ำหอมกลิ่นที่เราไม่ชอบเนี่ยนะอย่างเพื่อนใส่เนี่ยเราได้กลิ่นแทบจะเป็นลมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะทรมานเพราะนั้นน่ะกลิ่นที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยง
1: ค่ะ
0: นะสำหรับสุนัขยกตัวอย่างอย่างสุนัขของอาจารย์น่ะนะขาเขามีปัญหาอาจารย์ก็ทาน้ำมันไพรเนี่ยนะ
1: ชอบสมุนไพร
0: ทาสมุนอาจารย์ดูแลด้วยสมุนไพรนะคะนะทาขาให้เขาเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วเขาเดินไม่ค่อยสะดวกแต่เขาก็เดินดีขึ้นนะนะทีแรกเขาก็นั่นหน่อยแต่ต่อมาเขาชินนะคะแต่ทีนี้พออาจารย์เอาน้ำมันไพรมาทาเขาเนี่ยที่บ้านเลี้ยง5ตัวไอ้ตัวอื่นกระจายกันแตกนี้กระเจิงหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบกลิ่นเนาะเพราะนั้นกลิ่นนี่มีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะกับสัตว์เลี้ยงมากนะคะ
1: นะคะ
0: ต้องดูให้ดีคือทำยังไงถึงจะรู้อาจารย์ก็อาจจะดูข้อมูลจากอยู่นี้โอ้ AI เนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะ Google เยอะๆอันที่1นะอันที่2ก็คือว่าจากร้านนั่นแหละค่ะร้านที่เราไปซื้อกลิ่นนั่นแหละนะคะเขาจะเลือกให้นะอันนี้เขาจะคือเขาจะมีข้อมูลวิจัยเขาจะมีอะไรมาเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะนะคะนี่ก็คือส่วนผสมที่เราแจ้งไป
0: ทั้งหมดนะ
1: นะคะ
0: ต่อไปเราก็จะเริ่มทำการสาธิตนะคะ
1: นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงในหม้อนี้นะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าน้ำมันธรรมชาติที่เราใส่อ่ะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทานตะวันสกัดเย็นเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิความร้อนไม่ให้เกิน70องศาค่ะ
0: ใช่ใช่ไม่งั้นโมเลกุลจะเปลี่ยนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะซึมยากนะคะ
1: นะคะ
0: อันนี้คือเทคนิคนะคะเวลาท่านผสมท่านจะต้องพยายามควบคุมอุณหภูมินะต้องมีถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์ได้ก็ดีนะคะอุณหภูมิห้ามเกิน60ถึง70องศานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นลักษณะของน้ำมันหมดเลยนะคะ
1: ตัวนี้จริงๆถ้าทำแล้วบรรจุแล้วนะคะอยู่ได้จริงๆมากกว่า2ปีเลยนะคะอาจารย์
0: คือสูตรนี้เราไม่มีสารกันเสียเนื่องจากว่าเบสเป็นน้ำมัน
1: ใช่
0: นะมันจะพวกเชื้อรามันจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะนะสูตรนี้มีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าเบสทั้งหมดเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะมาจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็มีตัวที่กันระคายเคืองให้ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็สูตรที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี่นะคะจะเห็นว่าคนก็ใช้ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะว่าลาโนลินเอ่ยนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันมะพร้าวนะทุกอย่างเนี่ยน้ำมันก็เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะมาจากธรรมชาตินะคะนะซึ่งถ้าไปซื้อก็แพงนะสกัดเย็นเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยนะคะเราถือว่าเราใช้วัสดุที่ดีนะฮะตัวลาโนลินเนี่ยมันจะมีลาโนลินเหลว แล้วก็ลานโดลินเม็ดนะคะให้เราใช้

0: เราโดนดินเหลวนะคะ
1: ตัวนี้
0: ถ้าเราทำพวกครีมพวกปาล์มเนี่ยให้เราใช้เราโดนดินเหลวนะอย่าไปใช้แบบเม็ดเพราะว่าไม่งั้นเนื้อจะไม่สวยแล้วก็มันก็จะไม่ช่วยในการซึมเท่าไหร่นะคะสำหรับลาโรลินเม็ดเนี่ยเรามักจะใช้กับผลิตภัณฑ์พวกแชมพูนะครีมนวดอะไรพวกนี้นะคะ
1: แล้วตัวนี้นะคะอาจารย์ถ้าประยุกต์ไปใช้กับของคุณนะคะจะทาได้หลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาปากนะคะทำเป็นบาล์มลิปบาล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าทาข้อศอกด้านนะคะแม้แต่คุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ค่ะอาจารย์เพื่อให้
0: อันนี้เน้นให้ความชุ่มชื้นนะคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อป้องกันการแตก
0: ไม่มีการผัดเซลล์นะเพราะนั้นเนี่ยปลอดภัยสูงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนบอกเอ้าทาปากแล้วจะมันไม่มีสารที่ไปช่วยเรื่องการผัดเซลล์ไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมันมีแต่ให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยนะในสูตรนี้นะ
1: ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
0: พอได้ความปลอดภัยก็เลยสูงนะอันนี้เราไม่ได้ใช้ตัวโทมอมิเตอร์มาวัดให้ดูเพราะว่าเราคิดว่าอาจารย์เอกแกก็ชำนาญแล้วนะนะแต่ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยนะคะก็ให้มีโทมิเตอร์วัดแล้วคอยดูอุณหภูมิตลอดไม่ให้เกิน 60-70 องศาเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลนะคะแล้วก็สารสำคัญต่างๆที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยมันจะคงอยู่นะเนื่องจากว่ามันเจอความร้อนที่ไม่สูง
1: ใช่ค่ะ ละลายจนใสกลายเป็นออยล์เลยนะคะสูตรนี้ก็สามารถแต่งสีอะไรในน้ำมันเพิ่มความสวยงามเข้าไปได้นะคะอาจารย์นะคะ
0: ถ้าเราจะแต่งสีนะสามารถแต่งได
1: ้
0: สีอ่อนๆสีชมพูสีอะไรเงี้ยนะคะสีต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะนะอย่าไปซื้อสีที่ละลายในน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เข้ากันมันแยกนะเพราะว่าเบสในสูตรที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำมันทั้งหมดเลยนะคะ
1: บางคนบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีกลิ่นที่ใช้สำหรับทำอาหารบางทีไปซื้อมาแล้วเขาอาจจะชอบมากกินเนยกินนม
0: ได้ได้นะคะโอ้ยแต่อย่างนั้นนาเรียทั้งวันน่ะนะ
1: อาจจะเปลือง
0: ทาไปไม่ได้ผลนะนะอาจจะเป็นไกลเป็นอาหารไปเป็นขนมของเขาไปเลยนะคะ
1: นะคะ
0: อันนี้เราจะต้องละลายจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยละลายหมดเลยนะไม่ให้เหลือเศษเลยนะ
1: ทีนี้ภาชนะบรรจุเราวันนี้ที่เราเตรียมไว้จะเป็นแบบตลับหมุนแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะจ๊ะมันจะมีภาชนะที
0: ่
1: มันเป็นแบบหมุนขึ้นมานะคะเป็นสติ๊กอะค่ะ
0: อ
1: ันนั้นก็จะให้เราใช้ง่ายก็คือถ้าเราจะใช้แบบนั้นนะคะเราบรรจุหยอดลงเสร็จแล้วนะพอมันแห้งหรือแข็งเราก็หมุนขึ้นมันจะเป็นเหมือนบาล์มป้ายแบบนี้ค่ะจ๊ะสะดวกมากนะคะ
0: หลอดที่เป็นสติ๊กอะที่ว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ระงับกลิ่นกายบางย
1: ี่ห้อ
0: นะที่เขาใช้บาล์มเนี่ยแล้วก็หมุนขึ้นมานะอันนั้นก็ใช้ได้นะไอตัวนี้เนี่ยสูตรนี้นะหยดลงไปปุ๊บมันจะแข็งพอดีเลยสามารถที่จะ
1: หรือว่าแท่งลิปบาล์มเล็กๆอะค่ะอาจารย์สำหรับสุนัขตัวเล็กๆใช่ไหมคะก็หยดเป็นแบบลิปสติกแท่งเล็กๆค่ะแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้เกิดเราพาเขาเดินทางเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแต่งสีเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูนะคะว่าถ้ามีการแต่งสีเป็นแบบไหนนะคะ
0: จริงๆเราน่าจะเอาหลอดลิปบาล์มมาด้วยนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: นะเราจะได้ให้
1: อันนี้เดี๋ยว
0: ท่านผู้ชมดู
1: หยดเป็นสีมีสีเขียวละลายในน้ำ
0: สีเขียวอันนี้เป็นสีน้ำมัน
1: ใช้สีไหนดีคะ
0: เป็นสีน้ำมันแต่ง่ายๆนะคะง่ายๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ยากนะคะ
1: หยดลงไปนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเวลาแต่งสีเป็นยังไง
0: เดี๋ยวนะอาจารย์จะไม่แต่งเยอะนะคะจะแต่งอ่อนๆหน่อยเนาะจะได้ดูน่ารักอ่อนเกินไปเอาซะหน่อย
1: พอดีสีน้ำมันเราละลายไว้อยู่ในห้องแอร์ก็เลยจับตัวกันนิดนึง
0: ค่ะพอดีสีที่มันน้ำมันที่เราละลายเนี่ยเราจะผสมพวกน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยพอโดนความเย็นนิดนึงเนี่ยมันก็เลยแบบ
1: มีสีสันขึ้นมาแล้วค่ะอาจารย
0: ์เอาอีกนิดนึงไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าขนาดนี้เวลาเทลงในกระปุกแล้วมันจะไม่เห็นสีเขียว
1: น
0: ี่เขียว
1: ทีนี้ถ้าเราอยากดูสีของเขานะคะว่าเวลาที่มันเซตตัวแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงเราก็อาจจะต้องเทสแบบนี้นี่นะคะออกมาเป็นสีสันนะคะนี่เลยค่ะ
0: อันนี้เรามีตัวอย่างนะ

0: หาแพ็กเกจจิ้งแบบ
1: ที่เป็น
0: ลิฟต์เน
1: า
0: ะที่เราสามารถหมุนขึ้นมาได้น
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะเทลงไปในนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเนาะเสร็จแล้วตอนท้ายรายการเราก็มาดูมันน่าจะแห้งทันนะคะ
1: นี่ค่ะ
0: อันนี้สำหรับสุนัขตัวเล็กแต่ถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่เนี่ยเราต้องซื้อขนาดใหญ่นะซึ่งจะมีขายอยู่นะคะแพ็กเกจจิ้งพวกนี้นะคะ
1: นี่อาจารย์นี่เราลองหยอดดูแล้วมันเซตตัวเลยอันเดียวว่านี่อาจจะสีแบบอ่อน
0: สียังไม่เข้มมากเราเอาอีกนะคะถ้าเราไม่พอใจเนาะเราก็ใส่ได้อีกนะคะ
1: สนุกสามารถเล่นได้หลายสีหลายกลิ่นนี่ถ้าเกิดใครมีน้องๆหลายตัวนี่คุณแม่เอาไปทำให้นี่นะคะผู้เลี้ยงนี่สามารถแยกกลิ่นเฉพาะตัวได้เลยนะคะจ้ะตัวนี้ชอบกลิ่น
0: นี้สีเหลืองเราก็ลองทดสอบดูเนาะว่าเหลืองๆได้หรือยังอะไรเงี้ยนะเราก็ทดสอบดูต้องหาไอ้กระปุกแก้วที่มันมองเห็นชัดนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นไม่ชัดเราก็อาจจะเติมอีกนิดนึงสีมันยังไม่หวานพอ
1: พอดีสีนูน
0: เราก็จะให้สีมันดูสดใสหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: บางทีมันอ่อนเกินไปมันก็ดูไม่สีเหลืองน่าจะได้แล้วก็อ่อนพอสมควรนะคะ
1: นี่สีเขียวเดี๋ยวรอให้เสร็จตัว
0: ก็เทสนะดูสีนิดนึงบางคนอาจจะอยากได้เขียวเลยเนี่ยน
1: ะ
0: อาจารย์ว่าสีเขียวเอาหน่อยดีกว่าอาจารย์เอสีเหลืองน่าจะพอละเขียวให้ออกเขียวๆไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เหลืองพอได้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะกรอกตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเผื่อว่าพอใกล้จบรายการแล้วเราก็มาดูอันนี้ก็สามารถพกติดตัวไปนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเที่ยวพาเขาไปเที่ยวเนี่ยนะพกติดตัวไปได้อันนี้จะวางไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: สีเขียวนะคะก่อนจะกรอกอย่าลืมนะต้องดึงมันลงให้สุดก่อนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวได้
0: ไม่งั้นนะเดี๋ยวได้น้อยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะหมุนลงให้สุดก่อนนะคะ
1: นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะเอาตัวนี้นะคะ

0: Ezekiel. จับให้ค่ะ
1: จะยังร้อนอยู่นิดนึงนะมืออาจารย์สั่นนี่ไม่ใช่ว่าสั่นแบบกลัวนะคะสั่นเพราะมันร้อนค่ะ

0: ยิ่งร้อย
1: หมดพอดีเลยนะคะ
0: เราก็จะตั้งทิ้งไว้นะคะด้านนี้ระวังนะคะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราทำอีกสูตรนึงเรามาดู
1: อันนี้อีกนิดนึงพอดีเป็นคนคือเสียดายของนะคะก็ตั้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวใกล้จบรายการน่าจะได้เห็น
0: ใช่น่าจะได้เห็นหรือว่าอาจจะได้หมุนขึ้นมา
1: ทีนี้ก็มาสูตรที่2เป็นสูตรอะไรน่าจะไหน
0: สูตรที่2เป็นตัวเซรั่มบำรุงขนให้เงางามนะคะ
1: อันนี้แพงมากเลยนะในท้องตลาดเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเซรั่มบำรุงขนเนี่ยนะแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าสุนัขที่เลี้ยงทั่วไปก็จะไม่นิยมทาให้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เลี้ยงแบบเหมือนลูกนะถนอมนะ
0: กับแบบ
1: เจ้าหญิงเจ้าชาย
0: ขนยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะมีปัญหาเรื่องของการพันกันโดยเฉพาะบริเวณเนี้ยค่ะที่เขาไปกินน้ำไปกินอาหารแล้วบางทีเราไม่ได้เช็ดให้เขาอย่างสะอาดอย่างเงี้ยมันก็จะพันกันได
1: ้
0: นะคะพวกสุนัขขนยาว
1: แล้วก็สุนัขที่อาจจะแบบว่าแบบร้านขายสุนัขเนี่ยต้องการแต่งให้มันดูสวยนะให้เตะตาคนมาซื้อเนี่ยหรือสุนัขที่เข้าประกวดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแต่งขนนะหรือการดูแลของเจ้าของที่ว่าใส่ใจกับสัตว์เลี้ยงนะคะ
0: จะเงางามแบบเคลือบแก้วเลยนะคะอาจารย
1: ์แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่ถ้าเป็นผิดพันธุ์ข้างนอกนะแพงมากแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำใช้เองเนี่ยต้นทุนถูกมากนะท่านผู้ชมถูกจริงๆนะนะคะแล้วก็วิธีการทำก็ง่ายคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทีนี้นะคะเราก็มาดูแต่ละตัวนะอาจารย์เอแนะนำ
0: ตัวแรกก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นรหัสของตัวน้ำมันนะคะ
1: ก็คือตัวนี้ใช่ไหม
0: C15-15 alkene นะคะ
1: C13-15 alkene นะคะ
0: ลักษณะของตัวน้ำมันพวกเนี้ยเวลาที่มันเดี๋ยวลองทาให้ดูที่ผิวก่
1: อ
0: นเห็นไหมคะอาจารย์เนี่ยมันจะเคลือบเงานะคะแล้วก็แห้งไม่ทำให้แบบให้แม่ผมเขา
1: เนี่ยคือแห้งแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่อาจารย์จับนี่คือแห้งแล้วดูที่มือคนยังแววเลยแล้วขนมันจะไม่แววได้ยังไงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งลองเอาหัวเนี่ย
0: ยิ่งคน
1: เอาหัวท
0: าไม่ใช่ยิ่งคนยิ่งตัวสัตว์ที่เป็นสีดำอะค่ะอาจารย์สีดำเนี่ยมันจะเห็นขึ้นเงาเหมือนคนเคลือบเงารถเลยนะแล้วมันจะนุ่มไม่แห้งแล้วเวลาที่เขาไปเล่นกิจกรรมอะไรเนี่ยมันจะไม่ทำให้ฝุ่นมาเกาะที่ขนเขาด้วยนะคะอาจารย์
1: จริงๆเราก็มีนางแบบในแบบอยู่นะบางที
0: ใช่ค่ะนะ
1: คะตัวดำๆเนี่ยเอามาสักตัวนึงก็ดีนะตอนท้ายรายการเนี่ยนะ
0: ตัวต่อมาก็เป็นน้ำมันโจโจบาออย
1: โจโจบาออยตัวที่2โจโจบาออยนะคะนะอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ก็มีวิตามินอีบำรุงผิวเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบสเนี่ยดูสูตรแล้วก็เป็นน้ำมันอีกนะคะจะได้ช่วยยืดเรื่องความหืนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยได้นะคะแล้วก็มีบำรุงผิวได้ดีมากนะคะต่อไป
0: ก็เป็นอาร์แกนออย
1: ตัวนี้ก็บำรุงขนได้ด
0: ี
1: นะคะนะ
0: ทีนี้ถ้าเป็นสุนัขขนสั้นอาจารย
1: ์
0: เขาอาจจะมีขนน้อยก็ใช้เป็นตัวบำรุงผิวเขาได
1: ้นะคะใช่เพราะออยแต่ละตัวเนี่ยบำรุงผิวคือสูตรที่เราทำสองอันเนี่ยนะคะนะที่บำรุงอุ้งเท้าเนี่ยมันมีสรรพคุณในการบำรุงผิวด้วย
0: ค่ะ
1: นะแต่สูตรเนี่ยมันได้ทั้งขนทั้งผิวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ตัวต่อมาก็คือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าวก็เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ MCT oil ด้วยโคโคนัท MCT oil เนี่ยคือเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวที่โมเลกุลเล็กลงกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมดาอีกนะ
0: ค
1: ่ะคือผ่านกระบวนการทำให้โมเลกุลมันเล็กลงเพราะนั้นเนี่ยการซึมนะคะของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำมันสกัดเย็นปกตินะคะ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาอันนี้อาจจะเป็นตัว
1: ซิลิโคนนะ
0: ซิลิโคนเนี่ยไม่ที่โคนเพื่อ
1: นะคะ
0: ให้มันเขาเรียกไม่พันกัน
1: รหัสก็คือ DC นะ 350 CFT น
0: ะ
1: ตัวนี้ก็ทำให้ขนเนี่ยนุ่มลื่นไม่พันกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะตัวนี้ถ้าไปใส่กับเส้นผมมนุษย์เนี่ยนะก็คือสามารถสะบัดได้
0: ใช่เรียงเส้นเลยค่ะอาจารย
1: ์เรียงเส้นประมาณนั้นนะคะนะ
0: แล้วก็มีตัววิตามินอีตัวนี้เป็นตัวที่จะช่วยบำรุง
1: วิตามินอีก็แอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็บำรุงผิวที่อาจารย์บอกเมื่อสูตรเมื่อกี้เนี่ยนะคะบำรุงผิวนะถ้าทาผิวก็ช่วยเรื่องลบรอยด่างดำรอยเหี่ยวย่นด้วยอะไรประมาณนี้นะบางทีสัตว์เลี้ยงอาจจะแก่ช้าก็ได้นะใช้วิตามินอีเยอะเนี่ยนะคะ
0: บำรุง
1: อันนี้แซวนิดนึง
0: นะใช
1: ่นะฮะต่อไปเราก็จะมีสารที่ช่วยลดการระคายเคืองนะคะบิซาบอลนะคะซึ่งเป็นสารที่ลดการระคายเคืองที่ละลายในน้ำมันนะคะนะเพราะนั้นทุกอย่างในสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรที่บำรุงอุ้งเท้าแล้วก็สูตรที่ เซรั่มบำรุงขนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมต้องเน้นใช้ตัวที่ละลายในน้ำมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีหรืออะไรก็ตามนะเพราะเบสมันเป็นน้ำมันนะถ้าเราไปใช้ตัวที่ละลายในน้ำเนี่ยผิดพันธุ์มันจะแยกตัวนะคะทีนี้เราก็มีกลิ่นหอมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นหอมนี่ก็เป็นกลิ่นหอมที่เขาสามารถที่จะชอบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไม่ใส่กลิ่นก็ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหนึ่งต้นทุนเราประหยัดลงด้วยและเราไม่ต้องเสี่ยงว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็คือ
0: ส่วน
1: ผ
0: สมทุกอย่าง
1: เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะว่าอาจารย์ไม่พูดปริมาณสูตรเลยนะคะรู้สึกจะมีขึ้นที่จอแล้ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นให้นะคะทีนี้วิธีผสมก็ง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะเหมือนสูตรแรกแล้วก็เอาทุกอย่างผสมกันได้เลยนะคะเราก็จะเท
1: ง่ายกว่าสูตรแรกอีกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สูตรแรกก็เห็นอาจารย์เอกได้ไหมเทใส่รวมกันปุ๊บแล้วก็ใช้ความร้อนละลายนิดนึงก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็แค่นะผสมกันแล้วก็คนแค่นั้นเองนะง่ายไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้นทุนสูตรนี้เนี่ยไม่

0: ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่จริง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเราพยายามให้ปลอดภัยทั้งตัวสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วก็ตัวคนใช้ด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์น่ะ
0: ถ้าไปทำเองนะอย่างสูตรแรกเนี่ยต้นทุนกิโลนึงน่าจะไม่เกิน 2-300 อันนี้ก็เหมือนกันนะไม่เกินนะไม่เกิน 2-300 นะอาจจะ100กว่าบาทได้ซ้ำถ้าเกิดว่าร้านที่เราซื้อวัตถุดิบแล้วราคาถูกนะคะนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยบางร้านเขาจะไม่ขายเป็น100กรัม50กรัมเขาจะไม่ขายไงบางทีบางตัวที่ราคากิโลนึงไม่ถึง100เนี่ยเขาจะขายเป็นกิโลเลยนะเพราะนั้นน่ะต้องว่าเราจะต้องทำแบบให้กับสัตว์เลี้ยงเราอย่างต่อเนื่องอ่ะเราก็สามารถที่จะซื้อมาสต็อกไว้แล้วก็ค่อยๆทำนะคะแต่เวลาเราไปซื้อนะไอตัวเซรั่มบำรุงขนเนี่ยขวดหนึ่ง30 ml เนี่ยหลายร้อยนะยังต่ำไม่ต่ำกว่า200-300เนาะ
1: ใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เขาอาจจะต้องรวมแพ็กเกจจิ้งด้วยอะไรด้วยราคาของเขานี่นะรวมแพ็กเกจจิ้งรวมการโฆษณาอะไรของเขาหลายๆอย่าง
1: เดี๋ยวเราจะทาที่ผิวให้ดูก่อนนะคะอาจารย์ขนเราอาจจะไม่ยาวนะคะนี่ค่ะอาจารย
0: ์เรามีนั่นไหมเรามีในแบบขนดำไหมในแบบขนดำ
1: เข้าสู่ผิวแบบนี้เลยนะคะ
0: เอาในแบบขนดำมาดูไหม
1: นะคะเรียบร้อยแล้วนี่ก็บรรจุได้เลย
0: นะคะ
1: ทั้งสองสูตร
0: ง่ายไหมง่ายมากๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นก็หอมแบบอ่อนๆนะคะ
1: ใช่
0: นะอันนี้ก็เป็นตัวที่อันนี้ก็คือเป็นตัวเซรั่มบำรุงขนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นตัว
1: บาล์ม
0: บาล์มที่ว่าในเรื่องของดูแลอุ้งเท้านะคะนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ยังไม่อะไรขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยเดี๋ยวจะให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะ
0: นะจนกว่าเวลาเราจะหมดเสร็จแล้วสุดท้ายเราค่อยหมุนขึ้นมาให้ดู
1: ขึ้นมาใช่ก็จะเป็นบาล์ม
0: เพราะว่าตอนนี้ยังรอสักนิดนึงเพราะสังเกตตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่แข็งพอเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลัวว่าเดี๋ยวหมุนตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะมันจะพลาดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะทีนี้เราก็เห็นขั้นตอนการทำทั้งสองผิดพันแล้วนะคะว่าง่ายมากแล้วก็เบสของแต่ละตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นธรรมชาตินะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติน้ำมันมาจากธรรมชาติบำรุงผิวนะคือดีสำหรับมนุษย์น่ะดีสำหรับสัตว์ด้วยนะคะและมีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเราจะมีสารที่ป้องกันอาการแพ้การระคายเคืองน
1: ะ
0: นะคะแล้วก็เวลาที่เขาแบบอาจจะเผลอเลียเข้าไปเนี่ยนะคะนะอันตรายก็คือเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าเบสของมันเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดและเรายังมีตัวที่ป้องกันอาการแพ้ระคายเคืองด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะสูตรนี้แล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันนะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคือตอนนี้อาจารย์อู้ก็ได้ให้สูตรสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้ได้เพราะผิดพันธุ์พวกนี้อยู่ในท้องตลาดนี่ราคาสูงมากนะคะ
1: แล้วก็ปลอดภัยทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ด้วย
0: นะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่นะคะเรียกได้ว่าดูแลแบบว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยแบบยิ่งกว่าลูกตัวเองอีกนะ
1: ใช่ค
0: ่ะเราของเราก็มี5ตัวนะอาจารย์ลูกก็เลี้ยงไว้5ตัวแล้วทีนี้เนี่ยลูกน้องนะลูกน้องก็มักจะอิจฉานะอิจฉาแม้กระทั่งหมานะบอกว่าอาจารย์ลูกดูแลนะลูกๆเนี่ย5ตัวเนี่ยดีมากนะเพราะนั้นเนี่ยลูกน้องก็เลยว่าอยากเกิดมาเป็นหมาของอาจารย์อู๋นะเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะเหมือนอาจารย์อู๋ก็ได้เพราะว่าดูแลแบบอย่างดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นิดนึงไม่ได้ต้องพาไปโรงพยาบาล
1: ใช่
0: นะแต่โรงพยาบาลสุนัขเนี่ยราคาแพงมากราคาแพงมากนะคะแพงกว่าคนอีกนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยเราก็ต้องถ้าสามารถทำได้เองได้นะอย่างสูตรเอามาให้วันนี้สามารถทำได้เองได้เนี่ยก็จะดีมากจะช่วยประหยัดและเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เรารู้อยู่นะคะก็ไม่ค่อยดีเนาะและสูตรที่เอามาให้ก็เป็นผิดพันธุ์ที่วันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะบางบ้านก็ไม่ได้ใช้แต่อาจารย์คิดว่าหลายบ้านก็ใช้แล้วก็อีกอย่างนึงต้นทุนมันสูงแต่ถ้าเราทำได้เองจะช่วยประหยัดมากๆเลยนะคะนะอย่างเซรั่มบำรุงขนเนี่ยเอาพุ่นตรงนะทาให้ดูนะมันแววเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นะเอามาใช้กับผมคนยังได้เลยถ้าอยากให้ผมเนี่ยเปล่งปลั่งประกายเนี่ยแต่ว่าอย่าเทเยอะนะเพราะว่ามันเบสเป็นน้ำมันเราก็อาจจะหยดสัก สองสามเดือนแล้วก็รูปที่ผมของเรานะคะนะยังใช้ได้เลยเพราะว่าท่านก็เห็นส่วนประกอบของสูตรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าพวกน้ำมันธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ได้มาไม่ใช่สารเคมี
1: ใช่แล้ว
0: และเป็นเกรดที่ดีนะเป็นเกรดที่ดีนะไม่ใช่เกรดที่แบบว่าห่วยอะไรนะเราเกรดดีๆมา
1: ใช่
0: นะก็คือว่าใช้แล้วก็สบายใจอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีหุ่นก็ดีนะ
1: ใช่
0: เราจะเอาหุ่นมาไหม
1: นะคะ
0: นะเราอย่าดีกว่าเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเอาถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาน้องหมามาเนี่ยมันก็เอามาได้นะแต่ว่ามันเหลืออีกแค่10นาทีน่ะเดี๋ยวจะไปวิ่งไล่จับข้างนอกนะมันก็คงจะไม่ไหวนะเราทาที่มือเนี่ยก็คงจะรู้แหละนะคะว่ามันช่วยทำให้เปล่งประกายจริงเพราะตัวผิวหนังเราก็เป็นโปรตีนนะนะคะแล้วก็ขนเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโปรตีนเพราะนั้นนะตัวผิดพันธุ์ที่มันจับกับโปรตีนแล้วทำให้เกิดประกายนะเป่งปังแววเนี่ยนะคะก็คงให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมได้นะคะ
1: จริงๆตัวนี้เวลาที่ใช้นะคะยิ่งเป็นสุนัขบางสายพันธุ์ที่ช่วงอายุเขาแบบว่าจะแอคทีฟหรือว่าไฮเปอร์ค่ะอาจารย์ชอบทำกิจกรรมชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเท้าเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าเท้าเนี่ยสี่เท้าของเขาเนี่ยหรือสองเท้าของสัตว์บางชนิดเนี่ยคือเขาใช้เดินนะคะอาจารย
0: ์
1: เขาใช้เดินอยู่ตลอดเวลาอย่างของเราเนี่ยเท้าเรายังอยู่ข้างล่างมืออยู่ข้างบนแต่ของเขาเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสุนัขเนี่ยคือสี่เท้าลงที่พื้นหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดเท้าเขาแตกหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้การทำกิจกรรมของเขาอะน้อยลงหรือบางทียิ่งถ้าเท้าแตกแล้วลงกับพื้นไปค่ะบางทีได้รับเชื้อโรคเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยอีกทีนึงก็มี
0: อันนั้นคือความกลัวของเจ้าของที่ว่าเขารักสัตว์เลี้ยงเขามากๆนะคะนะ
1: เพราะว่าบางตัวนะอาจารย์เห็นใส่รองเท้าก็มีบางตัวมีใส่รองเท้าด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าทุกตัวจะใส่ได้นะคะอาจารย
0: ์คืออย่างสุนัขที่บ้านอาจารย์อูเนี่ยเคยซื้อรองเท้าไม่ใส่นะบอกว่าเดินไม่เป็นค่ะ
1: ใช่ค่ะเขาจะเดินแปลกๆนะเป็นไงเป็นความเครียด
0: อยากจะถ่ายรูปให้ดูจริงๆนะอยากจะถ่ายวิดีโอให้ดูเดินแปลกๆแล้วก็เขาไม่คุ้นอ่ะคือว่าถ้าจะใส่เขาเนี่ยต้องใส่ตั้งแต่เด็กนะคะ
1: นะ
0: และรองเท้าไม่ใช่ถูกๆนะคู่นึงอ่ะแพงนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยเราทาให้เขาทุกวันนะคะนะทาจนเขาชินนะจนเขารู้สึกว่าต้องได้มีการทาทุกวันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ดื้อนะก็จะไม่เลียละนะคะอาจารย์สังเกตจากสุนัขอาจารย์เนี่ยที่ทาน้ำมันไพรให้นะที่แก่แล้วทาที่ขาเนี่ยนะแรกๆก็จะเลียนะเลียแล้วก็แบบเหมือนนอนไม่หลับกลิ่นมารบกวนเขาไงพอต่อไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มชินคือแรกๆเนี่ยเขาก็จะเดินไม่ค่อยสะดวกนะอาจารย์เอ๋คือพอเราใช้น้ำมันไพรทาทุกวันเนี่ยปรากฏว่าเขาเดินดีขึ้นนะคะอายุเขาเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทาทุกวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มชินนะเริ่มรู้สึกว่ามันต้องทาอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ขัดขืนก็จะไม่ไปยุ่งละนะคะนะแล้วจมูกเขาก็จะปรับละใช่ไหมคะนะแต่ว่าอย่าให้แรงมากกลิ่นที่เราใช้เนี่ยกลิ่นแล้วใช้อ่อนมากน
1: ะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ผิดพันธุ์ที่ใช้ดับกลิ่นนะดับกลิ่นสุนัขไม่ใช่น
1: ะ
0: ถ้าผิดพันธุ์ดับกลิ่นเนี่ยเราอาจจะใช้กลิ่นที่ค่อนข้างแรงหน่อยแต่นี้เราใช้กลิ่นอ่อนนะนะคะไม่ได้แรงมาก
1: ถ้าให้แนะนำเวลา
0: แต่ไม่ใส่ก็ได้
1: ควรจะทานะคะอาจารย์ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาก่อนนอนเขาแหละถ้าสุนัขบ้านไหนที่นอนตอนกลางคืนก็ทาแล้วก็ให้เขานอนเพราะถ้าเกิดมาทาตอนเขาทำกิจกรรมเนี่ยโอ้โหหนึ่งเลยก็คือมันอาจจะทำให้มันลื่นแล้วเขาจะไม่อยู่นิ่งค่ะอาจารย์สมมติว่าเขานอนพร้อมกันกับเราตอนกลางคืนเนี่ยเราทาครีมของเราแล้วเราก็ทาบาล์มตัวนี้ให้กับน้องๆเราด้วยแล้วก็นอนไปพร้อมกันตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยอุ้งเท้าเขาก็มีความชุ่มชื้นนะคะ
0: คือเขาจะทำกิจกรรมอะไรมันก็จะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะน้อยกว่ากลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: กลางวันนี่ไม่ได้เลยคือบางทีบางพันไม่อยู่นิ่งอะนะวิ่งตลอดอะนะบางพันเนี่ยนะนอนทั้งวันนะแต่เห่ากลางคืนเนี่ยนะอันนี้นะคือคนละเวลากับเราก็มีนะคะนะแต่ว่าตอนนอนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนอนกับเรายิ่งบ้านที่เลี้ยงสุนัขนะคะที่นอนด้วยกันในห้องน
1: ะ
0: หรือให้นอนในบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรตอนช่วงกลางคืนนะคะนอกจากสุนัขที่เราเลี้ยงไว้นอกบ้านอันนั้นจะเป็นสัญชาตญาณที่ว่าเวลาเขาได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเขาก็จะแอคทีฟขึ้นมาเขาก็จะวิ่งไปเนา
1: ะ
0: วิ่งไปดูวิ่งไปอะไรเงี้ยนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยนะเราก็เอามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูว่านะบ้านไหนที่มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ย มันจะช่วยลดต้นทุนให้ท่านได้มากเลยนะคะแล้วสูตรที่เรามาเราคัดสรรแล้วนะคะเป็นสูตรที่ดีนะคะแล้วก็ต้นทุนไม่แพงต้นทุนไม่แพงแต่ไม่ดีเงี้ยนะคะคือไปหวงวัตถุดิบมากเกินไปแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ผลนะคะนะมันก็จะไม่เกิดผลที่เราต้องการนะคะแต่ว่าสูตรของเราเนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่มีคุณภาพนะคะนะราคาก็ไม่ได้แพงนะคะแล้วพอเริ่มต้นสูตรพอผสมมาแล้วเนี่ย1ลิตรหรือ1กิโลเนี่ยนะคะมันจะอยู่ประมาณสักน่าจะสัก200นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกิน300นะเป็นอย่างมากนะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยหลอดนึงเนี่ยนะคะ30 ml ส่วนใหญ่จะ30นะเท่าที่อาจารย
1: ์ใช่น่าจะพกง่ายค่ะ
0: เออ30 ml อะไรประมาณเนี้ยนะคะคือเป็น100ไม่ค่อยมีแหละน
1: ะ
0: เป็น100ไม่ค่อยมีแหละนะซึ่งพวกนี้ก็เอามาขายราคา200 300นะยี่ห้อไหนที่ดังๆหน่อยนะ600นะอาจารย์เคยซื้อมูดนะมาดับกินเนี่ยมาดับกินน้องๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะคะนะเพราะว่าน้องๆที่บ้านเนี่ยก็จะมีพันธุ์เฉาๆคือที่บ้านอาจารย์โชคดีเฉาๆเขาก็จะมีกลิ่นนะคะโอ้โหมูดหลอดนึงนะ600กว่าบาทนะแล้วก็ ML ก็ประมาณสัก50 50 60 ml นี่แหละประมาณเนี้ยใช้แป๊บเดียวเพราะว่าเฉาๆมันตัวใหญ
1: ่
0: หมดแล้วนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมผลิตเองไงคะทำเองเดี๋ยวเราจะมีไหมที่ดับกลิ่นเราจะมี
1: ติดตามรายการเราได้เลย
0: ก็ติดตามไปนะคะเราจะมีผิดพันธุ์ที่ดับกลิ่นแล้วก็ผิดพันธุ์อีกหลายตัวอย่างที่ว่าพื้นนะทำความสะอาดพื้นอย่างเงี้ยเราก็มีเพราะว่าอันนี้สำคัญนะคะเพราะบางคนที่เขาไม่ชอบสุนัขเนี่ยบางทีเข้าไปในบ้านเราเนาะหรือว่าเขาไม่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้จะเซนจะคือเขาไม่คุ้นชินไงอย่างเราอาจจะชินกับกลิ่นหมาแล้วแหละเราไม่ได้กลิ่นแต่แขกมาที่บ้านบางคนอุ้ยได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะมันก็คิดว่าถ้าทำความสะอาดมันก็ดีนะคะหรือบ้านไหนนี่นะไม่ได้รักหมาทั้งบ้านอ่ะนะอย่างบ้านอาจารย์มีนะแต่พี่แต่ว่าพอดีพี่สาวกับอาจารย์ก็อยู่คนละบ้านนะพี่สาวนี่ไม่ได้ชอบสุนัขนะถ้าอย่างเงี้ยลำบากเลยนะเพราะนั้นต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ไปดูแลนะทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในบ้านนะคะให้สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะเราก็มีผิดพลาดอีกหลายตัวที่เกี่ยวกับสุนัขนะคะ
1: แล้วก็อันเนี้ยแต่พันเราน่าจะแข็งแล้ว
0: อันนี้เดี๋ยวก่อนออยออย
1: ค่ะ
0: ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าผิดพัน
1: ทีนี้ถ้าเกิดใครที่ไปทำจำหน่ายนะคะถ้าทำใช้เองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปทำจำหน่ายจ่ายแจกตอนนี้มันผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องสำอางของคนนะคะก็คืออันนี้เราทำเครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันยังไม่มีณออกอากาศตอนนี้นะคะในปีนี้ปี69นี้น่าจะยังไม่มี
0: กฎหมาย
1: ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
0: ออย
1: เครื่องสำอางของสัตว์เลี้ยงฉะนั้นเราจะไปขึ้นทะเบียนกับอย.คนไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากทำจำหน่ายก็คือทำจำหน่ายได้เลยแต่ระวังเรื่องของการโฆษณาที่มันจะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อย่างเราอะเราทำไปเราบอกว่าบำรุงเหมือนที่อาจารย์พูดเลยบำรุงอุ้งเท้าเขาบำรุงขนเขาอันเนี้ยได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปใส่สรรพคุณอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: รักษา
1: ใช่รักษาบรรเทาหรือว่าก็กำจัดสัตว์พาหะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการกำจัดสัตว์พาหะไปด้วยอันนี้ต้องไปอยู่หมวดวัตถุอันตรายนะคะเหมือนกับของคนนะคะอาจารย์เราทำโลชั่นเราเครื่องสำอางเป็นทาผิวถ้าเป็นโลชั่นกันยุงอันนั้นไปอยู่วัตถุอันตราย
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราบอกว่ากำจัดสัตว์พาหะเนี่ยก็ต้องไปอยู่วัตถุอันตรายถ้าเราบอกว่าบาล์มเนี้ยแก้โรคกากไม่ใช่กาก
0: แก้โรคผิวหนัง
1: แก้โรคผิวหนังของเขา
0: ต้องไปอยู่ที่
1: ขี้เลื้อนอย่างเงี้ยอันนี้จะไปอยู่ที่ยาก
0: รมศุลกาก
1: รเป็นดูเรื่องอาหารกับยานะคะต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องฉะนั้นอย่าไปโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
0: แต่ถ้าผิดพันธุ์ที่เรามาจากที่ไต้หวันเน
1: ี่
0: ยบำรุงขนบำรุงอุ้งเท้าเนี่ยคำว่าบำรุงเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายได้เลยนะแต่อย่าไปรักษาอุ้งเท้าแตกรักษาขนร่วงเนี่ย
1: ไม่ได้นะคะ
0: ถ้ารักษาคือต้องเป็นในหมวดของ
1: ยา
0: ใช่ไหมต้องไปเข้าอย.ยา
1: ใช่ค่ะ
0: อย.ยา
1: ของปศุสัตว์ใช่ค่ะ
0: มีอ๋อของกรมปศุสัตว์นะคะอย.ยาของกรมปศุสัตว์มีแล้วนะคะเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาเนี่ยนะคะต้องเข้าอย.ยาของกรมปศุสัตว์นะ
1: คะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกทำความสะอาดฆ่าเห็บฆ่าหมัดแต่พวกนี้คือวัตถุอันตราย
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าเป็นแค่บำรุงเนี่ยอย.เครื่องสำอางหมายังไม่มีเอ้ยอย.เครื่องสำอางสัตว์เลี้ยงขออภัยนะคะอย.เครื่องสำอางสัตว์เลี้ยงน่ะยังไม่มีนะคะอย.พวกความงามอะไรเงี้ยบำรุงเนี่ยยังไม่มีเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตนะขายได้เลย
1: ใช่
0: นะอย่าไปลงสรรพคุณรักษา อะไรทำให้หายเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเงางามนะบำรุงแล้วอุ้งเท้านุ่มอะไรประมาณนี้
1: ขนไม่พันกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนตัวให้ดู
0: นะอันนี้นะที่เราหยอดไปนะคะ
1: เราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้ป้าย
0: แล้วก็ไปอุ้งเท้าน
1: ะ
0: เขาได้นะ
1: จริงถ้าเราชอบ

0: แบบเหมือนที่อาจารย์บอกถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่หรือว่าเราอยากได้ขนาดไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มันจะมีขนาดไซส์20กรัม30กรัมเป็นแบบเรียวๆยาวๆเงี้ยหมุนขึ้นมาแบบนี้ง่าย
1: น
0: ะคะสะดวก
1: อันนี้สุนัขตัวเล็กปอมอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่
1: เวลาเจ้าของเนี่ยอุ้ม
0: อันนี้อาจจะเป็นของน้องอันนี้อาจจะเป็นของเราทาเท้าน้องแล้วก็มาทาปากเราได้มั้ยคะ
1: คนก็ทาปากได้นะคนก็ทาปากอันนี้สีเหลือง
0: นะคะ
1: คนก็ทาปากได้ค่ะนะคนก็ทาอุ้งมือได้นะหรือว่าฝ่าเท้าฝ่าเท้าได้นะคะ
0: คนเท้าที่มันแตะนี
1: ่นะวันนี้ก็เวลาก็น่าจะหมดแล้วนะคะเราสองคนก็ถือว่าคงเป็นประโยชน์นะกับท่านผู้ชมนะคะที่เก่ามาทั้งหมดเรายังมีอีกหลายตอนนะคะก็ให้ติดตามเราไปนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่

อื่นของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัล

วิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วย

ื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
1: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อกกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
3: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
4: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
3: โอ้ถึงเปลี่ยนเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: ราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: ระเบิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องไส
1: ้เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติดให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสะบัดงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

0: บีม
1: ว่าไง
0: ไปเจอกันนะ
2: ครับสวัสดีครับผมนายประสิทธิ์เจริญธรรมนะครับอุปนายกองค์การคนที่4ประจำพื้นที่พระพิพิธมุกจักรวรรดิครับครับปัจจุบันนะครับผมเป็นอุปนายกองค์การคนที่4ครับประจำพื้นที่ของพระพิพิธมุกจักรวรรดิครับคือเดิมทีผมทำงานกับองค์การมา2ปีแล้วครับปีนี้ก็เลยเป็นปีที่3ที่ทำงานร่วมกับองค์การต่อครับเริ่มต้นก็คือเป็นการที่ว่าทางคณะเชิญชวนให้ไปสำนักองค์การกับรุ่นพี่ครับก็เลยได้ทำงานต่อมาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการแบบประสานงานคนอื่นการพูดคุยการวางแผนงานครับให้พัฒนาตัวเองไปให้ดีที่ยิ่งขึ้นในการทำงานกับคนทั่วไปครับผมจะมองจากลักษณะงานแต่ละงานก่อนครับว่างานไหนมีความสำคัญขนาดไหนแบบคนขาดเยอะไหมแล้วผมก็จะมองกับวิชาเรียนต่อว่าวิชาเนี้ยมันมีความสำคัญกับตัวเราขนาดไหนเกรดขนาดไหนหน่วยกิจขนาดไหนหรืออาจารย์เขาจะซีเรียสมากไหมถ้าเราลาไปช่วยงานครับก็ต้องวางแผนดูที่ว่าเรียนอ่ะมันจะกระทบมากขนาดไหนและงานเนี่ยจะเป็นไหมที่ต้องมีเราครับเด่นของผมที่มีประโยชน์กับองค์การนักศึกษามากที่สุดนะครับคือการทำงานครับผมว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบแบบลงมือปฏิบัติในการวางแผนในการสอบถามในการดูพื้นที่ว่าอันเนี้ยสามารถทำได้มากขนาดไหนและคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ว่าเวลาวางแผนอะไรผมจะเห็นภาพเป็นจินตนาการของผมเองในการวางแผนอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคส่วนตัวด้วยว่าผมเป็นพวกแบบมีศิลปะมีไอเดียค่อนข้างจะเยอะแต่หมายถึงว่าไอเดียคือการแบบว่าเห็นเป็นภาพแบบภาพล่างเหมือนจินตนาการนะครับจะไม่ได้แบบไอเดียแบบสร้างสรรค์อันนั้นอาจจะยังไม่ค่อยจะเป็นการเห็นภาพแบบเป็นภาพล่างในหัวซะมากกว่าผมก็จะดูก่อนครับว่าความคิดเห็นเนี้ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนหรือแบบว่าถ้ามองถึงอนาคตแล้วงานเนี้ยถ้าเอาความคิดเห็นเนี้ยมาผสมกันได้ผมก็จะเอามาผสมกันครับเพราะว่าผมมองว่าแต่ละคนเนี้ยจะมีไอเดียมีความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะต่างคนก็ต่างมีความคิดนึงอีกคนก็มีความคิดนึงส่วนตัวผมก็จะมองว่าให้ทุกคนเนี้ยรวมไอเดียกันมาก่อนและดูว่าถ้าผสมผสานกันได้ก็จะผสมผสานกันครับถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกตามตัวว่าก็คงน่าจะไม่ได้ครับสำหรับตัวผมนะครับผมจะเริ่มต้นที่ว่าจะดูก่อนว่างานนี้เป็นงานที่สเกลขนาดไหนและสามารถคุยกับใครได้บ้างว่าเผื่อมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งครับถนัดงานแบบนี้อยู่อาจจะไม่ถึงกับตรงสายงานมากแต่พอทําได้ครับก็จะสอบถามไปว่างานอันเนี้ยสามารถทําได้ไหมหรือแบบมีความเห็นยังไงบ้างครับในการทํางานที่ตัวเราไม่เคยทําคือบางงานนะครับผมมองว่าตัวเราอาจจะไม่เคยทําก็จริงแต่บางคนอาจจะแบบใกล้เคียงถึงเคยทําอะไรประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องนี้ผมเชื่อทุกคนต้องมีปัญหาอยู่แล้วครับว่าเหมือนอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในข้อก่อนครับว่าต่างคนก็มีต่างความคิดต่างไอเดียไม่เหมือนกันแต่คราวนี้พอทำงานที่ว่าไอเดียไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องมาปรับจูนความเข้าใจกันว่าไอเดียของคนนี้ดีของคนนี้เป็นยังไงเราก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันทุกปัญหาผมมองว่าเราต้องแชร์กันที่เหตุผลครับไม่ใช่กันที่อารมณ์มันถึงจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่แบบไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับผมนะครับท้าทายมากที่สุดนะครับคือการเข้าหาบุคคลใหม่ครับเพราะว่าพอเราทำงานคนหมู่มากขึ้นเราก็จะเจอคนที่มากขึ้นตามไปด้วยเราก็จะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยยังไงความชอบเขาเป็นยังไงซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่คำพูดของเราเองก็ได้ครับว่าบางทีคำพูดเราอาจจะแบบไม่ชอบหรือไปกระตุกจิตกระชากใจคนบางคนก็ได้ทำให้เขาไม่พอใจเราทีหลังซึ่งพอเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราก็ต้องไปตามทำความเข้าใจทีหลังว่าพูดคุยว่าอะไรที่แบบเราควรแก้ไขหรือเขาควรแก้ไขให้เราบ้างอย่างนี้ครับเพื่อเป็นการแบบปรับจูนความเข้าใจกันเพื่อทำงานอยู่ด้วยกันที่ดีครับผมสำหรับผมนะครับคำท้าทายคือการที่ต้องเจอกับคนใหม่ครับเพราะว่าในการทำงานกับคนในสังคมมากขึ้นเนี่ยเราก็เจอคนหลายประเภทครับเช่นประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้ซึ่งเราอาจจะสามารถเข้าแบบเข้าใจกับคนประเภทนี้ได้หรืออาจจะแบบไม่เข้าใจคนประเภทนี้ซึ่งทางออกครับคือเราก็ต้องมาปรับจูนความเข้าใจซึ่งกันและกันครับเพราะว่าการทำงานคนทั่วไปหรือคนหมู่มากเนี่ยถ้าเราเกิดไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะให้การทำงานเนี่ยไม่ราบรื่นครับครับสำหรับผมคาดหวังจากองค์การนะคือการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคนใหม่ๆครับที่พบเจอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานแนวคิดการวางแผนของแต่ละคนครับซึ่งถ้าเราสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาได้เนี่ยเราจะสามารถนำมาประยุกต์ปรับตัวเข้ากับการทำงานของเราเองได้ครับเวลาเรียนกับเวลากิจกรรมชนกันผมก็จะตอบเหมือนข้อก่อนๆเลยครับว่าผมก็จะดูจากวิชาเรียนก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังเป็นนักศึกษาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นหลักด้วยผมก็จะดูว่าวิชานี้สำคัญขนาดไหนและกิจกรรมนี้สำคัญมากไหมครับถ้ากิจกรรมนี้สำคัญมากมันต้องมีเราจริงๆเราก็ต้องดูว่าวิชานี้โอเคเราเรียนตามทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเราก็อาจจะต้องฝากเพื่อนเรียนบ้างแล้วคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจำวิชาด้วยถ้าในส่วนของงานนะครับเราก็ต้องดูว่างานนี้มันจะเป็นต้องมีเราจริงๆไหมถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงก็คือเรียนไปก่อนครับเพราะว่าถ้าเกรดตก ก็อาจจะไม่ค่อยดีสำหรับผลการเรียนที่รวมกันเท่าไหร่ครับสำหรับสไตล์การทำงานที่ทำให้ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดนะครับคือทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องการวางแผนครับเราจะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์เนี่ยมีสิทธิ์สูงที่ว่างานนั้นนะครับจะออกมาไม่ดีหรืออาจจะแบบว่าขัดข้องหรือทำให้งานไม่ราบรื่นครับผมสำหรับถ้ากรณีที่ว่างานมันจะถึงแบบว่าเกินกำหนดหรือแบบจะชนขอบเวลาแล้วครับเราก็ต้องแจ้งกับผู้ดูแลงานที่อาจจะสูงกว่าเราหรือแจ้งกับคนในทีมว่าโอเคงานเนี้ยมันเร่งด่วนแล้วนะมันกำลังชนแล้วหรือมันเลยกำหนดแล้วเราก็ต้องดูลำดับงานต่อไปครับว่างานต่อมาจากเนี้ยงานถัดไปเนี่ยมันยังมีเหลือเวลาอีกมากไหมแท่งเหล็กมากก็ต้องเบรกไว้ก่อนและทำงานที่จะชนเวลาก่อนครับสำหรับกรณีที่ว่าถ้าทำงานไปแล้วเกิดอาการหมดไฟถ้าเป็นส่วนตัวผมครับผมก็จะมองแบบว่าหากิจกรรมทำที่แบบให้เช่นแบบว่าดูของมหาลัยอื่นในการทำกิจกรรมในการวางแผนงานนะครับเพราะว่าแต่ละมหาลัยเขาจะมีเพจของเขาที่ว่าในการจัดงานนู่นนี่นั่นนะครับก็ดูเป็นแบบเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ครับในการเสริมสร้างแบบว่าไฟให้ตัวเองหรือแบบว่าถ้าเราเครียดจริงๆเราแบบหมดไฟแล้วเราก็หาในสิ่งที่ตัวเองชอบครับทำในการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองก็ได้ครับสำหรับถามว่าเหมาะสมในฝ่ายไหนมากที่สุดคือสำหรับผมมองว่าผมก็สามารถทำได้ทุกฝ่ายครับเพราะว่าผมเป็นต้องการแค่ว่าอยากได้ประสบการณ์ในการทำงานกับผู้อื่นให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมมองว่าช่วงวัยเรียนเนี่ยยังเป็นวัยที่ว่าเก็บประสบการณ์ต่างๆได้ง่ายที่สุดแล้วในการพูดคุยคนอื่นในการเข้าหากับคนในสังคมครับสำหรับถ้าเจอคนในทีมที่แบบไม่มีความรับผิดชอบผมก็จะดูก่อนว่ามันอยู่ในระดับไหนครับถ้าอยู่ระดับที่ว่าสามารถตักเตือนก็ตักเตือนกันได้ไปก่อนเลยแบบว่าถ้าจะเป็นการสะกิดตามงานว่าเอองานเนี้ยมันถึงกำหนดแล้วนะเนี่ยลืมทำด้วยต้องรีบทำหน่อยนะอะไรก็จะมันนี้ครับแต่ถ้าถึงขั้นแบบว่าไม่เอาอะไรเลยก็คงต้องมีการแบบปรับความเข้าใจกันหนักหน่วงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่างานมันล่าช้าเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อหลายๆด้านครับผมสำหรับในวงของผมนะครับการทำงานกันเป็นทีมเนี่ยหมายถึงว่าทุกคนแต่ละทีมแต่ละคนนะครับมาออกไอเดียความเห็นซึ่งกันและกันร่วมกันโดยที่ว่าแต่ละคนน่ะก็จะมีแรงถนัดในแต่ละด้านอยู่แล้วก็เอาความถนัดของแต่ละส่วนแต่ละด้านของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันเป็นทีมครับในเพื่อสำหรับการพัฒนางานหรือการทำงานหรืออัปเกรดงานขึ้นไปให้แบบมันดียิ่งขึ้นครับสำหรับมีข้อเสนอแนะที่ต่างจากความเห็นในทีมเหรอครับผมมองว่าก็จะเป็นการประชุมรวมไอเดียความคิดเห็นกันแทนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียกันอย่างไรแล้วก็จะมาผสมกันว่าโอเคไอเดียเนี้ยดีนะเราก็จะเก็บไว้เป็นเรื่องก่อนไอเดียนี้ก็ดีแล้วก็จะเก็บเป็นอีกเรื่องนึงเก็บไว้เป็นเหมือนเป็นตัวเลือกครับว่าอันไหนดีสุดแล้วก็มาเลือกกันครับผมสำหรับจุดอ่อนของผมในการทำงานที่ต้องพัฒนาแหละครับผมมองว่าก็ยังเป็นทักษะในการเรียนรู้ด้านอื่นนะครับที่เราไม่ถนัดเองเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราเรียนรู้ได้หลายๆด้านตัวเราก็จะมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นตัวเราก็สามารถสอนคนอื่นได้มากเช่นกันครับและถ้านอกจากเราเก็บประสบการณ์ไม่ได้เยอะเนี่ยเราสามารถทำงานกับที่สเกลอัพใหญ่มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดของนักศึกษาแล้วก็ทำงานกันแค่กลุ่มเล็กๆของนักศึกษาที่อาจจะต้องประสานงานกับอาจารย์บ้างเจ้าที่บ้างครับถ้าเราเก็บประสบการณ์ได้เยอะผมมองว่าโตไปทำงานไปเราสามารถเอาไปใช้กับบริษัทหรือที่ทำงานเราได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับตัวผมพร้อมรับฟังคำอาจารย์จากทั้งคนในสโมเองคนในองค์การและก็อาจารย์เจ้าที่ครับว่าผมมองว่าตัวผมเองอะครับไม่ได้เพอร์เฟกต์ค่ะที่ว่า 100% ที่แบบทำงานได้ดีแบบไร้ข้อผิดพลาดอะครับผมมองว่าทุกคนก็คงจะมีข้อผิดพลาดเป็นของตัวเองอยู่แล้วถ้ารับฟังข้อวิจารณ์คำเสนอแนะมาเราก็สามารถนำข้อผิดพลาดเหล่านี้มาปรับปรุงตัวเองได้ครับสำหรับผมนะครับที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในองค์การคือการที่ทุกๆพื้นที่ครับทุกฝ่ายเนี่ยได้มาคุยประสานงานซึ่งกันและกันครับเพราะว่าองค์การนักศึกษาเนี่ยและความที่ก็ไม่ได้มีแค่พื้นที่เดียวแต่เป็นแบบทั้ง4พื้นที่รวมกันผมก็อยากเห็นในสิ่งที่ว่าทุกพื้นที่เนี่ยมาคุยงานซึ่งกันและกันที่เป็นงานของมหาลัยส่วนกลางนะครับแบบว่าไม่แยกกันทำงานหรือแบบแยกกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบแยกแจกจ่ายคนกันทำนะครับคือผมอยากเห็นแค่ว่าเนี่ยแต่ทุกพื้นที่แบบมาผสมผสานคุยประชุมงานกันแบบโอเคครับให้มันดีตอนนั้นเหมือนกับว่าที่ในองค์การนะครับของพื้นที่ประเภทเนี่ยว่างที่นึงทางเจ้าที่ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจะให้ตัวผมมาไปนะผมก็โอเคเนี่ยครับเป็นก้าวแรกที่ผมได้เข้ามาอยู่ในองค์การนักศึกษาซึ่งตอนแรกผมก็เป็นแค่คณะกรรมการสำหรับในพื้นที่เป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆครับแต่พอเป็นขึ้นมาปีที่แล้วซึ่งเป็นปี3เนี่ยผมก็ได้ขึ้นมาในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นแบบว่าการทำงานกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับผมสำหรับผมก็มีความภาคภูมิใจครับเพราะว่านอกจากการเป็นนักศึกษาที่เอาแต่เรียนนะครับผมมองว่าการที่เราทำกิจกรรมด้วยมันก็สามารถส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียนให้ได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าผมมองว่า โอกาสอันเนี้ยเราสามารถเก็บได้แค่ในวัยเรียนที่ว่าในการทํางานจะมีความสนุกความเฮฮาความสุขสนานอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ตัวผมเองอ่ะผมก็อยู่ในขั้นฝึกสหกิจอยู่ผมก็เห็นได้ทั้งความเปลี่ยนแปลงที่ว่าในบริษัทที่ผมทําเองแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในการทํางานกับองค์การครับเพราะว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างค่อนข้างจะต่างอยู่ในการทํางานกับวัยเรียนด้วยกันกับทางวัยทํางานนะครับเป้าหมายสําหรับของผมนะครับในองค์การนักศึกษาเนี่ยผมก็ต้องการแค่ว่าในการทํางานเรียนรู้กับคนเหมือนเดิมครับที่ผ่านมาเลยก็คือผมเนี่ยยังมองว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งบางอย่างมากจนโอเคครับผมก็มองว่าโอเคเราต้องเรียนรู้อีกเยอะในการทํางานกับคนหมู่มากเนี่ยเราสามารถไปใช้กับคนในสังคมหรือในบริษัทต่อๆไปได้อีกเยอะครับสำหรับช่องในตามของผมนะครับส่วนมากผมก็จะเล่นเป็น IG ครับผมIG ของผมนะครับคือ PHASIT_SWE ครับส่วน Facebook ก็เป็นภาษิตเจริญธรรมก็ PHASITCHAROENTHUM ครับส่วนเพจขององค์การนักศึกษานะครับก็เป็นเพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่วนสโมนะครับจะมี2เพจหลักก็คือเป็นเพจ Facebook ครับสโมสรนักศึกษาพื้นที่ประพิธมุกจังหวัดครับแล้วก็เป็นสโม BPC ครับใน IG สำหรับน้องๆที่มีความสนใจจะมาทำงานในสโมสรนักศึกษาหรือในองค์การนักศึกษาเองครับตัวผมมองว่าก็แนะนำเชิญชวนเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีในการที่ว่าช่วงวัยเรียนเนี่ยเราก็จะไม่ได้แต่เรียนครับเราสามารถแบบว่าเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเช่นการทำงานการสื่อสารการพูดคุยหรือการวางแผนงานนะครับผมเชื่อสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาประยุกต์กับตัวเองและสามารถนำไปใช้ในอนาคตในการทำงานมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับผมถือว่าแนะนำครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากคำไว้ที่ว่าเราอย่ารอโอกาสมันมาเองเราต้องสร้างโอกาสเราเองขอบคุณครับ

0: ชุมชนช่วยกันบำบัดยาเสพติดนะคะขอขอบคุณที่สละเวลามาขอบคุณค่ะ
1: พวกกุ้งทอนครับที่เรามากรณรงค์ลดตุบลีไฟฟ้าและปีมวลในโรงเรียนนะครับลดตุบลี
2: เฮ้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยา

0: ัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรี

0: และได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนโทนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการดอกไม้ลวดกระบี่นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านที่ชมแล้วท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าเรามีงานเกี่ยวกับลวดกระบี่ดอกไม้ลวดกระบี่มาหลายแบบหลายชนิดแล้วเป็นดอกไม้ที่ทำง่ายนะคะแล้วก็มีคุณค่าสีสันสวยงามนะคะแล้วก็นำไปจัดได้อีกจัดเป็นงานต่างๆได้หลายโอกาสนะคะเป็นดอกไม้ที่อยู่ทนทานนะคะนะทนทานสวยงามนะคะเห็นแต่ไกลเลยสีสดใสเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็ดิฉันก็นำมานำเสนอให้ท่านผู้ชมว่าการทำดอกไม้จากลวดกระบี่นี้จะเป็นงานที่มีสมาธิหนึ่งการทำต้องมีสมาธิในการทำงานนะคะต้องมือต้องมั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะว่างานชิ้นนี้นะคะมันเป็นใช้มือใช้นิ้วมือเนี่ยกดนะคะกดแล้วจับให้แน่นให้มั่นคงนะมีเป็นสมาธิอย่างหนึ่งอย่างได้อย่างดีนะคะแล้วงานก็จะออกมาได้ดีด้วยนะคะการเลือกสีสันของดอกไม้ก็ควรจะเข้ากับดอกไม้รายการนี้วันนี้เป็นการทำนำเสนอเรื่องการทำดอกดาวกระจายนะคะดาวกระจายซึ่งมีขึ้นตามท้องที่ต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าเราก็สีเหลืองผู้สาธิตก็ได้นำสีเหลืองมาใช้เป็นดอกดาวกระจายนะคะดอกดาวกระจายนี่ทำง่ายนะคะสะดวกรวดเร็วไม่ยากเกินไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัดลวดเนี่ยนะคะ1ขั้นตอนต้องมีลวดกระบี่สีที่ต้องการ2ก้านลวดนะคะก้านลวดนะคะลวดสำเร็จหรือลวดที่ยังไม่พันก็ใช้ได้นะคะนำมาทำเป็นก้านของก้านของดอกไม้นะคะจากนั้นกรรไกรแต่ละชนิดเนี่ยใช้กรรไกรแต่ละชนิดนี่บางครั้งนี่ไม่เหมือนกันกรรไกรตัดนะกรรไกรตัดบางทีตัดมาก้านที่ใหญ่เกินไปแล้วก็ใช้กรรไกรที่มีความแข็งแรงมั่นคงนะคะที่มาทําตัดแล้วก็กรรไกรเล็กเนี่ยก็จะตัดเป็นบางส่วนแล้วแต่ขึ้นกับชิ้นของงานนะคะและบางครั้งจะต้องมีปะเทปไม่ทันเทปเนี่ยนะคะเทปใสเนี่ยนะคะใช้ประกอบด้วยเพื่อให้งานชิ้นงานอยู่ได้นะคะปักคีบคีบอันนี้ก็ใช้ในงานเวลากดลวดแล้วก็หมุนได้นะคะอันนี้ใช้ตัดอันนี้ใช้ตัดเป็นบางส่วนกาวนะคะกาวแล้วทีนี้ปืนกาวก็ต้องมีกาวร้อนเนี่ยนะเป็นแท่งของเป็นพลาสติกนะฮะซึ่งต้องโดนความร้อนแล้วจะละลายเป็นเพื่อทำชิ้นงานได้ดีของลวดกระบี่นะคะไม่ยากเลยนะคะเนี่ยลวดกระบี่หาซื้อได้ตามที่อย่างจตุจักรก็มีนะคะแล้วก็ที่แถวพหุรัฐก็มีนะคะบางครั้งเนี่ยประคองตลาดร้านที่ขายพวกเครื่องตกแต่งดอกไม้สดก็จะมีนะคะแล้วนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าลวดเนี่ยนะคะจะตัดได้3ชิ้นในการในการทำงานนะคะ3ชิ้นนะคะประมาณ9นิ้วถึง10นิ้ว9นิ้วครึ่งนะคะประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะเนี่ยเป็นชิ้นที่1นะคะชิ้นที่2นะคะ9นิ้วครึ่งเช่นกันเป็นชิ้นที่3นะคะเนี่ย9นิ้วครึ่งพอดีนะคะเพราะว่าใน1เส้นเนี่ยจะมีประมาณไม่ถึง30เซนนะคะมีไม่ถึงธรรมดาเนี่ยต้อง30เซนถึงจะพอดีบางงานเนี่ยจะต้องมีถึง30เซนนะคะ9โอเคบางทีก็มีเที่ยวนี้มีนะคะบางทีเนี่ยเคยตื้อแล้วไม่ถึง30เซนนะคะ9นิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะ9นิ้วครึ่งนะคะตัดนะคะที่2พับตัดนะคะตัดไว้เลยนะคะทำวันนี้ทำเป็นช่อนะคะเนี่ยนะคะ
ก็ประมาณหนึ่งดอกจะมี7 ถึง 8กลีบนะคะสามสองนะคะนะครับสามทบเก้านิ้วครึ่ง

หนึ่งดอกสองดอกสามดอกอ๋อไม่ใช่หนึ่งดอกเพราะว่าดอกนึงจะใช้ประมาณ7 กลีบถึง8 กลีบนะคะตัดไว้เลยนะคะ4 5

ทีนี้นะคะเรื่องของดอกนะคะทีนี้เรื่องของเกสรที่หลังพับนะคะแล้วก็บิดนะคะบิดให้เป็นแหลมนะคะกรีบแหลมอย่างเงี้ยนะคะนั่นนะคะแล้วก็บิดอีกรอบหนึ่งนะคะ

บิดให้แหลมนะคะแล้วก็บิดปลายนะคะ

ให้แหลมให้ปลายแหลมนะคะจากนั้นพันตรงส่วนโคนกลีบนะคะบีบ

คะบิดนะคะจากนั้นหมุนตรงปลายนะคะไม่บิดก็ได้นะคะหมุนตรงปลายนะคะแต่ต้องกดปลายตรงนี้ให้แหลมของปลายกลีบนะคะเนี่ยค่ะเจ็ดนะคะ

ึ้นนิดนึงนะคะสองนะคะบีบม้วนปลายนะคะเสร็จแล้วจับกลีบให้ตรงนี้เป็นส่วนแหลมนะคะปิดบีบ

ค่ะค่อยๆบิดนะคะเดี๋ยวเราประกอบกับเกสรนะคะเราไม่ใช้ยังไม่ใช้ก้านนะคะพับครึ่งนะคะ

เราพับครึ่งนะคะบีบตรงส่วนนี้แล้วก็ตรงปลายของกลีบนะคะแล้วก็แยกนิดหนึ่งแต่ต้องให้ปลายแหลมนะคะเราใช้ลวดนะคะเนี่ยจะทำ3 ดอกบีบตรงปลายแล้วก็คลายตรงนี้คลายตรงนี้ออกแล้วก็ให้กลีบเป็นแหลมๆนะคะบิดกลีบนะคะปลายของจะเป็นแหลม

สิบห้าดอกนะคะเราใช้เกสรนะคะกดเป็นวงนะคะทำเหมือนกับเหมือนกับดอกกระดังไอดอกดอกทานตะวันนะคะ

ทำวนนะคะวนไปแล้วเราก็ไม่ต้องใช้กาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะติดอยู่ด้านล่างนะคะ

มันก็ขังข้างนะคะฝั่งตรงข้ามส่วนที่สับวางนะคะมีส่วนที่สับวาง

สามดอกนะคะเราต้องให้แห้งซะก่อนเราถึงจะพลิกกลับมาแล้วก็ดัดนะคะดัดกลีบนะคะ

นะคะดอกเรากระจายเราสามารถเอาไปจัดอะไรก็ได้นะคะอันนี้วันนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วก็เลยทำอย่างใบไม้ใบไอของใบของดอกทานตะวันก็จะเป็นลักษณะก็คล้ายกันทั้งหมดใบของที่ผ่านไปนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้ได้นะคะ

เราได้ดัดแล้วนะคะเนี่ยดัดขึ้นมาเป็นดอกไม้ดาวกระจายแล้วนะคะนะคะวันนี้ท่านผู้ชมสามารถทำเองได้นะคะง่ายๆนะคะเนี่ยเป็น1ดอกนะคะแล้วนี่คำก็ไปจัดสวนจัดอะไรก็ได้หรือไปจัดให้ใครก็ได้นะคะเราต้องจะไม่เราจะไม่บีบดอกไม่บีบตรงช่วงกลางนะให้โปร่งไว้นะคะอันนี้ดอกใหญ่นะคะเนี่ยนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไอ้ดาวกระจายนี่สามารถนำไปใช้จัดให้สวนให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้นะคะเราก็ไม่ได้นั่นให้แล้วให้ชมว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จัดเป็นช่อจัดเป็นสวนก็ได้จัดใส่กระเช้าก็ได้นะคะไปพันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะจากลวด1 เส้นจะได้ประมาณ3 กลีบนะคะใน1 ดอกเนี่ยประมาณ1 2 2 3 3 ลวด 3 เส้นนะคะได้ประมาณ1 ดอกนะคะใช้ประมาณ3 เส้นนี้นะคะแล้วส่วนนี้เกสรนี่จะใช้ประมาณ1 เส้นนะคะเนี่ยนะคะลวดนี่สามารถให้จะลวดที่มันเป็นลวดไม่ไหวที่สำเร็จก็ได้อันนี้ลวดอันนี้อ่อนแล้วก็มาพันนำมาพันเองนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้ใส่จะกงจะกันอะไรเลยนะคะเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าเราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการทำเสร็จแล้วก็ชมให้ผู้ชมชมว่าเป็นดอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้รายการการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ก็สำเร็จลงในเวลาพอสมควรนะคะนี่ดอกนี้ยังไม่ได้ใส่ก้านนะคะแต่ทำให้ชมว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดอกดาวกระจายนะคะสีสันสวยงามนะคะเป็นดอกที่เรานำไปตกแต่งได้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเราก็จะทำในเรื่องของลักษณะที่คล้ายคลึงแต่จะไม่เหมือนเป๊ะทีเดียวเพราะว่าเราจะใช้ลักษณะของชิ้นงานเป็นลวดบ้างเป็นผ้าบางเนี่ยเราก็จะทำได้นะคะอยากอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เราก็ใช้บีบกรีบเอาบีบให้มันแหลมนะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนพลนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์กันค่ะเทคนิคการหาปริพันธ์หรืออาจารย์จะเรียกว่าเทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะเพราะปริพันธ์ก็คือการอินทิเกรตเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่เราจะใช้เมื่อการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตเรานะคะไม่สามารถที่จะใช้สูตรในการอินทิเกรตเบื้องต้นที่เราเรียนไปทั้งหมดนั้นได้นะคะซึ่งเราเรียนปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตแล้วก็เลขชี้กำลังต่างๆรวมถึงตรีโกณมิติไปนะคะถ้าทุกคนยังจำสูตรไม่ได้นะคะสามารถกลับไปทบทวนในสัปดาห์ก่อนๆได้นะคะแต่เมื่อเราใช้เทคนิคหรือสูตรเบื้องต้นพวกนั้นได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาเจอโจทย์ที่เริ่ม

ฟังก์ชันทีละส่วนนะคะหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะคะสูตรการอินทิเกรตนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราอินทิเกรตแล้วเราดิฟยูบางคนอาจจะจําได้นะคะถ้าเราดิฟยูแล้วยูเขาหมดไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องสามารถใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตไม่หมดนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละสูตรนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสูตรในการอินทิเกรตนี้นะคะให้เราจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตเครื่องหมายอินทิเกรตมาแล้วโจทย์ของเราให้เรามองเป็น u กับ dv ค่ะอะไรที่อยู่ในโจทย์นะคะเราจะแบ่งเป็น u และ dv ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ทันทีนะคะนี่คือหัวใจหลักของการอินทิเกรตเรื่องนี้เลยนะคะสูตรนี้จำให้แม่นสังเกตดูดีๆนะคะเทคนิคนี้จะใช้เมื่อเราจะต้องแบ่ง u กับ dv ในโจทย์นะคะโจทย์ของเราจะไม่มองตัวนี้นะคะเครื่องหมายอินทิเกรตทิ้งไว้ก่อนนะเมื่อไหร่เราเจอเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้เราต้องหา u กับ dv ให้เจอนะคะ u กับ dv ให้เจอซึ่งหลักการของการหา u นะคะ u อาจารย์จะจำง่ายๆว่าเราจะดิฟง่ายๆฟังก์ชันไหนที่ดิฟง่ายๆเราจะให้แทนเป็น u นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น dv นะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเอาฟังก์ชัน u มาคูณกับฟังก์ชัน v นะคะแล้วลบกับอินทิเกรตฟังก์ชัน v แล้วก็ปิดท้ายด้วย du อีกรอบหนึ่งอันนี้คือสูตรนะคะไหนเราลองมาดูเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่มาดูโจทย์กันค่ะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะอาจารย์อินทิเกรตอะไรดีสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสมมติว่าอินทิเกรตพัดที่แล้วเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตคอส x กำลังสอง dx สมมติก่อนนะสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้โจทย์แบบนี้เราจะใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้หรือเปล่าให้เราลองมองตรงนี้ค่ะให้เราต้องมองว่าพจน์หลักๆเราคือมี x คูณอยู่กับอะไรนะ cos x กำลังสองแล้ว cos x กำลังสองเนี่ยอะไรอยู่หลัง cos ให้เรามองเป็น u แล้วเราลองดิฟ u ดูใช่ไหมคะสมมติโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตใช้เทคนิคเดิมดูซิว่าได้ไหมอินทิเกรตตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยอาจารย์ x แล้วก็คอสอะไรดีสมมติอาจารย์มองอยู่ตรงนั้นเป็นอยู่ก็เป็น x กำลังสองอาจารย์จะต้องดีอะไรตามนะ dx กำลังสองตามใช่ไหมมาสูตรนี้ได้ยังไงอาจารย์มองว่าสูตรหลักของอาจารย์คือคอสอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อยากอินทิเกรตคอสอยู่อาจารย์ต้องดิฟอยู่ตามคนจำได้เนาะคอสอยู่ต้องดิฟอยู่ตอนนี้คอส x กำลังสองอาจารย์ต้องดิฟ x กำลังสองเขียนดิฟ x กำลังสองเกินมาอาจารย์ต้องหารออกเสมอใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์หาร x กำลังได้สองได้สอง x ซึ่งข้อนี้เราจะเห็นว่านี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เกินรออยู่เนี่ยค่ะมันถูกตัดไปหมดพอดีเลยถ้าหมดพอดีแบบนี้เราทำไงนะอาจารย์ดึง1ส่วน2ออกมาถูกไหมข้างในเหลือแค่อินทิเกรตคอส u du คอส u du แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ผลการอินทิเกรตจำสูตรได้ไหมคอส u du ได้อินทิเกรตคอสได้ลบหรือบวกลบหรือบวกได้ไซน์เนาะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ไซน์ u บวก c ข้อนี้ก็จะได้นะคะเศษ1ส่วน2อินทิเกรตคอสก็ได้ไซน์ x กำลัง2เป็นไงคะ x กำลัง2แล้วบวก c เข้าไปอ่ะนี่คือโจทย์ข้อเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่อาจารย์มองเป็นโจทย์เป็น2พจน์แล้วพจน์สำคัญของอาจารย์เนี่ยมองเป็น u แล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์ดิฟ u ตรงนี้ค่ะบังเอิญจะเจอโจทย์จะเจอผลลัพธ์ที่ตัดกับสิ่งที่เกินมาในโจทย์ตอนแรกพอดีเหมือนข้อนี้ค่ะได้ x ตรงนี้อาจารย์ก็ตัดตรงนี้เลข2ไม่มีปัญหาดึงออกมาวางข้างหน้าได้ละถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นี้นิดเดียวค่ะทุกคนดูนะอาจารย์อินทิเกรตสมมติ x ตัวนั้นอาจารย์เปลี่ยน

ป็น x บวก7แล้วกันค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7จากนั้นคอสตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นคอส 3x แล้วก็ dx ดูค่ะทุกคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์จะลองใช้เทคนิคเดิมได้ไหมลองเล่นเล่นนะลองเล่นเล่นอันนี้เป็นตัว u ของคอร์สใช่ไหมคะคอร์ส u อาจารย์ต้องดิฟ u ตัวนี้ตามดังนั้นอาจารย์จะดิฟอะไรคะดิฟ 3x ได้มา3เห็นไหมคะดิฟ 3x ได้มา3แต่สิ่งที่เกินมามี x บวก7แบบเนี้ยไม่สามารถที่จะตัด2พจน์นี้ได้หมดดังนั้นเราจะใช้ความรู้เดิมที่เราเรียนมาครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ได้ละเราต้องนึกถึงสูตรนี้ค่ะการอินทิเกรตโดยการบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะซึ่งการอินทิเกรตทีละส่วนอ่ะกลับมาดูคอนเซปต์อีกทีนึงอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตแล้วมีพจน์หลายๆพจน์แบบนี้อาจารย์มองว่ามีหลายๆพจน์แบบนี้ให้เราแบ่งเป็น u กับ dv ค่ะ u กับ dv ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์หา u คอนเซปต์ u ง่ายๆคือลองหาตัวไหนที่ดิฟง่ายๆค่ะอาจารย์มองว่าโพลีนอเมียลตัวนี้ดิฟง่ายค่ะอาจารย์มองตรีโกณมิติลากยาวไปตรงนี้เป็นตัว dv ดีกว่าที่เหลือจะเป็น dv ดังนั้นอาจารย์ลองนะลองว่า u ของอาจารย์จะเป็นอะไรคะเป็น x บวก7ค่ะ u เป็น x บวก7แล้ว dv เป็นไร dv ก็คือส่วนที่เหลือเห็นไหม dv ส่วนที่เหลือก็คือเหลืออะไรคะเหลือ cos 3x dx นั่นเองค่ะอาจารย์มองนี้เป็นอยู่มองที่เหลือเป็น dv จากนั้นคอนเซปต์เขาบอกว่าให้เราดิฟ u ทันทีดังนั้นพจน์เนี้ยค่ะอาจารย์จะเอาไปดิฟค่ะดิฟ u ทันทีส่วน dv อาจารย์จะเอาไปอินทิเกรตค่ะเอาไปอินทิเกรตเอาใหม่นะมีโจทย์หา u กับ dv ให้เจอ u กับ dv เจอแล้ว u เอาไปดิฟค่ะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะโอเคงั้น du อาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x บวก7ได้อะไรมาดิฟ x ได้มา1ใช่ไหมดิฟ7ได้มา0ดังนั้นอาจารย์ได้1ค่ะ1อะไรอ่ะ1 dx นั่นเองค่ะเพราะเทียบอยู่กับ xนะคะที่จริงจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะเลขหนึ่งหรืออาจารย์ไม่เขียนก็ได้อินทิเกรต dv ล่ะอินทิเกรต dv ดังนั้นอาจารย์ก็ได้อินทิเกรต dv ในโจทย์ข้อนี้คือ cos 3x dx ค่ะอินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งถูกไหมจำได้อินทิเกรต x ได้ x มาตัวหนึ่งอินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งแล้วอินทิเกรต cos 3x น่ะได้อะไรอินทิเกรต cos 3xบางคนบอกว่ายังไม่คล่องนะอาจารย์คอส 3x อาจารย์ต้องดีอะไรตามคะ d 3x ได้มา3ดังนั้นอินทิเกรตคอส 3x ได้1ส่วน3อินทิเกรตคอสได้ไซน์ถูกไหมได้ไซน์ 3x บวก4ซึ่งในที่นี้อาจารย์จะยังไม่บวก4บางคนยังจำสูตรนี้ไม่ได้ที่จริงอาจารย์พิสูจน์หน้าตำแหน่งนี้ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะมีการใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยนะคะในการอินทิเกรตตรงนี้ดิเกตคอสยูดีอยู่ได้สายยูบวก4นะคะโอเคสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปอาจารย์เขียนสูตรของการบายพาสทิ้งไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจำไม่ได้อินทิเกตยูดีวีเท่ากับยูยูวีลบอินทิเกตวีดียูนี่คือสูตรบายพาสนะงั้นเรามาเริ่มเลยงั้นข้อนี้ก็อาจารย์เขียนโจทย์อีกรอบนึงก็ได้ค่ะอินทิเกรตอะไรนะอินทิเกรต x บวก7คอส 3x dx คอส 3x เท่ากับอาจารย์กำลังไล่ตามนี้นะ u dv นี่นะ u dv ใช่ไหมคะเท่ากับอาจารย์เท่ากับตรงนี้นะเอา u มาเติมค่ะต่อด้วย v ค่ะเอา u มาเติมไหน u ก็อยู่ตัวบนนี้ไงนี่คือ u ของเราถูกไหมนี่คือ u ของเราเนี่ยค่ะ u ค่ะนี่คือ u ค่ะดังนั้นอาจารย์เอาตำแหน่ง u คูณกับ v อาจารย์ก็เอา x บวก7ถูกไหม x บวก7นี่คือ u บวกกับคูณกับ v คูณกับ v ไหน v อยู่นี่ค่ะ v ก็คือตัวนี้
ใช่ไหมอาจารย์เอาไปแทนตรงนี้นะ u คูณ v นี่นะดังนั้น v คือเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับอะไรคะไซน์ 3x ถูกไหมต่อด้วยลบลบอะไรต่อคะนี่ลบอินทิเกรต v du ดังนั้นอาจารย์อินทิเกรต v v คือ1ส่วน3ไซน์ 3x อีกรอบค่ะปิดท้ายด้วยอะไรคะอินทิเกรต v แล้วนะปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ค่ะ du ดังนั้นอาจารย์ก็ dx นั่นเองได้ละบรรทัดนี้จำไว้นะบรรทัดนี้อาจารย์แค่แทนตามสูตรนี้เองค่ะตามสูตรนี้ก็จะได้บรรทัดนี้มาอ่ะงั้นติดอะไรอ่ะไหนเรามาต่อกันค่ะติดอะไรบ้างไหมอ่ะ x บวก7ออกมาแล้วนะอาจารย์แค่หนึ่งส่วนสามอาจารย์ดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วคูณกับ x บวก7ค่ะต่อด้วยนะคะต่อด้วยไซน์สาม x ค่ะลบอาเซนหนึ่งส่วนสามดึงอาจารย์ดึงออกมาดีกว่าหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์เลยค่ะไซน์สาม x งั้นอาจารย์ดีสาม x ไปเลยแล้วกันนะคะดีสาม x ได้มาสามโอเคงั้นหนึ่งส่วนสามค่ะ x บวก7ค่ะไซน์สาม x ลบสามตรงนี้เป็นไงสามตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาใช่ไหมคะจะดึงออกมานะดึงออกมาชนกับ3 3 3 9นั่นเองค่ะลบกับเศษ1ส่วน9อินทิเกรตไซน์ได้นะคะอินทิเกรตไซน์ได้คอสถูกไหมดังนั้นอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสด้วยนะใครจำสูตรไม่ได้อาจารย์ทวนให้นะอินทิเกรตไซน์ยูต้องดียูเท่ากับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสยูบวก4ตามสูตรนี้อาจารย์ก็เลยได้คอสออกมาได้ลบคอสนะลบชนลบตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นบวกไปเลยนะคะบวกคอส 3x แล้วจบแล้วนี่งั้นบวก4ไปเลยค่ะอ่ะนี่คือวิธีทำของข้อตัวอย่างข้อนี้โดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือปฏิพันธ์ทีละส่วนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าสเต็ปการทำข้อนี้เป็นไงคะหา u กับ dv ให้เจอได้ u เอาไปดิฟได้ dv เอาไปอินทิเกรตแล้วได้ผลทั้งหมดสีฟ้านี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปแทนตามสูตรนิยามของการบายพาสนะคะหรือการอินทิเกรตทีละส่วนจากนั้นเราก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานั่นเองแล้วเราก็ใช้ความรู้เดิมอินทิเกรตจนจบนะคะนี่คือวิธีโดยรวมของการบายพาสทีละส่วนนะคะดูตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจดูตัวอย่างต่อไปโอเคขอโจทย์ต่อไปค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ลองอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลัง e กำลัง 3x แล้วก็ dx ดูค่ะบางคนบอกว่าลองคิดเล่นๆดูนิดนึงได้ไหมสมมติว่าอาจารย์มองตรงนี้มองตรงนี้เป็น u อาจารย์ลอง du ตาม d3x ค่ะ d3x ได้มา3อ้าว3 x กำลังสองที่เกินมาตรงนี้เป็นไงตัดได้ไหมตัดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้ดังนั้นอ้าวพอเราดิฟ u ตรงเนี้ยค่ะดิฟ u หารออกตรงเนี้ยมันไม่หมดมันไม่เท่ากับพจน์ที่เกินมาค่ะดังนั้นทำไงคะเราจำเป็นต้องบายพาสทีละส่วนอ่ะบายพาสทีละส่วนไหนเขียนสูตรไว้อีกรอบหนึ่งบายพาสทีละส่วนสูตรว่าไงนะมีโจทย์ใช่ไหมหา u ให้เจอกับ dv ให้เจอพอเสร็จแล้วจะแทนค่าโดยการเอา u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไลน์ไว้ก่อนนี่คือสูตรบายพาสงั้นเรามาเริ่มข้อนี้กันเริ่มฮะ u แล้วกันค่ะไหน u นี่ u เราหา u นี่ไงอาจารย์มองตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่คือ u ของอาจารย์ดังนั้นข้อนี้ u อาจารย์กำหนดเป็น x กำลังสองค่ะได้ u แล้วทำอะไรทันทีคะดิฟ u ทันทีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ใน
ตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้ต้องการดิฟยูดังนั้นดิฟยูทิ้งไว้เลยยูเท่ากับ x กำลังสองดิฟยูเท่ากับ2 x dx นั่นเองใช่ไหมคะ2 x dx ใส่ dx ทิ้งไว้ด้วยนะคะ2 x dx แล้ว dv ล่ะตำแหน่ง dv อ่ะขอเปลี่ยนสีนิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆ dv ที่เหลือคือ dv ไหน dv งั้น dv ก็เป็นตรงนี้ค่ะส่วนที่เหลือหมดเลยนี่ค่ะ dv ค่ะโอเคงั้น dv เท่ากับe ยกกำลัง 3x แล้วก็รวมถึง dx ด้วยนะ dv คือทั้งหมดนะนะแล้วเราจะเอา dv ไปทำอะไรนะคะอินทิเกรตทันทีค่ะเอา dv ไปอินทิเกรตดังนั้นผลการอินทิเกรตจะเท่ากับอินทิเกรตเอา dv มาเติมค่ะ e กำลัง 3x แล้วก็ dx นั่นเองผลการอินทิเกรตยังอินทิเกรตไม่ได้นกสึกทึกถึงศูนย์เลยค่ะตอนนี้สูตรที่เราจะนึกถึงก็คืออินทิเกรต e กำลัง u du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก c นี่คือสูตรที่จะเอามาใช้นะคะอย่าลืมสังเกตตรงนี้ต้องเป็น u ตรงนี้ต้อง du เราตี e กำลัง 3x แต่จะยังเป็น dx อยู่เลยนั้นอาจารย์เปลี่ยนนิดนึงเป็นอินทิเกรต e กำลัง 3x ต้องดี 3x และหารออกทันทีค่ะหาร3ดังนั้นได้เศษ1ส่วน3 e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดังนั้นได้ e กำลัง 3x ที่จริงบวก c ยังไม่บวกนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่บวกอ่ะกลับมาโจทย์ของเราต่อค่ะดังนั้นอาจารย์จะเริ่มแทนอินทิเกรต x กำลัง 2 e กำลัง 3x dx จะเท่ากับอาจารย์จะไล่ตามนี้เลยนะจะไล่ตามนี้มาวางเลยนะเท่ากับอะไรคะเอา u มาเติมค่ะเขาตำแหน่งนี้เขาต้องการ u กับ v นี่ไง u นี่ไง v ถูกไหมฉันลืมเขียนตรงนี้ให้ตรงนี้กลายเป็น v ไปแล้วอ่ะนะตำแหน่งนี้คือ v ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ u คูณ v u คูณ v ไหน u คือ x กำลังสองค่ะ v คือเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 3x ถูกไหม e กำลัง 3x ค่ะติดลบด้วยต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยอินทิเกรต v ค่ะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 3x ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วย du ใน du นี่ไง du นะฉันก็เอา du มาต่อมาเติมนะคะคูณด้วย 2x ยังไม่ปิดเดียว 2x แล้วก็ dx อ่ะบางคนมองยังไม่ชัดอาจารย์เขียนโน้ตไว้ตรงนี้นี่คือตัว u นี่คือ v นี่คืออินทิเกรตเดี๋ยวมันจะดูลบไปนะจะเขียนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือ u อันนี้คือ v ลบอินทิเกรตตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ du นะคะอ่ะงั้นก็เพราะว่าตำแหน่งตามสูตรสีน้ำเงินจากนั้นเราก็เริ่มมาจัดรูปค่ะอะไรจัดรูปได้ก็จัดค่ะเศษหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะ x กำลังสองต่อด้วย e กำลัง 3x เรียงแถวจากค่าคงที่ต่อด้วยนี่ค่าคงที่ใช่ไหมต่อด้วยโพลีโนเมียลต่อด้วยเลขชี้กำลัง e ยกกำลังต่างๆนะคะอ่ะลบกับยังไงต่อพจน์หลังมีเศษหนึ่งส่วนสามค่ะอาจารย์ดึงออกมาได้ที่จริงแล้วมีเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็มีเลขสองตรงนี้ด้วยนะงั้นอาจารย์ดึงมาทีเดียวเลยเนาะตำแหน่งนี้ดึงเลขสองออกมาได้แล้วค่ะเลขสองออกมาได้โอเคงั้นข้างในเหลืออะไรข้างในเหลืออินทิเกรต x e กำลัง 3x แล้วก็ dx ค่ะ x ออกมาได้ไหมไม่นะ x ห้ามออกนะ x เป็นตัวแปรอยู่กับ dx อยู่นะตัวนี้ก็มี x ติดอยู่ดึงออกไม่ได้ดึงออกไม่ได้ดังนั้นอินทิเกรตต่อไงดีเนี่ยอ่ะงั้นเห็นโจทย์ข้อนี้ไหม
เห็นโจทย์ข้อนี้ข้อนี้อาจารย์ก็ต้องเห็น e ละ e เป็นตัวหลักนั้น u ไหนลองดิฟ u ซิดิฟ 3x ได้มา3อ่ะเป็นปัญหาอีกละตัดกันได้ไหมเนี่ย x ที่เกินมากับเลข3ที่ดิฟเสร็จแล้วตัดกันไม่ได้ค่ะทำไงดีทำยังไงดีทำไงไม่ได้แล้วค่ะต้องมองตรงนี้เป็นโจทย์ใหม่ค่ะอาจารย์จะมองตรงนี้เสมือนเป็นโจทย์เล็กๆอีกโจทย์ข้อหนึ่งค่ะเป็นบายพาสเล็กๆอีกรอบหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขอหยิบตรงนี้มาพิจารณาแล้วกันนะคะหยิบตรงนี้มาพิจารณาอาจารย์พิจารณาเป็นเฉพาะกิจนะคะอัดเราที่จริงโจทย์ข้อใหญ่เรากำลังค้างตรงสีเขียวอยู่นะคะแต่อาจารย์ขอออกไปนอกรอบพิจารณาเฉพาะตัวนี้ก็อินทิเกรต xe กำลัง 3x dx อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นไงคะตรงนี้ก็ใช้เทคนิคเบื้องต้นของเราไม่ไหวอีกต้องเข้าบายพาสอีกแล้วค่ะงั้นบายพาสข้อนี้เป็นไงเราก็จะต้องไปแอบดูหา u กับ dv อีกแล้วค่ะ u ข้อนี้เป็น x แล้วกันค่ะ dv เป็นอะไรคะ dv เป็นส่วนที่เหลือดังนั้น dv ก็ e กำลัง 3x dx นั่นเองอ่ะสเต็ปเดิมเลยค่ะ u เอาไปดิฟค่ะดิฟ u ดิฟ u ได้มา1 dx นะคะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะอินทิเกรต dv ก็อินทิเกรต e กำลัง 3x dx ค่ะอินทิเกรต e กำลัง 3x ได้มาเศษ1ส่วน3อาจารย์คลัดขั้นตอนได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวก็ดิฟ 3x ได้มา3ก็ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง 3x อ่ะ e กำลัง 3x ได้ e กำลัง 3x อ่ะจากนั้นเอากลับไปแทนดีกว่าสุดท้ายอันนี้ยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะกำลังทำอะไรอยู่กำลังมองว่าตรงนี้ก็เอาขึ้นไปกลับไปแทนตัวไหนดีโอเคงั้นอาจารย์ขอเอาตัวนี้นะขึ้นไปแทนตัวบนนี้นะคะขึ้นไปแทนตัวบนนี้ได้อะไรอ่ะงั้นอาจารย์ได้ตัวนี้เลยนะขออนุญาตขึ้นไปเท่ากับเลยนะเท่ากับเลยคะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น dv เท่ากับ v ถูกไหมเท่ากับเราต้องเติมตำแหน่งอะไรคะ u v ลบอินทิเกรต v du ถูกนะดังนั้นขอต่อตรงนี้นะ u คืออะไร u คือ x v คือเศษ1ส่วน3งั้นเติมตรงนี้แล้วกันเศษ1ส่วน3 e กำลัง 3x ลบอินทิเกรต v 1ส่วน3 e กำลัง 3x ต่อด้วย du ตรงนี้ก็คือ dx อ่ะงั้นก็ได้1ส่วน3 x e กำลัง 3x ลบเศษ1ส่วน3อินทิเกรต e กำลัง 3x งั้นอาจารย์ต่อเลยนะ d 3x ได้มา3โอเคงั้นก็ได้เศษ1ส่วน3 x e กำลังคะ 3x ลบเศษ1ส่วน3 39 e กำลัง 3x นี่แหละคือผลการอินทิเกรตสีเขียวเมื่อกี้แปลว่าอะไรแปลว่าสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์คือตัวเดียวกันค่ะสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ก็คือแอบตัวเนี้ยค่ะเอากลับขึ้นไปแทนตรงนี้ดีกว่าเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะงั้นทำไงดีขอขยับตัวนิดนึงนะทั้งหมดนี้ขอขยับหลบในหลบให้คำตอบนิดนึงอาจารย์จะได้ขึ้นมาต่อตรงนี้ได้อ่ะงั้นสีแดงแทรกเข้าไปเลยกันเศษ1ส่วน3อยู่ที่เดิมค่ะ x กำลัง2 e กำลัง 3x ลบเศษ2ส่วน3ค่ะทั้งหมดสีเขียวเอามาเติมต่อเลยค่ะงั้นคูณด้วยเศษ1ส่วน3 x e กำลัง 3x ถูกไหมลบกับเศษ1ส่วน9 e กำลัง 3x ปิดค่ะเพราะว่าสีเขียวก็คือสีไฮไลท์ไว้สีเขียวก็คือตรงนี้ค่ะเดียวกัน
อินทิเกรตที่จริงหายไปหมดแล้วอาจารย์ต้องบวกอะไรแล้วคะอาจารย์ต้องบวก4แล้วค่ะอาจารย์ต้องบวก4ละหรือใครจะคําตอบข้อนี้ใครจะเทคเข้าไปอย่างนี้ต่อก็ได้นะคะเทคเข้าไปต่อได้ค่ะเศษ2/3เทคเข้าไปได้เลยนะคะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะดังนั้นจะตอบแค่นี้เลยก็ได้ค่ะตอบละเนี่ยนี่คือเทคนิคการบายพาสทีละส่วนข้อนี้เป็นไงบายพาสรอบเดียวเป็นไงคะไม่ครบไม่หมดใช่ไหมต้องใช้เทคนิคบายพาสสองชั้นนะคะเขาเรียกสองชั้นเป็นไงนี่คือบายพาสชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งติดปัญหาโจทย์ต้นนี้ไปบายพาสต่ออีกรอบหนึ่งนะคะบายพาสสองชั้นสองรอบแล้วก็พอได้คำตอบของบายพาสรอบที่สองก็เอากลับขึ้นมาแทนนะคะเพื่อที่จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะเริ่มเห็นอินทิเกรตบายพาสไหนดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งจะมีการบายพาสลักษณะใดได้อีกบ้างนะคะดูโจทย์ข้อนี้กันโอเคข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต e กำลัง 3x คอส 3 x แล้วก็ dx ค่ะไหนอาจารย์ลองใช้บายพาสใช้เทคนิคอินทิเกรตปกติสิปกติคิดเล่นๆตรงนี้ e อันนี้มองเป็น u ได้ไหมอ่ะไหน du ซิ d 3 x ได้มา3นี่มีที่ตัดไหมเนี่ยตัดไม่ได้ดังนั้น e กำลัง u ไม่รอดค่ะ cos u ล่ะมองตรงนี้เป็น u ก็ดิฟ3 x 3 dx ก็คือตัว u ได้3เป็นไง3นี้กับตัวเกินมานี้รอดไหมไม่รอดค่ะตัดกันไม่หมดดังนั้นเข้าเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนอีกแล้วค่ะไม่หมดไม่หมดงั้นเริ่มยังไงดีข้อนี้อ่ะลองมาเริ่มกันอันไหนจะเป็น u อันไหนจะเป็น dv ดีคะอันไหนจะเป็น u อันไหนเป็น dv อาจารย์มองอะไรดิฟง่ายๆเป็น u ที่เหลือเป็น dv แล้วกันค่ะอ่ะงั้นลองสิงั้นข้อนี้อาจารย์ลอง u ก็คือ e กำลัง 3x ค่ะ dv ก็คือ cos 3x แล้วก็ dx ค่ะไหน u เอาไปดิฟทันทีใช่ไหมส่วน dv เอาไปอินทิเกรตตามสเต็ปค่ะอ่ะ u ดิฟ e กำลัง 3x ดิฟ e กำลัง 3x เดี๋ยวนะขอแก้โจทย์นิดนึงพอดีเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเรางงอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 2x แล้วกันค่ะจะได้เปลี่ยนเพราะเดี๋ยวมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมเดียวกันตรงนี้กับอยู่ตรงนี้จะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วกันนะอ่ะ e กำลัง 2x แล้วกันค่ะเดี๋ยวสับสนอ่ะ e กำลัง 2x ดิฟ e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x ดิฟ 2x ได้มา2ถูกไหมดังนั้นได้2 e กำลัง 2x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx อินทิเกรตล่ะอินทิเกรต cos 3x dx ถูกไหมถูกค่ะอินทิเกรต cos 3x dx อินทิเกรตปล่อยแล้วอาจารย์ขอดึงออกมาเลยแล้วกันเศษ1/3อินทิเกรต cos ได้ไซน์ 3x ค่ะได้ไซน์ 3x ค่ะโอเคงั้นเรากลับขึ้นไปแทนค่าข้างบนกันค่ะแทนค่าข้างบนดังนั้นอินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx ค่ะเท่ากับอะไรล่ะอาจารย์ไฮไลท์ไว้ก่อนบางคนจำสูตรไม่ได้ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไหนเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณ v v คือเศษ1ค่ะ v อยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะเริ่มเขียนอีกละเศษ1/3ไซน์อะไรคะไซน์ 3x ค่ะปิดค่ะอะไรต่อคะ
DU ถูกไหมอ่ะ V อาจารย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวสิยังสิ U อยู่ตรงนี้ V มีตรงนี้ต่อไปต้องเป็นอะไรคะลบถูกไหมอาจารย์ต้องลบต่อค่ะลบอินทิเกรต V 1/3ไซน์ 3x ค่ะปิดท้ายด้วย DU DU คือ 2e กำลัง 2x dx ค่ะตามสเต็ปนี้แล้วยังไงต่อโอเคเท่ากับดึง1/3เป็นข้างที่ออกมาต่อด้วย e กำลัง 2x ต่อด้วยไซน์ 3x ค่ะลบกับมีค่าคงที่ตรงไหนบ้างนี่ไงมีเลข3ค่ะมีเลข2อาจารย์ดึงมาไว้หน้าอินทิเกรตตรงนี้ได้เลยดังนั้นได้เศษ2/3ต่อด้วยอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ต่อด้วยไซน์อะไรคะ 3x dx ค่ะอ้าวอีกละอีกละเป็นปัญหาอีกละปัญหาอะไรเนี่ยนี่ไงปัญหานี้ไงปัญหานี้อีกแล้วหมดนี่หมดนี่อินทิเกรตธรรมดาปกติไม่ได้อีกแล้วต้องไปพิจารณามาใหม่นะคะแล้วได้คำตอบแล้วค่อยเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมถึงจะเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะไม่เป็นไรงั้นเราก็แอบไปอินทิเกรตมาใหม่งั้นพิจารณาอาจารย์พิจารณาตัวนั้นตัวมีปัญหา พิจารณาอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x dx เพื่อที่เดี๋ยวเอาไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกไหมโอเคค่ะงั้นพิจารณาให้ u เป็นอะไร u เป็น e กำลัง 2x dv เป็น dv เป็นไซน์ 3x dx โอเคงั้น u u ไปดิฟ u มาค่ะดิฟ e กำลัง 2x ได้ 2e กำลัง 2x dx ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x dx ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลืมเขียนอินทิเกรตเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวงงต้องเขียนว่าอินทิเกรต dv ก่อนอ่ะเท่ากับอินทิเกรตไซน์ 3x dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งดังนั้นครั้งนี้ได้อินทิเกรตไซน์ 3x ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสดังนั้นอาจารย์ได้ลบเศษ1/3พอดิฟ u เดี๋ยวได้มา3นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอส 3x นั่นเองอ่ะดังนั้นก็สรุปว่าพิจารณาตรงนี้ค่าตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะดังนั้นจะเท่ากับอะไรคะเหมือนเดิมเลย u ตัวนี้คูณ v ลบอินทิเกรต v du ค่ะอ่ะเอา u มาเติมค่ะ u คือ u อยู่ไหนอ่ะนี่นะ u นี่คือ v นะงั้นเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณกับ v ลบเศษ1/3อะไรนะคอสค่ะคอส 3x ค่ะปิดค่ะต่อด้วยอะไรคะลบอินทิเกรต v อินทิเกรตลบอีกทีหนึ่ง1/3คอส 3x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ไหมคะเท่ากับได้อะไรมาเนี่ยได้ลบ1/3 e กำลัง 2x คอส 3x ลบส่วนลบเป็นบวกบวกอะไรคะ2/3ดึงออกมาได้ต่อด้วยอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรคะคอส 3x แล้วก็ต่อด้วย
dx นี่หมดนี่ค่ะหมดนี่เอาใหม่หมดนี่ที่จริงแล้วสี่เหลี่ยมสีเขียวไปเลยหมดนี่คืออะไรหมดนี่คือผลการอินทิเกรตสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะงั้นอาจารย์ยกทั้งหมดนี้ขึ้นไปเติมทำไมอาจารย์หยุดแล้วอะเนี่ยเพราะว่าอะไรอะเอ้าอีกแล้วอะเดี๋ยวมันก็จะซ้อนวนไปวนมาซ้อนอีกรอบอาจารย์จะหยุดเมื่อไหร่สังเกตดูเมื่ออาจารย์ผลการอินทิเกรตตรงนี้ที่จริงต้องไปบายพาสรอบต่อไปนะแต่มันเป็นไงคะสังเกตเอ๊ะตรงนี้กับโจทย์ที่แท้จริงเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยถ้ามันเจอว่ามันเหมือนกันหยุดก่อนแล้วเอาขึ้นไปเติมค่ะอาจารย์จะเอาบล็อกนี้สี่เหลี่ยมบล็อกนี้นะขึ้นไปเติมตรงนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นขอไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะให้เห็นข้างบนไว้ด้วยนะไหนโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออินทิเกรต e กำลัง 2x แล้วก็คูณอยู่กับอะไรนะ sin 3x แล้วก็ dx เท่ากับอาจารย์ลอกตรงข้างบนมาก่อนนะสีน้ำเงินเศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x sin 3x ลบตรงนี้ยาวจังเลยเนาะอาจารย์ลบตรงนี้แล้วเปิดวงเล็บดีกว่าเนาะอาจารย์จะผลอินทิเกรตตัวล่างนี้นะสี่เหลี่ยมหมดนี้นะจะขึ้นไปเติมตรงนี้แล้วนะแต่อาจารย์มีต้องมีสองส่วนสามก่อนสิน้องงั้นอาจารย์ขอมีสองส่วนสามนิดหนึ่งมีสองส่วนสามนิดหนึ่งแล้วค่อยเปิดอ่ะเปิดแล้วนะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นไปเติมแล้วนะมีอะไรบ้างอ่ะค่อยๆเขียนนะลบเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x คอสอะไรคะคอส 3x ต่อไปเลยนะบวกกับ2ส่วนสามอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx แล้วก็ปิดค่ะไฮไลท์ไว้นิดนึงสีเขียวตรงนี้ก็คือสีเขียวหมดอีกถูกไหมงั้นได้ละได้คอนเซปต์แบบนี้ละเราไปต่อไหนเท่ากับอยู่ตรงไหนแน่อาจารย์ขอเท่ากับอยู่ตรงนี้แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ๊ะตรงนี้ทำอะไรดีอาจารย์เทคสองส่วนสามเข้าไปในวงเล็บดีกว่าสองส่วนสามเทคเข้าไปก็ต้องเทคเข้าไปในประโยคหน้านี้ด้วยนะพจน์หน้านี้ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ได้เอ๊ะขอขยับหนึ่งเท่ากับมาข้างหน้าเลยแล้วกันจะได้พอเขียนเยอะๆหน่อยอ่ะไล่เรียงมาใหม่หนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบอาจารย์เทคเข้าไปแล้วนะเทคตัวนี้เข้าไปเจอตัวนี้ลบชนลบแล้วนะคะลบชนลบเป็นบวกสองส่วนอะไรคะ339แล้วนะ e กำลัง 2x คอสเป็นไงคะ 3x ต่อไปเทคเข้าไปเจอตัวนี้เทคสองส่วนสามนะเข้าไปเจอสองส่วนสามพจน์นี้กลายเป็นลบชนบวกเป็นลบนะคะสองสองสี่สามสามเก้าสี่ส่วนเก้านะคะได้สี่ส่วนเก้าอะไรต่อสี่ส่วนเก้าคูณอยู่กับผลอินทิเกรต e กำลังสอง x e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x dx อ้าวงั้นมันเหลืออะไรบ้างตอนนี้เธอเหลือตรงนี้อาจารย์เหลือตรงไหนบ้างอาจารย์ไฮไลท์อย่างนี้ให้เราเห็นชัดนี่โจทย์อยู่นี่ขอใส่สีเขียวโจทย์อยู่นี่ผลอินทิเกรตอยู่นี่จริงเราต้องเขียนต่อกันถูกไหมนะไหนเขียนชัดๆขอเขียนชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆอินทิเกรต e กำลังอินทิเกรต e กำลัง 2x ไซน์ 3x dx เท่ากับอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x
e กำลังสอง x ไซน์สาม x บวกกับสองส่วนเก้า e กำลังสอง x คอสสาม x ลบเศษสี่ส่วนเก้าอินทิเกรต e กำลังสอง x คอสสาม x dx อาจารย์กำลังอยากให้เราเห็นว่าโพสต์ตรงนี้กับโพสต์ตรงนี้คือโพสต์เดียวกันคือโพสต์เดียวกันเช่นสมมติว่าอาจารย์มี x เท่ากับ3 x ลบ4ไม่สิเอาใหม่ x เท่ากับ2ลบ 4x เราจะทำไงนะเราก็จะต้องย้าย x ไปไว้ข้างเดียวกันถูกไหมจะกลายเป็น1ลบกลายเป็น4แล้วก็ x เท่ากับเลข2อย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเอา 4x ย้ายไปไว้ฝั่งนู้นจากลบตรงนี้โยกไปเป็นบวกจากนั้นก็คือตัว x ตัวเดียวกันดังนั้นเอาสัมประสิทธิ์ตรงนี้เลข1กับสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือเลข4สามารถเอามาบวกกันแบบนี้ได้งั้นลักษณะเดียวกันอาจารย์มองตรงนี้ค่ะก้อนใหญ่โจทย์ตรงนี้คือ x ก้อนใหญ่โจทย์ตัวนี้คือ x ข้างหน้า x ตัวนี้คือเลข1ข้างหน้า x ตัวนี้คือลบ4ส่วน9งั้นอาจารย์ก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะอาจารย์เอาสัมประสิทธิ์มาไว้เป็น1ใช่ไหมโยกลบ4ส่วน9มาเป็นบวก4ส่วน9ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเหมือนประหนึ่งว่าตรงนี้เป็น x ถูกไหมเป็น x ดังนั้น x คืออะไรล่ะอาจารย์ก็อินทิเกรตโจทย์นั่นเองค่ะ 2x ไซน์ 3x dx นั่นเองเห็นไหมไปอีกรอบนี่ไงสีเหลืองอาจารย์โยกมาไว้ข้างเดียวกันแล้วค่ะดังนั้นข้างขวาอาจารย์เหลืออะไรข้างขวางั้นอาจารย์ก็เหลือแค่เศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกอยู่กับอะไรคะ2ส่วน9 e กำลัง 2x คอส 3x นั่นเองค่ะที่จริงก็บวก4ไปตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะแต่โจทย์ของเราที่แท้จริงเราอยากได้แค่นี้ค่ะงั้นก็เอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมาสิคะใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมา1บวก4ส่วน9ได้อะไรอ่ะ1ก็คือเท่าไหร่อ่ะ1ก็คือ9ส่วน9ถูกไหม9ส่วน9บวกอีก4 9บวกอีก4เป็น13ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้หมดนี่ได้13ส่วน9หมดนี่ได้13ส่วน9เขียนอีกรอบหมดนี่อาจารย์มี13ส่วน9แล้วคูณอยู่กับโจทย์ของเราตั้งแต่แรก

ไอ้สี่เดี๋ยวนะอาจารย์หลุดตรงไหนอาจารย์ล็อกจุดจุดตรงนี้ต้องเป็นอินทิเกรตคอสนะขอโทษขอโทษตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นคอสว่าแล้วทำไมพจน์ไม่เหมือนกันอ๋อตรงนี้อาจารย์ล็อกโจทย์ผิดอย่างนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคอสค่ะคอส 3x ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคอสตรงนี้ก็เป็นคอสนะเม่งเม่งทำไมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นคอสค่ะคอส 3x ตรงนี้ก็คอส 3x ค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังบอกว่านี่คือตรงเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวช่องเหลืองข้างหลังใช่ไหมขอ 3x dx ค่ะได้ละตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ1/3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คอส 3x ค่ะงั้นอาจารย์โยกไปแล้วกันโยกตัวมีปัญหาตัวนี้ไปค่ะตัวนี้มันเกินมาจากโจทย์ก็โยกไปจาก9ก็หารอยู่ก็ยกไปคูณค่ะดังนั้นโยกไปแบบนี้9ก็เป็นไงกลายเป็นคูณ9 13ลงไปข้างล่างค่ะจากนั้นคูณอยู่กับสิ่งทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับแบบนี้ e กำลังใหม่มี1/3ก่อน e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x บวก4ถูกไหมแล้วข้างหน้าเหลืออะไรข้างหน้าก็เหลือโจทย์ที่แท้จริงของเรา e กำลัง 2x คอส 3x dx ถูกละนะจะตอบแล้วนะเทค9/13เข้าไปในสี่เหลี่ยมปีกกาข้างในเลยค่ะ9ก็ไปเจอกับเศษ1/3 313 339ดังนั้นเหลือ9เก้าตัดไปเหลือ3/13คูณ e กำลัง 2x ค่ะคูณอยู่กับไซน์ 3x ค่ะบวกกับเทคเข้าไปอีกเทคเข้ามาเจอตัวนี้เศษ2/9 9ตัด9เหลือเศษ2/13 e กำลัง 2x คอส 3x บวกสี่นี่แหละคือคำตอบของการอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx ที่แท้จริงตอบค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นเทคนิคอินทิเกรตแบบบายพาสแบบเป็นไงคะวนลูปจนกลับมาเจอโจทย์ของตัวเองใช่ไหมคะเจอโจทย์พอเจอโจทย์ปุ๊บก็หยุดแล้วก็เริ่มย้ายข้างสรรพสิทธิ์ละนะคะก็จะได้คำตอบนะคะโอเคนี่เป็นเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ที่เอาไปใช้บ่อยๆนะคะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะว่าเราพอจะเอาสูตรทั้งหมดในการอินทิเกรตเบื้องต้นมาอินทิเกรตในการบายพาสได้หรือยังนะคะแล้วก็จะช่วยให้การบายพาสในกรณีที่ไม่เข้าสูตรที่เราท่องมานั้นทำได้นะคะโดยใช้เทคนิคนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นที่2ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆและศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทยโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสารานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569
ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพ

ราชินีเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG model และ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
เวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภู

วิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยาวัฒุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพุทธสมาประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีกุลบุญนาคสำนักงานโครงข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสัจปกร

และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
ครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุขสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองจุฬาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อ
เนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระราชประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกิน
0: และยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้ว

0: ปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่1ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ

แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่6ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้กฎของครามเมอร์ค่ะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับระบบสมการเชิงเส้นนะคะที่อยู่ในรูปของ m สมการ n ตัวแปรนะคะก็จะเป็นสมการที่อยู่ในรูปของตัวสรรพสิทธิ์นะคะ a11 a12 a1n นะคะคูณกับตัวแปร x1 x2 ไปจนถึง xn นะคะอย่างเช่น a11 คูณกับ x1 บวก a12 คูณกับ x2 นะคะบวกไปเรื่อยจนถึง a1n คูณกับ xn เท่ากับ bn อันนี้จะถือว่าเป็นสมการเชิงเส้นนะคะ1สมการนะคะทีนี้ถ้ามีสมการเชิงเส้นตั้งแต่2สมการขึ้นไปนะคะเราก็เรียกตัวนี้ว่าระบบสมการเชิงเส้นนะคะอันนี้มี m สมการนะคะสมการที่1สมการที่2ไปเรื่อยจนถึงสมการที่ m นะคะแล้วก็ตัวแปร n ตัว n ตัวแปร x1 ตัวแปร x2 จนถึงตัวแปร xn นะคะในบางครั้งเราอาจจะเจอตัวแปรที่อาจจะเป็นตัวแปร x y z แบบนี้ก็ได้ถ้ามี3ตัวแปรนะคะ u v w ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละระบบสมการที่เราไปเจอนะคะว่าจะใช้ตัวแปรอะไรนะคะสมมติว่านี่เป็นระบบสมการเชิงเส้นอันหนึ่งเราให้เป็นสมการสตาร์กันละกันนะคะทีนี้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นทริคของตัวค่าทางขวามือนะคะ b1 b2 ถึง bm เพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยนะคะเราก็จะได้เมทริกซ์ ax เท่ากับ b ในรูปนี้ค่ะก็จะเป็น a11 a12 ไปเรื่อยจนถึง a1n ใช่ไหมคะอันนี้คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ในแถวที่1นะสัมประสิทธิ์ที่อยู่ในแถวที่2เราก็เอามาเขียน a21 a22 ไปจนถึง a2n นะคะไปจนถึงสัมประสิทธิ์ในแถวที่ m นะ am1 am2 ไปจนถึง amn นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ตัวแปรก็คือของเราจะเป็น x1 x2 ไปเรื่อยจนถึง xn นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือก็คือ b1 b2 นะไปจนถึง bm นะคะถ้าเกิดว่าเรานำเมทริกซ์สองเมทริกซ์นี้นะคะคูณกันก็จะได้ระบบสมการข้างบนนะคะก็คือเวลาคูณเราก็จะเอาแถวคูณหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น a11 คูณ x1 บวก a12 x2 บวก a13 x3 ไปจนถึง a1n

x in ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนี้แล้วก็เท่ากับสมาชิกตัวแรกก็คือ b 1นะคะก็คือเราสามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยให้มันเป็นแมทริกซ์ a x เท่ากับ b ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์อันนี้เป็นเมทริกซ์ตัวแปรอันนี้ก็เป็นค่าทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของการเปลี่ยนระบบสมการเชิงเส้นเป็นเมทริกซ์ a x เท่ากับ b สักนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นนะคะจงเขียนระบบสมการต่อไปนี้นะคะให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะอันที่หนึ่ง 2x ลบ 3y เท่ากับลบ 64x บวก 4y เท่ากับ28นะคะข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็น x ลบ 2y บวก z เท่ากับลบ5 3x บวก 4z เท่ากับ2 5x ลบ 3y เท่ากับ1นะคะเริ่มต้นนะคะในข้อที่1ก่อนจะเห็นว่าข้อที่1เนี่ยเป็นระบบสมการ

ก็จะเป็น A ก็คือเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะ2ลบ3 4 4นะคะนี่นะคะสมาชิกตัวนี้2ลบ3 4 4ถ้าเป็นลบเนี่ยก็ต้องเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะแล้วก็คูณกับตัวแปรซึ่งมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรก็คือ x กับ y แล้วก็เขียน x y นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ค่าทางขวามือนะคะลบ6กับ28อันนี้ก็จะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเมทริกซ์ A ตัวเนี้ยไปใช้ต่อนะคะรวมทั้ง B ตัวนี้ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการเชิงเส้น3สมการนะคะแน่นอนเราเห็นมี3สมการตัวแปรนะคะมี x y z นะคะสังเกตนะคะสมการแรกมี x y z ครบหมดสมการที่2มี x กับ z นะคะไม่มี y และสมการที่3มี x กับ y ไม่มี z นะคะแต่เวลาเรานำไปเขียนในรูปของเมทริกซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวแปรตัวไหนไม่มีนะคะเวลาเขียนก็คือสมประสิทธิ์ก็จะเป็น0นะคะก็คืออย่างเช่น 3x บวก 4z อันนี้หมายความว่ามันก็คือบวก 0y นะคะใช่ไหมคะบวก 0y เพราะฉะนั้นสมประสิทธิ์0ก็คือ0นะเวลาเอาไปเขียนก็คือต้องเขียนตรงพจน์ y นะคะตรง y เป็น0ด้วยนะคะบางคนเนี่ยก็จะพลาดตรงนี้นะคะต้องดูว่าตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ของ z นะคะอันนี้ในสมการที่3ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่มีมีแต่ x กับ y ไม่มี z ก็แสดงว่าบวกกับ 0z นะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนเมทริกซ์ a เท่ากับ b อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะก็จะเป็น1ลบ2 1นะคะแล้วก็ในแถวที่2ก็จะเป็น3 0 4นะคะเพราะ y ไม่มีนะคะก็จะเป็น0นะคะแล้วก็แถวที่3ก็จะเป็น5ลบ3แล้วก็0เพราะว่า z ไม่มีนะคะแล้วก็ได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะแล้วก็เมทริกซ์ต่อไปก็จะเป็น x y z เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือก็คือค่าทางขวามือนะคะของสมการนะคะลบ5 2 1นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะก็คือการเปลี่ยนระบบสมการเชิงเส้นให้เป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการนำวิธีการแก้ระบบสมการโดยใช้กฎของครามเมอร์กันนะคะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้กฎของครามเมอร์นะคะสำหรับกฎของครามเมอร์นะคะเราจะใช้สำหรับระบบสมการเชิงเส้นที่มี m สมการ n ตัวแปรนะคะเพราะว่ากฎของครามเมอร์จะเกี่ยวข้องกับการหา determinant นำ determinant มาใช้นะคะเพราะฉะนั้นในเวลาเราหา determinant เนี่ยไม่ต้องเป็น matrix จัตุรัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระบบสมการตัวนี้นะคะระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมันจะต้องเป็นมี m เท่ากับ n นั่นเองนะคะก็คือเป็นพอเราเขียนออกมาเป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ BA เนี่ยเมทริกซ์สัมประสิทธิ์จะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนนิดนึงก็แล้วกันนะคะขั้นตอนในการใช้วิธีการอันนี้นะคะอันที่1นะคะก็คือเขียนระบบสมการนะคะให้อยู่ในรูป ax เท่ากับ b ในรูป
ax เท่ากับ b คือเขียนเป็นเมตร

fix นะคะเหมือนที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้นะคะขั้นตอนที่2เราจะนำ determinant มาช่วยนะคะก็คือให้นำ matrix A ไปหา determinant นะคะก็คือหา determinant ของ matrix สัมประสิทธิ์ A นะคะอันที่1นะคะหา determinant ต่อมาก็คือหา determinant ของA1 A2 A3 ไปถึง AN กันแล้วกันนะคะซึ่ง determinant ของ A แต่ละตัวคือเป็นการนำสมาชิกใน matrix B เนี่ยนะคะอย่าลืมว่า matrix B เนี่ยเป็น matrix เป็น matrix หลักก็คือมี1หลักเท่านั้นใช่ไหมคะเราจะนำหลักของ matrix B เนี่ยไปแทนใน matrix A นะคะในหลักที่1หลักที่2หลักที่3ตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำ b เนี่ยไปแทนในหลักที่1เราจะได้ a 1นะคะแล้วเรานำไปหา determinant พอนึกภาพออกนะคะเพราะฉะนั้น determinant a 1ก็คือ determinant ที่เรานำ b 1 b 2เนี่ยจนถึง bm เนี่ยไปแทนในหลักที่1นะคะส่วนหลักที่2หลักที่3ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของ A เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น A 1 2 A 2 2 A M 2อย่างนี้ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆนะคะเห็นตรงนี้นะคะเอา B เนี่ยนะคะคืออย่าลืมว่า B ตัวนี้คือ B 1 B 2ไปจนถึง B M นะคะเอา B ตัวนี้มาแทนในหลักที่1แล้วก็หา determinant ของมันค่ะแล้วก็ในทํานองเดียวกันเราก็หา determinant ของ A2 ต่อไปเรื่อยๆนะคะ determinant ของ A2 ก็เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเอา B ไปแทนในหลักที่2เพราะฉะนั้นหลักที่1ก็เป็น A11 A21 AM1 เหมือนเดิมแต่เราจะเอา B ไปแทนหลักที่2นะคะ B1 B1b 2ไปจนถึง bm นะส่วนอื่นๆก็เป็น a เหมือนเดิมนะคะเป็น a เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะพอจะดูภาพออกนะคะเราก็ทำเรื่อยค่ะจนครบอะค่ะว่า a ของเรามีสมาชิกกี่หลักนะคะสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3มันก็ต้องมีเอาไปแทนหลักที่1เอาไปแทนหลักที่2แล้วก็ไปแทนอีกอันนึงก็คือหลักที่3ก็จะได้ a 1 a 2 a 3นะคะอันนี้เราทำไปเรื่อยจนถึง determinant a n นะคะจากนั้นเมื่อเราได้ determinant ทุกตัวแล้วขั้นตอนที่3นะเราจะหาคำตอบนะคำตอบของระบบสมการก็คือเราจะหาค่าของตัวแปร x นั่นเองใช่ไหมคะคำตอบคือเราจะหา x ซึ่ง x ตัวนี้คือประกอบไปด้วย x 1 x 2 x 3นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยคำตอบตัวนี้นะคะ x 1ให้เรานำ determinant a 1หารด้วย determinant ของ a นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ det a 1หารด้วย det a นะคะก็จะได้ x 1ออกมาแต่ x 2ก็เอา determinant ของ a 2หารด้วย determinant ของ a นะคะก็จะได้ x 2ออกมาสังเกตนะคะเราจะเอา determinant a เนี่ยหารตลอดทุกตัวนะคะแล้วก็ข้างบนก็เป็น determinant a 1 determinant a 2ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงxn ที่เราจะหาสมมติมี3ตัวก็ x ถึง x 3นะคะก็คือเราจะหา determinant an นะคะหารด้วย determinant ของ a นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างในการคำนวณกันนะคะว่าวิธีการเนี้ยมีวิธีการทำยังไงบ้างค่ะเราจะยกตัวอย่างเมทริกซ์ง่ายๆก่อนก็คือเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ก่อนก็แล้วกันนะคะ

จงหาคำตอบของระบบสมการนะคะ x บวก 2y เท่ากับ4นะคะ 2x ลบ y เท่ากับลบ7อันนี้เป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการเชิงเส้นสองสมการสองตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยค่ะเขียนในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะเราก็จะได้ A ก็คือ1 2 2ลบ1นะคะแล้วก็ XY เป็นตัวแปรคูณกับ XY แล้วก็ขวามือก็จะเป็น4กับลบ7นะคะทีนี้เราก็จะมาหา determinant ของแต่ละตัวกันนะคะเราก็เริ่มจาก determinant A ก่อนก็คือ determinant ของ1 2 2ลบ1จะได้ทบทวนเรื่อง determinant ด้วยนะคะก็จะเอามาคูณสลับกันแล้วก็ลบกันใช่ไหมคะ1คูณลบ1ก็ได้ลบ1แล้วก็2คูณ2ลบออกนะคะก็เป็น4ก็จะเป็นลบ5นะคะต่อมาเราก็จะมาหา determinant A1 determinant A1 ก็คือนำสมาชิก B เนี่ยค่ะไปแทนในหลักที่1ของ A นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น4ลบ7แล้วก็2ลบ1เหมือนเดิมนะคะอีกตัวหนึ่งคือ determinant A2 ก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นเอา4ลบ7มาแทนในหลักที่2นะหลักที่1ก็1 2อันนี้ก็เป็น4ลบ7เหมือนเดิมคูณไขว้นะคะก็จะเป็นลบ4บวก14ใช่ไหมคะลบ4บวก14ก็จะเป็นดีเทอร์มินานต์ A2 ก็จะเป็นลบ7ลบ8นะคะก็จะเป็นลบ15จากนั้นเมื่อเราหาคำนวณหาดีเทอร์มินานต์ A1 A2 แล้วก็ดีเทอร์มินานต์ A เรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบของเราก็คือ x กับ y ใช่ไหมคะ x ก็คือ determinant A1 หารด้วย determinant A นะคะ determinant A1 หารด้วย determinant A ก็คือ10หาร5ซึ่งมันก็คือเท่ากับ2นะคะและ y ก็คือ determinant ของ A2 หารด้วย determinant A ก็คือลบ15หาร5ก็คือได้ขอไปค่ะ determinant A เนี่ยคือลบ5นะคะลบ5เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ลบ2 determinant A เป็นลบ5เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้3นะคะก็จะได้ x คำตอบคือ x เท่ากับลบ2 y เท่ากับ3นะคะเป็นคำตอบทีนี้พอเราได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราหาคำตอบถูกไหมนะเราก็ลองเอา x เป็นลบ2 y เป็น3เนี่ยแทนในสมการในระบบสมการสักหนึ่งสมการก็ได้นะคะอย่างเพื่อตรวจสอบนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราแทนในสมการแรกนะคะก็จะเป็นลบ2ใช่ไหมคะบวก6ซึ่งมันก็เท่ากับ4ถูกต้องไหมนะคะเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่นะคะก็เอาไปแทนในระบบสมการอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสมการระบบสมการ3สมการ3ตัวแปรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะจงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะสองเอ็กซ์มานะคะเราก็จะเขียนในรูปของ

ax เท่ากับ b นะคะเพราะนั้น a ก็คือสัมประสิทธิ์นะคะเขียนได้เลยนะคะ2ลบ1 1นะคะลบ3ลบ2 2 1 2 3นะคะตัวแปรก็คือ x y z เป็นเมทริกซ์ด้วยนะคะตัวแปรคือ x y z ส่วนทางขวามือก็คือ8ลบ5 4นะคะต่อมานะคะเราก็จะนำเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะมาหาดีเทอร์มิแนนต์ก่อนนะคะเริ่มจากเราจะหาดีเทอร์มิแนนต์ A ก่อนดีเทอร์มิแนนต์ A นะคะเราก็เอาสมาชิก A นะคะตัวนี้นะคะมาหาดีเทอร์มิแนนต์ขออนุญาต copy มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนในรูปเวลาเราคำนวณตัวนี้เราจะคำนวณเป็นแบบต่อไปอีก2หลักก็แล้วกันนะคะนะคะเราจะต่อหลักที่1กับหลักที่2นะคะก็คือ2ลบ3 1เป็นลบเจอลบก็เป็นบวก2ก็จะเป็นลบ8แล้วก็จะเป็นลบ9นะคะตัวนี้เป็นลบ9ซึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็หายกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ20ลบ35นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ35เปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะลบ35นั่นเองนะคะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะคะต่อมาเรามาดู determinant ตัวถัดมานะคะ determinant ของ A1 นะคะเราก็เอาสมาชิกในเมทริกซ์ A นะคะมาหา determinant นะคะแล้วก็เอา b มาแทนในหลักที่1นะคะอันนี้คือ a ใช่ไหมคะจากนั้นเราลบหลักที่1ออกนะคะแล้วเอา b มาเขียนแทนซึ่ง b ของเราก็คือ8ลบ5 4เห็นไหมคะ8ลบ5 4เราเอา b เนี่ยเขียนในหลักที่1จากนั้นนะคะทำเหมือนเดิมก็หา determinant ของตัวนี้อีกนะคะแล้วก็ต่อไปอีก2หลักนะคะ8ลบ5 8ลบ5 4นะคะลบ1ลบ2 2ดังนั้นเราก็คูณเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลบ48นะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ8ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ10คูณขึ้นนะคะลบเจอลบเป็นบวก8นะคะ8นะคะบวก8ตัวนี้ก็จะเป็นบวกลบ32นะคะแล้วก็ลบ15เราตรวจสอบดูนะคะอันนี้ติดลบหมดเลยนะคะลบ48ลบ10 58นะคะลบ32 90แล้วก็105นะคะก็จะเป็นลบ105นะคะต่อไปตัวที่2นะคะ determinant ของ A2 นะคะจะทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรา copy

ที่ตัวนี้มาเลยนะคะตัวนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงหลักที่สองนะคะให้เป็นเมทริกซ์ B นะคะซึ่งมันก็คือ8ลบ5 4นะคะเปลี่ยนตัวนี้นะจากนั้นเราเอาหลักที่หนึ่งหลักที่สองมาคูณต่อไปอีกนะคะก็จะเป็น2 ลบ 3 1 8 ลบ 5 4นะคะมันจะเป็น -30 +16นะคะแล้วก็-12คูณขึ้นนะคะก็จะเป็น -5แล้วก็-16นะคะแล้วก็+9872นะคะซึ่งตัวเนี้ยตัวนี้ตัดกันไปนะคะ-30-12+5แล้วก็+72นะคะตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ35นะคะในทำนองเดียวกันนะคะตัวอีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็คือ determinant ของ a3 เราก็จะนำ b มาแทนในหลักที่3นะคะ determinant ของ a3 นะคะเดี๋ยวขออนุญาต copy นะคะ

0: เราก็เอาหลักที่สามออกแล้วก็นำ b มาแทนนะคะซึ่ง b ของเราคือ8-54นะคะจากนั้นเราเพิ่มไปอีกหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะ2-31-1-222นะคะแล้วก็คูณค่ะ-16ต่อมาก็จะเป็น-5อันนี้-5นะคะถูกแล้วก็เป็น48-48นะคูณขึ้นก็จะเป็น -16นะคะแล้วก็-20นะคะแล้วก็-12นะคะ -16+5+48+16+20+12นะคะอันนี้ก็จะได้-35นะคะเมื่อเราคำนวณ determinant ของ a determinant a 1 determinant a 2แล้วก็ determinant a 3เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะหาคำตอบนะตัวแปรของเราก็คือ x y และ z นะคะโดยที่ x เนี่ยก็คือเอา determinant a 1เนี่ยนะคะหารด้วย determinant a เพราะฉะนั้นเราก็ได้105-105นะคะหารด้วย-35นะคะอันนี้คือ x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ x เท่ากับ determinant a 1ก็คือ-105นะหารด้วย-35นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเท่ากับ3นะคะต่อไป y ก็คือ determinant a 2ย้อนกลับไปดูนะคะก็คือ35หารด้วย a determinant a ก็คือ-35อันนี้ก็ตัดกันได้พอดีนะคะได้-1แล้วก็ z ก็คือ determinant a 3ข้างบนนะคะ-35หารด้วย determinant ของ a ก็คือ-35ก็จะได้1นะคะก็จะเป็นคำตอบนะคะ x เท่ากับ3 y เท่ากับ-1แล้วก็ z เท่ากับ1นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะในเรื่องของการนำวิธีการหา determinant มาช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะทีนี้จะเห็นว่าในการใช้วิธีของกฎครามเมอร์เนี่ยนะคะมันจะต้องใช้ determinant ใช่ไหมคะซึ่งถ้ากรณีที่มันจะไม่สามารถหาคำตอบได้ก็คือจะเป็นกรณีที่ determinant a เนี่ยเป็น0นะคะเดี๋ยวโน้ตไว้ตรงนี้นะคะในกรณีที่determinant a เท่ากับ0เนี่ยมันก็จะหาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าในส่วนของการคำนวณเนี่ยจะเห็นว่าเราจะต้องนำdeterminant a เนี่ยมาเป็นตัวหารของทุกคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราได้ศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์ศูนย์เราก็จะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งในกรณีที่ determinant เป็นศูนย์เนี่ยมันอาจจะมีคำตอบที่เป็นไปได้2ลักษณะคืออันแรกก็คือไม่มีคำตอบนะคะและอีกอันหนึ่งอันที่สองก็คือมีคำตอบมากมายนับไม่ถ้วนนะคะมีคำตอบนับไม่ถ้วนนะคะซึ่งเราก็อาจจะได้ศึกษาต่อไปนะคะในกรณีที่ determinant เป็นศูนย์นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูโจทย์ประยุกต์บ้างสักนิดหน่อยเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างนี้
1: เห็นไหมขยายนิดนึงค่ะอย่าง ตัวอย่างนี้นะคะโรงงานผลิตขนม3ชนิดนะคะก็คือ A B C นะคะมีสัดส่วนของวัตถุดิบและต้นทุนในการผลิตขนมต่อหน่วยแสดงดังตารางนี้นะคะ ก็คือตารางเนี้ยนะคะถ้าสังเกตก็คือในช่องแรกนะคะจะเป็นชนิดของขนมนะคะส่วนวัตถุดิบที่ทำขนมแต่ละชนิดนะคะก็จะมี3ส่วนนะคะก็มีน้ำตาลมีแป้งมีนมอันนี้เขาบอกในปริมาณที่เป็นหน่วยค่ะ2หน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยก็คือ100กรัมนะคะต่อหน่วยนะคะ2หน่วย3หน่วยหรือว่า2ส่วน3ส่วนนะคะใช้น้ำตาลแป้งและนมมีส่วนผสมดังนี้นะคะแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตขนมชนิด A เนี่ย38บาทนะคะB ก็คือมีใช้น้ำตาลใช้แป้งใช้นมไม่ใช้นะคะแล้วก็มีต้นทุน23บาทแล้วก็ C เนี่ยคือใช้น้ำตาลแล้วก็นมและส่วนแป้งไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มีต้นทุนอยู่39บาทนะคะเขาถามว่าจงหาราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะก็คือถามว่าวัตถุดิบก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็นมเนี่ยค่ะมีราคาต่อหน่วยเท่าไหร่นะคะซึ่งในที่นี้เราก็มีการต้องสร้างระบบสมการขึ้นมาก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็มีการกำหนดตัวแปรค่ะแล้วก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะให้ x นะคะแทนราคาของน้ำตาลต่อหน่วยราคาน้ำตาลต่อหน่วยนะคะเป็นราคาน้ำตาลอะไรY เป็นราคาของแป้งนะคะต่อหน่วยนะคะแล้วก็ Z เป็นราคาของนมต่อหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ X เป็นน้ำตาล Y เป็นแป้งแล้วก็นมเป็น Z นะคะเวลาเราเอามาคูณกับปริมาณที่ใช้ใช่ไหมคะเอาราคา x คูณกับปริมาณที่ใช้แล้วก็ y คูณกับปริมาณที่ใช้ z คูณกับปริมาณที่ใช้บวกกันนะคะมันก็จะเป็นราคาของต้นทุน38บาทนะคะในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนเป็นระบบสมการเชิงเส้นได้นะคะก็จะเป็น 2x บวก 3y บวก zเท่ากับ38นะคะชนิด B ก็จะเป็น 5x บวก 2y นมไม่ใช้ก็ไม่ต้องเขียนก็จะเป็น23ยี่เท่ากับ23นะคะส่วนชนิด C ก็จะเป็น 3x นะคะแป้งไม่ใช้นะคะก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็บวก 3z เท่ากับ39นะคะอันนี้เราก็จะได้ระบบสมการเชิงเส้น3สมการ3ตัวแปรนะคะจากนั้นเราก็จะนำระบบสมการเชิงเส้นนำมาเขียนในรูปของแล้วถ้าเราจะใช้วิธีของกฎคราเมอร์ที่เราเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะต้องมาเขียนในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะโดยที่ A ก็คือเป็นเมทริกซ์3คูณ3นะคะ2สามสองนะคะอันนี้ก็จะเป็น520อันนี้ก็จะเป็น303นะคะตัวแปรของเราคือ x y z นะคะแล้วก็ b คือ38 23แล้วก็39นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะไปแก้ระบบสมการนี้นะคะโดยวิธีของคราเมอร์เพื่อหาค่าของ x y z ใช่ไหมคะเราก็นำ a ไปหา determinant แล้วก็ determinant a 1 a 2 a 3ตามลำดับนะคะเราเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะเอาตรงนี้ไป

เริ่มต้นตอนแรกก็คือเราก็จะไปหา determinant ของ matrix E นะคะเราก็จะนำตัวนี้ไปหา determinant

อันนี้เดี๋ยวเราลองใช้อีกวิธีหนึ่งในการหาดีเทอร์มินันต์ก็คือการใช้การนำสมาชิกในแถวหรือหลักใดที่เราเลือกคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะสมมติว่าเราเลือกตัวข้างล่างก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเลือก303ตัวข้างล่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างนี้อย่าลืมว่าโคแฟกเตอร์จะมีเครื่องหมายบวกลบบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกนะคะเพราะนั้นเลขสามสองตัวนี้เป็นบวกก็จะมีค่าโคแฟกเตอร์เท่ากับไมเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้เท่ากับ3คูณกับไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1นะคะมันก็จะเป็น3220นะแล้วก็บวกกับ3แล้วก็ดีเทอร์มินันต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่3นะคะก็จะเป็น2352นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น3แล้วก็0ลบ2ลบ4นะคะอันนี้ก็จะเป็น3ก็เป็น4ลบ15อันนี้ก็จะเป็นลบ12นะคะข้างในอ่ะคูณข้างในก็จะเป็น4-15ก็จะเป็นลบ11นะคะลบ11คูณ3ก็เป็นลบ33ลบ13-13กับลบ12ก็จะมีค่าเท่ากับลบ35นะ

ขอเช็คอีกครั้งนะคะอันนี้ตัดแถว5253320203นะตัดแถวที่3หลักที่1นะคะก็จะเป็น3220นะคะตัดแถวที่3หลักตรงนี้ก็จะเป็น2352นะคะทีนี้ก็สมาชิกตัวนี้คูณนะคะตัวนี้ก็จะเป็น3 คูณ 0ได้0นะคะคูณกับตัวนี้ก็เป็นลบ4 34 ลบ 12นะคะตัวนี้ก็จะเป็น4แล้วก็ลบ15นะคะก็จะเป็นลบ11ลบ11คูณ3 33คูณกับข้างหน้าเป็นลบ12นะคะขออภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็น45นะคะลบ45ลบ45นะคะต่อมาเราก็จะมาหา determinant A1 นะคะทำเหมือนกันค่ะเราก็จะนำหลักนะคะแทนหลักที่1ของ A ด้วย38 23 39นะซึ่งตัวเลขตัวนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะคะต้องทำเหมือนเดิมค่ะเอา A มาแทนนะคะจากนั้นนะคะเอาหลักที่1แทนด้วย38 23 39นะคะ38 23 39นะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองทำอีกสักอันหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้นะคะ39 ส่วน 3เครื่องหมายก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะ39ก็เป็นบวก3ก็เป็นบวกนะคะเราก็จะเอา39นะคะคูณกับ determinant นะคะที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1นะคะมันก็คือ3220นะคะแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งก็คือ3คูณกับ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่3มันก็คือ38 3 23แล้วก็2นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ39ตัวนี้ก็คือคูณกับลบ4เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น3แล้วก็38คูณ2 76ลบกับ23คูณ3นะคะ69นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็ไปคำนวณ determinant ของ A1 นะคะซึ่งเราก็จะได้เท่ากับลบ135นะคะทำนองเดียวกันนะคะเราก็ไปหา determinant ของA2 โดยนำมาแทนในหลักที่2นะคะก็จะเป็น253ใช่ไหมเอา38 23แล้วก็39แทนในหลักที่2ส่วนหลักที่3เหมือนเดิมนะ203นะคะเราก็คำนวณนะคะซึ่งตัวเนี้ยคำนวณละเรียบร้อยนะคะเราจะได้เท่ากับลบ180นะคะอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราขอรวบรัดนิดนึงนะคะในทำนองเดียวกันเราก็ทำ determinant ของ A3 นะคะเราก็เอา38 23 39ไปแทนในหลักที่3หลักที่1 2 5 3 3 2 0เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น38 23 39นะคะเหมือนเดิมซึ่ง determinant ของ A3 ตัวนี้นะคะเราก็หาละค่ะได้ลบ450นะคะเมื่อเราได้ครบทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะเราก็จะคำนวณในส่วนของคำตอบใช่ไหมคำตอบของเราก็คือ x y z นะคะ x y แล้วก็ z
นะในคำตอบของเรานะคะก็คือราคาน้ำตาลราคาแป้งแล้วก็ราคาขนมนะคะเราก็เอาแต่ละตัวค่ะลบ135เดท A1 นะคะหาร เดท A ก็คือลบ45นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบวกได้3นะคะต่อมานะคะเราก็เอา y ก็คือ det a 2นะคะลบ180หารลบ45ส่วน z ก็เอาลบ450นะหารลบ45นะคะเราก็ได้ y เท่ากับ4นะคะลองคำนวณดูแล้วก็ z ก็คือลงตัวพอดีที่10นะคะเพราะฉะนั้น x จะได้เท่ากับ3 y เท่ากับ4แล้วก็ z เท่ากับ10นั่นเองเป็นคำตอบนะคะก็อันนี้ก็ฝากไปทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการหา determinant นะคะแล้วก็นำ determinant มาใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยวิธีของกฎของครามเมอร์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

0: ร้อยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันร้อยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนร้อยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็ อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่14แล้วนะคะเราจะเข้าสู่สุขภาวะที่ดีและการจัดการความเครียดทุกท่านคะความเครียดนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากทำให้สุขภาพของทุกๆท่านนั้นนะคะเกิดส่งผลเสียหายต่อร่างกายของเราสุขภาวะที่ดีนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะว่าไม่ได้หมายถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นนะคะแต่ยังครอบคลุมไปถึงสุขภาพจิตใจของเราด้วยนะคะเพราะว่าการสมดุลในทุกมิติของชีวิตนะคะเมื่อเรามีสุขภาวะที่ดีนะคะเราก็จะมีพลังแล้วก็ทัศนคติเชิงบวกนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในแต่ละวันในขณะเดียวกันความเครียดที่เราได้กล่าวมานะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนนะคะคนทำงานผู้บริหารหรือแม้แต่ประชาชนของเราทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะเกิดความเครียดในระดับที่เหมาะสมนะคะเพราะอาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันแต่หากที่เราถ้าความเครียดมันพอมีแต่ถ้ามันมากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะนอนไม่หลับนะคะขาดสมาธินะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่สภาวะโรคซึมเศร้าและหลายๆโรคที่จะตามมาด้วยนะคะและการทำงานก็จะส่งผลให้เราหมดไฟภาวะที่เราเรียกว่าเบิร์นเอาท์นั่นเองนะคะดังนั้นการจัดการความเครียดนะคะจึงเป็นทักษะที่สำคัญนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะเราจะต้องรู้จักวางแผนแบ่งเวลาแล้วก็พักผ่อนอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นกลับมาสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหานะคะต่างๆได้ความหมายของสุขภาวะที่ดีแล้วก็การจัดลำดับความเครียดมนุษย์นะคะมีความสมดุลทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคภัยนะคะแต่หมายถึงคุณภาพชีวิตนะคะที่เต็มไปด้วยพลังในเรื่องของความสุขในเรื่องของการดำเนินชีวิตสุขภาวะทางกายการเกิดการดูแลร่างกายเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนเพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสุขภาวะทางใจล่ะคะหมายถึงการควบคุมอารมณ์ของเราเองในเรื่องของเราจะต้องมีทัศนคติเชิงบวกและมองปัญหานะคะเป็นเพียงในเรื่องของการเรียนรู้ไม่จมอยู่กับความเครียดความกังวลมากเกินไปสุขภาวะทางสังคมนะคะก็จะมาจากในเรื่องของสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชนและเครือข่ายที่อบอุ่นจะลดความเครียดแล้วก็เพิ่มกำลังใจให้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะการลดความเครียดนะคะก็คือปฏิกิริยาในเรื่องของธรรมชาติที่ร่างกายของเรานะคะตอบสนองความกดดันแล้วก็ความน้อยอาจผลักดันไปสู่ในเรื่องของการผลเสียต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจมากยกตัวอย่างเช่นความเครียดเนี่ยส่งผลในเรื่องของทางกายอาจจะทำให้เราปวดหัวมีความดันโลหิตสูงภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอสภาวะทางจิตใจใช่ไหมคะเรามีความวิตกกังวลนะคะไม่พร้อมที่จะทำงานนะคะซึมเศร้าแล้วก็หมดไฟในที่สุดการจัดการความเครียดนะคะด้วยวิธีการต่างๆที่จะช่วยควบคุมความเครียดเนี่ยเราจะต้องหาทางนะคะแก้ไขมันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำสมาธินะคะการหายใจลึกๆหรือการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายการบริหารจัดการเวลาการจัดลำดับความสำคัญก็เป็นวิธีการจัดการความเครียดด้วยเพราะว่าการทำงานที่เราไม่ค้างแล้วก็ไม่มีแรงกดดันเนี่ยจะช่วยทำให้เราลดความเครียดได้เป็นอย่างดีสุดท้ายแล้วนะคะความเครียดเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจิตใจเรานะคะสุขภาวะที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายปลายทางแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินไปคู่กันในระหว่างทางนะคะต้องดูแลแล้วก็จัดการความเครียดเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาสมดุลนะคะจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงยกตัวอย่างชีวิตเช่นคนที่ทำงานหนักนอนน้อยจนเกิดนะคะสเตรสนะคะแล้วก็ส่งผลให้ well-being นะคะหลายคนในสังคมเนี่ยทำงานหนักมากเกินไปโดยเฉพาะสังคมในเมืองที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแล้วก็ความกดดันการทำงานยาวนานนะคะเกิน10ชั่วโมงเป็นต้นไปอาจจะทำให้เรานอนไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเราอ่อนล้าเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวมันเครียดไปทีละนิดนะคะเมื่อความเครียดสะสมมากขึ้นเนี่ย
ระบบในร่างกายเนี่ยก็จะเกิดรวนใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะรับรู้ได้เลยนะแล้วก็ทําให้อาจจะเกิดการเจ็บป่วยกระทันหันปวดหัวเรื้อรังหรือไม่มีสมาธิในการทํางานสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะนะคะที่ดีของเรามากเลยไม่เพียงแต่ร่างกายที่เสื่อมถอยนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวทําให้เสียสมดุลในทุกๆเรื่องไปนี่คือตัวอย่างที่เราเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดนะคะในการละเลยการพักผ่อนหรือมีความเครียดเข้ามามันทําลายทั้งงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวหรือบางครั้งที่เราทุ่มเทให้กับการสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการทํางานมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยถูกหมดไฟได้หรือไม่เหลือแรงบันดาลใจด้วยนะคะเมื่อเราเกิดปัญหาสุขภาพและโอกาสสำคัญในชีวิตค่ะค่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะการจัดการเวลาการบริหารเวลาสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะทุกท่านถ้าการจัดการเวลาจึงเป็นทางออกที่จะทำให้เราเนี่ยรักษาสุขภาพกายใจแล้วก็ความสัมพันธ์ให้ครบถ้วนด้วยเรามาดูนะคะในเรื่องของคำว่าwell-being นะคะอธิบายคำว่า well-being นะคะไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพแข็งแรงแต่รวมไปถึงสุขภาพจิตซึ่งหลายๆคนนะคะแปลว่าไม่รู้ตัวก็มีใช่ไหมคะสุขภาวะทางจิตนะคะหรือสภาวะในเรื่องของความสมดุลในเรื่องของความคิดอารมณ์พฤติกรรมที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้นะคะหากสุขภาพจิตใจเรานั้นแข็งแรงนะคะสุขภาพจิตนะคะไม่ได้น้อยไปกว่าสุขภาพกายเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพจิตใจอยู่ด้านในใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลให้ร่างกายภายนอกออกมาด้วยดังนั้นนะคะปัจจัยภายนอกเช่นสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและปัจจัยในเรื่องของความคิดความเชื่อทัศนคติต่างๆเนี่ยของเราเองนะคะความเครียดจึงเป็นศัตรูตัวร้ายที่สำคัญที่สุดในเรื่องยุคปัจจุบันด้วยนะคะเรื่องสุขภาพจิตหากเราไม่ได้รับการจัดการหรือการแก้ไขหรือการควบคุมนะคะเราบางล

ท้าทายสุดท้ายสุขภาพจิตที่ดีนะคะก็จะสู่ในเรื่องของรากฐานความสุขความสำเร็จทุกด้านเมื่อใจแข็งแรงเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเรามาดูความสัมพันธ์ทางสังคมกันทุกอย่างเนี่ยนะคะมันคือสายใยที่เชื่อมผู้คนเข้าหากันทั้งในรูปแบบครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์นี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าแล้วก็ยั่งยืนมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะในสังคมที่ต้องการการยอมรับความเข้าใจมีคนที่สามารถแบ่งปันเรื่องราวต่างๆได้ค่ะค่ะมีงานวิจัยจำนวนมากนะคะที่มีผู้นะคะพูดมีความสำคัญทางสังคมนะคะที่มักจะมีสุขภาพกายและใจดีกว่าเพราะว่ากำลังกายกำลังใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะงานวิจัยจำนวนมากจะชี้ว่าผู้คนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากนะคะแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีนะคะการสร้างโซเชียลคอนเนคชันไม่ได้หมายถึงการมีเพื่อนจำนวนมากๆนะแต่หมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่วางใจพูดคุยได้ทุกเรื่องอย่างจริงใจเราจะทำให้สุขภาวะทางจิตเราดีขึ้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยการทำงานของเรานั่นแหละค่ะเป็นทีมใช่ไหมคะการทำงานเป็นทีมเวิร์กการทำงานเป็นกลุ่มนะคะและมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมด้วยนะคะก็ทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องร่วมมือสนับสนุนแบ่งปันความคิดเข้าไปในด้วยกันเพราะว่าเรามีเครือข่ายสังคมนะคะที่ยังเปิดโอกาสนะคะใหม่ๆนะคะในเรื่องของการเรียนการทำงานการพัฒนาตัวเองนะคะมีเพื่อนๆมีโซเชียลมีเครือข่ายสังคมที่อาจจะคอยชี้แนะช่วยเหลือกันไปแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะหากเราขาดความสำคัญในสังคมนะคะหรือเราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเครียดหรือหมดไฟและไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้ส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนะคะในปัจจุบันนะคะดังนั้นนะคะเราอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรานะคะในเรื่องของความเครียดซึ่งมันอาจจะห้ามไม่ได้แต่มันสามารถจัดการเวลาได้ดังนั้นนะคะเราต้องลงทุนเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ใช้ไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยนะคะแต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเรามาดูความหมายของความสุขในชีวิตนะคะเขาเรียก life satisfaction นะคะก็คือบุคคลรู้สึกพอใจกับเส้นทางชีวิตของตนเองในการใช้ชีวิตไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบกับเราไปซะทุกเรื่องค่ะแต่เราต้องยอมรับแล้วก็ยอมรับรู้ยอมรับคุณค่าในตัวเองทำให้เรามีกำลังกายกำลังใจในการใช้พลังไปนะคะเพื่อความสุขอย่างแท้จริงความสุขในชีวิตเนี่ยไม่ได้วัดจากทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำงานในสิ่งที่สอดคุณภาพภายในจิตใจได้เมื่อเราประสานทุกอย่างเข้าด้วยกันได้นะคะก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อชีวิตโดยรวมหลายคนอาจมองว่ามันไม่มีปัญหาแต่แท้จริงแล้วนะคะการมีทัศนคติที่ดีมีการเผชิญปัญหาก็จะมองว่าทุกอุปสรรคเนี่ยคือการเรียนรู้การบริหารเวลาการจัดลำดับความสำคัญก็จะเป็นตัวส่งเสริมช่วยเหลือทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่ปล่อยให้ภาระงานหรือสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมากระทบกระเทือนความสุขของเราค่ะค่ะและหลายคนว่ามองความสุขนั้นแตกต่างกันนะคะแต่ความสุขในชีวิตเนี่ยยังเกิดจากที่เราทำสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นเมื่อเราเห็นว่าการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นผลดีต่อสังคมใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นแต่ในทางกลับกันนะถ้าเราหักคิดการกระทำอย่างมีคุณค่าทำให้รู้สึกพอใจกับเส้นทางชีวิตที่กำลังก้าวเดินสุดท้ายแล้วนะคะ Life Satisfaction เนี่ยก็หมายถึงชีวิตนะคะที่มีหัวใจที่เต็มด้วยความหมายความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหากเรามีมุมมองที่ถูกต้องรู้จักจัดการชีวิตอย่างสมดุลเราจะค้นพบว่าความสุขนั้นอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเรามาเน้นความสุขความสำคัญของการสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเพราะว่าชีวิตของเรานะคะเต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันหากเราใช้เวลาในการทำงานมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้ดูเวลาจนละเลยความสุขภาพร่างกายครอบครัวนะคะทำให้ขาดความสมดุลนะคะพลังกายพลังใจในการทำงานของเราก็จะเริ่มหมดความสมดุลในชีวิตนะคะก็ไม่ได้พร้อมเพรียงนะคะก็จะเกิดปัญหาเข้ามาได้นะคะเป็นเกิดปัญหาในระยะยาวได้เพราะหนึ่งสุขภาพก็ไม่ดี

0: เราไม่มีเวลาพักผ่อนไม่ได้มีการใช้ชีวิตส่วนตัวทำให้เราเหนื่อยล้าแล้วก็หมดไฟในที่สุดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเจอกันบ่อยๆมากเลยนะคะเราดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะมาดูแลร่างกายของเราให้ดีมีเวลาออกกำลังกายนะคะนั่งสมาธิทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานะคะแล้วพร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหานะคะไปพร้อมๆกันนะคะแล้วจะทำให้สมดุลชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับคนที่เรารักหรือแม้แต่มีเวลาให้กับตัวเองนะคะในอีกด้านหนึ่งการมีเวลาสำหรับตัวเองนะคะเช่นเราอาจจะชอบการอ่านหนังสือการฟังเพลงจะฟื้นฟูจิตใจทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันนะคะไม่ใช่เพียงแต่เราไปรอความสุขในอนาคตความสมดุลเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อเรามีเวลาพักผ่อนดูแลร่างกายของเราตัวเองนะคะจะทำให้การงานของเรานั้นราบรื่นมีเกิดความคิดสร้างสรรค์มีสมาธิแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าการทำงานก็คือการเสียสละเวลาส่วนตัวแต่แท้จริงแล้วเป็นการดูแลตัวเองและก็ครอบครัวไปในระยะยาวก็คือการลงทุนในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: นี่คือคุณเป็นคนธรรมดาเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณก็มีความสุขเมื่อเกิดเรื่องแย่ๆคุณก็เศร้าเสียใจคุณรู้ว่าชีวิตนั้นมีขึ้นและมีลงต่อให้วันนี้โดนมรสุมเล่นงานหนักหนาสาหัสขนาดไหนคุณก็ยังมั่นใจว่าชีวิตนี้ยังมีค่าพอให้ตื่นขึ้นมาหายใจต่อได้อีกวันคนเรานั้นน่าจะอยากเติมเต็มชีวิตด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติถ้ามีครอบครัวที่ดีการเงินไม่ได้ลำบากยังมีคนที่รักมีความผูกพันมีความฝันใครๆนั้นก็น่าจะยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปทำให้ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถสัมผัสถึงความสุขได้เลยคนกลุ่มนี้ต่อสู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากพลาดท่าเขาอาจสูญเสียแรงปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแต่ละวันของเขานั้นไม่ง่ายทุกวินาทีคือความท้าทายฟังแล้วดูเหมือนกับเป็นคำสาปในเทพนิยายแต่นี่เป็นโรคร้ายที่มีอยู่จริงสิ่งนี้เรียกว่าโรคซึมเศร้า
2: หนวด
1: นอกเสียจากว่าคุณเป็นหรือเคยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวมีโอกาสสูงมากที่คุณจะไม่รู้ว่าอาการซึมเศร้าที่แท้จริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรโรคซึมเศร้าไม่เท่ากับรู้สึกซึมเศร้าทุกคนล้วนเศร้าบ้างเป็นครั้งคราวสอบตกเจ้านายด่าโดนหวยแดกก็เศร้าได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ค่อยๆ คลี่คลายความเศร้าก็จางหายไม่อยู่ถาวรแต่โรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นแบบนั้นโรคซึมเศร้าเป็นอาการทางการแพทย์ไล่ไม่ไปรบกวนการใช้ชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลักษณะอาการพื้นฐานคือมีอารมณ์ดิ่งลงกินเปลี่ยนนอนเปลี่ยนสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่ชอบรู้สึกไร้พลังเชื่องช้ากระสับกระส่ายโฟกัสไม่ได้และมีความคิดฆ่าตัวตายหากมีอย่างน้อย5อาการต่อเนื่องทุกๆวันติดต่อกันเกิน2สัปดาห์คุณมีสิทธิ์เป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่พฤติกรรมของผู้ป่วยแต่เปลี่ยนถึงร่างกายกลีบสมองบริเวณ frontal lobe และ hippocampus ของผู้ป่วยจะหดตัวลงสาเหตุของโรคซึมเศร้านั้นยังไม่แน่ชัดแต่เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาททำงานผิดปกติคุณภาพการนอนไม่ดีและฮอร์โมนไม่สมดุลภายนอกของผู้ป่วยนั้นอาจดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ภายในนั้นกำลังทุกข์ทรมานแสนสาหัสความเชื่อผิดๆที่คนมักมีต่อโรคซึมเศร้าคือเด็กสมัยนี้ใจไม่สู้เลยไม่พยายามมองโลกในแง่ดีเองมาจากความอ่อนแอของตัวเองซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงและทำร้ายผู้ป่วยเป็นอย่างมากไม่มีใครอยากเศร้าตลอดเวลาใครมันจะบ้าอยากตายอยู่ทุกวันนี่เป็นอาการป่วยที่ต้องการการรักษามันแค่เกิดขึ้นกับคนบางคนไม่ใช่ความผิดของใครถ้าคุณเป็นหวัดแล้วมีคนมาบอกว่าที่เป็นไข้ก็เพราะไม่พยายามที่ปวดกล้ามเนื้อเหงื่อแตกก็เพราะใจไม่สู้ฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลใช่ไหมโรคซึมเศร้าก็ไม่ต่างกันโรคนี้ไม่ใช่อะไรที่ปล่อยไว้เฉยๆหรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วจะหายเองได้ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ในเคสที่สาหัสผู้ป่วยอาจไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปสมองและร่างกายอาจหยุดทำงานลงเฉยๆคนที่เคยมีการมีงานดีๆมีครอบครัวมีการศึกษาจู่ๆก็หยุดพูดจาไม่ยอมใส่เสื้อผ้าไม่อาบน้ำไม่กินข้าวเขาไม่ได้ทำเพื่อเรียกร้องความสนใจคนที่ไหนจะอยากดื้อรั้นเพื่อมีชีวิตอยู่แบบนั้น

นี่ไม่ใช่แค่ความเศร้าเซ็งหรือแค่มีวันซวยๆแต่ในวันที่สิ้นหวังและมืดมนจนสมองและร่างกายปฏิเสธที่จะไปต่อเขาอาจไม่มีทางเลือกอื่นสิ่งนี้อาจกำลังเกิดขึ้นกับคนรอบตัวของคุณพี่น้องพ่อแม่เพื่อนร่วมงานหัวหน้าพวกเราทุกคนล้วนมีปัญหาที่บอกใครไม่ได้มนุษย์เรามีความสามารถที่น่าทึ่งนั่นคือพลังในการสัมผัสกับความสุขความร่าเริงแจ่มใสความสบายใจแต่โรคซึมเศร้าพรากเอาความสามารถนั้นไปจากผู้ป่วยอาการป่วยหลายอย่างขัดขวางศักยภาพที่แท้จริงของผู้คนทำให้หัวใจด้านชาทำให้สายตามืดบอดทำให้ความคิดบิดเบี้ยวแต่หากคุณยังเลือกที่จะสู้ก็ยังมีโอกาสที่จะยับยั้งความเสียหายเอาความเป็นไปได้อีกมากมายในชีวิตและความกลับมาอีกครั้งหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการรักษาโรคทางจิตเวชนั้นสิ้นเปลืองและเสียเวลาทั้งที่จริงๆแล้วการไม่ยอมรักษานั้นมีราคาแพงกว่าทั้งทางเงินทองและทางความรู้สึกหากปล่อยไว้จนเรื้อรังอาจนำไปสู่อาการหูแว่วเห็นภาพหลอนหวาดระแวงทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้เลยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการรักษามีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึง 20% มากกว่าคนทั่วไปหลาย10เท่าหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาประเมินค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคจิตเวชไว้อยู่ที่ 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหากคนในสังคมหันมาใส่ใจกับสุขภาพจิตของกันและกันมากกว่านี้จะสามารถผันงบประมาณไปพัฒนาประเทศได้อีกมหาศาลแทนที่จะเพิกเฉยปล่อยให้สุขภาพจิตพังแล้วค่อยมานั่งซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายทำไมเราไม่หันมาช่วยให้กำลังใจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยต้องรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมเราไม่คาดหวังให้คนน้ำมูกย้อยแบกรากมาทำงานทั้งที่มีไข้แล้วมันจะแตกต่างอะไรหากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะขอลาพักเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองบริษัทควรปฏิบัติเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้หยุดงานเพื่อรีแลกซ์มีแต่อยากจะหายจะได้กลับมาทำงานได้หัวหน้าควรมีความเห็นอกเห็นใจลูกน้องใครๆก็อยากอยู่กับองค์กรที่ใส่ใจความรู้สึกของพนักงานหากบริษัทของคุณโดนเอาเปรียบโดยการอ้างว่าเป็นโรคซึมเศร้าปัญหาของคุณคือพนักงานไม่ใช่ตัวโรคผลการวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยใช้เวลากับอาการซึมเศร้านานกว่า10ปีจึงจะเริ่มคิดขอความช่วยเหลือเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์ต้องใช้เวลาไปกับการตรวจเลือดความดันน้ำตาลและสภาพอาการของโรคอื่นๆอีกเยอะแยะสุดท้ายอาจมีเวลาให้กับสุขภาพจิตไม่ถึง30วิแถมถ้าไม่ใช่จิตแพทย์ก็อาจวินิจฉัยไม่ได้การใช้ยาและบำบัดควบคู่กันนั้นพิสูจน์แล้วว่าได้ผลในการปรับระดับสารสื่อประสาทในสมองหรือในกรณีที่ร้ายแรงการรักษาด้วยไฟฟ้าก็ได้ผลถ้าคนใกล้ตัวคุณมีอาการซึมเศร้าสิ่งแรกที่เราทำได้คือให้กำลังใจเขาไปพบแพทย์คุณสามารถช่วยเหลือในขั้นพื้นฐานเช่น Google Clinic หรือโทรนัดวันให้เลยก็ได้เพราะมันไม่ง่ายสำหรับผู้ป่วยในการเริ่มก้าวแรกเขาถูกรุมเร้าด้วยความรู้สึกผิดเราสามารถช่วยชี้ให้เห็นได้ว่านี่เป็นอาการทางการแพทย์ที่ต้องวินิจฉัยไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายการพยายามหายเองโดยไม่ให้ใครรู้เป็นเรื่องไม่ make sense เหมือนกับคนแขนหักแล้วแอบเอาไว้ยังไงก็ไม่หายต้องไปหาหมอเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่เคยมีอาการซึมเศร้าอย่าเปรียบเทียบกับเวลาที่คุณก็เศร้าหรือเซ็งเหมือนกันเพราะจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่ที่จัดการตัวเองไม่ได้เหมือนกับคนอื่นการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยช่วยลดความโดดเดี่ยวของคนไข้ผลการวิจัยพบว่าแค่ได้แลกเปลี่ยนกันก็ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะทำร้ายตัวเองได้แล้วยิ่งเราลดอคติที่สังคมมีต่อโรคซึมเศร้าได้ก็ยิ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ป่วยในการไปหาหมอยิ่งคนหาหมอเยอะนักวิจัยก็ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นยิ่งสามารถพัฒนาการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพขึ้นได้ถ้าตัวคุณเองมีอาการซึมเศร้าล่ะควรทำอะไรบ้างต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นโรคไม่ใช่อุปนิสัยไม่ได้คิดไปเองเป็นความผิดปกติของร่างกายสามารถรักษาได้ในตอนนี้คุณอาจจะไม่คิดอย่างนั้นทั้งความโศกเศร้าความสิ้นหวังทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของอาการสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่เป็นฝีมือของโรคร้ายอย่าไปให้เครดิตมันมากมายเวลามันพยายามทำให้คุณรู้สึกสิ้นหวังชีวิตคุณไร้ค่าไม่มีใครต้องการโลกคงดีกว่านี้ถ้าไม่มีคุณประโยคพวกนี้นั้นไม่สมเหตุสมผลอย่าไปเชื่อเสียงที่บอกว่าคุณจะไม่มีวันดีขึ้นคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเพื่อนคุณอีกมากมายและที่สำคัญโรคนี้รักษาได้แล้วคนที่อยู่ข้างๆล่ะควรทำยังไงสิ่งที่สำคัญมากคืออย่า give up อย่ายอมแพ้ความคิดที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณและผู้ป่วยได้คือฉันทำทุกอย่างที่ทำแล้วการดูแลผู้ป่วยเป็นงานหนักต้องใช้ความอดทนมหาศาลทั้งทางร่างกายและทางจิตใจดังนั้นคุณควรจะดูแลตัวเองด้วย

0: ที่เราจะได้ผู้ป่วยเพิ่มมาอีกคนนึงเพราะยังไงทุกคนก็ยังเป็นมนุษย์มันไม่สมเหตุสมผลที่จะโทษตัวเองว่าที่ยังไม่หายก็เพราะฉันยังดูแลได้ไม่ดีพอการโทษตัวเองเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ที่หาทางออกไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันถูกอย่าเผลอเชื่อความคิดเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่คนรอบข้างจะรู้สึกซึมเศร้าตามไปด้วยแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรยอมแพ้มนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่น่าทึ่งนั่นคือพลังในการสัมผัสกับความสุขความมีชีวิตชีวาสิ่งที่โรคซึมเศร้าทำคือเข้ามาขโมยมันไปแต่ตราบใดที่คุณยังมีความหวังยังพยายามยังไล่ตามยังเชื่อว่าชีวิตนั้นมีค่าพอคุณก็ยังสามารถที่จะต่อสู้กับมันได้และทวงเอาความสุขความเป็นไปได้อีกมากมายกลับมาเป็นของชีวิตคุณอีกครั้ง
1: ค่ะต่อไปเรามาดูหัวข้อนี้นะคะหัวข้อนี้น่าสนใจนะคะก็คือหัวข้อความเครียดและผลกระทบทุกท่านนะคะเกิดความเครียดได้หมดนะคะอย่างที่เราเกริ่นมาในตอนแรกแล้วนะคะความเครียดคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่มันสะสมมากเกินไปทำให้ร่างกายจิตใจเสื่อมถอยซึ่งเกิดกับหลายๆคนได้นะคะแล้วปัจจุบันนะคะเศรษฐกิจสังคมนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของชีวิตนั้นสถานการณ์ต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะสภาวะร่างกายและจิตใจความกดดันต่างๆสถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะคะความเครียดนะคะถ้าเรามีในระดับที่เหมาะสมมันก็จะเป็นพลังผลักดันให้เรามีสมาธิแล้วก็มีความพยายามมากขึ้นแต่ถ้าความเครียดเนี่ยมันเกิดถูกสะสมมากจนเกินไปผลลัพธ์มันก็จะตรงกันข้ามกันเพราะว่าร่างกายและจิตใจเราเสื่อมถอยนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับบางคนถึงกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าคิดสั้นนะคะอาการปวดหัวต่างๆหรือมีสัญญาณเตือนว่าร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันความเครียดจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะที่เราควรที่จะละเลยไปถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดน้อยจริงแต่เราต้องจัดการความเครียดนั้นให้หมดไปนะคะในด้านของจิตใจความเครียดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเกิดความเครียดเราจะมีความวิตกกังวลสูงนะคะหรือแม้แต่ภาวะที่จะนำไปสู่ความซึมเศร้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้มากมายเลยทีเดียวสิ่งนี้จะกระทบความมั่นใจแล้วก็ความสุขในการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะการจัดการความเครียดนะคะจึงมีความสำคัญเพราะว่าจะช่วยให้เราป้องกันน่ะไม่ให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องของงานสุขภาพร่างกายการพักผ่อนการทำความสมดุลต่างๆให้มันกลับคืนมาดังนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันเครียดนะคะเราจะไม่ต้องปล่อยให้มันสะสมมากเกินไปเราจะต้องใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตเข้ามาช่วยฝึกฝนตนเองนะคะเพราะว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านเรามาดูผลกระทบทางกายที่เกิดขึ้นกับความเครียดก็คืออะไรร่างกายไม่สมดุลเกิดโรคภัยต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอาการปวดหัวความดันสูงหรือภูมิคุ้มกันเรามันก็เริ่มอ่อนแอมันเป็นสัญญาณเตือนนะคะในร่างกายของคนเราได้ไหมใช่ไหมคะเมื่อเกิดความเครียดมันจะตอบสนองมันจะมีการแบบรู้ฝึกได้เลยว่าเราจะต้องจัดการสิ่งนี้ออกไปบางคนนะปวดบริเวณต้นคอบางคนเกิดโรคเส้นเลือดในสมองไปเลี้ยงไม่ทันก็มีอีกทั้งนะคะยังพบในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงและเต้นเร็วส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดด้วยความเครียดยังทำให้ระบบในร่างกายเสื่อมถอยภูมิคุ้มกันลดลงอ่อนแอร่างมันไปไม่ต่อไม่ได้มันจะทำอะไรไม่ได้นะคะจึงทำให้ป่วยและในระยะยาวเนี่ยเราไม่สามารถจัดการได้คุณภาพชีวิตเราลดลงแน่นอนค่ะเราจะจัดการความเครียดให้หมดไปได้อย่างไรแน่นอนมันไม่สามารถหมดไปแต่มันสามารถเบาบางได้นะคะเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการหายใจลึกๆการฝึกสมาธิที่จะช่วยบรรเทาและผลกระทบจากความเครียดได้นอกจากนี้สมาธิหลายๆท่านเคยฝึกกันใช่ไหมคะหรือได้เคยดูทำกิจกรรมอย่างนี้มาเนี่ยมันจะทำให้เราผ่อนคลายขึ้นเช่นเราอาจจะฟังเพลงหรืออ่านหนังสือที่ชอบก็จะช่วยในระดับความดันแล้วก็ฟื้นฟูภูมิคุ้มกันได้ดีหากเราตระหนักว่าผลกระทบทางกายเนี่ยมันเกิดความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่กันก็จะเกิด เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดก็จะเป็นภัยเงียบที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตประจำวันของเราท้ายที่สุดการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมก็คือการลงทุนในสุขภาวะของตนเองและร่างกายที่แข็งแรงสมองที่สดชื่นก็คือรากฐานชีวิตที่สมดุลผลกระทบทางจิตใจนะคะวิตกกังวลซึมเศร้าหมดไฟความเครียดที่สะสมในร่างกายเนี่ยส่งผลต่อสภาพจิตใจภาระงานที่มากเกินไปทำให้อ่อนล้าแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนหากเราไม่รีบจัดการนะคะก็จะพัฒนาไปสู่ในเรื่องของความรุนแรงเพิ่มขึ้นหนึ่งในผลกระทบก็คือการวิตกกังวลใช่ไหมคะเวลาเกิดความเครียดเราก็จะวิตกกังวลนอนไม่หลับทำให้ผู้คนเนี่ยคิดมากนะคะแล้วก็มีอาการหายใจเร็วเต้นแรงอาการต่างๆมันก็จะตอบสนองออกมาเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นโรคยอดนิยมด้วยนะคะที่คนไทยเป็นนะคะในช่วงนี้เยอะมากนะคะก็คือภาวะซึมเศร้าซึ่งมันเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่สำคัญที่ผู้ประสบปัญหานี้รู้สึกท้อแท้หดหู่ไม่มีความสุขแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะก็นำไปเกิดเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือปัญหาหมดไฟเช่นเราทำงานมามากเลยแล้วเกิดปัญหาความเครียดเนี่ยปัญหาหมดไฟหรือที่เราเรียกว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือหมดพลังสมาธิลดลงแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองใช่ไหมคะมันเป็นความคิดที่ทำลายความรู้สึกทำลายแรงบันดาลใจทำลายสิ่งที่มีความสุขในชีวิตประจำวันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสังคมครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะคะดังนั้นการบริหารจัดการเวลาการจัดลำดับความสำคัญน่ะจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะป้องกันไม่ให้ภาระงานของเรานั้นน่ะมันกลายเป็นความกดดันทางจิตใจพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเราเลือกที่จะพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเราชอบอะไรเราชอบอ่านหนังสือเราชอบไปเที่ยวเราชอบนั่งสมาธิเราชอบอยู่กับตัวเองหาวิธีที่จะลดพลังลบตรงนี้นะคะให้เรามีพลังที่บวกขึ้นท้ายที่สุดเราต้องยอมรับความรู้สึกทางจิตใจของเราแล้วก็ใส่ใจสัญญาเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับ well-being แล้วก็ช่วยให้การป้องกันปัญหาวิตกกังวลแล้วซึมเศร้าการหมดไฟเนี่ยมันหายไปอย่างยั่งยืนได้ค่ะค่ะเรามาดูเทคนิคการจัดการความเครียดหลายๆคนไม่รู้จะจัดการยังไงลองมาฟังกันนะคะ1การบริหารเวลาทักษะที่สำคัญในศตวรรษนะคะที่21นี้นะคะหรือการทักษะสำคัญที่เราจะจัดสรรเวลาใน24ชั่วโมงเนี่ยได้อย่างมีคุณค่าหลายคนรู้สึกว่าเวลาไม่เพียงพอค่ะแท้จริงแล้วนะคะปัญหาอยู่ก็คือการใช้เวลาไม่คุ้มค่าเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะในความสำเร็จในเรื่องของการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตการบริหารเวลาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็วางแผนซึ่งการวางแผนเนี่ยเป็นหัวใจที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของปฏิทินต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถช็อตโน้ตดูเวลาแล้วก็มีการกำหนดนะคะของเราได้นะคะการใช้เทคโนโลยีวางแผนยืดหยุ่นได้สะดวกขึ้นแล้วสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่ทุกงานจะมีความสำคัญเท่ากันนะคะแต่การใช้แนวคิดแล้วช่วยแยกสิ่งที่เร่งด่วนนะคะออกไปเล็กๆน้อยๆนะคะการบริหารพัฒนาเกี่ยวพันโดยตรงกับวินัยในตนเองเพราะว่าหากเรามีการวางแผนที่ดีแต่หากไม่ลงมือทำนะคะแผนที่เราวางไว้มันก็ไร้ค่านะคะไม่มั่นคงอีกสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือการใช้เวลาทั้งหมดไปกับงานไม่เหลือและเวลาพักผ่อนจะทำให้เกิดการหมดไฟได้การจัดการเวลาที่ดีเนี่ยจะช่วยลดความตึงเครียดและทำให้รู้ว่าการงานอะท่วมจนเราทำไม่ทันหรือว่าทุกอย่างเป็นระบบเราจะมีสมาธิความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะยังเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องของการทำให้เรามีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็มีเวลาให้กับการทำงานสุดท้ายแล้วการบริหารเวลาเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันการที่เราฝึกได้ตั้งเป้าหมายได้วางแผนได้ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความสุขที่ยั่งยืนและสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือการออกกำลังกายออกกำลังกายนี่จะช่วยลดความเครียดนะคะเพราะว่าสมองจะสั่งสารเอนโดฟินออกมาก็จะเป็นสารแห่งความสุขจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายอารมณ์ดีมีความสุขนอนหลับนะคะโดยการวิ่งย่อๆสักนิดนึงนะคะหรือออกกำลังกายนะคะทำให้หัวใจปอดเราทำงานได้อย่างสมดุลแข็งแรงขึ้นนะคะการเลือกออกกำลังกายมีหลายวิธีมากมายที่เราจะทำใช่ไหมคะทุกท่านก็ทำได้น้องๆก็ทำได้นะคะแดนซิ่งว่ายน้ำโยคะ หรือแม้แต่การทำกิจกรรมสนุกสนานนะคะก็จะทำให้เป็นการบำบัดจิตใจให้เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันนะคะดังนั้นการเอาออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการสร้างไม่เพียงแต่การสร้างกล้ามเนื้อแต่

0: ป็นในเรื่องของการจัดการความเครียดแล้วก็การสร้างสุขภาวะที่ดีและก็พบว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ความเครียดลดลงพลังงานเราเพิ่มขึ้นและคุณภาพโดยรวมเราดีขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนนะคะคุณภาพของการพักผ่อนหลายๆคนแบบนอนกี่ชั่วโมงคะทุกท่านบางคนก็นอน5ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ความจริงแล้วนะคะการพักผ่อนเนี่ยจะต้องนอน7ถึง8ชั่วโมงด้วยกันเพราะว่าการนอนแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นการนอนมาตรฐานมากนะคะที่นักวิทยาศาสตร์เขาแนะนําเพื่อให้สมองเนี่ยได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมพลังงานที่สูญเสียไปและการหลับลึกจะช่วยให้ความจําเราดีขึ้นปัจจุบันนี้นอนปึ๊บบางคนตื่นกลางดึกบางคืนนอนดึกมากๆเราจะเห็นได้ว่าสมองเราไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้ถ้าเรานอนดึกใช่ไหมคะหากเราเนี่ยมีการพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะเกิดการง่วงซึมเพิ่มโอกาสเป็นโรคต่างๆขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะคะเราต้องจัดเวลาผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือการทำสมาธิอีกมุมหนึ่งก็คือการที่หยุดเล่นมือถือหน้าจอมือถือเพื่อลดการกระตุ้นทางสายตาและสมองหยุดพักสายตาชั่วคราวไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วกลับมาทำงานนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของเราแล้วนะให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนอนหลับก็ให้หลับลึกๆนะคะหลับลึกๆลดเล่นโซเชียลมีเดียนะคะเพราะโซเชียลมีเดียบางคนเล่นจนติดเลยนะคะดังนั้นนะคะCoriterate นะคะไม่ใช่การเสียเวลาแต่การเป็นการสร้างการลงทุนไปกับพลังงานใหม่ๆเมื่อเรามีการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสมาธิมีพลังมีความสุขมากขึ้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้หลายๆคนบอกทำไม่ค่อยได้แต่บางคนบอกฝึกอยู่แล้วก็บางคนฝึกได้ดีด้วยนะคะการทำสมาธิเป็นวิธีการที่ช่วยพัฒนาจิตใจนะคะเพียงแต่เรานั่งนิ่งๆไม่เพียงแก่ไม่กี่นาทีเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูจิตใจลดความวุ่นวายในใจสมาธิไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของศาสนาแต่มันเป็นศาสตร์ที่ช่วยพลังการสมดุลทางจิตใจนะคะทุกศาสนาเนี่ยสามารถนั่งสมาธิได้แล้วเขาก็ใช้วิธีการเนี้ยคือทำฝึกจิตเราเนี่ยให้มันมีความนิ่งนะโฟกัสกับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดนะคะมีพลังในการเผชิญปัญหาอีกอย่างนึงเนี่ยผลของการหายใจลึกๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าออกเนี่ยมันจะได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ส่งผลให้หัวใจมันเต้นช้าลงกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันเครียดมันก็จะคลายตัวสมองได้รับสัญญาณให้ผ่อนคลายทันทีการหายใจลึกๆเนี่ยเป็นเทคนิคนะคะในที่เราทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการสอบการรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็หายใจช้าๆจะช่วยให้สงบแล้วก็สมาธิก็จะกลับคืนมาค่ะค่ะการทำสมาธิและการหายใจลึกๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบและร่างกายผ่อนคลายเมื่อใจและกายประสานกันนะคะก็จะรู้สึกว่าเรามีพลังสิ่งสำคัญจะช่วยให้เราเนี่ยฝึก2 อย่างนะคะก็คือฝึกการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือเริ่มวันใหม่นะคะแล้วก็มีการผสมผสาน meditation หรือ deep breathing นะคะก็ไม่เพียงลดความเครียดนะคะแต่ยังสร้างสมาธิความคิดเชิงบวกความสงบทางจิตใจก็เป็นรากฐานที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิแบบวางความคิดกันนะเอาแบบที่ง่ายที่สุดเลยจะให้ได้ผลดีคุณต้องทำไปพร้อมกับผมนะอย่าเอาแต่ดูแล้วก็ฟังวิดีโอทำไปด้วยกันก่อนอื่นผมแนะนำให้รู้จักเครื่องมือสำคัญ2ชิ้นก่อนอันที่1ก็คือการผ่อนคลายร่างกายนะ relaxation นะอันที่2ก็คือการสังเกต observation นะเราพูดถึงการผ่อนคลายก่อนเวลาที่เราผ่อนคลายเนี่ยเราหยุดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆเอาเวลาที่ผมบอกว่าหายใจเข้าลึกๆให้คุณนับ1 2 3 4ในใจนะระหว่างที่หายใจเข้าอ่ะเอาใหม่นะหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจไว้แล้วก็ยิ้ม แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายการผ่อนคลายร่างกายนี้เราก็แค่สั่งการสั่งให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายทั้งกล้ามเนื้อใบหน้าคอบ่าไหล่แขนทั้งสองข้างลำตัวด้านหน้าด้านหลังขาทั้งสองข้างนะลองอีกทีนะหยุดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้ยิ้มค่อยๆหายใจออกผ่อนคลายสังเกตว่าเวลาเราผ่อนคลายร่างกายเนี่ยความคิดไม่มีนะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันมีธรรมชาติเป็นสองหัวหัวหนึ่งก็คือมันเป็นตัวสร้างเรื่องราวความคิดในใจของเราส่วนอีกหัวหนึ่งก็คือมันเป็นตัวทำให้กล้ามเนื้อหดตัวเกร็งตัวหัวหนึ่งจะมีผลต่ออีกหัวหนึ่งเสมอสมมติว่าเราผ่อนคลายกล้ามความคิดในใจก็จะหายไปหรือถ้าใจเราปลอดความคิดกล้ามเนื้อของเราก็จะผ่อนคลายลองอีกทีนะหยุดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจยิ้มค่อยๆหายใจออกผ่อนคลายเราจะรู้ว่าเราผ่อนคลายได้จริงหรือเปล่าก็ลองยิ้มนิดๆที่มุมปากนะฮะถ้าเราผ่อนคลายได้เราต้องยิ้มได้คราวนี้มาทำความรู้จักกับเครื่องมือตัวที่สองคือการสังเกตสังเกตนะครับว่าเราสังเกตอะไรก็ตามที่โผล่ขึ้นมาที่นี่เดี๋ยวนี้เราลองสังเกตสิ่งที่เราเห็นก่อนนะลองมองดูอะไรตรงหน้าคุณมองไปรอบๆนะคุณเห็นอะไรบ้างทำตัวเหมือนกล้องถ่ายรูปแชะแชะเก็บภาพที่เห็นไม่ต้องไปพยายามตีความไม่ต้องไปตั้งชื่อหรอกว่าไอ้นี่เรียกว่าอะไรไม่ต้องไปพิพากษาว่ามันดีหรือไม่ดีนะเห็นตามที่มันเป็นเราจะเดินหน้าต่อไปสังเกตเสียงคราวนี้คราวนี้คุณต้องหลับตานะหลับตาฟังเสียงรอบๆตัวเริ่มด้วยเสียงที่ดังที่สุดเสียงผมก่อนฟังเสียงที่ไกลออกไปเสียงเครื่องบินครางอยู่บนท้องฟ้าไกลออกไปฟังเสียงที่เบามากๆเสียงรถยนต์ครางอยู่แต่ไกลเกือบจะเป็นความเงียบเสียงเบาคราวนี้ให้ฟังความเงียบคราวนี้ผมจะให้ปักหลักอยู่ที่ความเงียบนะปักหลักอยู่ที่ความเงียบแล้วสังเกตเสียงเราจะเห็นว่าเสียงเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในความเงียบแล้วก็ค่อยๆดับหายไปในความเงียบยังหลับตาอยู่นะเราเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราจะสังเกตความคิดของเราเองการสังเกตความคิดนี่มี2แบบนะแบบที่1คือย้อนดูความคิดก็คือย้อนกลับไปดูใน1วินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมีความคิดอะไรอยู่ในหัวเราบ้างการสังเกตความคิดนี่เราไม่เข้าไปโลดแล่นอยู่ในความคิดนะไอ้อย่างนั้นไม่ใช่วิธีเราแค่ฉวยเอาแต่หัวเรื่องมาแล้วก็ถอยกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเมื่อกี้เราอยู่กับความเงียบแล้วไปสังเกตเสียงใช่ไหมคราวนี้เราปักหลักอยู่กับลมหายใจแล้วไปสังเกตความคิดวิธีที่สองก็คือเราตั้งตารอดูความคิดใหม่ที่จะมานะสมมุติว่าผมจะเคาะแก้วใบนี้นะให้มันมีเสียงดังแล้วให้คุณสังเกตเสียงเสียงมันจะค่อยๆหายไปในความเงียบถ้าคุณตั้งใจสังเกตนะเอาใหม่นะณขณะนี้ไม่มีความคิดนะจากจุดนี้แหละจุดที่ไม่มีความคิดเนี่ยให้คุณตั้งใจเฝ้าดูรอดูว่าความคิดอะไรที่จะโผล่ขึ้นมาในใจเป็นความ

คิดแรกแล้วพอมันโผล่มาเราก็ช่วยเอาแต่หัวเรื่องนะแล้วก็ถอยกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่นะฮะโอเคเราได้คุยกันถึงเทคนิคพื้นฐาน2อันนะการผ่อนคลายกับการสังเกตคราวนี้เรามานั่งสมาธิด้วยกันจริงๆสัก5นาทีนะฮะผมจะเคาะแก้วใบนี้เป็นพักๆนะฮะสำหรับคนที่กำลังสังเกตความคิดดีอยู่ไอ้เสียงแก้วนี่ไม่มีความหมายให้แค่รับรู้มันแล้วก็เดินหน้าไปแต่สำหรับคนที่กำลังใจลอยกำลังเข้าไปวนอยู่ในความคิดของตัวเองไอ้เสียงแก้วเนี่ยจะเป็นตัวดึงให้เราออกมาจากความใจลอยให้มาอยู่กับเดี๋ยวนี้และสังเกตความคิดของเราได้นะโอเคอ้าวเริ่มต้นนั่งในท่าไหนก็ได้นะฮะสบายๆแต่ว่าให้หลังตรงเข้าไว้นะแล้วก็หลับตานะฮะในรอบนี้ต้องหลับตา5นาทีนะหยุดหมดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจยิ้มค่อยๆหายใจออกผ่อนคลายสังเกตความคิดผ่อนคลายเราจะรู้ว่าเราผ่อนคลายได้เราต้องยิ้มได้

หยุดหมดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจไว้ยิ้มค่อยๆหายใจออกผ่อนคลายสังเกตความคิดสังเกตทุกอย่างที่โผล่มาที่เดี๋ยวนี้มีเสียงดังโผล่เข้ามาเราสังเกตสังเกตผ่อนคลายสังเกตผ่อนคลายผ่อนคลายตั้งแต่ใบหน้าคอบ่าไหล่แขนลำตัวขา

ยุดหมดทุกอย่างหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจไว้ยิ้มค่อยๆหายใจออกผ่อนคลายสังเกตความคิดย้อนกลับไปดูสิ1วิที่ผ่านไปมีความคิดอะไรอยู่บ้างเอาแค่หัวเรื่องแล้วก็ถอยกลับมาอยู่กับลมหายใจผ่อน

0: โอเคเรานั่งสมาธิกันมาครบ5นาทีแล้วเวลานั่งด้วยกันเนี่ยมันก็ง่ายดีเนี่ยมีเสียงเคาะแค่ให้เป็นผักๆนะฮะแต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าในชีวิตจริงใจเรามันไปอยู่ในความคิดตลอดเวลามันไม่มีโอกาสที่จะหลบออกมาแล้วก็มองย้อนไปดูความคิดได้นะเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้โหลดแอปนะมันเป็นแอปฟรีนะชื่อ Mindfulness Bell นะระฆังแห่งสตินะโหลดมาฟรีใส่ในมือถือพอโหลดมาแล้วก็ตั้งว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราจะให้มันเราจะฝึกช่วงไหนถ้าในช่วงฝึกเราก็ตั้งได้นะว่าจะให้เสียงระฆังมันดังทีแค่ไหนนะผมแนะนำว่าให้เริ่มต้นด้วยการฝึกโดยใช้ Mindfulness Bell หรือระฆังแห่งสตินี้ไปก่อนนะฮะไปจนถึงจุดหนึ่งมันจะถึงจุดที่เสียงระฆังมันดังเองในหัวไม่ต้องมีแอปแล้วครับคราวนี้นะมันอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือสำหรับบางคนอาจจะใช้เวลาหลายเดือนไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะฮะลืมตาหลับตาในชีวิตประจำวันนี่แหละนะฮะเดินเหินทำกิจวัตรก็ฝึกไปวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: การสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันนะคะการกินอาหารที่สมดุลหมายถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรับประทานให้ครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอมีการบาลานซ์มีการไดเอทแล้วก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วก็นอนนะคะแต่เราเลือกจะกินทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันดีวิตามินการกินอาหารที่สมดุลเนี่ยจะช่วยให้เราสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็มีการดูแลที่ดีนะคะเราทำให้เราใส่ใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมชุมชนหรือแม้แต่การเชื่อมโยงต่อบุคคลอื่นนะคะในสังคมการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ความจริงใจความไว้ใจเมื่อเราเปิดมีการสื่อสารโดยอย่างแบบโอเพนใช่ไหมคะแล้วก็ความขัดแย้งที่ถูกแก้ไขด้วยอารมณ์เนี่ยนะคะมันก็จะไม่ใช้อารมณ์นะคะหรือเราแก้ไขด้วยเหตุผลเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเป็นรากฐานในเรื่องของสุขภาวะที่ดีแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยพลังบวกแล้วก็ความอบอุ่นค่ะต่อมานะคะการให้เวลากับสิ่งที่เรารักเช่นเรารักการอ่านหนังสือเรารักการร้องเพลงเรารักการวาดภาพนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยลดความตึงเครียดแล้วก็เสริมพลังทางใจได้อย่างดีนะคะมันเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะคะที่เราทำไปพร้อมกับการทำงานการใช้ชีวิตเมื่อเรารู้สึกเบื่อหน่ายขาดเพชชั่นเนี่ยเราสามารถนะคะไปให้เวลากับสิ่งที่เรารักได้และสิ่งสำคัญนะคะการฝึกคิดเชิงบวกนะคะเข้าใจนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่เรื่องลบความคิดมันก็เข้ามาใช่ไหมคะแต่เรามองมุมมองนะคะเราลบเราบวกเข้าไปเนี่ยเมื่อเราใช้พลังบวกเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยลดความตึงเครียดและก็เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจที่ดีทำให้เรามีทัศนคติที่ดีดึงดูดพลังงานพลังเชิงบวกแล้วก็ความคิดที่เป็นบวกๆนะคะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงนะคะค่ะสรุปชั่วโมงที่14นะคะสุขภาวะที่ดีและก็การจัดการความเครียดนะคะไม่ได้หมายถึงนะคะในเรื่องของความเครียดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราสามารถจัดการความเครียดนะคะให้เป็นสุขภาวะที่ดีทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีความสัมพันธ์ทางสังคมดีการใช้ชีวิตสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจและมีทัศนคติที่ดีในการเผชิญความท้าทายในชีวิตประจำวันหากเราลดความเครียดนะคะหรือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

ระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเครียดมากเกินไปแน่นอนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราปวดหัวโรคความดันโรคทางเดินหายใจโรควิตกกังวลและตามมาโรคซึมเศร้าและอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดเนี่ยเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้อย่างที่ดิฉันบอกมานะคะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มาก่อนนะคะมีการจัดลำดับเวลาการพักผ่อนคุณภาพการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาวะทางกายและจิตใจนอกจากนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้ฝึกฝนได้ก็คือการทำสมาธิการหายใจนะคะฝึกการหายใจจะช่วยให้เรานั้นนะคะได้ว่าทำอะไรช้าลงมีสมาธิมากขึ้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้เรามองปัญหาเนี่ยเป็นพลังบวกไม่ติดลบจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเรื่องของกำลังกายกำลังใจนะคะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสุขภาวะที่ดีกับการจัดการความเครียดเนี่ยมันผูกพันมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงอย่างที่ดิฉันบอกไปหากถูกดูแลร่างกายจิตใจสังคมอย่างสมดุลความเครียดจะไม่บั่นทอนชีวิตแต่จะกลายเป็นแรงเสริมทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงยั่งยืนสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านคะสุขภาวะที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายปลายทางแต่เป็นกระบวนการที่เราต้องดูแลทุกวันการจัดการความเครียดนะคะจึงเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสุขนะคะความแข็งแรงความสมดุลนะคะแล้วก็เป็นความสุขอย่างแท้จริงเป็นยังไงกันบ้างคะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราควรที่จะจัดการความเครียดยังไงถึงเราแก้ไขไม่ได้หมดแต่เราทำให้มันเบาบางลงเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะเราจะไม่เครียดเรื่องงานนะคะเราจะไม่เครียดเรื่องชีวิตต่างๆเพราะเรามีการจัดการเวลาที่ดีสัปดาห์หน้านะคะพบกันในชั่วโมงที่15ภาวะผู้นำในทุกๆคนเลยนะคะในรายการการพัฒนาสะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยนำเสนอท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมท่านก็จะทราบว่ารายการที่มีรายการที่ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษานี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอเครื่องบุงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะทีนี้บุงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนั้นเราจะมีคือผู้สาธิตอาจารย์น้องออนน่าจะมีผ้าแบบนี้ที่เป็นแบบนะคะเยอะมากเพราะว่ารับงานแล้วมันก็มีจำนวนที่มีอยู่มากมายเหลือแล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะมาทำเครื่องแขวนบ้างเป็นเรียกว่าที่แขวนแล้วก็มีมะลิมีอะไรเนี่ยนะคะมีท่านผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยให้มาทำงานซึ่งเป็นงานของชำร่วยแล้วก็จำนวนมากนะคะก็ได้ทำเพราะท่านชอบเครื่องหอมนะคะก็ในงานพระราชทานของสมก็จะได้ทำเครื่องหอมส่งไปแล้วทีนี้ตอนนี้ของที่มีอยู่ก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็เช่นผ้าพวกนี้นะคะเราก็ได้จากการทำงานนะคะเราก็มาสร้างงานให้เกิดชิ้นงานขึ้นมานะคะดิฉันก็เป็นคนที่ทำชอบเครื่องหอมอยู่แล้วทีนี้เราก็นำเครื่องหอมเนี่ยมาทำเป็นสิ่งต่างๆซึ่งวัสดุที่เหลือใช้แล้วหลังจากที่ทำงานแล้วมันมีส่วนที่พอจะนำมาใช้ได้นะคะก็วันนี้ก็เป็นบูงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะแล้วก็นำผ้านี้มานะคะเนี่ยนะคะต้องเป็น2ชิ้นนะคะจะเย็บก็ได้นะคะโดยเย็บโดยรอบต้องเปิดมุมไว้2ข้างนะคะเปิดมุมไว้เนี่ยนะคะเว้นไว้นะคะข้างละนิดนึงหรือให้ส่วนโค้งนี้ก็ได้นะคะเราต้องติ๊กเอาไว้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะเราเวลาตัดต้องสร้างแบบนะคะสร้างแบบก่อนที่จะวางผ้าตัดนะคะแล้วตัดจำนวนมากนั้นก็ต้องมีการกลัดให้ดีนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องตัดนะคะเครื่องตัดมันจะไม่ใช่งานที่ละเอียดอ่อนเท่าไหร่นะคะเห็นนะคะเราเวลากลัดเราก็กลัดแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมีการเวลานั้นเราจะติ๊กตรงนี้นิดนึงว่าเราจะใช้ส่วนไหนนะคะเราก็เย็บถ้าพอเย็บได้จักก็จะเย็บไปเลยนะคะจากนั้นก็เว้นไว้นะคะเว้นไว้ส่วนนี้นะคะทีนี้ชิ้นนี้นี่ไม่ได้เย็บนะคะไม่มีการเย็บใช้แบบใช้ติดกาวนะคะก็จะมีความหนานิดหน่อยนะคะมีความหนาแต่เปิดการทำนั้นเราจะต้อง1เราทำชิ้นบนก่อนนะคะนะคะทำชิ้นนี้นะคะทาติดลูกไม้นะคะทั้ง2ชนิดนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็จะมาทาบด้วยผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะทีนี้นะคะได้ชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็จะเนี่ยนะคะทาก้าวนะคะทาติดลูกไม้นะคะเราต้องดูผ้าเดี๋ยวบางทีวางตัดนี่มันจะไม่นั่นไม่เสมอกันเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคะเราก็จะวางผ้าไปเนี่ยเว้นนิดหนึ่งนะคะติดลูกไม้นะคะติดลูกไม้นั้นเวลาตรวจโค้งนะคะเราก็จะต้องระวังนิดหนึ่งต้องเป็นจีบๆนิดหนึ่งนะคะให้เป็นจีบนะคะจะจับจีบก็ได้นะคะนี่นะคะวางผ้าไปเองนะคะก็จะติดนะคะวางบนฐานก็ได้นะคะมันไม่สะดวกนะคะจะช้านิดหน่อยนะคะ
ี้นะคะจะวางไปตะก้าทีละนิดนะคะใช้นะคะ

ราก็จะส่วนตรงเราก็ด้านไปเลยนะคะส่วนตรงเนี้ยจะโค้งนะคะส่วนตรงปลายจะโค้งนิดนึงส่วนตรงเราก็ด้านไปได้เลยนะคะ

ราจับจีบนะคะให้มีจีบนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะตึงนะคะจะ3จีบก็ได้หรือจีบเดียวก็ได้3ลอง3ค่ะนะคะเป็น3จีบก็สวยนะคะ

โต๊ะนิดนึงถ้าเผื่อเราถึงขาดก็จะต้องติดเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นผ้าที่มันเป็นผ้ามันไม่ได้ทึบนะคะ

ปิดไปกับดึงไปเพราะว่าไอ้กาวนี่มันจะติดกับโต๊ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนนั้นค่อยๆนำออกได้นะคะ

ะเสร็จแล้ว1ชิ้นชิ้นบนนะคะแล้วชิ้นล่างนะคะชิ้นล่างเราก็จะวางทาบไปเลยนะคะวางทาบแต่ก็ต้องเว้นเนื้อที่ไว้สำหรับบรรจุปูงานะคะ

นิดนึงไม่ต้องเล็กมากนะคะถ้าเกิดเล็กมากมันจะใส่ถุงน้ำลำบากนะคะ

เป็นเลยได้เพราะว่าเขาจะไปเขามีเนื้อที่ที่ใส่ลงไปนะคะ

ได้ชิ้นแบบนี้นะคะเราก็ไว้ใส่บุงอาได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่บุงอานะคะจากนั้นพอใส่บุงอาเสร็จเราก็ต้องติดเทปโดยรอบนะคะปกปิดรายละเอียดของกาวด้วยนะคะอันนี้บุงหาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าท่านที่ยังไม่ได้ทราบก็ต้องทราบว่าบุงหานั้นต้องมีการอบร่ำวันเทียนอบร่ำเครื่องกำยานนะคะแล้วก็การมีบุงหาพระสิ่งต่างๆเนี้ยดอกไม้ใบเตยดอกไม้จะใช้มะลินะคะถ้าเบอร์บุงหาแห้งนะคะจะใช้มะลิซึ่งเป็นสีขาวแล้วก็พอถ้าเผื่อค้างคืนมันตากแดดหรือจะอบมันก็จะเป็นสีน้ำตาลได้นะคะนี่ถ้าเบอร์ใหม่ๆขาวๆเนี่ยมันถ้าซื้อมารีบอบเลยจะได้สีขาวนี้นะคะแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้สักผึ่งไว้สักคืนสองคืนเนี่ยนะคะช่วงที่หน้าฝนเนี่ยมันจะได้สีนี้นะคะแต่นี่ฝนไม่ตกมันก็จะได้สีนี้คือเราผึ่งโดยผึ่งให้ลมพัดผ่านนะคะก็จะได้สีนี้นะคะมีการอบด้วยเครื่องอบนะคะแล้วก็ใบเตยนั้นก็จะต้องหั่นกว้างหนึ่งส่วนของของใบเตยนี่จะต้องความยาวแล้วมีความกว้างเนี่ยแค่1เซนเท่านั้นเองนะคะเวลาหั่นนะคะมะลิก็ต้องควรจะเป็นมะลิบ้านนะคะเป็นมะลิบ้านแล้วก็กุหลาบการเด็ดใช้กุหลาบนั้นจะเป็นกุหลาบที่สีแดงของที่เราใช้บูชาพระหรือใช้ในงานต่างๆนะคะที่เรานำมาใช้นั้นเราต้องปลิดกลีบออกก่อนนะคะปิดกลีบเอาใช้แต่กลีบเกสรเราไม่ใช้นะคะเพราะว่าเกสรใช้เนี่ยมันจะเกิดเชื้อตัวแมลงได้เพราะว่าแมลงไปกินเกสรหาเกสรดอกไม้เนี่ยจะไปดูดเกสรดอกไม้นะคะมันก็จะมีตัวแมลงมันจะมีไข่ไว้อีกด้วยนะคะมันก็จะเป็นเชื้อที่ตัวมอดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างการอบร่ำเนี่ยอบร่ำวันเทียนอบร่ำกำยานแล้วการอบด้วยเครื่องนั้นจะปลอดภัยที่สุดนะคะไม่มีตัวมอดแมลงในการขึ้นของดอกงานที่เราทำนะคะทีนี้เราจะใส่บุญจบุงาเราก็ต้องมีการปรุงนะคะปรุงกลิ่นก่อนถึงนำมาใช้นะคะอบล่ำเครื่องกำยานอบล่ำวันเทียนนะคะแล้วก็มาปรุงกลิ่นปรุงกลิ่นก็จะมีกลิ่นที่เราชอบนะคะจะมีส่วนผสมของพิมเสนนะคะส่วนผสมของพิมเสนแล้วก็หัวน้ำหอมไฮยาซินนะคะที่เราใช้นะคะพิมเสนนี่ก็มีหลายชนิดนะคะพิมเสนสีเทาๆก็จะเป็นพิมเสนอย่างดีนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีค่าพิมพ์สาบด้วยชมดเช็ดนะคะก็นำมาทำอันนี้นะคะ

จากนั้นเราจะใช้กาวปิดก็ได้แต่ใช้ช่วงเวลามันจะต้องใช้เครื่องแล้วก็ใช้ตัวกดให้มันอยู่นะคะทีนี้จะใช้เข็มเนาได้นะคะเข็มคัตเวิร์กนะคะเพราะส่วนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการติดเทปนะคะ

ติดแล้วนะคะปิดแล้วเราก็ต้องคือใส่บูงาแล้วต้องมีการปิดถุงบูงานะคะจากนั้นนะคะทากาวติดเทปนะคะ

เราต้องมีการพลิกลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดมุมนะคะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ

ติดตกแต่งดอกไม้นะคะดอกอะไรก็ได้แต่ทีนี้ตอนช่วงนี้ใกล้วันแม่จะมีมะลินะคะก็เลยใช้มะลิ

ผู้ชมคะเท่าทวนเรื่องเครื่องหอมนิดนึงนะคะเครื่องหอมที่เรานำมาทำเนี่ยนะคะจะต้องมีการเลือกดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ใช้ต้องมีกลิ่นหอมของไทยนะคะที่จะมาทำดอกไม้หลายชนิดก็จะมีชมนาทกระดังงาบุงงาไอ้ดอกหอมหมื่นลี้อะไรพวกนี้หอมหลายอย่างนะคะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเนี่ยนำมาทำบุงงานะคะทีนี้เลือกในการทำบุงงาถ้าเผื่อดอกไม้สดเนี่ยก็จะมีดอกที่เราใช้เนี่ยซึ่งมันไม่มีการเปลี่ยนสีแต่ถ้าเผื่อพิกุลเนี่ยนะคะเราไม่ค่อยจะนำมาใช้ในการทำเรื่องของบุงงาดอกไม้หอมดอกไม้แห้งเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเป็นสีคล้ำนะคะส่วนมากจะเป็นสีคล้ำชมนาทเหมือนกันชมนาทต้องใช้ส่วนมากคนที่ก็ต้องใช้สดนะคะแต่ถ้าเผื่อนำมาทำบุงงาเนี่ยนะคะทำมาทำดอกไม้แห้งดอกไม้หอมเนี่ยต้องรีบอบทันทีอาจจะใช้ได้โดยใช้เป็นสีขาวเหมือนเดิมแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้นานก็จะเป็นสีคล้ำนะคะพิกุลนี้เราไม่นำมาทำนะคะมันจะพอหลายวันเข้าครับมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะท่านผู้ชมเราก็จะไม่ใช้การใช้ทำบุงหาดอกไม้หอมนั้นก็ถือว่าจะเป็นมะลินะคะที่ต้องมีการอบแห้งใบเตยอบแห้งนะคะท่านผู้ชมกุหลาบอบแห้งข้อสำคัญนะคะจะต้องไม่มีกุหลาบนี่จะต้องไม่มีเกสรลงไปนะคะมะลิไม่เป็นไรนะคะมะลิถ้าเผื่อเราใช้ช่วงต้นที่มันจากหลังจากซื้อมาแล้วนะคะเราต้องเป็นมะลิบ้านหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะต้องผึ่งให้หมาดหน่อยนึงคือให้น้อยจะความชื้นหน่อยไม่ต้องถึงขนาดตากแดดนะคะไม่ถึงกระดาษโดนแดดมากนะคะขนาดไม่ต้องโดนแดดมากรีบอบเลยเราก็จะสามารถใช้ได้ปัจจุบันนี้เครื่องอบดอกไม้นั้นเป็นเครื่องอบที่ทันสมัยนะคะใช้เวลารวดเร็วนะคะอย่างอบของจำนวนมากนะคะเราก็ใช้เครื่องอบแต่เว็บไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนมากจะมีเครื่องอบสมัยก่อนเนี่ยจะอบทั้งคืนนะคะเย็นเช้าถึงจะใช้ได้แต่ตอนนี้ตั้งเวลาได้เลย3ชั่วโมงก็3ชั่วโมงนะคะดอกไม้ก็จะแห้งทีนี้การอบร่ำควันเทียนก็สำคัญนะคะในการทำดอกไม้แห้งบูงาแห้งเนี่ยนะคะเราจะต้องอบร่ำควันเทียนเวลาอบร่ำเนี่ยจะต้องมีหม้อใช้หม้อเคลือบนะคะหรือหม้อโถกระเบื้องหรือหม้อสแตนเลสอบเวลาอบควันเทียนเราก็ต้องมีผ้าปิดไม่ให้หลังจากเทียนไม่จุดเทียนเราต้องเขี่ยไส้เทียนก่อนนะคะเกลี่ยไส้เทียนให้จุดได้ถ้าเผื่อเราไม่จุดเราจุดไปเลยเนี่ยเนื้อเทียนไส้เทียนที่มันรวมตัวกันมันจะไม่ติดนะคะท่านผู้ชมนะคะมันจะไม่ติดก็จะต้องใช้ไม้เขี่ยก่อนนะคะค่อยๆเกลี่ยให้เส้นเทียนกระจายเส้นเนื้อมาไอเสื้อไส้ของเทียนกระจายเทียนนี่จะมีใช้ได้ฝ้ายนะคะต้องเป็นได้ฝ้ายเท่านั้นนะคะเพราะได้ฝ้ายนั้นจะมีการซึมซับหัวน้ำหอมจากน้ำอบนะคะน้ำอบไทยที่จะมานำมาทำไส้เทียนนะคะผู้ที่ทำไส้เทียนก็จะทราบก็จะรู้นะคะแต่นี้คนที่ซื้อเนี่ยนำไปใช้ซื้อไปใช้เนี่ยจะต้องใช้ให้ถูกเวลาไส้เทียนจุดเนื้อเทียนเนี่ยก็จะให้น้ำตาเทียนหยดก่อนแล้วถึงจะใช้ไม้พัดเนี่ยเป่าปัดให้ดับแล้วก็รีบวางลงไปบนทวนนะคะในเครื่องที่อบควันล่ำควันเทียนนะคะรีบปิดฝาเพราะว่าปิดฝาเพราะเดี๋ยวควันเนี่ยก็จะขึ้นประมาณใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะได้ตอบจากนั้นเราก็ใช้มามือหยิบก็ได้เพราะเทียนนี่ใช้
มือเราได้หยิบได้เพราะว่ามันไม่ร้อนเกินไปแต่ถ้าเปิดเครื่องรับกำยานี่มันจะร้อนต้องใช้ปากคีบนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรื่องของการรับความเพียรหลังจากรับความเพียรแล้วเราเลิกรับประมาณ 5-7 ตั้งนี่เราก็จะต้องนำผ้าบูงานั้นบูงาดอกไม้หอมนั้นมาเพื่อที่จะให้มันคลายความชื้นก่อนนะคะแล้วถึงจะล่ำด้วยเครื่องกำยานอีกนะคะล่ำเครื่องกำยานก็ประมาณ5ตั้งถึง7ตั้งเราก็ต้องพอล่ำเรียบร้อยแล้วเราก็ครบแล้วนะคะครบ5ตั้งถึง7ตั้งที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องนำมาผึ่งให้ความชื้นระเหยอีกนะคะถึงนำมาปรุงกลิ่นนะคะท่านผู้ชมพอปรุงกลิ่นเนี่ยนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เรียนให้ท่านทราบแต่ต้นบางครั้งเนี่ยท่านบางคนบางท่านเนี่ยยังไม่เคยทราบว่าจะต้องมาปรุงกลิ่นมาล่ำควันทีเราไม่ใช้เลยทีเดียวนะคะดอกไม้ซื้อมาอุ้ยแห้งแล้วมาคลุกเคล้าน้ำหอมยังไม่ต้องเราต้องมาล่ำควันเทียนล่ำเครื่องกำยานก่อนนะคะแล้วก็มาถึงจะปรุงกลิ่นนะการปรุงกลิ่นนั้นจะต้องมี1พิมพ์เสนนะคะ2หัวน้ำหอมหัวน้ำหอมที่ใช้จะเป็นมะลิกุหลาบอะไรก็ได้นะคะจากนั้นข้อสำคัญต้องมีกลงกลงสำหรับบดยานั่นนะคะมาใช้ใส่พิมพ์เสนลงไปบดให้ละเอียดนะคะจากนั้นถึงจะใส่หัวน้ำหอมหัวน้ำหอมลงไปแล้วก็น้ำมันไฮยาซินนะคะกลิ่นที่เราชอบแต่ข้อสำคัญต้องใช้ชะมดเช็ดเพื่อฆ่ากลิ่นสาบต้องฆ่ากลิ่นสาบฆ่ากลิ่นสาบชะมดเช็ดนี่ต้องมีการฆ่ากลิ่นสาบโดยนำใบพลูนะคะใบพลูและมะกรูดผิวมะกรูดใบพลูมีน้ำมันหอมระเหยท่านผู้ชมใช้ทำน้ำปรุงได้นะคะทำน้ำปรุงเพื่อให้หอมอย่างบูงานี่เรานานๆเข้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้น้ำปรุงฉีดด้วยเพิ่มไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะมันฟีมันจะคลายนานๆก็จะคลายความหอมไปเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่ลมผ่านไปผ่านมามันก็จะคลายความหอมนะคะเราก็จะใช้น้ำปรุงเพื่อฉีดให้มีความหอมเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะก็เมื่อกี้เรื่องของการปรุงใช่ไหมคะเรื่องการปรุงก็จะมีบอกทำที่กล่าวไปแล้วว่าจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้นะมีกลบนะคะที่กล่าวไปแล้วแล้วก็บดทีนี้ฆ่ากลิ่นสาบแล้วก็จะนำใบพลูเนี่ยสักเราไม่ใช้ใบเดียวนะคะใบพลูเราต้องใช้ถึง5ใบ7ใบนะคะ5ใบถึง7ใบที่ใช้5ถึง7ใบนี่เพราะว่าเวลาเราลนเปลวไฟเนี่ยเปลวเทียนเนี่ยเป็นใช้เทียนขาวก็ได้เทียนเหลืองก็ได้นะคะถ้าเผื่อไม่มีเทียนอบนะคะเราก็ใช้เทียนนั้นได้นะคะเราก็จะต้องจุดนะคะใส่ชะมดเช็ดลงไปบนใบพลูจากนั้นลนเปลวเทียนเปลวเทียนหรือเปลวเทียนอบหรือเทียนที่เราทำใช้อยู่เทียนอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้ชะมดเช็ดนั้นละลายเป็นครีมจากนั้นบีบน้ำมันจากผิวมะกรูดผิวมะกรูดเวลาเราใช้น้ำมันจากผิวมะกรูดเราก็ต้องฝานเป็นเส้นยาวๆนะคะจากต้นตกขั้วมาถึงปลายของลูกมะกรูดฐานของมะกรูดนะคะจากนั้นเราก็จะบีบวนนะแต่ได้น้ำมันมะกรูดต้องฆ่ากลิ่นสาบชะมดเท็ดนะคะไม่งั้นจะถ้าเผื่อใส่ลงไปเลยมันก็ไม่ได้เหม็นนะคะจะเหม็นชะมดเท็ดนี่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเอานักชาวบ้านเนี่ยเอามาจัดเป็นสัตว์ป่าชาวบ้านนำมาเลี้ยงมีกรง2ตอนนะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะรูปร่างคล้ายแมวค่ะท่านผู้ชมเป็นสัตว์ดูร้ายเหมือนกันนะคะใช
ชาวบ้านนำมาเลี้ยงไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ชาวบ้านนำมาเลี้ยงนะคะเพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นทำกรง2ตอนกรง2ตอนนั้นจะนำทมดเช็ดไว้ด้านที่จะไปตรงไหนด้านหนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดตัวฉีดน้ำให้ตัวเขาแล้วก็ทำความสะอาดกรงพอเสร็จแล้วจากนั้นก็นำมาอีกด้านหนึ่งนะคะมีเสาตรงกลางนะคะเพื่อให้ทมดเช็ดเนี่ยลูดแล้ว เวลาเขาเกิดติดสัตว์ขึ้นมานะคะสมมติเช็ดเป็น เวลาเขาติดสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นตัวติดสัตว์เขาจะไปรูดที่เสาตัวเขาจะถูที่เสานะคะแล้วเป็นครีมเป็นไขนะคะก็จะนำมาใช้ได้นะคะนำมาใช้ได้ไม่ได้เลยก็ต้องมาฆ่ากลิ่นสาบเวลาใช้เทียนอกพวกนี้เขาจะใช้สมมติเช็ดยาบางตัวเนี่ยเขาใช้สมมติเช็ดนะคะสมมติเช็ดที่ฆ่ากลิ่นสาบแล้วนำมาใส่ผสมในตัวของตัวยาด้วยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะอย่างเช่นกาแฟเนี่ยจะเป็นขี้ชะมดนะคะใครทานก็เป็นขี้ชะมดแต่มันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะผู้ที่ทำเครื่องหอมเนี่ยนะคะเราก็สามารถจะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นการทำเป็นการเพิ่มเติมเสริมได้นะคะที่กับให้กับผู้ทำด้วยนะคะผู้ทำเครื่องหอมนะคะเป็นงานอาจจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างเช่นทำพัดอย่างพัดบุหงาพัดหอมเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะหนึ่งอันเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วก็ท่านผู้ชมกว่าจะได้พัดออกมานะคะพัดที่สำเร็จนะคะอันนี้ก็ประมาณ55นาทียังเสร็จไปก่อนนะคะคือบางส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรบางผลประกอบมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเครื่องแขวนปูงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมนะคะดอกไม้แห้งนะคะปูงานะคะเป็นปูงาคือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจากการปรุงกลิ่นนะคะนำดอกไม้มาให้เกิดการทำด้วยการล่ำการตากแดดดอกไม้อบดอกไม้นะคะปรุงกลิ่นเพื่อให้มีกลิ่นหอมใช้ประโยชน์ในงานมงคลหรืองานที่เราจะต้องไปกราบไหว้ผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นมะลิวันแม่เนี่ยนะคะเราก็นำไปกราบผู้ใหญ่ได้นี่นำไปแขวนเป็นเครื่องแขวนได้นะคะเป็นเครื่องแขวนซึ่งทำเองนะคะเด็กๆสามารถทำเองได้นะคะถ้าเผื่อมันแห้งไปหรือมันกลิ่นลดลงไปแล้วก็จะฉีดน้ำปรุงได้นะคะท่านผู้ชมฉีดน้ำปรุงให้เกิดมีกลิ่นขึ้นมาที่เราต้องการนะคะทีนี้การเลือกอุปกรณ์เนี่ยนะคะการเลือกอุปกรณ์เราก็ต้องให้เหมาะสมกับชิ้นงานบางครั้งเนี่ยนะคะเราจะมีการเย็บถุงหรือใช้มือก็ได้ใช้มือด้นจอยก็นะด้นไอ้ด้นเดินหน้าอย่างเดียวด้นใช้เข็มนะคะได้หรือใช้กาวส่วนนี้วันนี้จะเป็นการใช้กาวซะมากกว่านะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดงานชิ้นงานที่สำเร็จด้วยการใช้กาวนะคะแต่การใช้กาวนั้นนะคะมันข้อเสียคือมันจะเปื้อนมันจะมีส่วนที่เลอะนิดหน่อยมันจะเป็นขุยเป็นอะไรเนี่ยมากขึ้นนะคะแต่กาวต้องดูกาวที่มันอย่างดีนะคะกาวที่มัน
มีสีสันที่มันขาวไม่ใช่กาวที่เก่าแล้วมันจะทำให้เกิดสีเหลืองได้อันนี้กาวที่ถ้าเปิดกาวที่ร้านค้าร้านที่เขาจำหน่ายเนี่ยนะคะเขาถ้าเปิดกาวที่ใช้นานๆไม่นานๆแล้วไม่ได้ใช้มันจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองมันก็คุณภาพของกาวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วการติดแน่นของกาวนี่ก็จะใช้ไม่ได้วันนี้นะคะเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยนะคะการทำบุกงาเครื่องแขวนดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางอ่อนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านไปก่อนนะคะค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตลอดรายการการทำผิดพันสกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวค่ะดิฉันกัญญาดาณ หนองคาย
1: และนฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับครีมกันแดดนะคะ วันนี้ครีมกันแดดธนาคารเนา
1: ะ
0: นะคะเราทำครีมเราทำเซรั่มเราทำหลายตัวเนาะวันนี้เราก็มาเรื่องกันแดดบ้างนะคะน
1: ะ
0: ทีนี้ครีมกันแดดเนี่ยอาจารย์เอ๋มีพอจะมีรายละเอียดนี่หน่อยที่จะแนะนำท่านผู้ชมก่อนไหมคะว่า
1: มัน
0: เป็นยังไงบ้างใช้เพื่ออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นแดดบ้านเราโอ้โหอุณหภูมิช่วงปีนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้โหอุณหภูมิสูงมากแล้วก็รังสี UV ซึ่งมาพร้อมกับแสงแดดคือรังสี UVA และรังสี UVB เป็นปัญหาของทุกปัญหาผิวเลยที่อาจารย์สอนมาตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครีมเพื่อดูแลบำรุงทำให้หน้าขาวกลางวันเนี่ยก็คือจะต้องใช้ครีมกันแดดนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยสังเกตดูไหมคะว่าเวลาเราเลือกซื้อครีมกันแดดนะคะเราก็จะสังเกตค่าอยู่สองค่าค่ะอาจารย์ก็คือค่า SPF นะคะกับค่า PA ซึ่งปัจจุบันเนี้ยตัวเลขอะค่ะก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UV นะคะซึ่งค่า SPF ก็คือตัวที่บอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVB แล้วก็ค่า PA คือบอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVA ฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็จะต้องดูค่า2ค่านี้บนฉลากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็บอกประสิทธิภาพมากนะคะว่าเราซื้อครีมกันแดดไปเราก็จะสามารถที่จะป้องกันได้จำนวนนานเท่าไหร่ซึ่ง1 SPF มันจะเท่ากับ30นาทีหรือบางตำราก็อาจจะบอก20นาทีฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่เราใช้กันโดยส่วนใหญ่หรือที่เราเห็นอยู่ก็อยู่ที่ SPF 50ซึ่งมันก็จะได้ประมาณ25ชั่วโมงก็ถือว่าจริงๆตามประสิทธิภาพก็เกินความจำเป็นแต่เนื่องจากว่าผิวของคนเราใช่ไหมอาจารย์
0: เพราะว่า1วันมันมี24ชั่วโมง
1: ใช่นะคะแต่ว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศทำให้เรามีการปรับอุณหภูมิบางทีก็เหงื่อออกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำให้มีการหลุดออกไปบ้างของการใช้พวกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางผลิตภัณฑ์ก็จะมีนอกจากค่า PA ค่า SPF ก็จะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบใช่ไหมคะอาจารย์เพราะเราใช้กับเมคอัพนะคะ
0: ทีนี้อย่างวันนี้เนี่ยเรากันน้ำกันเหงื่อได้ด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: นะ
0: แล้วก็ SPF เราวันนี้ก็คือ35
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ PA ก็จะ3บวกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราทำในวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้อย่างที่อาจารย์เอ๋พูดเมื่อข้างต้นว่าSPF 1เท่ากับ30นาที
1: ค่ะ
0: นะทีนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องใช้ครีมกันแดดตอนไหนนะคะก็คือว่ารังสี UV จะเริ่มส่งผลนะกับผิวหนังเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะเข้มข้นที่สุดนะ9โมงเช้าถึงบ่ายสามขออภัยนะคะ9โมงเช้าถึงบ่ายสามเนาะเข้มข้นที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ช่วง11โมงถึงบ่ายสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็บอกว่าจะต้องใช้ตอนไหนนะคะก็คือว่าเราก็ต้องดูตัวเราว่าตัวเราเนี่ยออกจากบ้านกี่โมงใช่ไหมหรือว่าถ้าตัวเราออกจากบ้าน6โมงเช้ากลับเข้าบ้าน6โมงเย็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณเท่าไหร่
1: ถึง8ชั่วโมง
0: นะคะประมาณสัก12ชั่วโมงประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทาครีมก่อนไหมหรือว่าออกไปนอกบ้านแล้วพอสักพักหนึ่งเอ้ยมันเริ่มรังสีเริ่มมาเราเริ่มทาครีมไม่ใช่ปกติก็จะแต่งตัวก่อนออกจากบ้านใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็ต้องมองว่าเราอยู่ข้างนอก12ชั่วโมงเราอาจจะคำนวณก็ได้ว่า12ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับกี่ SPF นะ
1: คะ
0: ก็รวมแล้วก็จะตกประมาณเท่าไหร่24
1: ใช่ไ
0: หม24 SPF เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้กันแดดที่มีค่า SPF เนี่ยไม่ต่ำกว่า24ที่จะเหมาะกับเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการคำนวณให้ค่า SPF เนี่ยเหมาะกับตัวเรานะคะน
1: ะ
0: ทีนี้กันแดดปัจจุบันเนี่ยมันมีค่า SPF เยอะ
1: ค่ะ
0: มันมีถึง100มีไหม
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มีการควบคุมอาจจะมีการเคลม
0: เยอะ
1: มากกว่า50อ่ะค่ะอาจารย
0: ์
1: แต่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นประเทศไทยเราที่อนุญาตจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ
0: 50อย่างมากที่สุดคือ50
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ50นี่ก็ถือว่าเกินพอแล้วเพราะว่าถ้า50ก็คือ25ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคะใช้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบนั่นจริงๆเนา
1: ะ
0: 50นี่ก็ถือว่าเพียงพอละนะอย่างวันนี้เราเท่าไหร่นะ
1: SPF
0: 35 35ถ้าเทียบเป็นชั่วโมงเท่ากับกี่ชั่วโมงนะอาจารย์เอ
1: ประมาณ
0: 15ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่
0: 15ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยกลางวันน่ะมันกี่ชั่วโมง
1: ลางวันถ้าเราเอา
0: 6โมงเช้าถึง
1: ประมาณ12
0: ถึง6โมงเย็นก็แค่12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย SPF 30ก็พอแล้วนะ
1: คะ
0: สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเนาะที่จริง30ก็โอเคแล้วล่ะนะคะนะโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจละเนา
1: ะ
0: ทีนี้เราก็จะเข้าสู่นะ
1: คะ
0: การเริ่มต้นสาธิตการทำผิดพันธุ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเราจะแนะนำ
1: อุปกรณ์
0: ก่อนอาจารย์เอแนะนำอุปกรณ์นะคะ
1: อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์กันแดดของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการใช้ความร้อนนะคะใครติดตามรายการของเราหลายๆตอนมาบางตอนก็ใช้ความร้อนบางตอนก็ไม่ใช้ความร้อนขึ้นอยู่กับการละลายของสารนะคะฉะนั้นถ้ามีการใช้ความร้อนที่อาจารย์เน้นย้ำมาเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากเราใช้เครื่องมือที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์อุปกรณ์นะคะในการที่จะกำหนดอุณหภูมินะคะเพราะว่าถ้าเราเหมือนที่อาจารย์บอกเราไม่แนะนำให้ไปใช้เตาแก๊สนะคะทีนี้เตาไฟฟ้าเนี่ยมันบางรุ่นที่เราใช้โดยทั่วไปในครัวเรือนมันก็จะไม่มีการกำหนดอุณหภูมิฉะนั้นอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเช็คอุณหภูมิว่าเวลาเราละลายอุณหภูมิต้องไม่เกิน70องศาเราก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร
0: ์
1: ซึ่งใครที่เคยวัดไข้ก็จะเหมือนกันนะคะแต่ประหลอดในการวัดไข้มันมีค่าช่วงที่มันแคบใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะมีช่วงให้เราเลือก
0: บางคนอบรมกับอาจารย์ไปก็ไปใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ได้ไหมอาจารย์นะคะไม่ได้นะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากว่ามีเป็นอย่างนี้นะเขาจะมีเป็นแบบยิงด้วยนะ
1: ใช่นะคะ
0: ยิงแบบยิงแล้วก็วัดอุณหภูมิได้
1: แต่แนะนำให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนฐานด้วยนะคะอาจารย์บางทีใช้แล้วไม่ได้เปลี่ยนฐานนะคะแต่ถ้าแบบนี้เราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นแก้วนะคะถ้าเป็นแบบยิงเหมือนที่อาจารย์บอกก็จะใช้สะดวกหน่อยฉะนั้นอันนี้เป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมินะคะส่วนตัวที่ให้อุณหภูมิก็คือเตาไฟฟ้านะคะเสร็จแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะ
0: อันนี้หาซื้อตามห้างทั่วไปได้นะคะห้ามใช้อลูมิเนียมห้ามใช้พลาสติกนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นตะกร้อคนสารนะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะะ
0: อันนี้มันจะเป็นทั้งด้ามสแตนเลสนะแต่ทีนี้มันจะมีด้ามไม้ก็มีด้ามพลาสติกก็มีนะแต่ด้ามไม้ถ้าใช้เป็นนานๆบางทีไม้มันอาจจะหล่นลงไปในครีมด้วยเราต้องดูดีๆนะคะ
1: นี่ก็เป็นช้อนสแตนเลสนะคะ
0: เอาไว้ตักสารเน
1: า
0: ะ
1: ตักสารนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าบางสูตรมีกระชอนบางสูตรไม่มีกระชอนอันนี้เนี่ยเราทำเราเอามาให้ในบางสูตรเพราะว่าสารบางตัวถ้าใช้วิธีการล่อนผ่านกระชอนจะทำให้ละเอียดขึ้นละลายได้ง่ายขึ้นสะดวกต่อการผส
0: ม
1: นะคะแล้วก็มีตัวนี่ค่ะไม้พายซิลิโคนนะคะ
0: อันนี้จะทนความร้อน
1: บางคนบอกว่าไม่มีใช้ทับพีได้ไหมอาจจะไม่สะดวกในการค
0: นไม่สะดวกคือทับพีเนี่ยมันเป็นสแตนเลสใช่ไหมมันแข็งๆไงเวลาเราจะปาดอันนี้ใช้ปาดใช้คนกับใช้ปาดปาดหม้อเนี่ยอันนี้มันจะปาดได้เรียบแล้วก็มันไม่เปลืองเนื้อครีมไงมันได้เนื้อครีมออกมาหมดใช่ไหมถ้าทับพีเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะ
1: อันนี้ก็เป็นไม้พายซิลิโคนอุปกรณ์ทุกอย่างของเราทำความสะอาดได้เหมือนอุปกรณ์ที่เราใช้รับประทานจานช้อนในบ้านก่อนอันดับเบื้องต้นแต่ขั้นตอนอีกนึงก่อนที่จะลงมือทำก็คือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยานะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามาใส่กระป๋องสเปรย์เพื่อให้กระจายตัวได้ดีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอาจจะด้วยผ้านะคะหรือว่าทิชชู่
0: อย่างเงี้ย
1: นะ
0: ที่จริงแล้วเราก็ทำความสะอาดทั้งหมดอะน
1: ะ
0: ทั้งข้างนอกข้างในนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรีบใช้น
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเราทิ้งไว้เลยนะให้มันแบบระเหยไปหมดให้มันฆ่าเชื้อได้หมดนะคะพวกเนี้ยนะเราก็ฉีดหมดแหละนะอันนี้เราทำมาแล้วน
1: ะ
0: แต่ทีนี้ถ้าเราจะรีบนะเราอาจจะใช้ผ้านะหรือกระดาษทิชชู่หรือสำลีที่มันไม่มีขนนะเอาเนื้อดีๆหน่อยอาจจะเช็ดนิดนึงเช็ดพอหมาดๆน
1: ะ
0: ไม่ต้องเช็ดจนแห้งเพราะว่าให้มันระเหยฆ่าเชื้อบ้างนะคะนะก็ทั้งๆนอกข้างใน
1: ต
0: ั
1: วนี้ก็จะเป็นการทำให้อายุของผลิตภัณฑ์เราแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่ง
0: จริงๆในโรงก็ต้องสะอาดแบบไอ้นั่นมากกว่านี้นะอันนี้เราก็เอาให้หมาดๆพอให้มันแบบว่า

0: แล้วก็ปล่อยให้มันระเหยไปนะคะ
1: หรือว่าขั้นตอนวันนี้พอดีเป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูเราก็จะไม่ได้ใส่แมสใส่หมวกใส่ถุงมือนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านแม้ไม่ได้เลยต้องสะอาดนะคะก็หมวกคุมผมที่บ้านหมวกคุมผมธรรมดาก็ได้นะแล้วก็อาจ

0: ป้องกันไม่ให้ผงสารเคมีอะไรเนี่ยเข้าจมูกเกิดว่าเราอาจจะเป็นคนเซนส์อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะ
1: คะ
0: แล้วก็อาจจะมีถุงมือนะถุงมือก็มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปน
1: ะ
0: หรือไม่ถ้าไม่ใช้ถุงมือก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำความสะอาดมือเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งอะไรประมาณนี้ให้มันระเหยให้หมดนะแล้วค่อยเริ่มผสมผิดพันธุ์นะคะน
1: ะ
0: อันนี้ก็คือขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้ตะแกรงร่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีบางตัวที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนเพื่อให้มันกระจายตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเนี่ยบางทีเราเทลงไปเลยเนี่ยมันก็จะเกาะเป็นก้อนใช่ไหมคะก็ทำให้ละลายยาก
1: ใช
0: ้เวลานานขึ้นบางอันก็เสียไปเลยก็มีประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เอจะเริ่มเดี๋ยวจะแนะนำส่วนผสมวัตถุดิบนะคะน
1: ะ
0: ของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วน5ส่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนอันนี้คือส่วนที่1เป็นส่วนของน้ำใช่ไหมคะเนาะอันนี้ส่วนที่2เนี่ยเป็นตัวกอดเนื้อเจลส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของน้ำมันก็จะเป็นพวกแว็กพวกน้ำมันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่ต่อมาก็จะเป็นพวก
1: อิมัลซิฟาย
0: เออร์ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเสริมคุณภาพของครีมอ่
1: ะ
0: พวกน้ำมันโมเลกุลเล็กๆพวกซิลิโคนจะอยู่ในส่วนนี้ที่ทำให้ครีมนุ่มลื่นทาแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งที่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่5จะเป็นสารสกัดนะคะนะทีนี้ไล่ทีละส่วนนะคะอาจารย์เอ๋ไล
1: ่
0: ส่วนแรกก่อนอาจารย์เอ
1: ๋ส่วนแรกนะคะก็คือเป็นส่วนน้ำนะคะที่เราจัดกลุ่มเนี่ยเนื่องจากว่าสารบางตัวที่ละลายในกลุ่มเดียวกันเราก็จะจัดให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าจะได้ละลายเข้ากันได้ดีนะคะส่วนที่1ก็เป็นส่วนน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเราก็นิยมใช้เป็นน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้นะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางสูตรทำไมขึ้นว่าเป็น DI water นะคะก็เหมือนที่อาจารย์เคยอธิบายในตอนที่ผ่านๆมาว่าการใช้น้ำ DI water เนี่ยเป็นน้ำที่ไม่มีประจุฉะนั้นสูตรบางสูตรซึ่งมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตกตะกอนนะคะแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมสามารถใช้น้ำสะอาดที่ดื่มได้ฉะนั้นน้ำในท้องตลาดที่เราใช้ดื่มอะค่ะใช้ได้ปกติเลยยกเว้นน้ำแร่
0: หรือว่าพวกน้ำบาดาลบางคนก็หัวเราะโหอาจารย์ใครจะใช้น้ำบาดาลไม่แน่นะ
1: น้ำฝนก็มีนะคะอาจารย
0: ์น้ำฝนก็ไม่ได้นะน
1: ะคะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไปสอนต่างจังหวัดอาจจะเอาความรู้นี่ไปเผยแพร่อะไรประมาณนี้ไปสอนที่ต่างจังหวัดเอาเกิดหานน้ำอะไรไม่ได้อ่
1: ะ
0: คือน้ำประปาก็ยังดีนะแต่น้ำประปาอยากให้ต้มก่อนต
1: ้
0: มก่อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้เย็นปล่อยให้มันตกตะกอนก่อนแล้วก็นำมาใช้ได้
1: ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเวลาที่เราครีมมาทากับผิวหนังเรานะคะแต่ว่ามันทำให้รบกวนสารบางตัวในสูตรซึ่งมันเกิดการแยกชั้นนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยกินน้ำแร่ก็มีประโยชน์ทำไมเอามาทำครีมมันก็น่าจะได้แร่ธาตุเข้าสู่ผิว
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อยกเว้นของสารบางตัว
0: น้ำบาดาลมันก็มีแร่ธาตุแล้วก็น้ำประปามันจะมีคลอรีนไง
1: นะ
0: เพราะนั้นเราเลยต้องต้มก่อนนะคะเพื่อให้พอเย็นพอให้มันเหมือนตกตะกอนอะไรแล้วค่อยนำมาใช้นะคะ
1: ตัวต่อมาก็เป็นอะแลนโทอินเป็นสารป้องกันอาการระคายเคืองที่ผ่านๆมาจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นในผลิตภัณฑ์สกินแคร์
0: เกือบทุกชนิดเลย
1: นะคะ
0: ปิดแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมดังๆเนี่ยก็ใช้อะแลนโทอินที่ลดอาการแพ้ระคายเคืองเนาะ
1: เปอร์เซ็นต์อ
0: ันนี้มาจากธรรมชาติ
1: ใช่ที่เราแนะนำก็อยากให้ท่านผู้ชมเริ่มต้นที่ 0.5 นะคะเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาการระคายเคืองนะคะ
0: ตัวต่อมา
1: ก
0: ็
1: จะเป็นกลุ่มโอลิโก GGF คือกลุ่มให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นไดโซเดียม EDTA นะคะถ้าเราเรียก EDTA เฉยๆเน
0: ี่
1: ยเวลาเราไปซื้อจากร้านเคมีเนี่ยมันอาจจะมีที่เป็นไตรโซเดียม EDTA ก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราใช้เป็นไดโซเดียม EDTA หรือถ้าเป็นอักษรย่อของธาตุนะคะก็จะเป็น2 NAEDTA นะคะเวลาไปซื้อเผื่อบางทีเขาถามเราว่าเอา2หรือ4ท่านผู้ชมก็ดูสูตรก่อนไปนะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อมา
1: คือกิซาลีนนะคะก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าทำไมเราถึงใช้สารให้ความชุ่มชื้นมากกว่า1ตัวในสูตรตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นมันแตกต่างกัน
0: มันก็แนวลึกในแนวตื้นใช่ไหมฮะอย่างกิซาลีนเนี่ยมันในแนวตื้นมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวมันดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวแต่มันได้ในแนวตื้นนะคะแต่ว่าออริโก GGF เนี่ยมันจะลงในแนวลึกนะคะลงในแนวลึกเพราะนั้นเนี่ยแล้วออริโก GGF เนี่ย ในผิดพันธุ์ที่เป็นพวกแอนตี้เอจจิ้งอะไรพวกนี้นิยมใช้นะคะหรือว่าผิดพันธุ์ที่สำหรับคนผิวแห้งมากๆอะไรเงี้ยนิยมใช้ตัวนี้นะคะ
1: อันนี้ก็คือในส่วนของน้ำ
0: ในส่วนของน้ำนะแล้วก็สารเคมีที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือตัวที่ละลายในน้ำ

0: วต่อมาก็คือสารก่อเจลนะคะ
1: ตัวนี้นะคะ
0: Effect AVC นะคะตัวนี้จะทำให้ในส่วนของน้ำเนี่ยเกิดมีความหนาแน่นคือลักษณะเป็นเนื้อเจลนะคะเวลาเราทำครีมกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ตัวเนื้อครีมมาดูข้นขึ้นนะคะอันนี้เราใส่ที่ประมาณ 0.3
1: ตัวนี้แหละที่เราต้องแค่ตะแกรงร่อนน
0: ะ
1: ที่ว่าเอาให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้เนี่ยต้องแค่ตะแกรงร่อนให้มันกระจายตัวเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปกระจุกเดียวเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะใช้เวลานานเนา
0: ะ
1: ทีนี้ส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้นะ
0: ส่วนของ
1: เป็นส่วนของน้ำมัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็จะมีตัวสเตียริกแอซิด
1: ตัวนี้นะคะ
0: ก็เป็นสารสร้างเนื
1: ้อ
0: นะคะทำให้เนื้อครีมเราข้นขึ้นมานะคะแล้วตัวนี้ทำให้เนื้อเราดูวาวสวยด้วยค่ะอาจารย์นะคะ
1: แล้วก็เป็นตัวอิมันสไฟเออร์ในสูตรด้วยนะคะ
0: ตัวต่อมา
1: คือเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำตาลน้ำกับน้ำมันให้เข้ากัน
0: ใช่ค่ะ
1: จะบอกว่าน้ำกับน้ำตาลน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันปกติน้ำเนี่ยเทเสร็จน้ำมันมันจะแยกชั้นแต่ตัวเนี้ยจะทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันแทรกตัวเข้าหากันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะค่ะ
0: ตัวต่อมาก็อิมันซูเจน HCO040 นะคะ
1: ตัวนี้นะคะ
0: เป็นตัวอิมัน
1: สไฟเออร์เหมือนกันก็คือเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันเหมือนกันนะคะ
0: ตัวต่อมาก็เป็นเล็กซิมอล561นะคะก็เป็นอิมันติไฟเออร์หรือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: คะ
0: ตัวต่อมาคือซิตี้แอลกอฮอล
1: ์ตัวนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวอิมันติไฟเออร์ทำให้เนื้อสวยเหมือนกัน
1: อ
0: ิมันติไฟเออร์กลุ่มนี้จะมีข้อดีอย่างนึงนะคะจากเวลาเคยเห็นเนื้อครีมสมัยก่อนๆที่เวลาทาแล้วมันเกิดคราบขาวซึมยากไหมคะป
1: ั
0: จจุบันนี้พวกอิมันติไฟเออร์พวกนี้ก็พัฒนาขึ้นเวลาเราทาปุ๊บเราจะไม่เกิดคราบขาวนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะตัวต่อมาก็คือ AP Wax 80ตัวนี้อาจารย์อธิบายไว้ค่อนข้างบ่อยในตอนที่ผ่านๆมา
1: AP Wax 80มันก็จาก Natural V Wax นั่นแหละนะคะแต่ว่ามาผสมกับตัว E Man Fire กลายเป็นสูตรใหม่ขึ้นมาก็เป็น AP Wax 80ซึ่งมันจะเป็นตัวที่สร้างเนื้อด้วยแล้วก็เป็นตัว E Man Fire ด้วยไปในตัวนะคะ
0: ตัวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านไปดูขี้ผึ้งหรือ B Wax ใช้ไม่ได้นะคะคนละตัว
1: คนละตัว
0: นะคะ
1: นะแต่ถ้าจะเอามาทำยาหมองยาหมองอะไรประมาณนี้นะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะคะนะ
0: ตัวต่อมาเราก็จะมีสารกันแดดสารกันแดดในสูตรนี้นะคะอาจารย์เราจะมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเคมีคอลกับกลุ่มที่เป็นฟิสิกอลนะคะกลุ่มทางเคมีคอลก็คือในกลุ่มที่ขึ้นมานะคะตัวแรกคือเบนโซฟีนอล3
1: ตัวนี้นะคะ
0: ใช่อันนี้ก็กันได้ทั้งรังสี UVA รังสี UVB นะคะอยู่ในรูปของแว็กนะคะสีนวลๆแบบนี้นะคะตัวต่อมาคือ OMC เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นสารกันแดดในรูปแบบของน้ำมันแบบออยล์นะคะตัวสารกันแดดแบบเคมีคอลมันจะสะท้อนรังสีได้ดีค่ะแต่เวลาตกกระทบที่ผิวเรารังสี UV ก็สะท้อนออกนะคะแต่ทีนี้สารกันแดดเนี่ยปริมาณการกำหนดใช้ในแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดไว้จริงๆท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะเอาชื่อวิทยาศาสตร์หรือเอาชื่อตัวเนี้ยเสิร์ชดูแล้วก็ดูประกาศล่าสุดที่อย.เขากำหนดมาให้ว่าในประเทศเราให้ใส่ได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ทางอย.เครื่องสำอางกำหนดไว้ให้ผู้ประกอบการนะคะพัฒนาตำรับเพื่อให้กับคนใช้เนี่ยปลอดภัยไม่ให้สูงเกินไปเกินกว่าที่เกินความจำเป็น
1: อย่างอาจารย์เอบอกเคมีคอลเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่สารกันแดดที่เป็นเคมีคอลเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกรอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะมันจะกรองรังสีให้เรา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าฟิสิกอลเนี่ยมันจะสะท้อนจะท้อนรังสีนะคะส่วนใหญ่แล้วสารเคมีที่กลุ่มฟิสิกอลเนี่ยคือกลุ่มที่สะท้อนรังสีออกไป
0: ค่ะ
1: เช่นไทเทเนียมที่ดูง่ายๆนะไทเทเนียมซิงออกไซด์แล้วพวกเนี้ยนะ
0: ค่ะ
1: นะคะกลุ่มเคมีคอลก็คือว่ามันอาจจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้แต่มันไม่อันตรายไม่ทำอันตรายเพราะมันมีการกรองรังสีที่ร้ายๆนะที่ไม่ดีออกไปนะคะค่ะต่อมา
0: ในส่วนที่4
1: ส่วนที่3ไปแล้วทีนี้มาส่วนที่4นะองค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิภาพของครีมตัวนี้นะคะ
0: ตัวที่1นะคะในส่วนที่4ก็จะมี TA หรือว่าตัวไทเทอร์นามายตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pHนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้เหมือนที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะมีสารกันแดดที่เป็นตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ด้วยซึ่งลักษณะของสารกันแดดทรงตัวนี้จะเป็นผงสีขาวนะคะอาจารย์เวลาทาที่ผิวก็จะเหมือนรองพื้นนะคะช่วยปรับเฉดสีผิวเรานะคะช่วยปกปิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือบางคนเรียกว่าเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นนั่นแหละนอกจากคุณสมบัติเป็นสารกันแดดแล้วด้วยก็สามารถเป็นตัวที่เบลอผิวปกปิดปัญหาผิวได้ด้วยนะคะ
1: ส่วนใหญ่ตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของพวกครีมรองพื้นนะแป้งพับนะพวกแป้งอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีตัวนี้ประกอบโดยเพราะไทเทเนียมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าแป้งเด็กอะไรพวกนี้นะแป้งเด็กแป้งผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็มักจะใช้ไทเทเนียม

0: เป็นองค์ประกอบ
1: น
0: ะแต่ว่าถ้าเป็นรองพื้นแล้วก็แป้งพับเนี่ยมักจะมีทั้งเตตินได้มีทั้งซิงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะยังไงล่ะมันจะวอกๆไง
1: ใช่มันก็จะ
0: พอทาแล้วมันก็ปกปิดอะไรพวกเนี้ยทั้งหลายแล้วเค้าก็ไปแต่งสีแต่งอะไรให้เข้ากับผิวมนุษย์นะคะค่ะ
1: ทีนี้ตัวน้ำมันในสูตรเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นตัวเสริมทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของเกลี่ยตัวสารกันแดดที่เป็นไทเทเนียมกับซิงออกไซด์ด้วยนะคะก็จะมีตัวแรกเป็นน้ำมันวาจินอนเทค
0: น
1: ะคะต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: ก
0: ็
1: ให้ความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของการเกลี่ยพวกสารกันแดดได้ดีนะคะตัวต่อมาคือ DC34 หรือในกลุ่มซิลิโคนเนื้อเบานะคะตัวนี้ก็คือช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะคะตัวต่อมาคือซิติเอลออยล์นะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยนะคะส่วนตัวอีก2ตัวที่เรามองเห็นเป็นผงซีลขาวนี้มีตัวไทเทเนียมกับซิงออกไซด
0: ์ตัวนี้คือไทเทเนียมตัวนี้คือซิงค์นะคะ
1: เป็นแบบผงนะคะซึ่ง
0: ที่เราพูดเมื่อข้างต้น
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีขนาดของอนุภาคด้วยนะคะมีทั้งไทเทเนียมกับซิงออกไซด์ธรรมดามีไทเทเนียมกับซิงออกไซด์แบบไมโครแล้วก็ไทเทเนียมกับซิงออกไซด์แบบนาโน
0: สมัยก่อนเนี่ยมันจะโมเลกุลมันจะใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: นะเวลาเราทาหรือเวลาเราผสมกับครีมเนี่ยบางทีมันเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนานะมีหลายๆมีหลายเบอร์เลยนะมีละเอียดสุดนาโนไมโครอะไรประเภทเนี้ยนะซึ่งพอเอามาผสมกับครีมแล้วมันทำให้ครีมไม่เป็นก้อนนะคะแต่ก่อนเราเคยทำเนาะมันก
1: ็
0: อุ้ยแยกตัว
1: ถ้าเกิดหน้าใครที่มีปัญหาลืมขนกว้างเวลาเหงื่อออกก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆดูไม่สวยงามนะคะ
0: เดี๋ยวนี้เขาถึงครีมกันแดดที่เขาเรียก BB ครีมอะไรทั้งหลายนะปัจจุบันเนี่ยที่คนนิยมใช้อ่ะที่ว่าบางคนทาพวกนี้แล้วไม่ต้องทาแป้งเนี่ยคือหน้าก็นวลเนี่ยก็มีส่วนผสมของพวกนี้แหละค่ะไทเทเนียมกับซิงค์แต่ว่าอาจจะเป็นโมเลกุลที่เล็กเนาะนาโนอะไรไมโครอะไรพวกเนี้ยนะคะ
1: ปัจจุบันนี้ผสมแม้กระทั่งตัวกันน้ำไปในตัวด้วยเบลอรวมขนเขาเรียกว่าถมที่ค่ะจ้ะใครที่รวมขนกว้างๆมีรอยสิวเนี่ยโหทาเข้าไปปุ๊บตื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็ทำให้สวยงามขึ้นเกาะติดผิวหน้าเราได้ดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะสภาพอากาศบ้านเราซึ่งแดดแล้วก็ทำให้เราเหงื่อออกนะคะตัวนี้ก็จะทำให้หน้าไม่เป็นคราบด้วยนะคะ
0: ต่อมา
1: ในส่วนที่5
0: ส่วนที่5ส่วนสุดท้ายนะคะ
1: ก็จะมีตัวสารกันเสียนะคะ
0: ตัวนี้
1: เป็นฟีโนสแตทข้อดีของสารกันเสียตัวนี้นะคะบางทีเราไปซื้อตามร้านเคมีจะมีหลายๆตัวให้เลือกนะคะวันนี้ที่เราเลือกใช้ตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่1ไม่มีพาราเบน2เวลาทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าแล้วมันใกล้รอบดวงตานะคะจ้ะมันจะมีปัญหาเรื่องการแสบตาบางคนท่านผู้ชมที่เคยติดตามหลายๆตอนจะบอกว่าอันนี้จะราคาค่อนข้างสูงนะคะนี่คือข้อดีของเขา
0: แต่มันก็ตัวนี้มันจะทำให้อย่างที่อาจารย์เอบอกไม่แสบตานั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าน
1: ะ
0: บางตัวลองเทสดูเองนะคะผสมในครีมแล้วพอทาครีมแล้วจะทำให้แสบตา
1: ใช่
0: ะนะคะสาเหตุจากสารกันเสียนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาวิตามิน B3 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยปรับในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงด้วย
0: แล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้นะ
1: ตัวต่อมาก็คือวิตามิน E นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ส่งเสริมสารกันแดดให้ออกฤทธิ์ดีให้มีประสิทธิภาพลดการแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์
1: ในส่วนของสารกันแดดด้วยนะคะ ตัวต่อมาคือสารสกัดธนาคารนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของผิวขาวนะคะบางคนบอกว่าเคยเห็นเวลาไปเที่ยวบางจังหวัดในประเทศไทยจะมีการใช้ผงธนาคารที่ทาหน้าขาวๆอันนั้นเอามาใส่ได้มั้ยคะอาจารย
0: ์คืออันนั้นถ้าจะเอามาใส่ถ้าเป็นผงธนาคารน
1: ะ
0: ต้องร่อนน่ะต้องร่อนตะแกรงอย่างน้อยต้องเบอร์250นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ200ก็ยังพอได้ก็ยังพอได้แต่ว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเม็ดสากๆเวลาเข้าไปอยู่ในครีมแล้วเนี่ยพอทาปุ๊บมันจะสาก
1: ๆ
0: แต่ถ้าเราร่อนด้วยตะแกรงสักเบอร์200ขึ้นไปเนี่ยมันจะละเอียดจะเป็นผงที่ละเอียดมากอะไรเงี้ยพอผสมในครีมนอกจากจะกลมกลืนเข้ากับครีมได้ดีแล้วเนี่ยเวลาทาที่ผิวเนี่ยมันก็ยังไม่มีสากไม่มีอะไรเลย
1: นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นกันแดดสครับซะ
0: แต่ว่าเราก็ทำนะเราก็ใช้ผงธนาคารผสมลงไปในครีมกันแดดนะค
1: ะ
0: แต่ทีนี้เรารู้สึกของเราจะใช้ตะแกรงเบอร์250
1: ใช่
0: นะคะ
1: ซึ่งอันนี้ต้อง
0: ละเอียดมาก
1: สั่งตะแกรงมาร่อนเองเพราะไม่มีใครขายธนาคารความละเอียดเบอร์200
0: ใช่ใช่ไม่มีใครขายเราต้องซื้อผงธนาคารมาร่อนเองนะคะ
1: ตัวต่อมาก็คือในส่วนของน้ำหอมนะคะอันนี้เราอาจจะใส่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะแต่ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ปราศจาก น้ำหอมนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่
0: ก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่เพราะว่านะในสูตรนี้กลิ่นไม่ได้ฉุนไม่มีกลิ่น
0: นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เนี่ยก็ให้ใส่ปริมาณน้อยๆแล้วก็กลิ่นอ่อนๆเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยจะมีผลกับผิวบางคน
1: นะ
0: บางคนที่เซนซิทีฟมากๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสแพ้น้ำหอมได้หรือเกิดสิวอะไรขึ้นมาได้นะคะ
1: เนื่องจากสูตรนี้เป็นสารกันครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นเดี๋ยวตอนที่เราทำเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะว่าทาแล้วมันจะปรับสีผิวยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่กังวลในเรื่องของคนผิว2สีก็อาจจะต้องใช้เทคนิคการแต่งสีด้วยสีคอสเมติกที่เป็นผงสีเบจนะคะช่วยด้วยฉะนั้นเวลาที่เราเห็นครีมกันแดดต่างๆที่เขามีเบอร์เฉดสีอันนั้นเขาแต่งสีนะคะสีคอสเมติกอันนั้นไม่เป็นอันตรายเพราะว่าสารกันแดดบางตัวเนี่ยเหมือนที่บอกว่าไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์มันเป็นสีขาวถ้าขาวเจอขาวมันโอเคค่ะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขาวเจอผิว2สีบางคนบอกว่าโอ้โหหน้าลอยคอดำ
0: หน้าลอยคอดำเน
1: า
0: ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขามีสีคอสเมติกออกมาเยอะนะ
1: คะ
0: บางทีผสมเฉดสีให้เลยด้วยบอกแบบเฉดสีไปเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เลยนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนเราต้องมานั่งผสมกันนะแล้วก็ช่างสีโอ้โหแล้วก็สีที่แพงแต่ละสีเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะนะเพราะนั้นปัจจุบันนี้สะดวกขึ้นเยอะค่ะ
1: ใช่
0: นะคะทีนี้องค์ประกอบของสูตรก็หมดแล้วนะคะเราอธิบายคุณสมบัติจนครบแล้วแต่ว่าสูตรเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีขึ้นจอให้แล้วนะนะคะนะขึ้นจอให้แล้วเราจะเห็นปริมาณนะคะของสูตรปริมาณของแต่ละตัวในสูตรซึ่งเราจะใส่ไปจำนวนกรัม
1: น
0: ะที่เราใส่ไปจำนวนกรัมเพราะว่าท่านจะได้ใช้ตาช่างนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในสูตรเนี่ยมีทั้งแบบผงมีทั้งแบบน้ำใช่ไหมคะถ้าแบบผงเนี่ยเราช่างเป็นกรัมอยู่แล้วแต่ถ้าแบบน้ำเราจะช่างเป็น ml ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราให้ท่านช่างเป็น ml ท่านก็ต้องแบบไปซื้ออะไรตัวที่ว่าวัด ml ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ชัวร์เนาะอาจจะทำให้เสียเวลาเงี้ยเพราะนั้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือผงเราจะช่างเป็นกรัมนะคะแล้วเราขอแนะนำตาช่างให้ท่านใช้เป็นตาช่างแบบที่มีจุดทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะตำแหน่งเดียวไม่เอานะคะเพราะว่าสูตรจะเพี้ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อตาช่างเพื่อที่จะมาช่างสารนะคะทำตามสูตรเราเนี่ยขอให้ใช้ตาช่างที่ดิจิตอลนะคะที่มีจุดทศนิยมเนี่ย2ตำแหน่งขึ้นไปแต่ช่างขนมได้ไหมที่เป็นตาช่างพลาสติกไม่ได้ไม่ได้นะตาช่างกิโลไม่ได้คือเพี้ยนเลยแล้วก็ตาช่างกิโลเนี่ยมันเพี้ยนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วก็มันหยาบอ่ะมันหยาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผสมผิดพันธุ
1: ์
0: ที่มีองค์ประกอบเป็นสารเคมีเนี่ยแนะนำเลยให้ใช้ตาช่างดิจิตอลเท่านั้นนะคะแล้วทศนิยมต้องไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งนะคะ
1: สารบางตัวห่างกันแค่ 0.5 ก็ทำให้เนื้อเปลี่ยนแล้ว
0: เนื้อเปลี่ยนได้นะคะและทีเนี้ยสูตรเนี้ยจะสังเกตว่าเมื่อรวมปริมาณของสูตรแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ100กรัม
1: ค่ะ
0: นั่นคือเราพยายามทำสูตรให้เป็น 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อใดที่ท่านทำไปแล้วเกิดใช้ดีเกิดอยากผลิตขายใช่ไหมฮะท่านสามารถเอาสูตรนี้ยื่นจดอย.ได้เลยเพราะอย.เนี่ยเขาจะรับสูตรที่ปริมาณ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: นะ120ไม่ถึง100ไม่ถึง 100% เขาจะไม่รับนะเพราะนั้นสูตรนี้ท่านสามารถไปต่อยอดได้เลยนะคะถ้าท่านอยากจะทำ1กิโลอันนี้ก็คือสูตรเนี่ยคือ100กรัมแต่ถ้าเราอยากทำ1กิโลเราก็ต้องคูณ10
1: ใช่
0: ก็คือ100กรัมคูณ10ก็ได้เท่ากับ1,000กรัมก็1กิโล
1: ใครที่เรียนมาแล้วตอนประถมเรื่องของมาตราสูตรอันนี้ต้องไปเปิดดูนิดนึงนะคะว่า1กิโลเท่ากับกี่กรัมนะคะแล้วก
0: ็คือจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่เราเจอคำถามทุกเกือบจะทุกงานที่เราไปสอนนะอาจารย์คะถ้าจะทำเป็น1กิโลทั้งที่ว่าเราบอกแล้วว่าสูตรมัน100กรัมอาจารย์คะถ้าทำเป็น1กิโลราคาเท่าไหร่เงี้ยเรา
1: ค
0: ือมันเป็นที่แนะนำเนี่ยที่เอามาอธิบายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูถูกแบบว่าภูมิปัญญาของประชาชนไม่ใช่น
1: ะ
0: แต่มันเป็นคำถามที่เราเจอทุกอบรมเลยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้งงได้ไงประมาณนั้นนะคะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าสูตรของเราเนี่ย100กรัมถ้าจะทำ1กิโลคือคูณ10เนาะอย่างวันนี้ที่อาจารย์เอช่างมาเนี่ยประมาณ
1: 300กร
0: ั
1: ม
0: ประมาณกี่สูตรนะอาจารย์เอช่าง3สูตร
1: นะ
0: ก็คือสูตรเนี้ย100กรัมคูณ3
1: เนี่ยอย่างถ้าขึ้นหน้าจอให้เนี่ยจะเป็น100กรัมนะคะถ้าเราที่ทํา100กรัมมันน้อยไปค่ะอาจารย์กับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาฉะนั้นวันนี้เราคูณ3เท่าได้เท่ากับ300กรัมแล้วที่สําคัญอันนี้ฝากไว้นะคะในตาช่างดิจิตอลมันจะมีตัวย่อหน่วยค่ะมันจะมี ml มีออนมีกรัมนะคะอาจารย์ย้ํานะคะว่าหน่วยที่เราช่างในการทำนี้คือหน่วยกรัมฉะนั้นเปิดตาช่างดูเนี่ยดูตรง ักษรย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าเป็นตัว on หรือว่า ml หรือว่ากรัม
0: เราให้เป็นกรัมเนี่ยมันจะได้
1: ใช่ค่ะ
0: สมดุลกันว่างั้นเถอะนะถ้าเป็น ml บ้างกรัมบ้างเนี่ยบางที

0: ส่วนของ ML กับกรรมเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงน
1: ะ
0: มันก็จะทำให้สูตรเพี้ยนได้นะคะ
1: นะคะเดี๋ยวสำคัญมากเอ๊ะตอนดูคลิปทำไมอาจารย์ทำออกมาเนื้อสวยจังพอกลับไปทำที่บ้านแล้วไม่เป็นไปตามที
0: ่
1: ดูรายการ
0: ไม่บางคนวิชาการมากไงแบบเอ้ยน้ำมันต้องเป็น ML สิใช่ไหมผงมันถึงเป็นกรรมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะบางคนแบบใครว่าเรียนมาอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: ตอนนี้อาจารย์พัฒนาสูตรมาให้เป็นหน่วยเดียวแล้วนะคะ
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มปฏิบัติเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอจะทำการสาธิตให้ดูเลยค่ะ
1: ทีนี้เนื่องจากว่าสารของเรามีการใช้ความร้อนฉะนั้นมันจะมีสารอยู่กลุ่มที่เป็นสารสกัดกับสารกันเสียแล้วก็ส่วนของน้ำหอมนะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนนะคะคือใส่ขณะที่เย็นหรืออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาฉะนั้นถ้าตัวไหนเนี่ยในการทำครีมนะคะหรือโลชั่นสารทุกตัวต้องอยู่ในรูปแบบของของเหลวไม่ละลายในน้ำก็ละลายในน้ำมันนะคะฉะนั้นในส่วนที่จะไม่โดนความร้อนเลยคือส่วนของที่5นะคะซึ่งจะมีวิตามิน B3 วันนี้เราใช้ในรูปแบบของผงแล้วก็เป็นผงที่ละลายในน้ำฉะนั้นก่อนที่เราจะเตรียมวิตามิน B3 ในการใส่เราต้องเอามาละลายในน้ำก่
0: อ
1: นน้ำละดึงมาจากตรงไหนดึงมาจากส่วนที่1ค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะ
0: ทีนี้นะคะก่อนจะเริ่มทำเนี่ยต้องทำอย่างที่อาจารย์เอแนะนำนะเราก็ต้องรู้ว่าตัวไหนเราต้องละลายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าท่านทำไปแล้วเนี่ยปุ๊บไม่มีน้ำแล้วท่านมาดูเอ้าลืมละลายน้ำอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะทำให้เราต้องเติมน้ำเข้าไปในสูตรซึ่งมันอาจจะทำให้เนื้อครีมออกมาเพี้ยนได้นะคะก็สูตรนี้ก็มีตัวเดียวที่ต้องละลายก่อนคือวิตามิน B3 นะคะ
1: ฉะนั้นเราจะแบ่งน้ำในส่วนที่1นะคะมาละลายวิตามิน B3 นะคะปกติเราช่างสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำมากกว่า2เท่าของตัวนี้นะคะแล้วก็คนนะคะ
0: เดี๋ยวคนจนละลายนะคะให้หมดเลย
1: เนี่ยคนที่อุณหภูมิปกติเขาก็จะละลายได้เลยนะคะ
0: คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนละลายหมดนะคะ
1: ตั้งทิ้งไว้ก็จะใสคนแล้วก็จะใสนะคะเราค่อยเอามาใส่เราจะไม่โรยเป็นเหมือนเครื่องปรุงรสนะคะเอามาโรยทีละ
0: เหมือนทำอาหาร
1: ใช่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มละลายส่วนที่1ก่อนนะคะเพราะเราบอกแต่ตอนต้นแล้วเราจะไม่มีการรวมทุกตัวละลายรวมกันนะคะเพราะว่าถ้าสารไหนที่ละลายในเราจัดกลุ่มผิดเนี่ยสารไหนที่ละลายในน้ำมันเนี่ยพอมาใส่ในน้ำมันก็จะไม่ละลายนะคะส่วนที่1นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กีซาลีนนะคะโอลิโก GGF นะคะไดโซเดียม ETA แล้วก็อแลนโทอินนะคะอันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ระหว่างที่เราเทสารนะคะเราสามารถใช้น้ำเนี่ยล้างภาชนะที่เราชั่งนะคะสารจะได้ออกหมดนะคะ
0: บางทีมันไปติดอยู่ที่ขวดอะไรประมาณนี้นะ
1: หรือว่าสารบางตัวมีความหนืดนะคะทำให้เทออกจากภาชนะยากนะคะเราก็ทำการละลายสารที่ติดอยู่ในภาชนะนะคะจริงๆถ้าเกิดใครที่ทำแล้วชำนาญจริงๆจะสามารถชั่งรวมกันก็ได้แต่ว่าที่เราชั่งแยกให้เราอยากให้เห็นสารหน้าตาของสารตั้งต้นทุกตัวแล้วก็เวลาที่เราละลายแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดสารไหนที่เราชั่งแล้วมันเกินละแม่งอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบ่งออกได้นะคะอันนี้คือเราละลายส่วนที่1นะคะอันนี้เราเทไว้ก่อนนะคะส่วนที่1นะคะจากนั้นเราก็จะให้ความร้อนทีนี้เทคนิคการคนสารนะคะแนะนำคนไปในทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาก็เอาที่เราถนัดไม่ต้องตีเหมือนตีไข่นะคะบางคนบอกว่าตีไข่จะได้ละลายดีนะคะให้คนแบบนี้เลยนะคะตัวผงไดโซเดียม ETA ผงโอลิโก GGF ผมอะแลนโทอินก็จะละลายในส่วนของน้ำแล้วก็ใสนะคะนี้เราทำแค่ประมาณ300กรัมก็จะสารก็จะละลายกันเข้ากันได้เร็วที่ถ้าผู้ชมทำเยอะนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่าในรายการของเรานะคะจากนั้นส่วนที่2คืออเล็กโทรเฟก AVC นะคะตัวนี้เราจะใช้กระชอนในการล่อนช่วยนะคะนะคะจะได้อันนี้ดี
0: เราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะคนเฉยๆนะคะอย่าไปตีๆเนาะมันทำให้เกิดฟอง

0: เยอะนะคะ
1: ใช่นะคะอ่ะอันนี้ส่วนที่1 นะคะทีนี้ส่วนที่2เดี๋ยวขออนุญาตย้ายเตานะคะอันนี้เราทำขนาดใช้ความร้อนอยู่นะคะส่วนที่2นะคะส่วนที่3ก็เทรวมกันไว้ก่อนเลย

0: SCO 040เนี่ยเขาจะเหนืดๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเทตัวโอนซีเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อจะได้ละลายพร้อมกันออกมาไม่ได้ติดขวดแก้วที่เราชั่งไว้นะคะถ้ากล้องจับอยู่นะคะพาร์ทในส่วนของพาร์ทน้ำมันเราก็จะเริ่มละลายกลายเป็นน้ำมันใสๆนะคะจริงๆในส่วนที่4เนี่ยที่เราต้องแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าไทเทเนียมนะคะเป็นผงสีขาวๆถ้าเราเทละลายพร้อมกันกับ3กับ4รวมกันเนี่ยมันจะทำให้ตัวน้ำในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะเป็นสีขาวแล้วเรามองไม่เห็นนะคะว่าในส่วนของแว็กซ์ต่างๆเนี่ยนะคะ
1: มันละลายหมด
0: หรือยังไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทาครีมก็จะรู้สึกว่าเป็นเม็ดๆนะคะทีนี้เทคนิคอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เราทำครีมโดยมีส่วนของพวกขี้ผึ้งหรืออิมัลติไฟเออร์แล้วเราใช้หม้อตรงเนี้ยค่ะในการทำแนะนำให้คนเฉพาะตรงกลางแบบนี้บางคนคนแรงมากเลยนะคะแล้วก็เอาแว็กเนี่ยมาติดขอบหม้
1: อ
0: แล้วอุณหภูมิในการควบคุมเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ร้อนเท่ากับจากข้างล่างบางคนทำครีมเสร็จแล้วครีมกลายเป็นเม็ดนะคะเห็นไหมคะเริ่มใส่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวน้ำมันทุกตัวในส่วนที่4นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขยับมาให้หน่อยนะคะนี่ค่ะ
1: จะเลย
0: นะคะก็จะเติมทุกตัวลงไปนะคะที่เราทำสองหม้อนี้ก็คือทำขณะใช้ความร้อนนะคะไม่ได้ยกลงยังเตาทั้งสองอันยังเปิดไฟอยู่นะคะ
1: ดูตอนที่อาจารย์เอเทผงไทเทเนียมกับผงซิงค์ลงไปนะคะจะได้เห็นเทคนิค
0: นี้นะคะไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์
1: มันจะฟุ้งนะถ้าเรา
0: ใช่ค่ะเราใช้ซิงค์ออกไซด์แบบที่เป็นไมโครนะคะแล้วก็ไทเทเนียมแบบที่เป็นนาโนนะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะแต่ถ้าอยากได้ละเอียดละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้เป็นอนุภาคที่เป็นนาโนนะคะเทลงไปค่ะนะคะเทตัวไทเทเนียมลงไปก่อนแล้วก็คนนะคะเห็นไหมคะจากน้ำมันสีใสๆก็จะเป็นน้ำมันขาวๆแล้วนะคะนะคะแล้วก็ใส่ซิงค์ออกไซด์ลงไป
1: จะสังเกตว่าใส่ทีละตัวนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนวางตะแกรงลงไปตอนวางที่คนลงไปคือวางลงไปบนผงกระจุกผงนั่นเลยนะจะได้ไม่กระจายนะคะ
0: ก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของขี้ผึ้งนะคะสีขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นท่านผู้ชมถ้ายังไม่ชำนาญในการทำนะคะให้วัดอุณหภูมินะคะทั้ง2หม้อนะคะทั้งส่วนของพาร์ทน้ำแล้วก็พาร์ทน้ำมันให้เท่ากันก่อนนะคะอยู่ที่70ถึง75นะคะเพื่อจะให้อุณหภูมิเป็นตัวช่วยในการเชื่อมสารนะคะจากนั้นเราจะเทในส่วนของพาร์ทน้ำหรือพาร์ทน้ำมันนะคะเข้าหากันก็ได้อันนี้เราขออนุญาตเทส่วนน้ำนะคะ

0: แล้วก็ใช้ตะกร้อคน
1: เดี๋ยวเราจะ
2: มีพอผสมเนี่ยเราปิดไฟแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะมีอันนี้นะคะ
0: จะใช้
1: เป็นเครื่องที่เมื่อกี้อุปกรณ์เราก็ลืมตัวนี้นะนะคะเป็นเครื่องตีไข่หรือตีเค้กนั่นแหละค่ะแต่สามารถที่เอามาตีครีมได้นะคะ
0: 300กรัมนี้เรายังใช้สามารถใช้มือคนได้แต่เราจะเมื่อยค่ะ
1: เมื่อยสวยนะคะก่อนที่เราจะตีเราวางลงก่อนเนาะวางลงก่อนแล้วก็เอาแค่ตะปิดที่1
0: ค่ะ
1: อย่ากดก่อนแล้วค่อยเอาลงนะเดี๋ยวครีมมันจะกระจายนะคะ
0: ทีนี้พอส่วนที่เป็นส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันผสมเข้ากันแล้วเนี่ยให้เราผสมต่อเนื่องกันไม่ต้องหยุดนะคะบางคนบอกว่าขึ้นเนื้อครีมแล้วพอทิ้งไว้ให้เย็นไม่ได้นะคะเราต้องผสมอย่างต่อเนื่องจนอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาแล้วตอนที่ผสมเนี่ยนะคะถ้าเราทำคนเดียวเราผสมไปเราก็อาจจะหยุดคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแต่วันนี้เราทำกันเป็นคู่เราก็จะตีอยู่ตลอดเวลานะคะนะคะก็เราก็จะช่วยกันคนนะคะขึ้นเนื้อสวยแล้ว
1: เนื้อสวยเนื้อสวยมากนะคะตัวขนาดของผงไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะเล็กมากนะคะสูตรนี้เป็นกันแดดที่เป็นรองพื้นในตัวด้วยนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะ
0: เดี๋ยวเราเริ่ม

0: ันนี้การผสมแล้วก็คนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เนื้อกระจายตัวกันดีๆเนื้อสวยไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ
1: พอดีทุกตอนเนี่ยอาจารย์จะใช้แค่เลขหนึ่งเพราะว่าเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อครีมที่เบานะพวกเซรั่มพวกครีมเนื้อเบาเนี่ยเราใช้แค่เลขหนึ่งพอแต่ถ้าเป็นเนื้อครีมที่เนื้อหนักนะคะนะอย่างครีมกันแดดหรือมีครีมพวกอะไรนะให้ความชุ่มชื้นเยอะๆนะพวกนั้นอ่ะเราใช้สปีด2ได้นะคะ

0: ถ้าท่านผู้ชมยังไม่ชัวร์นะคะก็ให้วัดอุณหภูมิอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เราต้องเช็คอีกรอบนึงคือต่ำกว่า40องศาเราถึงจะใส่ในส่วนที่5ได้นะคะนะคะก็วัดเช็คอุณหภูมิดูนิดนึงนะคะก็จะมีค่าวัดนะคะอันนี้ต่ำกว่า40องศานะคะก็สามารถใส่ส่วนที่5ของเราได้นะคะทุกตัวลงไปนะคะวิตามินอีจะข้นนิดนึงนะคะขออนุญาตเติมสารตัวอื่นเพื่อที่จะข้นให้ออกมาได้ง่าย
1: อันนี้สารสกัดธนาคารนะคะ
0: อันนี้มีกลิ่นด้วยนะคะ
1: กลิ่นนี้เราใช้กลิ่นอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณไม่เยอะมากนะคะทีนี้อันนี้เราไม่ได้ผสมสีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเฉดสีก็ทำได้นะคะก็เพิ่มลงไปได้นะ
0: เดี๋ยวเราตีผสมอีกรอบนึงนะคะ

0: ทีนี้เราจะพอแล้วนะคะก่อนจะยกออกเราก็ต้องปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระจายนะคะ
1: เนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อวิปแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: น้องนักศึกษาในห้องสตูบอกว่าอาจารย์เหมือนขนมเบื้องเลย
0: เหมือนพวกวิปครีมอะไรพวกนี้นะคะ
1: ลักษณะจะเป็นเนื้อข้นแต่ว่าถ้าเราทาที่ผิวแล้วเนี่ยมันจะเกลี่ยได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะคะ
0: ทีใดนั้นเราน่าจะเอาสีมาผสมให้ท่านผู้ชมดูด้วย
1: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยใช้แดดไม่ว่าจะเป็นทาผิวหน้าหรือทาผิวกายเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายนะคะบางคนเนี่ยมีขนที่แขนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เวลาทาไปแล้วหรือบางทีทาที่หน้าบางคนติดขนคิ้วติดนวดอย่างงี้นะคะเดี๋ยวให้น้องนักศึกษาไปลองเทสดูนะคะสูตรนี้ถือว่าดีมากเลยเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ติด
0: ทดลองดู
1: อันนี้ขออนุญาตนะคะทีนี้เวลาทาครีมกันแดดอาจารย์มันจะมีเทคนิคจากหลายๆท่านนะคะก็มาให้คำแนะนำเนาะว่าเราทาครีมกันแดดจะต้องสองข้อนิ้วมือนะคะฉะนั้น2ข้อนิ้วมือเนี่ยเราก็ต้องทานะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยหรือประมาณ1เหรียญบาทนะคะอันนี้ขออนุญาตทาที่แขนนะคะนี่นะคะอาจารย์ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะ
0: ก็จะทำให้ดูผิวดูขาวขึ้นเน
1: า
0: ะดูผอมขึ้
1: นอันนี้เป็นคนผิว2สีนะคะยังทาได้เลยนะคะเห็นไหมคะไม่ติดขนด้วยนะคะแล้วก็ปรับเฉดสีผิวนะคะ
0: เทียบให้ดูนะ
1: เห็นไหมคะนี่นะคะไม่เอ่ยนะคะ
0: ถ้าคนผิวดำเราอาจจะต้องแต่งเฉดสีเนาะ
1: นะคะแต่นี่ถือว่าผิวสองสีไม่วอกแล้วก็เห็นไหมคะถ้าจริงๆกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยตรงบริเวณรูขุมขนเนี่ยจะไม่มีจุดขาวๆเลยบางเราเห็นบางกันแดดบางยี่ห้อซึ่งใช้ตัวสารกันแดดที่อนุภาคค่อนข้างใหญ่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อก่อนถ้าผิวไม่ดีจริงๆเวลาทาไปแล้วเหมือนตกล่องใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: บางคนขึ้นนวดบางคนโอ้โหตรงตาเนี่ยเป็นสีขาวๆจริงๆในเรื่องของประสิทธิภาพนี่โอเคนะคะแต่เรื่องของความสวยงามบางคนแบบเลยไม่อยากจะทาครีมกันแดดเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมคะพัฒนาแล้วนะคะเราสามารถทำเป็นทั้งเนื้อแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบใส่พวกชิมเมอร์วิงวิงได้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามบางทีวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวใส่เสื้อโชว์ไหล่อย่างเงี้ยทาหน้าทาตัวก็เวลาออกแดดก็รู้สึกออร่า
0: ทีนี้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยนอกจากจะเป็นตลับอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สามารถบรรจุหลอดได้นะบรรจุหลอดได้นะคะน้ำก็จะต้องใช้เครื่องอันเนี้ยเพราะว่ามันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะหรือว่าท่านจะเป็นอะไรนะถุงบีบขนมเค้กอ่ะนะคะบีบใส่หลอดอันนั้นก็คือว่าเราอาจจะหรือเราอาจจะทำขายปริมาณไม่เยอะหรือไม่ก็ทำใช้เองนะแต่เราต้องการที่จะบีบใส่หลอดเพราะว่าบางคนมองว่าถ้าเป็นตลับอย่างเงี้ยเอามือเอานิ้วแตะเงี้ยมันก็ไม่สะอาดประมาณนี้บางคนชอบความสะอาดใจหลอดได้นะคะนะ
1: ทีนี้กันแดดบางคนทาครีมหลายตัวกันแดดนะคะให้ทาเป็นตัวสุดท้ายค่ะอาจารย์สมมุติเรามีครีมบำรุงเรามีเซรั่มเรามีครีมบำรุงต่างๆเนี่ยทาทุกตัวลงไปเลยนะคะแล้วก็ทาด้วยตัวเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายนะคะในเรื่องของการใช้ครีมกันแดด
0: แล้วก็ทาเฉพาะกลางวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าดาราบางคนเขาทากลางคืนนะเพราะว่าอาจจะทากลางคืนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแสงไฟเยอะอาจจะเป็นในช่วงที่ออกกองถ่ายเนี้ยนะแสงไฟมันส่องเข้ามาเยอะนะคะเขาก็ต้องใช้ป้องกันไว้นะคะนะ
1: ยังไงก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้และจำเป็นมากๆถ้าไม่อยากเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็มีริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: เอากันแดดที่สำคัญนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเราใช้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะใช้ทุกวันนะคะเพราะว่ารังสี UV เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ผิวเนี่ยแก่เร็วนะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดรอยด่างดำฝ้ากระได้ถ้าใครใช้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองร้อนหรือรังสีค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะดิฉันรับรองได้ว่าโอกาสที่จะเกิดรอยด่างดำเนี่ยนะคะจะช้าลงนะแล้วก็หน้าก็จะอ่อนกว่าวัยนะคะทาทุกวันทาห้ามเว้นทาเป็นปกติเหมือนเราทำอะไรปกติเนี่ยอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะครีมกันแดดทาทั้งตัวเลยนะคะนะ
1: ก็ ็นะคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำขายสมมติว่าเราทำใช้และดีอยากทำขายเนี่ยอาจารย์เอ๋มีคำแนะนำยังไงเพิ่มเติมคะ
1: ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่ดูรายการแล้วอยากจะไปทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะคะตามกฎหมายเนี่ยนะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเครื่องสำอางอยู่นะคะก็คือสำนักงานองค์การอาหารและยาหรืออย.เครื่องสำอางฉะนั้นถ้าเรียนไปแล้วนะคะการทำแบบถูกกฎหมายคือทำแล้วถ่ายเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการทำจำหน่ายจ่ายแจกให้บุคคลอื่นนะคะเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางหรือเขาเรียกว่าขอเลขที่ไปรับจดแจ้งนะคะเริ่มต้นยังไงนะคะถ้าส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆนะคะส่วนกลางติดต่อที่สำนักงานอย.ใหญ่นะคะติดต่อขอรายละเอียดในการทำโรงงานเครื่องสำอางก่อนนะคะพอโรงงานผ่านแล้วสูตรที่เรียนไปหลายๆตอนหรือดูรายการเราหลายๆตอนนี้สามารถไปขึ้นทะเบียนในหมวดของเครื่องสำอางนะคะจดแจ้งอย.ให้ผ่านก่อนแล้วค่อยมาทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะเพราะปัจจุบันนี้อันนี้เป็นกฎหมายบังคับไม่ทำไม่ได้นะคะอยู่ดีๆมาทำขายแล้วแพ็คเป็นกระปุกขายไลฟ์ขายเนี่ยมีคนไปแจ้งสำนักงานอย.เนี่ยเราจะถูกจับและดำเนินคดีได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย
0: แล้วก็อายุของการเก็บเนี่ยมันก็เก็บได้ 2-5 ปีนะอายุของการเก็บนะคะน
1: ะ
0: เพราะว่าแต่ตามหลักของอย.แล้วเนี่ยมันจะ2ปีน
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุมันอยู่ที่ถึง5ปีมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการผสมขึ้นอยู่กับการใช้สารกันเสียด้วยนะคะอันนี้
1: แล้วก็วิธีการเก็บที่ถูกวิธีนะคะเครื่องสำอางเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่อุณหภูมิเกิน30องศาบางคนเอาไปไว้ในรถโอ้โหตากแดดเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหลอดบวมกระปุกบวมอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราเนี่ยเสียแล้วก็เสื่อมประสิทธิภาพได้ง่ายฉะนั้นก็เก็บไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วยนะคะอาจารย์แต่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นยืดอายุใช่นะคะบางทีแช่ไว้เนี่ยเพื่อให้รู้สึกความรู้สึกดีเวลาเราทานะคะแต่ว่าการจัดเก็บเนี่ยเราไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะ
0: แต่สูตรนี้นี่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะผิวหน้าก็ได้ผิวกายก็ได้นะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนผิวคล้ำเนี่ยหรือดำเอางี้ดำเลยดีกว่านะก็อาจจะต้องใช้สีเบจมาผสม
1: นะคะหรือว่าลดปริมาณไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ลงลองเพิ่มสารกันแดดเติมอีกเพิ่มเข้ามา
0: อาจจะลดคือมันวอกเนี่ยมันอยู่ที่ไทเทเนียมกับซิง
1: ค
0: ์ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบให้มันวอกมากเนี่ยนะคะก็อาจจะลดไทเทเนียมลดซิงค์ออกไซด์ลง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าไปเพิ่มสารกันแดดนะที่เป็นเคมีคอลมากขึ้นนะเพราะว่าซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นฟิสิกอลนะคะเพราะนั้นเนี่ยความวอกก็จะลดน้อยลงนะคะนะอันเนี้ยครีมอันเนี้ยมันเทียบเท่ากับ BB ไหมจันเอ
1: ๋ได้เหมือนกัน
0: สูตรเนี้ยได้เหมือนกันนะ
1: ทีนี้บางคนบอกว่าเมื่อกี้เราทาให้ดูรอบเดียวถ้าเราอีกสักรอบนะคะอาจารย์ถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกเห็นไหมคะ
0: มันก็วอกขึ้น
1: มันก็จะขาวขึ้น
0: เป็นรองพื้นได
1: ้ใช่เป็นรองพื้นได
0: ้มันเป็นสีขาวแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามีการผสมสีนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันเป็นสีแบบว่า
1: สีเนื้อ
0: สีเนื้อเหมือนกับรองพื้นอะหลายๆเฉดเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกัน
1: ใช่นะคะแขนคนละสีเลยนะคะ
0: ทีนี้ก็อันนี้ก็เราก็ให้ความรู้มาค่ะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะนะทุกอย่างอาจารย์เอ๋มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกมั้ยเนี่ย
1: ค่ะอันนี้ก็
0: เวลาเรายังอยู
1: ่นะคะก็ฝากรายการของเราแล้วกันค่ะยังมีหลายตอนนะคะก็ฝากให้ติดตามนะคะ
0: ฝากให้ติดตามเนาะยังมีอีกหลายตอนนะคะนะที่เราสอนมามีทั้งโลชั่นมีทั้งอะไรนะเซรั่มมีทั้งครีมนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะนะคะ
1: แล้วก็มีโทนเนอร์ด้วยนะคะที่
0: มีโทนเนอร์ด้วยใช่มั้ยมีโทนเนอร์มีน้ำตบนะน้ำตบก็มีนะคะนะแล้วก็มีอะไรอีกมั้ยจากโทนเนอร์นอกจากน้ำตบนะเยอะๆเอางี้ละกันเยอะเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวน
1: ะ
0: ก็ต้องครบอ่ะมีครบทุกอย่างมีตั้งแต่ล้างหน้ามีมั้ย
1: ล้างหน้ายังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่มีนะคะก็จะเป็น
1: เดี๋ยวติดตามเทอมต่อไปค่ะ
0: นะกลุ่มสกินแคร์ก็เริ่มต้นแต่โทนเนอร์นะโทนเนอร์น้ำตบแอสติงเจนมาแล้วก็ครีมบำรุงครีมลบรอยด่างดำครีมหน้าขาวเนี่ยเซรั่มนะ
1: คะ
0: แล้วก็มาเป็นพวกครีมลบรอยด่างดำใช่ไหมครีมแอนตี้เอจจิ้งอะไรทั้งหลายแล้วก็มาครีมกันแดดนะคะเพราะครีมกันแดดนี้มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะนะก็ฝากติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆทุกตอนนะคะนะวันนี้เนี่ยก็คงจะเวลาก็คงจะหมดแล้วนะคะนะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและรายการนี้นะครับก็ยังเป็นรายการที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับมารวบรวมให้กับผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่กำลังจะมีไอเดียหรือแนวคิดในการที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนะครับโดยเชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยก็อยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพียงแต่ว่าในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวคิดแล้วก็มันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจของเราเป็นอย่างมากทำให้เราเนี่ยจะต้องมาศึกษาปัจจัยในแต่ละตัวและเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมออกมาเป็นแผนธุรกิจหรือ business plan นะครับเพื่อที่จะเป็นเปรียบเสมือนคู่มือในการที่จะทำธุรกิจของเราเนี่ยให้ดำเนินต่อไปได้เขาเรียกว่าอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นการพยากรณ์ในอนาคตด้วยนะครับและแน่นอนฮะรายการนี้ก็ได้นำความรู้เนี่ยมากมายเลยนะครับออกมานำเสนอแล้วซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งตอนหนึ่งนะฮะที่อาจารย์นิสการของเรานะคะมาให้ความรู้ควบคู่ไปกับแนวคิดนะครับในการที่จะเราจะเอาความรู้ด้านธุรกิจตรงนี้เนี่ยมาบวกเพิ่มหรือมาใส่เพิ่มได้อย่างไรกับในการทำธุรกิจของเราในวันนี้นะครับนะฮะวันนี้อาจารย์นิสการก็จะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอีกอย่างหนึ่งในการทำแผนการตลาดนะฮะของแผนการตลาดก็คือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะฮะก่อนอื่นเลยต้องถามอาจารย์นิสการก่อนว่าจำเป็นไหมที่ธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี่ยคืออะไรทำไมทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องสรรหาแล้วก็บอกตัวเองบอกผู้บริโภคให้ได้ว่าเรามีโพซิชันอย่างไรในการที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
0: ค่ะจริงเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือหนึ่งซึ่งถามว่ามีส่วนสำคัญมากน้อยเพียงไหนก็จะต้องตอบว่ามีความสำคัญมากๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือนี้เนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าหากลุ่มลูกค้าที่เราคาดหวังได้อย่างโดยตรงนะคะโดยเครื่องมือนี้เนี่ยเราเรียกว่าSTP analysis นั่นเองนะคะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยไม่มีบางธุรกิจบอกว่าเอ๊ะธุรกิจของฉันเนี่ยไม่เห็นจำเป็นจะต้องมี STP เลยอย่างที่อาจารย์นิสการพูดเนี่ยได้ไหมฮะหรือว่ามันจะส่งผลอย่างไรกับธุรกิจเราบ้าง
0: ต้องพูดว่าไม่ควรไม่มีดีกว่านะคะในการทำธุรกิจเนี่ยควรที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์เพราะเนื่องจากว่ามันจะได้กำหนดทิศทางว่าในการที่เราจะเข้าหากลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างโดยตรงเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าหาเขาได้ด้วยวิธีไหนจะต้องใช้เครื่องมืออะไรจะต้องใช้ในเรื่องของข้อมูลหรือการโน้มน้าวจิตใจอย่างไรให้ถูกจริตของคนกลุ่มนั้นนะคะ
1: นั่นก็แปลว่าทุกท่านเนี่ยจะต้อง1รู้แล้วว่าลูกค้าเราคือใครสองเรานอกจากรู้แล้วว่าลูกค้าเราคือใครแล้วเรายังจะต้องใช้วิธีการสื่อสารและเขาเรียกว่าการส่งถึงข้อมูลที่ตรงกับลูกค้าด้วยเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถเข้าไปถึงเขาเรียกว่าในใจของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะว่าทำอย่างไรเราถึงจะตรงใจลูกค้าแล้วสินค้าของเราเนี่ยเมื่อตรงใจลูกค้าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับกลยุทธ์ที่อาจารย์นิสการพูดก็คือเรื่องของ STP analysis นะฮะอันดับแรกเลย STP ถ้าเดาก็คือน่าจะเป็นตัวย่อแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะS ตัวแรกนะคะย่อมาจากคำว่าsegmentation นะคะซึ่งคำว่า segmentation เนี่ยเราแปลว่าการแบ่งส่วนตลาดนะคะ
1: การแบ่งส่วนตลาด
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปทีละส่วนเลยดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ทีนี้ตัว S แรกเนี่ยนะคะหรือการแบ่งส่วน

0: ตาหรือว่าการทำ segmentation เนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าในโลกใบนี้ค่ะมันมีในเรื่องของตลาดที่เป็นตลาดใหญ่เนาะประชากรทั้งโลกเนี่ยเราเรียกเขารวมรวมว่าตลาด
1: ตลาด
0: แต่ทีนี้เราไม่สามารถที่จะขายสินค้าให้กับคนทั้งโลกได้เน
1: า
0: ะ
1: คือหมายความว่าสินค้าเราหนึ่งตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกใจใครไปทั้งโลกเป็นไม่ได้
0: นะคะเราไม่สามารถทำให้ถูกใจใครทั้งโลกได้แต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยนะคะมีกลุ่มลูกค้าที่ตอบสนองหรือจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเรื่องของvalue proposition นะคะหรือว่าการส่งมอบคุณค่าที่เหมาะสมให้กับลูกค้ากลุ่มนั้นๆนั่นเองดังนั้นการทำ segmentation หรือว่าการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยหมายถึงเราจะต้องแบ่งกลุ่มประชากรทั้งหมดเนี่ยนะคะจากตลาดเป้าหมายใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นตลาดเป้าหมายย่อยนะคะโดยเราจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งทั้งหมดเนี่ย4เกณฑ์ด้วยกัน
1: 4เกณฑ์ด้วยกันหมายความว่าถ้าธุรกิจไหนเนี่ยต้องการที่จะแบ่งกลุ่มอะไรนะกลุ่มลูกค้าอย่างที่อาจารย์นิสการพูดเมื่อกี้เนี้ยก็ใช้เกณฑ์4ตัวเนี้ยที่กําลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยในการแบ่งทีนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะขาดคือทําสินค้าให้ไปกับทุกคนได้ทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเจาะขายไปกับกลุ่มลูกค้าที่มันเรากําหนดเอาไว้แล้วได้ถูกไหมฮะอ่ะเกณฑ์ที่1มีอะไรบ้าง
0: อ่ะเกณฑ์แรกนะคะเราเรียกว่าใช้ในเรื่องของหลักประชากรศาสตร์ในการแบ่ง
1: ตัวที่1อ่ะหลักประชากรศาสตร
0: ์ค่ะ demographic segmentation นั่นเองนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากรนั่นแหละในการแบ่งส่วนยกตัวอย่างเช่นช่วงอายุ
1: อ่ะเช่นช่วงอายุอายุ
0: ค่ะ
1: เพศ
0: ขนาดของครอบครัว
1: ขนาดครอบครัว
0: สถานภาพ
1: รายได้
0: อาชีพค่ะระดับการศึกษา
1: การศึกษา
0: ค่ะหรือจะมีนะคะอย่างเช่นศาสนาเชื้อชาติสัญชาติ
1: อย่างนี้ก็สามารถที่จะนำมาเป็นเกณฑ์ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์เหล่านี้จะสามารถแบ่งคนออกเป็นกลุ่มได้นะคะเราจะเข้าใจว่าคนในช่วงอายุประมาณนี้คิดแบบนี้ชอบแบบนี้
1: ตัวอย่างเลยเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพเอาเกณฑ์ง่ายสุดก่อนเลยช่วงอายุอย่างเช่นช่วงอายุอ่ะเป็นยังไงบ้างในช่วงของอายุ
0: ง่ายที่สุดเลยอย่างเช่นธุรกิจอาหารเนี่ยนะคะอย่างเช่นเราทำอาหารขายเนี่ยช่วงอายุก็สามารถที่จะแบ่งตามช่วงวัยได้เช่นอาหารทารก
1: อาหารเด็ก
0: อาหารคนธรรมดาทั่วไปหรืออาหารที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของอาหารเสริ
1: ม
0: อาจจะเป็นเช่นผู้สูงอายุ
1: ผู้ป่วยได้ไหม
0: ผู้ป่วยเนี่ยก็จะอยู่ในไม่ได้อยู่ในอายุแหละแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของประชากรศาสตร์เช่นเดียวกัน
1: ที่เราทำแบบนี้ทุกท่านจะเห็นว่าที่อาจารย์ชื่อการพูดมาเนี่ยพอเราแบ่งปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเอ๊ะอย่างเช่นกรณีอาหารทารกอย่างเช่นช่วงอายุเบบี๋เด็กน้อยเราก็จะบอกได้เลยว่าถ้าเรากําหนดกลุ่มของผลิตภัณฑ์ของเรากลุ่มนี้เราจะต้องทําสินค้าของเราให้เหมาะสมกับทาร์เก็ตหรือลูกค้าของเราอย่างไร
0: ถูกมั้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เสริมให้นิดนึงหลังจากที่เราใช้อายุในเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าใครที่เป็นยูสเซอร์ของผลิตภัณฑ์ของเราทีนี้เนี่ยสมมติว่าในกรณีที่เป็นอาหารทารกเนี่ยแล้วยูสเซอร์เป็นเด็กทีนี้การทำ product designing หรือออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องขึ้นกับยูสเซอร์เนาะแต่เวลาที่เราสื่อสารการตลาดเนี่ยเราไม่สามารถ
1: สื่อสารกับเด็กได
0: ้เราก็ต้องสื่อสารกับคนที่มีอำนาจการตัดสินใจซื้อเพราะงั้นการทำ segmentation จะทำให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าบทบาทของผู้บริโภคหรือว่า buying role of consumer
1: สังเกตไว้ว่าถ้าเราแบ่งถูกต้องเราใช้เกณฑ์ถูกต้องนอกจากเราจะรู้ได้ว่าเราทำสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายไหมเรายังรู้อีกว่าใครที่มีอำนาจในการซื้อเพื่อที่เราจะส่งข่าวสารข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งดูวิธีการหรือกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของเขาเหล่านั้นได้ถูกต้องด้วย
0: แม้กระทั่งดีไซน์ในเรื่องของกลยุทธ์ทาง

0: การตลาดอย่างเช่นดีไซน์ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื
1: ้ออ่ะอีกตัวอย่างนึงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเรามาดูอาชีพบ้างอ่ะอาชีพทุกคนจะได้คุ้นเคยถ้าเป็นในกลุ่มอาชีพเนี่ยเราพอจะยกตัวอย่างในการแบ่งลักษณะตามประชากรศาสตร์ได้อย่างไรบ้าง
0: อย่างเช่นอาชีพนะคะอย่างเช่นอาชีพที่ต้องอาศัยในเรื่องของการใช้

0: ็นอาหารที่อาหารคลีนนะจริงๆอาหารคลีนก็อยู่ในอาหารสุขภาพเนาะมีอะไรมีในเรื่องของอาหารเสริม
1: อาหารเสริม
0: นะคะ
1: วิตามินต่างๆ
0: ใช่ก็สามารถที่จะอยู่ในกลุ่มนี้หรือว่าถ้าจะเจาะไปในอาชีพอย่างเช่นอาชีพนักศึกษาอย่างเงี้ยพอบอกปุ๊บอาชีพนักศึกษาจะทำให้เรารู้อะไรได้คะ1รู้ช่วงอายุไปด้วย2รู้น่าจะรู้ในเรื่องของระดับรายได้ที่เป็นสถาน
1: ะคาดการได้คาดการได
0: ้
1: เพราะว่ามีผลต่อการกำหนดราคา
0: ถูกต้อง
1: เห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นทุกท่านจึงบอกแล้วว่าการกำหนดS segmentation เนี่ยมันทำให้เราเหมือนรู้อย่างอื่นไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจเนี่ยจึงจำเป็นมากที่เราจะต้องทำ STP เนี่ยให้ชัดเจนให้มันกระจ่างให้มันตอบโจทย์ได้ว่าเราใช้อะไรทีนี้เรามาดูต่อว่าในหลักของการแบ่ง segmentation พอประชากรศาสตร์เราเสร็จแล้วเรามาพูดถึงในเรื่องของหลักต่อไปก็คือหลักจิตวิทยาบ้างว่าเป็นอย่างไร
0: หลักจิตวิทยาเนี่ยจริงๆเป็นในเรื่องของนามธรรมเนาะมันไม่สามารถที่จะสัมผัสจับต้องได้หรอกแต่เรารับรู้และรู้สึกได้นะคะเช่นในเรื่องของโซเชียลคลาสชั้นทางสังคมนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์นะหรือแม้กระทั่งทัศนคติรสนิยมความชอบบุคลิกภาพ
1: ทีนี้ขยายความหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเวลาเราออกเวลาเราเจอธุรกิจเนี่ยเขาก็ชอบพูดไลฟ์สไตล์อะไรนะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเป็นยังไงทีนี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันสะท้อนถึงยังไงกับธุรกิจของเราเพื่อเราจะได้นำมาวิเคราะห
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์มันก็คือวิถีชีวิตเนาะมันคือพฤติกรรมของคนที่มันทำเป็นรูทีนมันทำเป็นกิจวัตรดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นหนึ่งในเรื่องของพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆสองสะท้อนให้เห็นในเรื่องของลักษณะนิสัยนะคะมันก็จะทำให้เห็นว่าเราควรจะออกแบบผลิตภัณฑ์แบบไหนให้เหมาะกับเขา
1: ให้เหมาะกับกลุ่มนี
0: ้ถูกต้อง
1: เช่นเขามีไลฟ์อย่างเช่นสังคมเมืองไลฟ์สังไลฟ์สไตล์ชีวิตของสังคมเมืองอ่ะพูดถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตของสังคมเมืองกับธุรกิจอาหารซึ่งแตกต่างกับต่างจังหวัดแน่นอน
0: ถูกต้องในวิถีไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเนี่ยคนเมืองเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบว่าทุกคนเนี่ยเร่งรีบนะคะจะไปเรียนหนังสือจะไปทำงานเนี่ยทุกคนก็ต่างเร่งรีบ6 โมงเช้า7 โมงเช้านี่ต้องออกจากบ้านแล้วแล้วทุกคนก็ทำอะไรแบบเร็วๆแล้วก็ต้องเหมือนแข่งกับเวลาอยู่เสมอดังนั้นธุรกิจอาหารที่มาจับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ตรงนี้ก็ต้องจับให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรที่สำเร็จรูป
1: ง่ายเร็ว
0: สำเร็จรูปและถ้าคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนได้ยิ่งดี
1: จึงเป็นที่มาของอาหารโฟรเซ่นในปัจจุบัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราจึงบอกได้เลยว่าธุรกิจที่เติบโตได้เป็นอย่างดีอาหารโฟรเซ่นเนี่ยเติบโตในเมืองมากแต่ไม่เติบโตมากในกลุ่มของลูกค้าที่ต่างจังหวัด
0: อยู่นอกเมือง
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราจับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเราได้เนี่ยธุรกิจหรือเมนโปรดักต์ของเราเนี่ยมันจะไปได้ต่อนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่กำลังทำธุรกิจเนี่ยพอรู้หลักประชากรศาสตร์แล้วต้องมารู้หลักจิตวิทยาของตัวลูกค้าด้วยเพื่อจะมาดีไซน์ให้ตรงกับเราอ่ะถัดไปเป็นหลักภูมิศาสตร์บ้าง
0: หลักภูมิศาสตร์อันนี้ง่ายเลยค่ะจับต้องง่ายเราใช้ในเรื่องของพื้นที่ในการแบ่ง
1: อันนี้เห็นชัดเป็น area เลย
0: เป็น area เลยนะจริงๆแล้วเราสามารถใช้เกณฑ์ได้3เกณฑ์ละกันก็แล้วแต่เรานะคะภูมิศาสตร์เราใช้เกณฑ์อะไรบ้างเกณฑ์แรกนะคะก็คืออาจจะใช้เรื่องของเขตภูมิภาค
1: ภูมิภาค
0: ภาคกลางภาคเหนืออีสาน
1: เหนือกลาง2
0: เขตเมืองเช่นในเมืองชานเมืองนอกเมืองก็จะทำให้มองเห็นในเรื่องของสะท้อนในเรื่องของวิถีชีวิตที่ต่างออกไปนะคะอันที่3คือในเรื่องของเขตภูมิอากาศ
1: ร้อนหนาวเย็นอย่างนี้ป่ะ
0: ใช่ร้อนหนาวเย็นฝนอะไรแบบ
1: ร้อนหนาวเย็นฝนสิ่งเหล่านี้มีผลกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ที่ต่างกันเขาก็ย่อมที่จะเขาเรียกอะไรนะมีความต้องการสินค้าและ ความอยากได้สินค้าบริโภคเนี่ยแตกต่างกัน
0: ใช่เนื่องจากว่าทรัพยากรที่เขามีอยู่ต่างกัน
1: อย่างเช่นอ่ะกรณีสังคมเมือง
0: สังคมเมืองอย่างอย่าง

0: ครู่เนี่ยที่เราได้ยกตัวอย่างไปเรื่องของอาหารโฟรเซนใช่ไหมคะอย่างในเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มทำอะไรที่มันตรงข้ามกับชีวิตจริงอ่ะเช่นมีการบริโภคอาหารออร์แกนิกมีการทำในเรื่องของสโลไลฟ์ก็มันก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ที่ดีไซน์มาสำหรับคนที่อยากจะออกไปสัมผัสอะไรที่มันสโลไลฟ์
1: ที่
0: มันออร์แกนิก
1: ที่มันไม่ได้รีบแบบเหมือนชี
0: ว
1: ิ
0: ตจริ
1: งเพราะว่าชีวิตจริงเรารีบกันทุกวันเลยมันก็น่าจะมีสักวันนึงของคนเมืองที่แบบอยากจะอยากจะทำงานนิ่มๆช้าๆไปเรื่อยๆเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของผู้ประกอบการว่าถ้าจับจุดถูกนอกจากเราจะรู้กลุ่มผู้บริโภคแล้วเรายังขยายธุรกิจต่อไปได้อีกซึ่งเราจะเห็นว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ก็มักที่จะมีความสโลไลฟ์เนี่ยเกิดขึ้นมากเพื่อขายให้กับคนในเมืองที่เขาต้องรีบต้องแข่งกับเวลาอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่ก็เป็นตัว S อีกอันนึงของตัว S ก็คือหลักพฤติกรรมศาสตร
0: ์ค่ะพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยให้เราดูในเรื่องของตรงๆเลยนะก็คือเรื่องของพฤติกรรมในการซื้อนั่นแหละนะคะว่าเขาซื้อไปทำไมเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อทีนึงปริมาณที่ซื้อเยอะไห
1: ม
0: หรือดูในเรื่องของความถี่นะคะความถี่อัตราการใช้สินค้าว่าใช้บ่อยมากน้อยเพียงไหนนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความพร้อมในการซื
1: ้อในพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นอะไรนะเป็นตัวรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะว่าเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมในการซื้อเนี่ยทําไมเราต้องดูว่าเขาซื้อไปทําไมทําไมเราต้องดูว่าเขาซื้อไปจํานวนเท่าไหร่เพราะเราจะดูว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้เนี่ยซื้อสินค้าเราแล้วไปตรงวัตถุประสงค์มั้ย
0: ใช
1: ่ซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่คือมองมุมกลับว่าพอเรารู้เนี่ยแล้วเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะต้องทําสินค้าของเราเนี่ยให้ออกมาเฮ้ยเรารู้เหมือนเรารู้ว่าลูกค้าซื้อเพราะแบบนี้เราจึงต้องทําสินค้าให้ออกมาในรูปแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าซื้อเราอีกนะอ่ะทีนี้ตัว S ก็จบไปแล้วในการแบ่ง SCP analysis เป็นตัว S อ่
0: ะ
1: ทีนี้มาเป็นตัว T บ้างตัว T เป็นอย่างไรอาจารย์นิชการตัว T
0: ตัว T เนี่ยนะคะหรือว่า targeting เนี่ยจริงแล้วเวลาเรา SCP analysis เนี่ยเราต้องทําเป็นลําดับชั้นเนาะเราต้องทําตัว S ก่อนแล้วเราก็ต้องมาทําตัว T ทีนี้เนี่ยเมื่อเราทําตัว S เรียบร้อยเนี่ยเสริมตัว S นิดนึงเมื่อเราทําเรียบร้อยเนี่ยคือจะใช้หลักเดียวหลักเกณฑ์เดียวในการแบ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ hybrid แบบทุกหลักเกณฑ์กันแบ่งก็ได้พอเราได้ segmentation มาแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาตัว segmentation ที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะมากำหนดว่าตลาดเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้ในการทำ targeting เนี่ยนะคะเราจะต้องทำสองอย่างคือหนึ่งเราต้องประเมินสถานการณ์ตลาดก่อนแล้วเราก็ถึงจะเลือกส่วนตลาดเป้าหมายทีนี้ประเมินสถานการณ์ตลาดหมายถึงอะไรนะคะก็คือในสไลด์ของอาจารย์เข็มเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าอาจารย์เข็มได้เขียน mass market
1: niche ไปแล้ว
0: niche market แล้วก็ segment
1: target market
0: อ่ะนะคะตลาดเหล่านี้เป็น choice ที่เราต้องเลือกแต่ก่อนเราจะเลือกเราต้องมีการประเมินสถานการณ์ตลาดก่อนทีนี้เวลาเราประเมินสถานการณ์ตลาดเรามองอะไรนะเรื่องที่หนึ่งนะคะเรามองในเรื่องของขนาดและการเติบโตของตลาด
1: growing
0: ใช่ว่าตลาดนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเติบโตหรือมันกำลังถดถอยอยู่หรือมันมีส่วนแบ่งการตลาดไหนที่เราสามารถที่จะช่วงชิงได้ไหม
1: คือหมายความว่าอาจารย์นิสกากำลังพูดว่าตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลับหูหลับตาทำอย่างเดียวเลย
0: คือ
1: พอพูดแบบนี้บางธุรกิจก็จะเข้าใจว่าอ๋อฉันได้ไอเดียแล้วตอนนี้จะทำโดยที่ไม่สนอะไรใดๆเลยไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับบริหารธุรกิจหรือการอย่างตัวtargeting เนี่ยเราจะต้องดูขนาดหรือสภาพแวดล้อมของตลาดณที่เราอยู่ด้วยว่ามันกำลัง growing ไหมมันกำลัง introduction หรือมันกำลังตกต่ำหรือมันกำลังดีไลน์อยู่หรือมันกำลังมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาทำให้เราเกิดเอฟเฟกต์บ้าง
0: นะ
1: สมมติไม่ใช่โอ้โหพอรู้ปุ๊บก็ทำอย่างเดียวแบบอย่างบ้าคลั่งเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะก็ต้องดูด้วย

0: พูดถึงการประเมินต่อนะขนาดของการเติบโตของตลาด
1: อันที่2ค่ะเป็นในเรื่องของความน่าสนใจ
0: อือหือ
1: ความน่าสนใจของส่วนตลาดหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทําในเรื่องของตลาดนั้นๆเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเช่นแนวโน้มข้างหน้าว่ามันจะมีการโตได้อีกมั้ยจริงๆมันจะเป็นเรื่องคล้ายๆเรื่องเมื่อกี้นะคะแต่ว่าความน่าสนใจหมายถึงมันมีความ outstanding มั้ยหรือว่าจริงๆแล้วตลาดเนี้ยเจ้าใหญ่ครองหมดแล้วไม่มีส่วนแบ่งการตลาด
0: เหลือเลย
1: เราควรที่จะเข้าไปลงในตลาดนั้นมั้ย
0: อืมเห็นมั้ยก
1: ็ตลาดนี้โอ้ไม่มีเจ้าตลาดยังเหลือในเรื่องของ demand อยู่มากอย่างเงี้ย
0: ยังมีพื้นที่ให้เราจับจอง
1: ถูกต้องเราก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะมันพอที่จะไปได้อย่างนี้เป็นต้น
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทําอย่างเดียวโดยที่ไม่สนสภาพแวดล้อมเลยเราต้องดูควบคู่ไปด้วยอ่ะมีอีกมั้ยฮะเรื่องของการประเมินตลาด
1: ในเรื่องประเด็นสุดท้ายค่ะเมื่อกี้เรามองภาพรวมคนภายนอกเนาะสภาพแวดล้อมต่างๆทีนี้เรากลับมาดูตัวเองค่ะว่าแล้วเราอ่ะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะตอบสนองตลาดที่เราจะเลือกบางทีเนี่ยเราเลือกตลาดผิดสมมุตินะคะเราเลือก mass marketปรากฏเราไม่มีทรัพยากรไปตอบสนอง
0: ไม่มีทรัพยากรที่มากพอ
1: มันก็อาจจะเกิดปัญหาภายหน้าได้นะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแล้วทรัพยากรของเราหรือกำลังของเราเนี่ยมันพอดิบพอดีเป็นเนื้อคู่กับตลาดเซกเมนต์ไหน
0: ที่เราเลือกไหม
1: ค
0: ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูว่า mass segment แล้วก็ niche market เนี่ยเป็นอย่างไรในเรื่องของtargeting อ่ะมาพูดถึงตลาดแบบ mass ก่อนตลาดแบบแมสซึ่งหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินเนาะถ้าใครอยู่ในวงการตลาดแบบแมสเป็นยังไงฮะตลาดแบบแมสตัวนี้ตลาดแบบแมสก็คือตลาดขนาดใหญ
1: ่ใช่
0: เนาะเป็นตลาดที่เขาเรียกว่ามีผู้บริโภคจํานวนมากๆจํานวนมากๆถ้าพูดถึงผู้บริโภคจํานวนมากๆเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลย
1: ใช่
0: สินค้าที่เราขายกับคนอื่นขายหรือสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันหรือมันใช้ได้ทดแทนกัน
1: ใช่
0: มาเป็นตลาดแบบที่สองคือเซกเมนต์ก็คือการเจาะตลาดเลือกเหมือนที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะเลือกอย่างไรอันนี้เราก็จะเข้าใจตัวเราเองแล้วว่าเราเลือกตลาดแบบนี้นะเพื่อที่จะทำกลยุทธ์แบบนี้หรือสื่อสารแบบนี้ทีนี้ไอ้ niche market เนี่ยมันเป็นตลาดที่จะเรียกว่ายังไงดี
1: เขาเรียกว่ามันเป็นตลาดเฉพาะค่ะ
0: เฉพาะแบบเฉพาะอ่ะเฉพาะมากๆ
1: คือ niche market เนี่ยนะคะมันเป็นในเรื่องของตลาดที่มีความเฉพาะมากๆและมีความเป็นต้องใช้คําว่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สูงมากอย่างเช่นสินค้าหรูหราพวก luxury
0: ลักชูต่าง
1: ๆนะคะพวกนี้เป็นต้น
0: เพราะว่า niche market เนี่ยมันนับจํานวนเค้าเรียกอะไรนะนับจํานวนผู้บริโภคได
1: ้
0: มันนับจํานวน
1: ผู้ซื้อและผู้ขาย
0: ได้ในตลาดและที่สําคัญแอบมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะสินค้ามันเป็นสินค้าที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยพร้อมใจกันซื้อและคือมันเป็นสินค้าที่มีราคาแพงอ่ะแล้วก็เค้าเรียกว่าสินค้าเจาะจงซื้อคือตั้งใจไปซื้อสินค้านั้นโดยทันทีไม่ว่าจะราคาจะแพงขนาดไหนหรือยกตัวอย่างเช่นอย่างสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมเนา
1: ะ
0: ไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ตามเราก็ยินดีจะจ่ายนะนี่คือตลาดแบบ niche market และทีนี้ตัว T เนี่ย target เนี่ยมันสําคัญอย่างไรกับการทําตลาดของเรา
1: ทีนี้เนี่ยการทํา target เนี่ยนะคะมันสําคัญตรงที่ว่าเราจะเลือกอยู่ตลาดไหนแล้วเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการไปหากลุ่มเป้าหมายของเรานะอย่าง mass market เนี่ยอย่างที่ใครๆก็เมื่อกี้ทราบนะคะว่า mass market เนี่ยมันเป็นการทําผลิตภัณฑ์หรือการทําตลาดแบบองค์รวมเนาะก็คือเป็นสินค้าที่แทบจะไม่มีความแตกต่างและกระจายทั่วไปทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําสินค้ากลุ่มเนี้ยมันจะต้องเน้นในเรื่องของความเข้าถึงง่ายเป็นหลัก
0: อือหือง่ายใครก็เข้าถึงเราได้
1: เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายในที่นี่หมายความว่า1ราคา
0: อือหือ
1: 2สถานที
0: ่เดี๋ยวราคานี้ต้องย้อนกลับไปหน่อยคือราคาต้องเค้าเรียกว่าราคาห้ามต่างมาก
1: ทุกคนห้ามจับทุกคนจับต้องได้
0: จับต้องได
1: ้และห้ามที่จะแตกต่างกับแบรนด์คู่แข่งเยอะสังเกตยกตัวอย่างได้มั้ยคะอย่างเช่น S กับ Pepsi

0: โค้กอีกสักแบรนด์ในไซซิ่งเดียวกันเนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ประมาณ1บาทหรือ50สตางค
1: ์ให้ผู้บริโภคไม่รู้สึก
0: ใช
1: ่ให้ผู้บริโภคไม่รู้สึก
0: ก็ตามที่ผู้บริโภครู้สึกว่าต่างผู้บริโภคจะเลือกอันที่ถูกกว่าทันที
1: เพราะสินค้ามัน
0: ไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่างกันหรือมันแทนกันได้อย่างสมบูรณ์
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนี่คือข้อพึงระวังที่เราพูดตลาดแบบแมสบางคนจะพูดว่าแต่ฉันไม่ได้ขายของแบบนั้นคือบางทีเนี่ยในอนาคตของธุรกิจเราอาจจะกระโดดเข้าไปอยู่ในตลาดแบบแมสก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงตลาดแบบแมสเนี่ยเราจะต้องมองเขาเรียกว่าความเหมือนการทดแทนกันแล้วก็ราคารวมทั้งช่องทางการจัดจำหน่าย
0: ใช่
1: คือเกิดหายากไปเขาไม่กินของคุณแน่นอน
0: อะไรก็ตามที่มันยากเกินไปเพราะส่วนใหญ่ mass market คือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: มันอยู่ทั่วๆไปเราต้องหาได
0: ้ถูกต้อง
1: นะฮะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของ targeting นะฮะจะเห็นได้ว่าพอเราทำ S อันดับ1เนาะเมื่อกี้เราทำ S อันดับ1แล้วก็มาทำตัว T อันดับ2เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสอดคล้องกันมันมีความเกื้อกันตรงที่ว่าถ้าเราเลือก S แล้วตัว T เนี่ยมันเหมือนจะเป็นเงาตามตัวมาทีนี้บางธุรกิจเนี่ยเอาถึงขั้นตอนนี้ก่อนสมมุติว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคือชีวิตเปลี่ยนตรงที่ว่าเราจะตอบโจทย์ตัวเราเองไม่ได้เลยและเราก็จะตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้ด้วยเช่นกันว่าสินค้าเราควรสื่อสารอะไรกับลูกค้าเราควรที่จะทำอะไรกับลูกค้าเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มีธุรกิจและทำ STP อยู่นะตอนนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือหมายความว่าวิเคราะห์แล้วมันจะต้องพันกันไปในโซ่แบบเดียวกันนะฮะอ่ะมาอันที่3ตัว position เราเรียกว่าการกำหนดเนาะตำแหน่งทางการตลาดเป็นยังไงเอ่ยตัว position
0: การวางตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยนะคะเป็นการจัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้3อย่างนะคะแตกต่างชัดเจน
1: แตกต่างชัดเจน
0: และตรงกับความต้องการ
1: ตรงกับความต้องการ
0: ความต้องการของผู้บริโภค
1: ของผู้บริโภค
0: โดยการที่เราทำ positioning เนี่ยเราจะต้องมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับคุณสมบัติรวมถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางตรงของเราด้วย
1: อ๋อหมายความว่าการทำ position ที่ดีเนี่ยไม่ใช่เราคิดเองเอง
0: ถูกต้องค่ะ
1: สมมติว่าเรามีสินค้า Aเราจะบอกว่าโอ้สินค้าฉันดีที่สุดเยี่ยมที่สุดเยี่ยมจริงๆโดยที่ไม่มีการวัดแววกับสินค้า B ในกลุ่มหรือกลุ่มสินค้าเดียวกันอย่างนี้ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า position เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเปรียบกันเนาะเอาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้นี้ก็ต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ในเลเวลใกล้ๆกัน
0: ใช่ซึ่งทางการตลาดเราเรียกว่าคู่แข่ง
1: ทางตรงนะ
0: แข่งทางตรงคืออะไรเดี๋ยวทวนอีกสักนิดนะคะก็คือเป็นคู่แข่งที่ขายสินค้าเหมือนกับเราเนี่ยแหละค่ะสินค้าของเขาทดแทนสินค้าเราได้แทบ 100% และราคาก็ไม่ได้ต่างกันมาก
1: ทำไมต้องมีบุคคลนี้เข้ามาบางคนบอกว่าไม่มีได้ไหมเราไม่อยากเอาคู่แข่งมาเปรียบเลย
0: ไม่ได้ค่ะยกเว้นเสียแต่ว่าคุณทำธุรกิจเป็นธุรกิจผูกขาด
1: ซึ่งไม่ได้แน่นอน
0: ในธ
1: ุ
0: รกิจอาหารไม่ใช่ธุรกิจผูกขาดแน่นอน
1: คือตรงเนี้ยที่กำลังจะสื่อให้ทุกท่านเห็นตรงโพซิชันเพราะว่าหลายๆท่านพอนำเครื่องมือ STP ไปใช้เนี่ยพอมาถึงขั้นตอน S กับ T โอเคเข้าใจแต่พอมาถึงขั้นตอนของ P โพซิชันเนี่ยเรามักจะบอกตัวเราเองว่าไม่มีสินค้าฉันไม่มีคู่แข่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแล้วมีความจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาคู่แข่งมาเปรียบกับเราด้วย
0: ตัวนี้ positioning เนี่ยถ้าเราทำถูกนะคะมันจะผลักดันให้เราอยู่ในตำแหน่ง top of mind ของลูกค้าได้ค
1: ือ
0: ไปตำแหน่งที่หนึ่งในใจอะเมื่อไหร่ก็ตามที่นึกถึงสินค้านี้
1: จะต้อง
0: น
1: ึ
0: กถ
1: ึ
0: งแบรนด์ของเราเอางั้นอันนี้คือประโยชน์ของการทำ positioning
1: เพราะฉะนั้นธุรกิจไหนที่คิดว่าไม่มีหรอกสินค้าฉันขายคนเดียวในโลกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราเองต้องใจกว้างด้วยเนาะธุรกิจเนี่ยเราต้องใจกว้างใจกว้างที่นี่หมายถึงเราต้องยอมรับทั้งข้อด้อยของเรา

0: จุดอ่อนของเราแล้วก็ยอมรับทั้งข้อที่เป็นจุดเด่นของคู่แข่งขันเพื่อที่จะนำทั้งสองอันนี้มาทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปที่ดีสำหรับธุรกิจของเราเองเราจะมาคิดคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของโพซิชันมีขั้นตอนแล้วก็กระบวนการอย่างไรไหมในการที่เราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ
1: ์ในลำดับแรกเลยค่ะไปสำรวจก่อนเลยว่าสินค้าที่คุณกำลังจะขายเนี่ยค่ะมีใครบ้างที่เป็นคู่แข่งทางตรงของคุณณเวลานั้น
0: ข้อ1สำรวจคู่แข่งขันของเรา2
1: เข้าใจตัวเองก่อนว่าเราต้องการจะส่งมอบคุณค่าหรือต้องการจะสื่อสารใจความสำคัญของสินค้าของเราอะอะไรอยากจะสื่อสารอะไรให้กับลูกค้า
0: อันนี้สำคัญนะ
1: สำคัญมาก
0: เพราะว่าและสินค้าหลายตัวเนี่ยดีเดี๋ยวก่อนนะสินค้าหลายตัวดีแต
1: ่แวลูต่าง
0: แวลูต่างแล้วที่สำคัญบอกเราเนี่ยให้ลูกค้าเข้าใจไม่ได้ด้วยอันนี้คืออันตรายมากกับสินค้าที่ไม่ดีอีกนะ
1: ใช
0: ่คือหมายความว่าเหมือนเรารู้ว่าสินค้าเราดีแต่เราพูดไม่เป็นนะว่ามันดียังไงแล้วทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับธุรกิจ
1: ข้อ2เนี่ยนะคะเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ครบทุกมิติที่เราอยากจะนําเสนอให้ลูกค้าเนาะอย่างเช่นเราทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเน
0: ี่
1: ยยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยเราอยากจะชูประเด็นไหนเช่นเครื่องดื่มของเราสุขภาพอย่างไรเช่นซีโร่แคลมั้ยปราศจากน้ําตาลปราศจากทรานส์แฟตหรืออาจจะแค่ปราศจากน้ำตาลทีนี้เราต้องไปดูเลยค่ะว่าอันที่3นะคะไปเก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งที่เขาทำสินค้าคล้ายๆกันกับเรา
0: อันนี้เก็บภาคสนาม
1: คืออันนี้จะต่างจากข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยคือสำรวจว่าใครเป็นคู่แข่งเราบ้างข้อที่3เนี่ยไปดูว่าใครทำผลิตภัณฑ์เหมือนเราบ้างเอาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเรามาแล้วเอาจุดสำคัญที่เราบอกว่าเป็น value หรือคุณค่านั่นแหละมาแตกประเด็นให้ได้ว่าสมมติ value ของเราคือสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคำว่าเพื่อสุขภาพ
0: โอ้มันครอบจักรวาลนะ
1: กับ value ถูกไหมเราต้องมาตีความว่าเพื่อสุขภาพเนี่ยเรื่องที่1 zero calorie 2น้ำตาลต่ํา3อาจจะเป็นในเรื่องของไขมันต่ําก็ต้องไปเหมือนเปรียบเทียบหรือ benchmark กันว่าแล้วสินค้าของคู่แข่งอ่ะ
0: มีไหม
1: บ้างที่หน้าตาเหมือนเราแล้วใครตอบสนองได้ดีกว่ากันเช่นคุณบอกว่าโลแคล
0: เ
1: ครื่องดื่มของคุณอาจจะ100แคลอรี่แต่ในขณะเดียวกันของคู่แข่งอาจจะ0
0: แคลเลย
1: ถามว่าทั้ง2ตัวเป็นสินค้าสุขภาพไหม
0: เป็น
1: แต่ระดับของการตอบสนองต่างดังนั้นในเรื่องของการจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ก็ต่าง
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงทำให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องเข้าใจตัวระบทบาทแล้วต้องประชุมเลยแหละหรือว่าคิดออกมาเลยว่าถ้าเราจะแตกแวลูผลิตภัณฑ์ของเราชอบพูดกันเล่นๆว่าเราชอบเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามูลค่าสินค้าแต่เราไม่รู้เลยว่ามูลค่าสินค้าที่แท้จริงของเราเนี่ยเมื่อนำไปbenchmark กับคู่แข่งแล้วเนี่ยมันดีจริงเหมือนที่เราตั้งใจจะส่งมอบให้กับลูกค้าไหม
1: จริงๆอันนี้เมื่อพูดถึงเรื่อง value เนาะฝากไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้วการคิดในเรื่องของ value proposition เนี่ยต้องคิดบนพื้นฐานของความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงนะคะไม่ได้หมายความว่า value เท่ากับดีเสมอไปบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่ได้ต้องการสินค้าที่ดีมากค่ะแต่จะต้องการคุณสมบัติบางอย่างที่ตอบสนองได้ในราคาที่เหมาะสมดังนั้นการคิด value proposition เนี่ยมันเหมือนคือคนดีไม่เท่ากับคนที่ใช่อ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่ใช่
1: เราเลือกคนที่ใช่เราไม่ได้เลือกคนดี
0: เพราะฉะนั้นสินค้าเราต้องเลือกกลุ่มที่ใช่เอากลุ่มที่ใช่อ่ะเป็นตัวตั้งแล้วก็ตอบสนอง value ของเราอ่ะให้ตรงกับกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่ถึงแม้ว่ามันจะดูง่ายเนาะบางคนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจอาหารมันก็กินทุกคนน่ะ
1: จริงๆซับซ้อนมากนะ
0: ซับซ้อนบ้านใหม่บางคนเราเจอเนาะคือธุรกิจอาหารก็ทุกคนก็กินอาหารนะจริงๆมันไม่ใช่สมมุติว่าเราเป็นธุรกิจอาหารโปรเซสอาหารแช่แข็งอ่ะมาแล้ว value คืออะไร
1: เรายกตัวอย่างก็ได้ อาหารแช่แข็งหรือว่า frozen food เนี่ยข้อดีของเขาหนึ่งคือปลอดภัยแน่นอนเพราะทำในระบบโรงงานปิดสองสะดวกรวดเร็วราคาไม่แพงแต่สามในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าอาหารสดซึ่งพอมันมีจุดตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ตอบสนองกับกลุ่มที่เขารักสุขภาพ
0: ก็จะถูก
1: แต่ว่ามันดีกับคนที่รีบๆนะชีวิตแบบ
0: เร็วนะ
1: กินข้าวเวฟอะไรอย่างเงี้ย
0: กินข้าวบนรถ
1: ใช
0: ่อะไรแบบเงี้ยกินข้าวบนรถ
1: ได้หรอคะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือที่กำลังจะบอกท่านผู้ติดตามผู้ฟังดูเลยครับว่าเวลาเราวัดแวลูเนี่ยเราจะต้องวัดจากกลุ่มทาร์เก็ตที่เราเรียกว่าใช่จริง
1: ๆ
0: แล้วนำมาวิเคราะห์ทีนี้มีเราจะทำยังไงอ่ะมีแผนภาพคือเราจะเวลาพูดถึงโพซิชันเนี่ยเรามักจะพูดถึงแผนภาพเนาะให้มันสื่อง่ายๆอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ
1: หลังจากที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา3สเต็ปที่บอกเมื่อกี้เนี้ยนะคะจริงๆแล้วเราควรจะทำตารางเปรียบเทียบเนาะด้านซ้ายเนี่ยเป็นแบรนด์แล้วด้านขวาเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติค
0: ุ
1: ณค่าที่เราเปรียบเทียบทีนี้เนี่ยเวลาเราทำตัวแมปปิ้งตัวนี้นะคะเราก็จะทำเป็นแกน x y ค่อยกันใช่ไหมคะเราก็จะต้องเขาเรียกว่ากำหนดในเรื่องของแกน x แกน y ด้วยโดยใช้ value proposition ของเราที่เราต้องการนำเสนอให้กับลูกค้านั่นแหละในการกำหนดสักอันไหมคะอย
0: ่าง
1: เ
0: ช่น
1: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเหมือนเดิมละกัน
0: เราเอามาแกนตั้งก่อนเลยเราพูดเรื่อง
1: สูตรเพื่อสุขภาพก่อน
0: สูตรสุขภาพ
1: โดยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นบวกเน
0: า
1: ะ
0: ด้านบนเป็นบวกด้านล่างเป็นลบด้านแกนนอนก็คือเป็นเรื่องของราคาแม้หรือยังไง
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเรื่องของราคาอันนี้ก็เป็นด้านขวาก็จะเป็นบวกด้านซ้ายก็จะเป็นลบทีนี้เวลากำหนดสมมติเรามีสุขภาพของเราเองชื่อว่าสดชื่นเครื่องดื่มยี่ห้อสดชื่นของเราเวลาเราจะวางเขาเรียกนะวางตัวเราเองลงไปในแผ่นภูมิเนี้ยเราทำยังไงเราคิดยังไงเราก็ต้องแคะก่อนเลยเอ๊ะเราจะวางตัวเองอยู่ในระดับไหนดียกตัวอย่างเช่นสมมติเราขอกลางๆเนาะความสุขภาพกลางๆราคาถูกๆหน่อยอยู่ช่วงนี้เราก็ได้แล้วจุดนี้สมมติชื่อสดชื่น
1: ทีนี้ทริคในการอยากจะเป็น top of mind การที่จะเป็น top of mind เนี่ยเวลาเราพอดกราฟเราควรจะอยู่ตำแหน่งขวาบนสุดเสมอขวาบนสุดนะคะเพราะมันเป็น
0: ตัวที่ดีที่สุด
1: ตัวที่ดีที่สุดทีนี้จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรจะเอาคู่แข่งมาพอดด้วยพอจริงๆคุณจะพอดคู่แข่งก่อนก็ได้เพื่อให้รู้ว่าเขาอยู่
0: เขาอยู่ตรงไหน
1: แล้วเราจะต้องเหนือกว่าเขาเราจะต้องเดินห่างจากเขาอีกกี่สเต็ป
0: ทีนี้คู่แข่งเราชื่อสดใสเครื่องดื่มยี่ห้อสดใสสมมติเครื่องดื่มยี่ห้อสดใสเนี่ยสุขภาพอาจจะน้อยกว่าเราสมมติเนาะแต่ราคาแพงสมมติเนาะสมมติราคาแพงกว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้ยี่ห้อสดใสเห็นไหมเราก็จะได้คร่าวๆแล้วว่าposition ของเรากับคู่แข่งเนี่ยเป็นยังไงเมื่อได้แบบนี้เราก็จะมองออกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราจะชนะเขาเนี่ยในเมื่อสุขภาพเราดีกว่าทำไมเราไม่ทำราคาให้เท่าเขาล่ะถูกไหมถ้าเราขยับกราฟใหม่เราอาจจะเพิ่มราคาไปเท่าเขาเลยแต่เราเหนือกว่าเขาตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์หรือ product ของเรามันดีกว่าเขาอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยเราขายได้แน่นอนเห็นไหมนี่ก็คือเขาเรียกว่าการพอร์ตเขาเรียกว่าอย่างเบื้องต้นอย่างเร็วเนาะแต่จริงๆแล้วการจริงๆแล้วการทำด้วยวิธีเนี้ยมันละเอียดและซับซ้อนกว่านี
1: ้
0: ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1: เราวิเคราะห์ว่าเราแตกต่างยังไง
0: แต่ว่านี่ทำให้ดูคร่าวๆเพื่อให้ทุกท่านรู้ว่าเครื่องมือที่เราได้นำเสนอไปคือ STP เนี่ยมันมีความสำคัญกับการทำกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมากเลยเพราะว่าต ่อให้เราทำสินค้าออกมาดีแต่ STP หรือกลยุทธ์เนี้ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่ออกมาได้อย่างดีอ่ะเท่ากับที่ทำมาทั้งหมดอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พังหมดเลยอย่าไม่ต้องพูดถึง 4P เลยถ้าเราทำ 4P มาดีมากพอมาทำตรงนี้ปุ๊บแล้วเราไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเราแตกต่างเรามี value เราแบบนี้ไอ้ 4P ที่เราอุตส่าห์วิเคราะห์มาหรือทำ product ออกมาแล้วเนี่ยไปต่อไม่ได้เลย
1: จริงๆแล้วแนะนำว่าต้องทำตัวนี้ก่อน 4P นะคะเวลาที่เราจะวางกลยุทธ์เนี่ยเราต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ target ของเรานะไม่งั้นเนี่ยพอเอากลยุทธ์ไปใช้จริงเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยมันก็พอมันไม่ฟังก์ชันแล้วเนี่ยทุกอย่างก
0: ็
1: ล้มได
0: ้ไอ้ที่คิดมาคือเปล่าประโยชน
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งคิดก็อยู่ผมก็หิ่มด้วยนะก็อีกแค่ขายสินค้าตัวเดียวแค่นี้ทำไมเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันมากระแทกธุรกิจของเราแล้วทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีผลกระทบเนาะอย่างที่เคยบอกไปเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีรวมทั้งคู่แข่งอันนี้เราควบคุมไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะและยิ่งทุกวันนี้คือทุกคนสามารถที่จะทำธุรกิจเองได
0: ้เพราะฉะนั้น
1: ท
0: ุ
1: กคนเป็นนักธุรกิจได้ละมือถือเครื่องเดียว
0: เพราะฉะนั้นเรายิ่งจะต้องทำอันนี้ให้ชัดเจนเราจึงเห็นได้ว่าเวลาเราขายเอาแข่งขายของออนไลน์ทุกคนยังต้องหาจุดแข็งของตัวเองเลยว
1: ่
0: าขายยังไงให้คนสนใจแค่นี้เรายังต้องคิดเลยและนับภาษาอะไรกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องนำผลิตภัณฑ์เนี่ยออกไปนำเสนอขายให้กับลูกค้าจริงๆเพราะนั้นเราเองเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างมากนะฮะเห็นไหมฮะว่าการกำหนดSTP ของเราแม้ว่าจะยากแต่เชื่อเถอะว่าถ้าทุกท่านสามารถทำได้แล้วเนี่ยธุรกิจของท่านก็จะออกมาสวยงามอย่างที่คิดเอาไว้นะฮะวันนี้ก็ความรู้ในเรื่องของ STP จริงๆมันมีเยอะกว่านี้เนาะแต่เราย่อลงมาเพื่อให้มันเหมาะกับสภาพของเวลานะฮะก็ถือว่าเราได้นำเสนอไปครบทุกกระบวนความรู้ของการกำหนด STP นะฮะและเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยเรามาดูกันต่อว่านอกจาก STP แล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างแล้วไอ้ที่เราเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดกันต่อในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดกับแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารนะครับแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเพราะว่าเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือความร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันนะคะกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่14แล้วนะคะเราก็จะมาพูดเรื่องราวของการใช้โปรแกรมหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยให้การคำนวณของเรานะคะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการใช้ Excel ในการคำนวณนั่นเองค่ะในเรื่องของการคำนวณนะคะสมัยตอนที่เราเริ่มในการเรียนหนังสือนะคะในวัยเด็กเล็กเนี่ยก็จะต้องเรียนในขั้นของพื้นฐานนะคะมีการใช้ในส่วนของดินสอนะคะการบวกลบคูณหารการท่องสูตรคูณนะคะแล้วก็การใช้อุปกรณ์นะคะที่มาช่วยทุ่นแรงเนี่ยไม่มากนักนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำในส่วนของโจทย์คณิตศาสตร์นะคะในช่วงเด็กๆเล็กๆเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความที่ไม่ซับซ้อนมากนักแต่เมื่อได้เรียนหนังสือมากขึ้นนะคะการคำนวณเนี่ยก็จะมีความยากขึ้นตามลำดับความซับซ้อนก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีโจทย์นะคะแล้วก็มีเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่ต้องเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงนะคะกับเรื่องของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องการในเรื่องของความแม่นยำแล้วก็ความถูกต้องเพื่อเอาไปใช้ต่อในเรื่องของการทำงานเชิงวิจัยนะคะหรือว่าในเรื่องของการนำข้อมูลเนี่ยไปเผยแพร่ในระดับสากลดังนั้นค่ะก็ถ้าจะมาทำการคำนวณนะคะด้วยการใช้กระดาษนะคะเครื่องคิดเลขการท่องสูตรคูณอาจจะไม่เพียงพอในบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องมีตัวช่วยนั่นเองสิ่งที่สามารถช่วยได้นะคะณตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะเครื่องมือนะคะที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็สามารถที่จะได้ใช้ได้นะคะในทุกๆรูปแบบนะคะขอให้มีในส่วนของโปรแกรมที่ช่วยให้เราคำนวณนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเรามีคอมพิวเตอร์นะแล้วเรามีโปรแกรมนะคะก็จะสามารถช่วยเราได้เสมือนเรามีลูกคิดนะคะเสมือนเรามีสูตรคูณนะคะแล้วก็มีเครื่องคิดเลขในตัวรวมอยู่กับในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งก็จะมีในส่วนของโปรแกรมนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะก็มักจะใช้นะคะในส่วนของการคำนวณในโปรแกรม Excel นะคะแล้วก็การคำนวณในโปรแกรม SPSS ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะพูดในส่วนของ Excel เป็นหลักในส่วน Excel นะคะเราก็จะเห็นว่าสีของเขาก็จะมีความชัดเจนนะคะก็ให้นึกถึงโปรแกรมที่มีพื้นสีเขียวนะแล้วเราก็จะใช้ตัว Excel นะคะที่อยู่ใน Microsoft Office เนี่ยนำมาเพื่อช่วยให้การคำนวณของเราเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยในส่วนของ Microsoft Excel นะคะเราเคยพูดกันไปตอน EP ต้นๆในเรื่องของบวกลบคูณหารเนี่ยแหละว่าสามารถที่จะช่วยเราได้สามารถที่จะทำให้การบวกลบคูณหารเนี่ยง่ายขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะสำหรับเรื่องของการบวกลบคูณหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นนะคะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะคนที่ทำการคำนวณด้วยตัวบุคคลเนี่ยอาจจะเกิดความเออร์เรอร์นะคะได้ในบางครั้งอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าจากการเรียนนะคะจากการพักผ่อนนะคะก็อาจจะทำให้บางจุดเนี่ยเกิดความบกพร่องของข้อมูลได้แล้วก็ทำให้สู่ความผิดพลาดดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์นะคะโดยเชื่อมต่อกับระบบอย่าง Microsoft Excel เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ทุกการคำนวณนะคะมีความแม่นยำในค่าที่ได้ออกมาเนี่ยในทุกๆครั้งที่ทำเนี่ย เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายปัจจัยนะคะในบางปัจจัยเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำอาจจะคีย์ข้อมูลนะคะผิดพลาดก็อาจจะส่งผลให้ข้อมูลที่เราประมวลผลออกมาผิดพลาดเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องเช็คนะคะในเรื่องของ
คนที่จะต้องใช้ในโปรแกรมนี้ด้วยนะคะว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนใน Microsoft Excel นอกจากจะช่วยเราบวกลบคูณหารได้นะคะก็สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาให้ไม่เพียงเป็นแค่ตัวเลขนะคะอาจจะแสดงออกมาเป็นในส่วนของข้อมูลในรูปแบบกราฟนะคะเป็นแบบบาร์นะคะเป็นแบบแท่งนะคะเป็นแผ่นภูมินะคะแผ่นภูมิแท่งหรือว่าอาจจะออกมาเป็นในส่วนของการหาออกมาเป็นกราฟนะคะในเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์การปฏิบัติการทางเคมีนะคะก็อาจจะช่วยเราเนี่ยหาได้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของการแสดงข้อมูลต่างๆจากผลการสำรวจผลการวิเคราะห์ก็อาจจะประมวลผลให้เราออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นสื่อถึงผู้บริโภคผู้ที่เราอยากจะให้เข้าใจเนี่ยได้ง่ายขึ้น Microsoft Excel ก็ช่วยเราได้นะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของรูปแบบนะคะ Microsoft Excel เนี่ยถ้าเราจะเริ่มลงมือใช้งานนะคะอ่ะรูปแบบก็จะมีลักษณะแบบดังนี้ตัว Microsoft Excel นะคะก็จะมีเป็นโปรแกรมหลักๆอยู่แล้วแหละในคอมพิวเตอร์ของทุกๆคนนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นชีตว่างๆแบบนี้นะคะอ่ะชีตนะคะก็จะมีหลากหลายชีตให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเริ่มนะคะชีตที่1ด้วยข้อมูลอะไรนะคะในการศึกษานะคะอาจจะมีเรื่องของการทำแลบนะคะการเก็บข้อมูลของการทดลองในแต่ละเราก็จะต้องทำการออกแบบนะคะว่าเราจะใส่ข้อมูลนะคะอะไรลงไปบ้างเพื่อที่จะทำการคำนวณผลออกมาในส่วนของตัวรูปร่างหน้าตารูปแบบนะคะของตัว Excel เนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานในแต่ละสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกถึงความสามารถของเขานะคะในการที่จะช่วยเรานะว่ามีอะไรบ้างถ้าเป็นในเรื่องของการคำนวณนะคะเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้นะคะสัญลักษณ์ใดในการคำนวณเรื่องนั้นๆอย่างในกรณีนะคะที่เราจะทำการคำนวณผลรวมนะคะเราก็จะต้องรู้นะคะว่าผลรวมนะคะอย่างผลรวมเนี่ยใน Excel ก็จะใช้ตัวย่อว่า sum SUM นะคะพิมพ์ใหญ่เราก็จะต้องใช้ตัวในส่วนของสูตรหรือฟอร์มูลานี้เนี่ยในการประมวลผลของเราเพื่อให้ได้ข้อมูลในผลรวมออกมาหรืออยากจะหาค่าเฉลี่ย average นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์นะคะแล้วก็หาข้อมูลออกมาตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะต้องอาจจะต้องดูแลนิดนึงนะคะว่าข้อมูลที่เราพิมพ์ไปเนี่ยถูกต้องไหมเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราพิมพ์ผิดเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นสูตรมาให้เราก็ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องเช็คดูด้วยในส่วนของการใช้สูตรต่างๆนะคะก็จะมีสูตรที่เป็นเบสิกฟอร์มูลาใน Excel อยู่แล้วที่เขาให้นะคะหรือว่าเราอยากจะทำการคีย์สูตรเองนะคะก็สามารถที่จะทำได้แต่ก็จะมีความซับซ้อนในการใช้งานมากขึ้นเพราะเราจะต้องทำการคีย์สูตรของเราเนี่ยเพิ่มเติมลงไปแต่สูตรเบสิกพื้นฐานเนี่ยเขาก็มีให้อยู่แล้วนะคะใน Excel และก็อย่างที่บอกเมื่อเราทำการวิเคราะห์คำนวณไปแล้วเนี่ยด้วย Excel นะคะก็จะดีกว่าตรงที่เราเนี่ยคำนวณเองนะคะด้วยกระดาษปากกาเครื่องคิดเลขนะคะก็เพราะว่าตัว Excel สามารถช่วยที่จะสื่อข้อมูลออกมาเนี่ยให้อยู่ในรูปฟอร์มต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นอยากจะโชว์ข้อมูลออกมาในลักษณะที่เป็นแผนภูมินะคะแผนภาพนะคะก็สามารถที่จะทำได้มีในหลากหลายรูปแบบแล้วรูปแบบอะไรบ้างนะคะที่เรานิยมใช้ก็เวลาจะทำการรายงานผลนะคะเวลาเราทำการทดลองเนี่ยเราก็จะต้องมีการทดลองใช่ไหมคะอย่างทดลองการทำแลบในบทปฏิบัติการในแต่ละครั้งก็จะต้องเริ่มจากการทดลองการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ผลนะคะแปรผลแล้วก็สรุปผลออกมานะคะในการสรุปผลออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปออกมาเป็นวอร์ดดิ้งได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดูน่าสนใจมากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นก็จะโชว์เป็นในส่วนของกราฟต่างๆนะคะกราฟต่างๆมีหลากหลายรูปแบบซึ่งความสามารถของการสื่อสารออกมาก็แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพายนะคะพายชาร์ต
บางทีก็จะมีอีกลักษณะเป็นทรงกลมแบบนี้แหละแต่เรียกเป็นว่าโดนัทชาร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเป็นเหมือนบับเบิ้ลนะคะหรือว่าจะเป็นจุดแบบสแกตเตอร์พลอตนะคะก็สามารถที่จะใช้สื่อถึงข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ที่นิยมก็ยังมีในส่วนของแผนภูมิแท่งนะคะหรือบาร์กราฟนะคะแล้วก็มีในส่วนที่เป็นเส้นนะคะเป็นลายเป็นเส้นที่มีความเชื่อมโยงของแต่ละจุดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการใช้รูปภาพนะคะเพื่อที่จะบ่งบอกให้รู้ไปเลยว่าข้อมูลที่อยากจะสื่อเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็จะใช้รูปภาพ

ลักษณะกราฟเป็นรูปแบบไหนก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะคร่าวๆนะคะที่ให้ดูก็คืออาจจะเป็นในส่วนของรูปชาร์ตที่นอกเหนือจากที่ได้บอกไปนะคะก็จะมีอีกหลายๆรูปแบบนะคะจะมีเป็นรูปแบบที่มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีมิติของการนำเสนอมากขึ้นมีทั้ง 2D TD นะคะในการนำเสนอข้อมูลในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีแกนมากกว่า x y นะคะก็จะมีถึงแกน z แกน c เลยนะคะก็จะโชว์ข้อมูลออกมาให้มีความสัมพันธ์กันมากกว่า2ปัจจัยนั่นเองและนอกจากนี้นะคะถ้าเราอยากจะหานะคะการนำเสนอที่น่าสนใจเขาก็จะมีตัวที่เป็นเหมือน recommendนะคะมี recommend graph เนี่ยชาร์ตเนี่ยให้เราคลิกเข้าไปว่าถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะนำข้อมูลมาสื่อผ่านกราฟเนี่ยควรจะเป็นอะไรได้นะคะน่าสนใจเขาก็จะมีแนะนำนะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะคะตรง toolbar ต่างๆเนี่ยแล้วก็เลือกที่เป็นสัญลักษณ์นะคะเป็น recommend เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกให้ตรงกับข้อมูลของเราได้นั่นเองนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะที่ Excel เนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้งานของเราเนี่ยน่าสนใจมากกว่าที่จะบอกเป็นแค่ตัวเลขแล้วก็เป็นตัวหนังสือนั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยรูปแบบนะคะที่เรามักจะใช้บ่อยอาจจะใช้ในเรื่องของการประมวลผลก่อนนะคะหรืออาจจะใช้เป็น raw data นะคะเพราะในบางครั้งเนี่ยพอเวลาเราคีย์ข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการประมวลผลในขั้นตอนต่อไปนะคะอาจจะต้องนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนนะคะเราก็จะต้องจะได้นำในส่วนของข้อมูลในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรึกษาอาจารย์นะคะหรือไปปรึกษาเพื่อนๆนะคะที่ช่วยกัน brainstorm เพื่อให้ข้อมูลนี้เนี่ยมีความถูกต้องความแม่นยำแล้วก็แปลผลได้ดีที่สุดนั่นเองมาดูรูปแบบที่เราใช้บ่อยรูปแบบที่เราใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นหน้าชีตของใน Excel นั่นแหละนะคะก็จะมีในตัวหัวข้อต่างๆนะคะที่บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่เป็นหน้าโฮมนะคะจะใช้บ่อยมากนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่จะต้องมีการนำตัวข้อมูลที่เราได้นะคะมาใส่อาจจะต้องใช้นะคะในเรื่องของความจินตนาการนิดนึงหรือเป็นกึ่งของการออกแบบการวางแผนว่าเราเนี่ยจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างถ้าเป็นหลักการง่ายๆนะคะเราก็ควรจะเริ่มต้นจากเริ่มแรกว่าเราทำเรื่องอะไรได้ข้อมูลอะไรมาอย่างเช่นวันที่ในการทำแลบหรือปฏิบัติการทดลองนะคะเราก็อาจจะมีข้อมูลในส่วนนี้ Excel ก็มีรูปแบบของการคีย์แบบวันที่ลงไปให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลตามลำดับนะคะว่าทดลองอะไรไปบ้างตัวแปรที่หนึ่งนะคะคืออะไรนะคะได้ผลอะไรศึกษาในเรื่องของเวลาความชื้นแล้วก็ความข้นหนืดที่ได้นะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะคีย์ใส่ลงมาในชีตในหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะก็เราจะใช้รูปแบบในหน้าเหล่านี้เนี่ยบ่อยคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวอื่นๆเราก็ใช้บ่อยสันนะคะนอกเหนือจากในส่วนที่เป็นโฮมนะคะเราก็จะใช้นะคะในส่วนที่เป็นเหมือนฟอร์มูล่านะคะเราก็จะใช้ในส่วนที่เป็น insert นะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นนะคะในการนำเสนอข้อมูลไปในการคีย์ข้อมูลเนี่ยเด็กๆอาจจะเลือกนะคะที่จะพิมพ์เป็นตัวเลขนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าได้ย้ำกับนักศึกษาอยู่บ่อยๆว่าพิมพ์แค่ตัวเลขลงไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ได้กลับมาประมวลผลข้อมูลเลยหรือว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้เนี่ยในระยะเวลาที่ติดต่อกันนะคะอาจจะทำให้เราลืมไปว่าเลขตัวนั้นเนี่ยหรือหมายความว่าอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์เป็นตัวหนังสือตัวอักษรนะคะควบคู่ไปด้วยได้นะคะ Excel ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยแบ่งข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นสัดส่วนมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเรามีข้อมูลอยู่ในนี้แล้วนะคะเราก็อยากที่จะทำการคำนวณ
นะคะการคำนวณนะคะ

ในเบสิกเริ่มต้นนะคะก็สามารถที่จะทำได้อะทำยังไงในหน้าที่เป็นหน้ารูปแบบที่เราใช้บ่อยๆในหน้าชีตแบบนี้ในหน้าชีตแบบนี้นะคะถ้าเราคีย์ข้อมูลลงไปแล้วเราจัดระเบียบข้อมูลของเราลงไปแล้วนะคะเราเนี่ยก็อยากจะเริ่มทำการคำนวณแล้วอะเราจะทำการคำนวณยังไงนะคะตัวอย่างในการคำนวณตัวอย่างในการคำนวณเนี่ยอันดับแรกเราต้องมีข้อมูลก่อนถ้าเราไม่มีข้อมูลนะคะก็ไม่มีตัวเลขมาให้โปรแกรมเนี่ยทำการคำนวณทำการวิเคราะห์ผลนะคะดังนั้นเราต้องมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะเราก็ทำการคีย์ข้อมูลลงไปนะคะแถวที่อยู่ในแนวตั้งนะคะเราจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์นะคะส่วนแถวที่เป็นแนวนอนนะคะเราก็เรียกว่าแถวเนี่ยถูกแล้วก็คือเป็นโรนะคะต่อไปคอลัมน์นะคะทั้งคอลัมน์นะคะก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขที่เราได้จากการทดลองจากการศึกษานะคะที่เป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะทำการคำนวณเมื่อเราคีย์ข้อมูลลงไปนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราทำการให้การคำนวณนะคะอย่างด้านบนเนี่ยจะเป็นการบอกให้ข้อมูลนะคะบวกในส่วนของตัวเลขลงไปพอระบวกของตัวเลขลงไปแล้วนะคะโปรแกรมก็จะไม่ได้วิเคราะห์ให้นะคะเพราะว่าแค่บวกตัวเลขเฉยๆถ้าเราจะต้องให้โปรแกรมทำการคำนวณให้เราก็อาจจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปอยู่ข้างหน้าดังนั้นสูตรทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นคำตอบออกมาเรามายกตัวอย่างของการคำนวณนะคะโดยใช้รูปแบบที่เป็นหน้าชีตแบบนี้นะคะในการคำนวณเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นอ่ะสำหรับ1โจทย์นะคะก็คือโจทย์เป็นการบวกลบเลขนะคะบวกลบธรรมดานะคะอ่ะเวลาเราจะใช้นะคะข้อมูลนะคะเราก็ต้องมีตัวเลขในกรณีที่เราจะทำการบวกเลขนะคะเราอยากจะบวกสมมุติตัวอย่างอยากจะบวกเลข12บวก 18.6 อันนี้บวกโดยการใช้ Excel ที่ไม่ได้ใช้ฟอร์มูลาที่เป็นเบสิกฟอร์มูลาใน Excel เขานะคะเราก็จะทำการบวกออกไปเมื่อเราเขียนคีย์ข้อมูลแบบนี้ลงไปนะคะ12บวก 18.6 Enter ปึ๊บนะคะก็จะได้12บวก 18.6 ออกมายังไม่ได้ผลรวมอย่างที่เราอยากจะได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะอยากที่จะให้Excel นะคะทำการให้เรานะคะเราก็จะต้องคีย์ลงไปโดยมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้านหน้านะคะเราก็จะคีย์เครื่องหมายไว้ว่าเท่ากับ 12 บวก 18.6 แล้วก็ Enter ปึ้งนะคะก็จะได้คำตอบออกมาคือ 30.6 นะคะดังในภาพเราก็จะเห็นว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวเบสิกฟอร์มูลามาช่วยเราก็สามารถที่จะใช้ Excel เนี่ยในการคำนวณเบื้องต้นง่ายๆได้นะคะในนี้เนี่ยก็ถ้ามีข้อมูลน้อยๆเราอยากจะคีย์ข้อมูลไปนะคะให้คำนวณไปหรืออยากจะให้ช่วยงานคำนวณเราเล็กๆน้อยๆก็สามารถใช้ในรูปแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าเรามีข้อมูลที่เก็บจากแบบสอบถามเก็บจากการคำทดลองการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดข้อมูลแล้วอยากจะรู้ข้อมูลที่เป็นผลรวมนะคะ Submative ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คีย์ข้อมูลลงไปแล้วก็กดไปที่สูตรฟอร์มูลาที่เป็นซัมนะคะหรือเราจะคีย์สูตรเองก็ได้ก็จะใช้เท่ากับแต่จะเป็นเท่ากับ12บวก 18.6 บวก 5.7 บวก 10.9 บวกไปอีกหลายๆค่าเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะคีย์ข้อมูลได้ผิดพลาดในบางข้อนะคะก็เปลี่ยนนะคะมาใช้ในสูตรที่ได้บอกไว้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ SUM นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ลงไปนะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะทำการคำนวณกันให้ดูนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะแนะนำในส่วนของการใช้งานนะคะในเบื้องต้นก่อนดังนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะทำผลรวมนะคะหรือจะทำข้อมูลต่างๆบวกลบคูณหารเนี่ยสูตรทั้งหมดจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับอ่ะเรารู้แล้วแหละอันดับแรกเบสิกเลยก็คือสูตรทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็ยังไม่ได้คำนวณใ
แต่จะมีข้อมูลที่เราคีย์ลงไปแบบนั้นแหละอยู่ในคอลัมน์แล้วก็ในแถวแต่ละช่องนั่นเองในส่วนนะคะข้อมูลนะคะก็อย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นถ้าเรามีในเรื่องของการลบมาด้วยนะคะก็ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ12บวก 18.6 ลบ 1.52 enter ปึ้งก็จะขึ้นค่าออกมาให้นะเป็น 29.08 อย่างที่บอกว่าสูตรทั้งหมดจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองอันนี้ก็ช่วยเราได้นะคะในการคำนวณข้อมูลในบางครั้งอาจจะทำการคำนวณ นะคะใช้คอมพิวเตอร์นะในการทำงานต่างๆในการค้นคว้าข้อมูลแล้วอยากจะคำนวณเลขคร่าวๆอ่ะก็กดใน Excel ในชีทนี้ใช้ได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะที่ทำโดยการใช้เครื่องหมายเท่ากับนำหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเป็นลบนะคะหรือจะเป็นคูณหรือจะเป็นหารซึ่งเราก็เคยคุยกันไปแล้วใน EP แรกๆนะคะโดยถ้ามีข้อมูลที่ประกอบกันนะคะเยอะๆนะคะเราก็จะเห็นว่าก็จะต้องเริ่มใช้สูตรแล้วไม่บวกแค่เท่ากับ A1 บวก B1 หรือ12บวกกับ 18.6 แล้วนะคะถ้ามีข้อมูลอีก 20-30 ข้อมูลเราก็จะมาใช้เป็นเท่ากับแล้วก็ sum SUM นะคะวงเล็บเปิดแล้วก็ลำดับของข้อมูลแรกที่เราจะนำมาคิดผลรวมนะคะแล้วก็ลากนะคะข้อมูลเนี่ยให้ครอบคลุมไปจนถึงตัวเลขหรือข้อมูลสุดท้ายที่เราจะทำการรวมนะคะแล้วก็บวกออกมาจากนั้นก็กด enter ปึ้งก็จะได้ข้อมูลออกมานั่นเองถ้าใช้ sum นะคะก็จะเป็นการรวมตัวเลขที่อยู่ระหว่างข้อมูลที่เราแถบเอาไว้ส่วนถ้าเป็นลบนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ทั้งการคีย์สูตรด้วยการใช้เครื่องหมายนะคะเท่ากับแล้วก็คีย์ตัวเลขลงไปหรือการใช้เป็นฟังก์ชันนะคะที่เป็นในส่วนของการลบนั่นเองรวมไปถึงคูณหารนะคะแล้วก็มีค่าแม็กซิมัมค่าสูงสุดมินิมัมค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยแล้วก็รวมไปถึงค่าที่เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งถ้าเราทำงานทดลองนะคะใน lab เนี่ยเราก็เวลาจะรายงานผลที่เป็นตัวเลขนะคะก็มักจะต้องใช้ในส่วนของค่าเฉลี่ยแล้วก็บวกลบกับในส่วนที่เป็นส่วนของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะเป็น average นะคะหรือ mean บวกลบ sd นั่นเองค่ะก็จะได้ช่วยให้ข้อมูลของเราเนี่ยมีความชัดเจนนะคะในค่าเนี่ยที่เป็นเรนจ์แม็กซิมัมมินิมัมเนี่ยมากขึ้นคราวนี้เนี่ยในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากแค่รู้ข้อมูลนะคะแล้วข้อมูลเราเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ต่ออะไรนะคะเราอาจจะอยากรู้ว่าข้อมูลที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อย่างในกรณีที่เรามีตัวเลขนะคะค่าตัวเลขของเราเนี่ยก็จะใส่คีย์ลงไปนะคะในคอลัมน์นะคะแล้วก็ตามแถวนะคะ1 2 3 4 5มีข้อมูลกี่ข้อมูลนะคะกี่ค่าจำนวนเท่าไหร่ก็คีย์ลงไปพอได้แล้วนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะดูในส่วนของค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าผลรวมนะคะโดยที่อยากรู้ในเบื้องต้นยังไม่ได้คีย์ข้อมูลอะไรลงไปเลยสามารถดูได้ไหมสามารถดูได้นะคะดูได้จากตรงไหนอ่ะดูจากรูปแบบนะคะที่ให้ดูอันนี้คือเป็นรูปแบบของชีทในรูปแบบที่เราใช้กันบ่อยๆภาพทางด้านขวามือกับซ้ายมือภาพซ้ายมือคือภาพชีทอันแรกนะคะที่เราคีย์ข้อมูลลงไปก็จะเป็นหน้าว่างๆแบบนี้แล้วก็มีข้อมูลที่เราคีย์จากนั้นเนี่ยเรานะคะก็อยากจะดูค่าเฉลี่ยค่าผลรวมนะคะแล้วก็จำนวนว่ามีจำนวนเท่าไหร่โดยที่ยังไม่ต้องกดสูตรยังไม่ต้องคีย์สูตรที่เราเขียนเองนะคะเราใส่เข้าไปเองเราจะทำยังไงเราก็จะมาทางด้านภาพที่อยู่ทางด้านขวามือจะทำการคลุมนะคะแล้วก็จะต้องกดไปที่เซลล์ที่เราอยากรู้นะคะแล้วเราก็คุมค่าจำนวนไปให้ครบมีด้วยกันทั้งหมด4ค่าที่เป็นตัวเลขที่เราจะทำการคำนวณ
จากนั้นนะคะก็คือให้เรามาดูแค่เราคุมสูตรแค่นี้นะคะโดยที่ไม่ต้องกดฟอร์มูล่าหรือกดอะไรใดๆทั้งสิ้นเราก็มาดูตรงตำแหน่งด้านล่างนะคะตามลูกศรเนี่ยจะขึ้นข้อมูลมาให้ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะถ้าเราสังเกตดีๆข้อมูลที่เราคุมเอาไว้แล้วเนี่ยระบบของ Excel เขาประมวลผลมาให้เราแล้วเขาประมวลผลมาให้เราอ่ะขยายให้ดูนะคะก็คือด้านล่างเขาก็จะบอกมาว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง4ค่านี้เนี่ยคือ 0.31025 แล้วก็มีจำนวนเนี่ยด้วยกันทั้งหมด4จำนวนแล้วก็มีผลรวมนะคะ 1.241 ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถรู้ได้เลยว่าค่าเฉลี่ยอะไรเท่าไหร่นะโดยที่ยังไม่ได้ทำสูตรคือในบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาข้อมูลไปทำอะไรต่อเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอันนี้เนี่ยได้เลยแต่ถ้าเราจะต้องใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยต่อเพื่อเอาไปทำการวิเคราะห์เพื่อเอาไปศึกษาต่อเราจะต้องคีย์สูตรลงไปให้ระบบแสดงค่าออกมาที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางลัดนึงที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ข้อมูลที่เรากำลังคำนวณอยู่เนี่ยได้อย่างทันทีโดยในส่วนของเทคนิคนี้นะคะก็ถ้าเราไม่ทำการคลุมค่าวิเคราะห์ที่เราพิมพ์เป็นตัวเลขนะคะก็อย่างที่เห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะไม่มีข้อมูลขึ้นแต่ถ้าเราคลุมข้อมูลที่เป็นตัวเลขครบทุกตัวที่เราอยากจะทำการคำนวณแล้วข้อมูลก็จะขึ้นให้เราดังภาพขวามือนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราลองมาเช็คว่าค่าที่ขึ้นให้เนี่ยถูกจริงไหมหรือว่าเออร์เลอร์หรือเปล่านะคะอ่ะเราลองมากดในส่วนของตัวที่เป็นสูตรนะคะก็เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายซ้ำใช่ไหมคะเอาก็ดูฟังก์ชันของแต่ละส่วนก็จะขึ้นมาให้นะคะมีตั้งแต่มีค่าซ้ำค่า averageเรามาดูค่าแรกคือค่า average หรือค่าเฉลี่ยหรือค่า mean กันก่อนแล้วก็คลิกใช่ไหมคะไปที่ตัวฟังก์ชันที่เราจะหาค่าซ้ำค่า average จากนั้นก็จะขึ้นมาให้ว่าเราจะเลือกค่าอะไรเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยก็ต้องกด average อ่ะแล้วก็คลิกไปตามลูกศรสีเหลืองพอคลิกไปปุ๊บค่าก็จะขึ้นต่อให้ในเซลล์ถัดมานะคะจากค่าข้อมูลตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายแถวถัดมาก็จะเป็นค่าที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เรากดเมื่อสักครู่อ่ะค่าก็จะได้ออกมาเท่ากับ 0.31025 ซึ่งก็ตรงกับที่โปรแกรมได้บอกเอาไว้นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกเอาไว้ที่เราดูทางด้านมุมของชีทของเรานะมุมขวาด้านล่างก็จะปรากฏข้อมูล average ดังนั้นก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นค่า average คราวนี้เราค่าซ้ำล่ะค่าซ้ำเขาคิดให้เราถูกไหมเพื่อความชัวร์ต่อไปเนี่ยบางครั้งเราอาจจะดูข้อมูลตรงส่วนนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับการหาค่าเบื้องต้นอย่างค่าเฉลี่ยค่าผลรวมค่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะดูได้เลยเราเลือกเหมือนเดิมเลือกฟังก์ชันตัวซ้ำนะคะแล้วก็คลิกไปที่คำว่าซ้ำแล้วก็จะขึ้นนะคะข้อมูลที่เป็นตัวเลขในเซลล์ถัดออกมาจากค่าเฉลี่ยก็จะเป็นค่าตัวซัมเมทีฟมาให้ก็ได้ค่าเท่ากับ 1.241 ซึ่งก็ตรงกับที่โปรแกรมเนี่ยได้บอกเอาไว้แม้ว่าจะยังไม่ได้กดสูตรคำนวณจะยังไม่ได้ใส่สูตรที่เราต้องคีย์ลงไปแล้วมีเครื่องหมายเท่ากับข้างหน้าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการรับประกันได้ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าให้ผลเดียวกันกับที่เรากดออกมาจากฟอร์มูลานั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยในส่วนของทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เราจะใช้ Excel ในการคำนวณเบื้องต้นเรารู้แล้วแหละหน้าหลักๆที่เราจะใช้ในการคำนวณก็จะเป็นหน้าชีทนั่นแหละนะคะที่เราเห็นใน Excel เราใช้หน้านั้นได้เลยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เราเลือกสรรในหน้านั้นในฟังก์ชันต่างๆการทำงานนะคะที่เรามักจะใช้กันไม่ว่าจะเป็นหน้าโฮมนะคะแล้วก็ในหน้าของการ insert นะคะแล้วก็ในหน้าของตรงที่เป็นฟอร์มูล่านะคะรวมไปถึงตรงหน้าไฟล์ด้วยนะคะก็อย่าลืมเซฟอย่าลืมเซฟข้อมูลกันเราคีย์ข้อมูลไปแล้วนะคะถ้าเราไม่เซฟนะคะถ้าเราไม่เซฟแอดเนี่ย
ก็อาจจะทำให้การคีย์ข้อมูลของเราในครั้งนั้นน่ะสูญเปล่าเราจะต้องทำการเซฟด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็

พยายามตั้งชื่อนะคะให้เคลียร์ไปในครั้งแรกเลยนะคะอย่าใช้ชื่อเพราะว่าพอบางครั้งเรากลับมาหาข้อมูลในไฟล์แล้วชื่อไม่เคลียร์ชื่อไม่ชัดเนี่ยจะทำให้เราสับสนว่าเอ๊ะและข้อมูลที่เราต้องการจะวิเคราะห์ต่อเนี่ยคือข้อมูลไหนเราก็จะเสียเวลามานั่งเปิดใช่ไหมคะถ้าเราใส่ชื่อเรื่องลงไปให้ชัดเจนไปเลยว่าเราเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรนะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็จะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาน้อยขึ้นในการที่จะเรียกข้อมูลมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นั่นเองอ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องใช้ Excel ในการคำนวณนะคะเราเนี่ยควรต้องเช็คดูก่อนนะคะก่อนที่จะทำการคำนวณนะคะว่าเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วหรือยังถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็อาจจะทำให้เราคำนวณไม่ได้นะคะในครั้งนี้สิ่งที่เราควรจะต้องมีนะคะอันดับแรกเลยคือโจทย์มีหรือยังในการคำนวณดูซิถ้าเรามีโจทย์แล้วนะคะเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรนะคะศึกษาอะไรนะคะอย่างสมมติโจทย์ในวันนี้นะคะจะต้องทำการเรื่องการคิดเปอร์เซ็นต์ยิวนะคะของปริมาณในส่วนของการศึกษาพืชสมุนไพรท้องถิ่นเนี่ยนะคะในการนำมาอบแห้งโดยตู้อบลมร้อนนะคะก็จะต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบเป็นอะไรแล้วก็ใช้เครื่องมือเป็นอะไรศึกษาเรื่องอะไรกับเรื่องอุณหภูมิเรื่องความชื้นนะคะที่ได้นะคะเรื่องค่า AW เราก็รู้ว่าเราจะต้องมีตัวเลขจากข้อมูลอะไรบ้างจากนั้นนะคะเมื่อเรามีโจทย์เราก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะอาจจะเป็นในส่วนของเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือซึ่งพอมาใช้ Excel เอาตัวอักษรตัวหนังสืออย่างเดียวมาประมวลผลไม่ได้นะคะเราก็จะต้องมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะคือตัวเลขอาหรับิกหรือตัวเลขที่เราเรียกว่าฮินดูอาหรับิกก็คือถ้าจะเรียกให้เต็มๆของอาหรับิกเนาะก็คือตัวเลขฮินดูอาหรับิกซึ่งก็เป็นตัวเลขมาตรฐานสากลนะคะที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็เข้าใจนะคะตามหลักสากลกันว่าหมายถึงอะไรนะคะสื่อถึงค่าอะไรซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลตัวเลขของไทยเราก็มีนะคะแต่อาจจะไม่นิยมในการใช้เพื่อประมวลผลแล้วสื่อสารในรูปแบบของสากลนะคะก็อาจจะต้องใช้ในส่วนข้อมูลที่เป็นตัวเลขสากลในตัวเลขอาหรับิกนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเรียนในส่วนของตัวเลขอาหรับิกควบคู่ไปกับตัวเลขไทยนะคะก็ต้องบอกว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเลขอาหรับิกซะมากกว่าตัวเลขไทยนะคะแต่เราก็ควรจะต้องรู้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของการนำมาใช้นะคะการแปลความก็สามารถที่จะทำได้คราวนี้เมื่อเรามีข้อมูลนะคะต่างๆข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือนะคะและเราอยากจะแปลผลเราก็จะต้องกำหนดให้ข้อมูลตัวหนังสือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวเลขแทนซะอย่างถ้าจะอยากดูในส่วนของปริมาณสัดส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของการบริโภคอาหารแบบ functional food เราทำการสำรวจมานะคะอยากจะดูสัดส่วนเราก็ต้องแปลงในส่วนของคำว่าจำนวนที่เป็นเพศหญิงกับเพศชายเพศชายอาจจะให้เป็นตัวเลข1เพศหญิง2เมื่อเราทำการคีย์ข้อมูลลงไปในหน้าชีตนะคะแล้วเราก็ประมวลผลออกมาเนี่ยตัวเลข1กับตัวเลข2ก็มีความหมายไม่ใช่1คือ1 1คือหมายถึงสัดส่วนที่เป็นผู้ชาย2ก็คือหมายถึงสัดส่วนที่เป็นผู้หญิงเราก็จะต้องมีในส่วนของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั่นเอง3ก็คือวัตถุประสงค์ในการคำนวณนะคะเมื่อเรามีโจทย์เรามีข้อมูลเราก็ควรต้องมีวัตถุประสงค์ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคำนวณไปในทิศทางใดคำนวณไปเพื่อจะให้มาสื่อความหมายถึงอะไรพอเราทำการทดลองไปมีโจทย์มีข้อมูลแปลผลในตอนท้ายก็จะได้แปลผลและก็สรุปผลให้ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็สำคัญ

รวมไปถึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะก็จะไม่สามารถทำการคำนวณโดยใช้ Excel ได้นะคะก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์โดยในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็จะมาควบคู่กันกับในส่วนของโปรแกรมนะคะนั่นก็คือ Microsoft Office นะคะก็จะมีตัวโปรแกรมเนี่ย Excel อยู่ในนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยช่วยในการวิเคราะห์ผลให้เราได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะในการที่จะใช้ Excel คำนวณก็จะต้องมีนะคะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ข้อมูลที่เรากำลังจะวิเคราะห์เนี่ยดูยากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเช็คดูแล้วทั้งหมดทั้งมวลมีครบเราก็สามารถที่จะคำนวณโดยใช้ Excel ได้ซึ่งการคำนวณใช้ Excel เนี่ยต้องบอกว่าสะดวกนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยงานของเราในการคำนวณได้เนี่ยอย่างมากๆเลยทีเดียวยกตัวอย่างนะคะที่จากที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะใช้ Excel ในการคำนวณเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างอ่ะก็มีตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างนะคะก็คือว่าจะทำการศึกษานะคะหาปริมาณสารนะคะในตัวที่เป็นสารชนิดหนึ่งโดยการเปรียบเทียบนะคะในขั้นตอนแรกกับสารที่เป็นมาตรฐานเราก็อาจจะต้องทำตัวการคำนวณแบบมาตรฐานที่เป็น standard curve จาก EP ที่แล้วนะคะจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราก็จะทำการคำนวณ นะคะเพื่อหา standard curve ออกมาก่อนเมื่อเรามีโจทย์เราก็จะเห็นเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำการหา standard curve ออกมาของตัวที่เป็นน้ำตาลแมนโนสตัวนี้นะแล้วก็เราก็มีข้อมูลลงมาเราคีย์ข้อมูลมีกี่หลอดนะคะหลอด1ถึงหลอด11ความเข้มข้นนะมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรมีเท่าไหร่บ้างของแต่ละหลอดเราก็คีย์ข้อมูลลงไปจากนั้นเราก็ทำการทดลองแล้วเราเก็บข้อมูลได้ผลตามตารางพอเราได้ผลตามตารางปุ๊บเราก็ทำการคีย์ลงไปในชีทที่อยู่ในหน้า Excel ตัวอย่างทั้งหมดก็คือคีย์ลงไปในชีท Excel แล้วนะคะแล้วก็หาค่าที่เป็นค่า mean หรือค่า average ออกมาเราก็สามารถที่จะหาค่าออกมาได้ในบรรทัดในแถวนะคะที่เป็นสีขาวด้านล่างนะคะเมื่อได้ออกมาแล้วปุ๊บตัว Excel ก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างกราฟนะคะที่เป็น standard curve ออกมาพร้อมมีข้อมูลรายละเอียดนะคะในของแกนมีค่ามีหน่วยนะคะมีคำอธิบายว่าคืออะไรมีเส้นนะคะมีการเชื่อมจุดให้มีการหาข้อให้หาสมการหา equation หา r square ให้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ Excel ในการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่เรามีได้นะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าเรามีครบเรามีโจทย์เรามีข้อมูลเรามีวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Excel ทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายเลยดังนั้นข้อดีนะคะถ้าเราจะใช้ Excel นะคะในการคำนวณสะดวกนะคะสะดวกมากๆเลยแล้วก็รวดเร็วนะคะมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ผลให้เรานะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตอนที่ผู้คีย์นะคะมีความคีย์ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่เราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยติดตัวไปกับเราได้สะดวกนะคะเราอยากจะไปทำงานนะคะไปนำเสนอมีเวลาในส่วนไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยติดตัวไปแล้วก็สามารถที่จะไปทำงานในที่ต่างๆได้รวมไปถึงยังช่วยเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบระบบนะคะถ้าเราจัดเก็บทำเป็นกระดาษเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะเยอะจนเกินไปอาจจะหายบ้างหล่นบ้างข้อมูลไม่อยู่รวมกันบ้างนะคะแต่ถ้าเราใช้ในส่วนของ Excel ช่วยในการคำนวณในการเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะได้มาเป็นระบบระเบียบเลยแล้วก็ข้อมูลที่เราได้นะคะถ้าเราอยากจะแปลผลก็จะสร้างให้มีความเป็นสากลแล้วก็เข้าใจได้อย่างง่ายๆนั่นเองค่ะ
โดยทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ได้เนี่ยถ้าเราอยากจะไปทำงานต่อศึกษาต่อนะอย่างเรื่องของการทดลองวิจัยเนี่ยจะต้องมีข้อเสนอแนะในตอนท้ายเมื่อทำการวิจัยเสร็จนะคะอะไรที่อยากจะให้ทำต่อไปหรืออะไรที่ขาดตกไประหว่างการทำการวิจัยทำการศึกษาครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะบอกนะคะแล้วก็ระบุไว้จากนั้นก็จะได้ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อทำงานต่อให้งานที่ได้เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานต่อได้ในทันทีนั่นเองและเมื่อมีข้อดีนะคะก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันข้อเสียเนี่ยเนื่องด้วยข้อมูลต่างๆของเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบถ้าระบบหรือคอมพิวเตอร์มีปัญหานะคะข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยอาจจะเรียกข้อมูลไม่ขึ้นข้อมูลหายนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ถ้าเราใช้ในการคำนวณบ่อยๆแล้วข้อมูลเราเยอะเราก็อาจจะต้องมีแบ็กอัพนะคะในหลายๆที่เก็บไว้นะคะแล้วในส่วนของเรื่องของรูปแบบนะคะในการเชื่อมต่อเราก็จะต้องจำให้ได้นะคะว่าเราเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถ้าบางครั้งเนี่ยข้อมูลเยอะมากเราหาไม่เจอนะคะแล้วข้อมูลสำคัญการที่จะมานั่งคีย์ข้อมูลใหม่ตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วนะคะเราก็จะต้องดูแลตรงส่วนนี้ให้ดีข้อเสียข้อที่2ก็คือต้องเวลาเราใช้งานนะคะเราต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลของเราว่าฟังก์ชันอะไรอยู่เราใช้งานฟังก์ชันอะไรในบางครั้งเราจะเห็นว่าเราคีย์ข้อมูลไปแล้วข้อมูลเนี่ยดูแปลกนะคะขึ้นค่าขึ้นตัวเลขแปลกๆเนี่ยก็เช็คที่ฟังก์ชันของค่าว่าค่านั้นเนี่ยเป็นฟังก์ชันอะไรอยู่นะคะเป็นฟังก์ชันตัวเลขเป็นจำนวนนับไหมหรือเป็นค่าอื่นๆนะคะเป็นค่าเงินค่าวันที่หรือเปล่าหรืออะไรให้ดูที่ฟังก์ชันนะคะก็คอยเช็คข้อมูลด้วยอย่าไว้ใจระบบมากจนเกินไปนะคะอ่ะข้อต่อมาก็คือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องด้วยเราใช้เครื่องใช้ที่มีการใช้ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ที่มีความเสื่อมของแต่ละชิ้นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะต้องมีในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าความเสื่อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องนะคะค่าไฟนะคะที่ต้องใช้อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มกับการที่ช่วยในเรื่องของการทำงานแล้ววิเคราะห์ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพของความสามารถของโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเราได้นั่นเองค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันในส่วนของการใช้งานนะคะแล้วก็แนะนำเบื้องต้นหลักๆเนี่ยของการที่จะใช้ Excel ในการคำนวณคุณผู้ชมก็พอจะเห็นแล้วว่าหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะใช้กันที่หน้าชีตนะคะและข้อมูลส่วนใหญ่นะคะเราก็จะมีข้อมูลหาค่าเฉลี่ยแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปแปรผลไปวิเคราะห์ผลต่อข้อมูลต่างๆก็ขึ้นอยู่กับโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนต้องใช้นะคะข้อมูลอะไรหาค่าอะไรออกมานะคะก็สามารถที่จะนำมาประมวลผลใน Excel ได้เช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ต่างๆนะคะก็ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างของการใช้ Excel ในการคำนวณเนี่ยมาฝากกันส่วนสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้น

0: อต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำไฟเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแต่ถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะ จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับนะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอาจารย์แบงค์นะครับอาจารย์สุภกรโพทองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ยังอยู่ในรายวิชาของการบัญชีภาษีอากรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนในเรื่องของภาษีอากรสแตมป์นะครับโอ้พอพูดถึงอากรสแตมป์เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรู้จักอากรสแตมป์หรือไม่นะครับเราไปดูครับว่าเนื้อหานะครับที่เรานะครับจะต้องเรียนรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับอากรสแตมป์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับ1ก็คือใครเนี่ยนะครับมีหน้าที่เสียอากรสแตมป์ตราสารใดบ้างนะครับที่ต้องเสียอากรสแตมป์การยกเว้นนะครับอากรสแตมป์วิธีการนะครับหรือขั้นตอนในการเสียอากรสแตมป์เนี่ยเป็นอย่างไรอัตราการเสียภาษีอากรสแตมป์การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอากรสแตมป์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบทบังคับโทษนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับอากรสแตมป์นะครับภาษีทุกตัวเลยนะครับก็มีบทกำหนดโทษของตัวเองทั้งหมดเพราะว่าการบัญชีภาษีอากรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ย่อมมีบทลงโทษนะครับเราไปดูกันครับว่าใครกันบ้างนะครับที่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีอากรสแตมป์1ก็คือบุคคลที่ระบุไว้ในช่องที่3ของบัญชีนะครับอัตราอากรสแตมป์เช่นผู้ให้เช่าผู้โอนผู้ให้กู้ผู้รับหรือผู้ประกันภัยนะครับหรือว่าเราสังเกตนะครับว่าเวลาเราทำเอกสารเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการเช่าเกี่ยวกับการโอนหรือหนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะครับเราต้องติดอากรสแตมป์นะครับทำไมถึงต้องติดอากรสแตมป์นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยติดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับก็จะทำให้เอกสารฉบับนั้นเนี่ยนะครับสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเราไม่ติดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับเอกสารที่เราเซ็นหรือที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายก็ได้นะครับอาจจะเป็นโมฆะหรือเป็นโมคิยะก็ได้นะครับอันนี้ก็นะครับการที่เราเนี่ยต้องเสียอากรสแตมป์เนี่ยนะครับเขาก็มีบทกำหนดไว้อย่างมากมายนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับมันก็มักจะเกิดขึ้นกับพวกที่เป็นเอกสารนะครับการทำสัญญานะครับที่เป็นเอกสารเนี่ยเขาต้องเสียอากรสแตมป์นะครับข้อที่2ครับตราสารที่ทำขึ้นนอกประเทศนะครับให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศเป็นผู้เสียอากรภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้นนะเขาบอกว่าตราสารอะไรก็แล้วแต่หรือเอกสารชนิดใดเนี่ยที่ถูกทำนะครับอยู่นอกราชอาณาจักรหรืออยู่นอกประเทศไทยเนี่ยนะครับหน้าที่การเสียภาษีเนี่ยนะครับจะตกเป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกนะครับที่อยู่ในประเทศนะครับต้องชำระอากรสแตมป์เนี่ยภายใน30วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับตราสารนั้นมานะครับประเภทที่3นะครับตั๋วเงินนะครับที่ยื่นให้ชำระเงินนะครับมิได้ปิดสแตมป์บริบูรณ์นะครับผู้รับตั๋วเนี่ยจะต้องเสียอากรและใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือหักค่าอากรจากเงินที่จะชำระก็ได้ข้อนี้เขากำลังบอกว่าอะไรครับเขากำลังนะครับตั๋วเงินนะครับตั๋วเงินที่เราได้รับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ติดสแตมป์นะครับไม่ได้ติดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับให้เป็นตั๋วสมบูรณ์เนี่ยนะครับผู้รับตั๋วเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่เสียอากรสแตมป์แต่ผู้ที่ได้รับตั๋วเงินเนี่ยที่เสียอากรสแตมป์เนี่ยก็สามารถนะครับไปไล่เก็บนะครับจากผู้ที่มีหน้าที่เสียนะครับอากรสแตมป์ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่รับตั๋วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะไปไล่เบี้ยนะครับจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรได้นะครับสำหรับตั๋วเงินนะครับที่ยังไม่ได้ปิดอากรสแตมป์นะครับต่อมาประเภทที่4นะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะครับตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราของนะครับภาษีอากรสแตมป์นะครับอาจตกลงนะครับให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียอากรเนี่ยสามารถเสียภาษีแทนตนเองก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีตามข้อ2เนี่ยนะครับจะให้คนอื่นเสียแทนไม่ได้นะครับต้องเป็นผู้ที่ทรงตราสารคนแรกเท่านั้นที่จะต้องเสียนะครับอย่างประเภทที่4เนี่ยนะครับเขาก็ให้สิทธิ์เลือกนะครับว่าใครจะเป็นคนที่เสียภาษีอากรสแตมป์นะครับก็เลือกได้นะครับเนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยนะครับอากรสแตมป์เนี่ยที่อาจารย์บอกนะมันก็จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการที่เราเนี่ยไปเซ็นเอกสารสัญญานะครับ
เขาเรียกสัญญาจ้างนะครับสัญญาเงินกู้นะครับนะสัญญาเช่านะครับพวกนี้เนี่ยมันล้วนแล้วติดอากรแสตมป์หมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการก็ตามนะครับพวกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างนี้ครับเราก็ต้องติดอากรแสตมป์ด้วยนะครับซึ่งอัตราการติดอากรแสตมป์เนี่ยนะครับก็จะต้องแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนในส่วนของนะครับอัตราอากรแสตมป์นะครับต่อมาครับตราสารใดนะครับที่เราต้องเสียอากรแสตมป์นะครับคำว่าตราสารเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายรัษฎากรเนี่ยเขาหมายถึงอะไรครับเขาบอกว่าเป็นเอกสารเนี่ยที่ต้องเสียนะครับอากรแสตมป์ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราของอากรแสตมป์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีถึง28ลักษณะของตราสารด้วยกันเช่นตราสารเช่ากับที่โรงเรือนนะครับตราสารเช่าซื้อทรัพย์สินนะครับตราสารจ้างทำของตราสารกู้ยืมเงินและอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็เป็นสัญญาทั้งนั้นนะครับซึ่งอากรแสตมป์เนี่ยเป็นภาษีอากรที่จัดเก็บนะครับจากการกระทำตราสารโดยคำว่ากระทำคำว่ากระทำคืออะไรคือการตกลงลายมือชื่อนะครับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แน่นอนครับผู้ที่กระทำตราสารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเสียอากรแสตมป์นะครับเขาก็มีสิทธิ์เลือกครับว่าใครจะเป็นคนเสียนะครับระหว่างนะผู้ที่ทำหรือผู้ที่นะครับอีกฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือนะครับเราจะดูนะครับตามนะครับบัญชีอัตราอากรแสตมป์นะครับว่าใครเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะครับสำหรับการทำตราสารฉบับนี้ขึ้นเนี่ยนะครับต่อมาครับกรณีนะครับที่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับนะครับซึ่งกรณีที่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับเนี่ยนะครับใครนะครับที่จะต้องนะครับเป็นผู้ที่นะครับต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับเนี่ยนะครับจะเป็นใครนะครับผู้ที่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของนะครับมันจะเกี่ยวข้องนะครับสำหรับการจดทะเบียนโอนนะครับหรือนะครับก่อตั้งนะครับสิทธิ์ใดๆนะครับที่ข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องมีค่าตอบแทนเนี่ยนะครับที่จะต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินนะครับในฐานใบรับนะครับซึ่งนะครับมันจะนะครับเข้าข่ายนะครับตามลักษณะตราสาร28นะครับวงเล็บขอไข่นะครับแห่งบัญชีนะครับอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด6ลักษณะ2นะครับแห่งประมวลรัษฎากรสำหรับจำนวนเงินตั้งแต่200บาทขึ้นไปนะครับทุก200บาทเนี่ยหรือเศษของ200บาทเนี่ยจะเสียค่าอากรแสตมป์1บาทเขากำลังบอกว่าอะไรครับเขากำลังบอกว่านะครับถ้าเกิดนะครับเราเนี่ยนะครับมีการจดทะเบียนโอนหรือก่อตั้งสิทธิ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับเราจะต้องเสียค่าตอบแทนเนี่ยนะครับอากรแสตมป์เนี่ยเป็นตัวเงินในฐานของใบรับซึ่งเราจะต้องเสียในอัตรานะครับ200นะครับเราจะเสียอากรแสตมป์1บาทนะครับถ้าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยทำสัญญานะครับไป 1,000 บาทถูกไหมครับเนาะอาจารย์ก็ต้องเอา 1,000 นะครับหาร200นะครับเท่ากับว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องติดอากรแสตมป์นะครับจำนวนเงินกี่บาทครับ5บาทนะครับเนาะอันนี้ก็คือ200นะครับจะเสียอากรแสตมป์1บาทนะครับกรณีใดนะครับที่ยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับนะครับใครที่ยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ของใบรับบ้างนะครับเขาบอกว่านะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับมันจะเข้ากรณีของผู้รับค่าตอบแทนที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเงินที่ได้รับยกเว้นนะครับภาษีเนี่ยนะครับมีอยู่หลายกรณีสำคัญได้แก่อะไรบ้างเช่นการยกเว้นตามมาตรา42แห่งประมวลรัษฎากรนะครับการยกเว้นตามกฎกระทรวงฉบับที่126นะครับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะครับทีนี้นะครับเราไปดูครับว่าไอ้กรณีที่ยกเว้นเนี่ยไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับเนี่ยนะครับต้องเป็นเงินได้นะครับตามประเภทใดนะครับที่อาจารย์บอกไปนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูเงินได้เนี่ยนะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ต้องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
นะครับที่ได้รับยกเว้นเนี่ยมีดังนี้นะครับ1ก็คือเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับอาจารย์ให้หมายเหตุด้านล่างว่านะครับเฉพาะกรณีอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ1ข้อ2หรือข้อ3นะครับที่ได้จดทะเบียนนะครับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับภายในปีนะครับพ.ศ. 2540และเราเนี่ยได้ขายสินทรัพย์นั้นเนี่ยภายหลังการจดทะเบียนไม่น้อยกว่า1ปีนะครับซึ่งไม่เกินวันที่31ธันวาคมปี2550ซึ่งฉบับนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่126นะครับปี2509นะครับออกตามความนะครับในประมวลรัษฎากรเนี่ยว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรนะครับข้อ2วงเล็บ41นะครับแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่206ปี2540นั่นแสดงว่าอะไรครับเงินที่เราได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเกิดเราจดทะเบียนภายในปี2540เนี่ย

สองก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ขายนะครับภายหลังได้นะครับที่ได้มาเกินกว่า5ปีนะครับได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3% ถูกไหมเพราะว่าเราต้องเสียในอัตราร้อยละ3แล้วก็ต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกในอัตราร้อยละ10ของภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับมันก็จึงเป็นร้อยละ 3.3% นะครับเว้นแต่นะครับจะเป็นการขายของผู้ที่ได้รับอนุญาตนะครับให้นะครับสามารถจัดสรรที่ดินได้ตามพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินปี2543นะครับเนาะก็ใครก็แล้วแต่ที่ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองเนี่ยนะครับได้จดมาแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านหรือได้จดทะเบียนมาแล้วเกินกว่า5ปีเนี่ยนะครับได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับแล้วก็นะเงินได้ที่ได้รับยกเว้นด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอากรสแตมป์เหมือนกันนะครับต่อมาตัวที่3ครับเขาบอกว่าเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอันเป็นมรดกนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เราได้รับมาโดยการให้โดยเสน่หานะครับที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครนะครับนอกเขตเทศบาลนะครับนอกเขตสุขาภิบาลนะครับหรืออยู่ในเมืองพัทยานะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นนะครับการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะนะครับทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินนะครับที่ได้จากการขายส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาทตลอดปีภาษีนั้นนะถ้าเกิดเขาขายเนี่ยแสดงว่าเขาจะได้รับนะครับยกเว้นถูกไหมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับตลอดปีภาษีนะครับตัวที่4นะครับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับซึ่งบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราโอนให้บุตรนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายคือตามสายเลือดนะครับบุตรที่อยู่เกิดตามสายเลือดของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับยกเว้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามอบให้กับบุตรนะครับที่เป็นสายเลือดของเราโดยแท้เนี่ยนะครับเราก็ได้รับยกเว้นส่วนนี้นะครับประเภทที่5นะครับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนานะครับอันนี้คือนะครับจะเป็นในเรื่องของนะครับการบริจาคที่ดินละนะครับประเภทที่6นะครับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองนะครับในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับประเภทที่7นะครับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้เนี่ยนะครับเฉพาะที่ดินที่ต้องเวนคืนและอสังหาริมทรัพย์อื่นนะครับบนที่ดินที่ต้องเวนคืนนะครับนะครับต่อมานะครับเงินได้นะครับประเภทที่8ก็คือเงินได้นะครับเท่าที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับการกู้ยืมเงินเนี่ยเพื่อซื้อเช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้นเนี่ยตามจำนวนที่จ่ายจริงเนี่ยไม่เกิน 50,000 บาทเขากำลังบอกว่าอะไรก็คือเวลาเราไปกู้ยืมเงินนะครับเช่าซื้อหรือก่อสร้างอาคารเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเอาอาคารของเราเนี่ยไปเป็นค้ำประกันดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราก็นะครับถือว่าได้รับยกเว้นเหมือนกันประเภทที่9นะครับเงินได้เท่าที่จ่ายนะครับเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทประกันชีวิตสหกรณ์หรือนายจ้างสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อเช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้นเนี่ยจะต้องรวมถึงอาคารพร้อมที่ดินด้วยนะครับเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 40,000 บาททั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ปฏิบัติตามอธิบดีกำหนดนะครับประเภทที่10นะครับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการพัฒนารุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลพบุรีนะครับและจังหวัดสระบุรีประเภทที่11นะครับเงินได้จากการ

0: นกรรมสิทธิ์นะครับหรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเขื่อนครองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกนะครับประเภทที่12นะครับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขายแลกเปลี่ยนให้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา39แห่งประมวลราษฎากรประเภทที่13นะครับการให้การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยไม่มีค่าตอบแทนประเภทที่14นะครับการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นะครับกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะในส่วนที่นะครับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยมิได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้นนะครับประเภทที่15นะครับผู้มีเงินได้นะครับที่ได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา4วงเล็บ6แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลราษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือแสวงหากำไรฉบับที่342นะครับพ.ศ. 2541เนี่ยนะครับสามารถไปเปิดดูได้นะครับซึ่งได้ถูกหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายตามมาตรา50วงเล็บ5แห่งประมวลราษฎากรและได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้วเมื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้วเนี่ยอากรสแตมป์เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนั่นเองนะครับต่อมาครับประเภทที่นะครับ14นะครับก็คือเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันนะครับอุดมศึกษาเอกชนตามนะครับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546ทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2546เป็นต้นมาจึงจะได้รับยกเว้นถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับยกเว้นนะครับและนะครับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะครับประเภทสุดท้ายคือประเภทที่15นะครับก็คือเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทยนะครับเนาะทั้ง15ประเภทเดี๋ยวที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเงินได้นะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีนะเกี่ยวข้องกับนะครับธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าในส่วนของการยกเว้นอากรสแตมป์นะครับในส่วนของการยกเว้นอากรสแตมป์เนี่ยนะครับเมื่อกี้คือเป็นเงินได้นะครับที่เราได้รับยกเว้นทีนี้เรามาดูกันบ้างครับในส่วนของการยกเว้นอากรสแตมป์เนี่ยนะครับจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างสำหรับการยกเว้นอากรสแตมป์เนี่ยนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับนะมีอะไรบ้าง1ก็คือยกเว้นอากรตามประมวลราษฎากรอันนี้ก็คืออยู่ในฉบับของกฎหมายกำหนดนะครับข้อ2ก็คือยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกายกเว้นอากรอันนี้เนี่ยคือเขาก็ออกเป็นประกาศมานะครับเพื่อให้เรายกเว้นนะครับประเภทที่3ก็คือการยกเว้นตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่79/2515และประเภทที่4นะครับคือการยกเว้นตามกฎหมายอื่นๆนะครับซึ่งทั้ง4ประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าเงื่อนไขนะครับทั้ง4ประเภทเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเราเนี่ยได้รับยกเว้นอากรสแตมป์นะครับซึ่งนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบทบัญญัตินะครับของกฎหมายแต่ละฉบับนะครับแต่มันก็ต้องนะครับคำนึงนะครับหรือเราเนี่ยต้องให้อยู่ในกรอบของทั้ง4ประเภทนี้ด้วยนะครับเราจึงจะได้รับยกเว้นอากรสแตมป์นะครับก็นะครับสิ่งที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมานะทั้งเงินได้ที่รับยกเว้นนะครับการยกเว้นอากรสแตมป์เนี่ยทุกอย่างล้วนแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายหมดนะครับมันเป็นไปตามประกาศหมดนะครับมันเป็นไปตามประมวลราษฎากรนะครับหรือพระราชกฤษฎีกาเนี่ยทุกอย่างนะครับทีนี้นะครับเราไปดูครับว่าวิธีการเสียนะครับอากรสแตมป์เนี่ยเรานะครับจะต้องเสียอากรสแตมป์เนี่ยอย่างไรนะครับ สำหรับวิธีของการเสียอากรสแตมป์นะครับการเสียอากรสแตมป์เนี่ยแน่นอนเอ๊ะจะเสียยังไงมีกี่ประเภทที่ต้องเสียบ้างนะเขาบอกว่าวิธีการเสียอากรสแตมป์เนี่ยสำหรับนะครับการทำตาสารที่เรียกว่าปิดสแตมป์บริบูรณ์นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรบ้าง1ก็คือในกรณีถ้าเกิดเราใช้สแตมป์ปิดทับเนี่ยนะครับการใช้สแตมป์ปิดทับก็คืออะไรครับคือการได้เสียอากรโดยปิดสแตมป์ทับกระดาษถูกไหมก่อนกระทำหรือทำในทันทีที่ตาสารเนี่ยเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดค่าสแตมป์นั้นแล้วนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยแน่นอนสแตมป์ปิดทับก็คืออะไรเวลาเราทำสัญญาครับเราก็ไปซื้ออากรสแตมป์มาถูกไหมเราก็ปิดไว้บนหัวกระดาษเลยนะครับเมื่อเราปิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการขีดค่าอากรสแตมป์ด้วยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอากรสแตมป์นี้เนี่ยถูกใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราขีดค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถือว่ามันจะเป็นการปิดสแตมป์ที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับหรือการปิดสแตมป์บริบูรณ์ก็คือถูกต้องครบถ้วนนะครับหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะเราไม่ปิดสแตมป์แบบปิดทับได้ไหมเราไปดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2เนี่ยคือการใช้สแตมป์ดุลการใช้สแตมป์ดุลก็คืออะไรครับคือการได้เสียอากรสแตมป์โดยใช้กระดาษที่มีสแตมป์ดุลเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดค่าแล้วหรือโดยยื่นตาสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุลและชำระนะครับเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดค่าอากรแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้สแตมป์ปิดทับในกรณีที่1นะครับเราก็ต้องมาใช้ตามวิธีที่2ก็คือการใช้สแตมป์ดุลเราจะไปซื้อกระดาษที่เป็นสแตมป์ดุลก็ได้นะครับหรือว่าเราเนี่ยจะยื่นให้กับพนักงานเนี่ยเพื่อประทับตาสแตมป์ดุลของเราก็ได้ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยแน่นอนนะครับก็ต้องติดนะครับแล้วก็ต้องขีดค่าด้วยนะตามจำนวนที่ไม่น้อยกว่าอากรที่จะต้องเสียและต้องขีดค่าให้สมบูรณ์ถ้าเกิดเราทำสมบูรณ์ตามวิธีที่2เนี่ยมันก็ถือว่าจะเป็นการปิดสแตมป์ที่บริบูรณ์นั่นคือครบถ้วนและสมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วเราไปดูวิธีสุดท้ายวิธีที่3วิธีการเสียอากรสแตมป์วิธีที่3เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะเราไม่ใช้สแตมป์ปิดทับนะครับเราไม่ใช้สแตมป์ดุลแต่เราจะเลือกใช้เสียเป็นตัวเงินเขาบอกว่าในกรณีที่เราเนี่ยจะชำระนะครับอากรสแตมป์เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับก็คือการที่เราได้เสียอากรสแตมป์เนี่ยเป็นตัวเงินเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียตามบทบัญญัติในหมวดอากรสแตมป์นะครับหรือตามระเบียบที่อธิบดีนะครับกำหนดโดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพูดง่ายๆนะครับว่านะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเสียอากรเนี่ยถ้าเกิดเราไปเสียตามสถานที่ของหน่วยราชการเนี่ยถูกไหมเขาจะไม่นิยมใช้สแตมป์ปิดทับจะไม่ใช้สแตมป์ดุลแต่เขาจะให้เราเสียอากรสแตมป์เลยที่เป็นของตัวเงินนะครับถ้าเกิดเราเสียอากรสแตมป์ที่เป็นของตัวเงินเนี่ยคือเราเสียนะครับนะครับตอนที่เราทำเลยนะครับเนาะถ้าเกิดใครมองภาพเนี่ยนึกภาพที่กรมที่ดินอย่างเงี้ยฮะนะเราก็จะเสียอากรเป็นเงินสดเลยนะตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดสแตมป์ที่บริบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเนาะเขาบอกว่านะครับที่อาจารย์ไฮไลท์มาให้นะครับในกรณีนะครับการปิดสแตมป์บริบูรณ์เนี่ยตามข้อ1และข้อ2ดังกล่าวข้างต้นเนี่ยอธิบดีนะครับมีอำนาจสั่งให้ปฏิบัติตามที่กำหนดนะครับในข้อ3แทนได้นะครับก็คือว่าเนี่ยถ้าเกิด1 2เนี่ยเราไม่มีสแตมป์ปิดทับไม่ใช้สแตมป์ดุลนะครับเราก็สามารถที่จะมาเสียอากรสแตมป์ที่เป็นตัวเงินได้นะครับซึ่งอาจารย์คาดว่าเนี่ยในอนาคตอันใกล้นะครับเราถามว่าเราก็แบบเขาเรียกว่าเป็นสังคมไร้กระดาษนะเขาอาจจะหันมานะครับเสียอากรสแตมป์ที่เป็นจำนวนเงินเนี่ยที่มากขึ้นนะครับส่วนสแตมป์ที่เป็นตัวนะครับสแตมป์ปิดทับหรือสแตมป์ดุลเนี่ยนะครับก็ยังจะคงใช้อยู่นะครับซึ่งเขาจะนิยมใช้ในพวกตาสารที่เป็นสัญญาต่างๆนะครับเขาก็มักจะใช้กันหรือจะเป็นพวกหนังสือมอบอำนาจนะครับที่ทำเป็นกระดาษแล้วก็ต้องปิดบนหัวอย่างเงี้ยฮะเขาก็ยังใช้อยู่นะครับแต่คาดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นสังคมไร้กระดาษเนาะอาจจะมาใช้การเสียอากรสแตมป์เนี่ยด้วยวิธีเป็นตัวเงินเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะครับต่อมาครับ อัตรานะครับการเสียอากรสแตมป์สำหรับอัตราการเสียอากรสแตมป์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไล่ดูนะครับเขาบอกว่าตราสารเนี่ยถูกไหมจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นคำว่าตราสารแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอากรสแตมป์นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นตราสารเช่าที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือแพเนี่ยเราจะเสียพันละ1บาทพันละ1บาทหรือเศษของ 1,000 เนี่ยก็จะเสียเท่ากับ 1 บาทนี่คือค่าอากรสแตมป์ถ้าเกิดเป็นตราสารโอนหุ้นเราก็จะเสียพันละ1บาทเหมือนกันหรือเศษของ 1,000 เนี่ยเราก็จะเสีย1บาทตราสารเช่าซื้อนะครับเราก็เสีย 1,000 1,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียอากร1บาทหรือเศษของ1,000เนี่ยเราก็เสีย1บาทนะครับพวกตราสารจ้างทำของนะครับพันละ1บาทหรือเศษของ1,000เนี่ยเราก็เสียอากร1บาทเหมือนกันตราสารกู้ยืมเงินหรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเสียอากรสแตมป์ในอัตรา 2,000 เราจะเสียอากรสแตมป์1บาทจำนวนเงิน 2,000 บาทนะครับเราจะเสียอากรสแตมป์1บาทหรือเศษของ2,000เนี่ยเราก็จะเสียอากรสแตมป์1บาทนะครับตราสารกรมธรรม์ประกันภัยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นประกันวินาศภัยเนี่ยอากรสแตมป์เนี่ยจะเสีย250บาทแต่ถ้าเกิดเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตเราจะเสียอากรสแตมป์ทั้งหมดคือ 2,000 บาทนะอันนี้ไม่ได้เสีย 2,001 บาทไม่ใช่ครับก็เสียเป็นตัวเงินเลยต่อมาครับตราสารที่เกี่ยวข้องกับใบรับฝากเงินธนาคารประเภทนะครับฝากประจำที่มีดอกเบี้ยจะต้องเสียค่าอากรสแตมป์ทั้งหมด5บาทตราสารของนะครับเฟลเตอร์นะครับออฟเครดิตเนี่ยนะครับเราจะเสียค่าอากรสแตมป์นะครับในจำนวนเงินทั้งหมด20หรือ30บาทนั่นเองนะครับตราสารสำหรับเช็คนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางนะครับจะต้องเสียอากรสแตมป์3บาทตราสารที่เป็นใบรับของเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตราสารที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันถ้าเป็นเกี่ยวกับการค้ำประกันเนี่ยนะครับเราต้องไปดูวงเงินครับว่าเขาจะมีวงเงินกำหนดว่าวงเงินเท่านี้เนี่ยจะเสียกี่บาทสำหรับวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทเนี่ยเราจะเสียอากรสแตมป์1บาทสำหรับเงินวงเงินที่เกิน 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยเราจะเสียอากรสแตมป์จำนวน5บาทหรือวงเงินที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปหรือเราเนี่ยไม่ได้จำกัดจำนวนเงินนะครับเราจะเสียอากรสแตมป์ในจำนวน10บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตราสารนะครับที่ให้คำสั่งส่งมอบงานที่เป็นคำสั่งส่งมอบงานเนี่ยจะเสียค่าอากรสแตมป์1บาทต่อมาครับตราสารนะครับที่เป็นใบมอบอำนาจนะครับเราจะเสียค่าอากรสแตมป์เนี่ย10บาทหรือ30บาทแต่ถ้าเกิดเป็น10บาทเนี่ยก็คือมอบอำนาจให้ไปกระทำการแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเราจะมอบให้แบบไปทำการหลายๆเรื่องหรือตลอดไปเนี่ยเราจะเสีย30บาทต่อมาครับตราสารใบมอบฉันทะให้ลงมติในที่ประชุมบริษัทเราจะเสียค่าอากรสแตมป์เนี่ย20บาทนะครับถ้าเกิดเรามอบให้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเรามอบมากกว่า1ครั้งนะครับเราจะเสียในตา100บาทตราสารที่เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะครับเราจะเสียค่าอากรสแตมป์อยู่นะครับจำนวน3บาทตราสารพวก Bill of Lading นะครับเราจะเสียค่าอากรสแตมป์อยู่จำนวน2บาทตราสารพวกใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้เนี่ยเราจะเสียค่าอากรสแตมป์อยู่ที่5บาทตราสารพวกเช็คนะครับเราจะเสียค่าอากรจำนวน3บาทตราสารใบรับของนะครับจากคลังสินค้าเนี่ยเราจะต้องเสียค่าอากรสแตมป์จำนวน1บาทตราสารนะครับที่เกี่ยวกับการจำนำนะครับสิ่งของนะครับเราจะเสียค่าอากรสแตมป์ก็คือทุกจำนวนเงิน 2,000 บาทหรือเศษของ 2,000 เนี่ยเราจะต้องเสียค่าอากรสแตมป์1บาทตราสารนะครับสำหรับนะครับการมอบใบให้ไปเป็นตัวแทนเราก็จะติดค่าอากรสแตมป์10บาทหรือ30บาทนะครับถ้าเกิดเรามอบไปเป็นตัวแทนแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็คือ10บาทแต่ถ้าเกิดเรานะครับให้เป็นตัวแทนหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เสีย30บาทนะครับหรือมากกว่า1ครั้งเราก็เสีย30บาทต่อมาครับตราสารพวกหนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วนเราจะเสียค่าอากรสแตมป์นะครับถ้าเกิดเราจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเนี่ยเราจะเสีย100แต่ถ้าเกิดเราไปแก้ไขข้อมูลนะครับนะตอนที่เราจัดตั้งเนี่ยเราก็จะเสีย50บาทในกรณีถ้าเกิดเราไปแก้ไขข้อมูลและอันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเป็นตราสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับใบรับนะครับที่เป็นพวกรถยนต์อสังหาริมทรัพย์หรือฉลากกินแบ่งรัฐบาลเงินนะครับจำนวนทุก200บาทหรือเศษของ200บาทเนี่ยเราจะเสียอากรสแตมป์
1: 1บาท
0: อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอัตรานะครับของการเสียภาษีอากรแสตมป์นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าอัตราของแต่ละตัวเนี่ยมันจะต่างกันนะเหมือนกับที่อาจารย์บอกนะครับว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับตราสารว่าตราสารนี้เนี่ยมันเป็นตราสารประเภทไหนถูกไหมถ้าเกิดเป็นตราสารประเภทนี้เนี่ยมันก็จะเสียนะครับสแตมป์ที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกนะครับบัญญัติไว้แล้วนะครับตามประมวลนะครับรัษฎากรนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าวิธีการคำนวณและการบันทึกบัญชีนะครับเกี่ยวกับอากรสแตมป์นะครับซึ่งนะครับการคำนวณและการบันทึกบัญชีเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับอากรสแตมป์เนี่ยนะครับเราลองดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ยกมาเนี่ยคือเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยนะครับเช่าตึกนะไม่ใช่คนที่ชื่อสัญญาไปเช่าตึกนะไม่ใช่อันนี้คือนะครับเป็นสัญญาเช่าตึกหลังหนึ่งนะครับราคาตามสัญญาเช่าเนี่ยคือเดือนละ 20,000 บาทกำหนดสัญญาเช่า2ปีนะครับมีเงินกินเปล่าอีกจำนวนเงินทั้งหมด 50,000 บาทต้องเสียอากรสแตมป์เท่าใดนะครับถ้าเป็นเงินกินเปล่าเนี่ยแน่นอนต้องเสียนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าวิธีการเสียอากรสแตมป์ของสัญญาเช่าเนี่ยนะครับเราไปดูก่อนว่าเงินนะครับตามสัญญาเช่าที่เราต้องนำมาคำนวณจะเป็นกี่บาทนะครับแน่นอนครับเงินกินเปล่า 50,000 บาทเราต้องเอาไปเสียภาษีด้วยนะครับเราก็ต้องเอาไปบวกกับค่าเช่านะครับนะที่เราได้รับมานะครับนะที่เราได้รับมาของปีนี้นะอาจารย์ยกตัวอย่างให้1ปีนะครับแล้วกันนะครับทีนี้นะครับเราดูนะครับก็คือเอา 20,000 ไปคูณกับ12นะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ 209,000 ถูกไหมทีนี้นะครับตามนะครับกฎบัญญัตินะครับของอัตราการเสียอากรสแตมป์เนี่ยนะครับถ้าเป็นสัญญาเช่าเนี่ยนะครับจำนวนเงินนะครับทุก 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทเนี่ยเราจะเสียอากรสแตมป์นะครับจำนวนเงิน1บาทถูกไหมทีนี้วิธีการคิดอากรสแตมป์ก็คืออะไรครับให้เอาจำนวนเงินนะครับตามสัญญาคือ 209,000 เนี่ยหารกับ 1,000 นะครับเราก็จะได้นะครับค่าอากรสแตมป์ที่เราจะต้องเสียนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ290บาทนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับนะวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอากรสแตมป์นะครับเขาบอกว่าเมื่อเราซื้ออากรสแตมป์เนี่ยอากรสแตมป์เนี่ยเราซื้อมาเป็นเงินสดถูกไหมมันถือว่าเป็นสินทรัพย์ของกิจการตอนที่เราบันทึกตอนที่เราซื้ออากรสแตมป์เนี่ยนะครับเราก็ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยจะต้องเดบิตด้วยอากรสแตมป์และเครดิตด้วยเงินสดนะครับเมื่อเรามีการเบิกใช้อากรสแตมป์เอามาติดเอกสารหรือเอาไปใช้ในการทำสัญญาต่างๆเราก็จะเดบิตด้วยอากรสแตมป์ใช้ไปหรือค่าอากรสแตมป์ก็ได้แล้วเราก็จะเครดิตด้วยอากรสแตมป์นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะนะครับถ้าเราเนี่ยนะใช้อากรสแตมป์เป็นตัวเงินนะครับเราก็เดบิตนะครับเหมือนกับที่เราเบิกใช้นะครับก็เดบิตด้วยค่าอากรสแตมป์แล้วก็เครดิตด้วยเงินสดนะครับซึ่งกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับบันทึกบัญชีอากรสแตมป์เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับมันจะไม่มีอากรสแตมป์ที่คงเหลืออยู่ในกิจการนะครับเนาะเพราะว่าอากรสแตมป์เนี่ยเราไปซื้อมาถูกไหม1บาท2บาท3บาทอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายจำนวนเงินเราออกไปนะครับเราเก็บเข้ามาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของเราเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าหากกิจการเนี่ยนะครับซื้ออากรสแตมป์และบันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์ในวันสิ้นงวดบัญชีเนี่ยให้ทำการตรวจนับสแตมป์คงเหลือด้วยและทำการปรับปรุงอากรสแตมป์คงเหลือให้แสดงรายการในหมวดของสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลองมึกเอ๊ะอาจารย์มันรู้สึกจะเหมือนบัญชีอะไรนะที่อยู่ในนะครับงบการก็อาจจะเป็นบัญชีที่เหมือนกับวัสดุสำนักงานนะครับคล้ายๆกันนะครับต่อมาครับเรามาดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอากรสแตมป์ตัวอย่างคืออะไรเขาบอกว่าวันที่31มกราคม2558เนี่ยนายฉัตรซื้อเบี้ยประกันภัยนะครับพ.ร.บ.สำหรับนะครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งแบบไม่เต็มปีก็คือ144วันโดยมีเบี้ยประกันเฉลี่ยนะครับรายวัน700บาทนะครับทีนี้เราต้องไปหาครับว่าไอ้เบี้ยประกันเฉลี่ยรายวันเนี่ยมันจะตกวันละกี่บาทถูกไหม วิธีการคำนวณของเขาคืออะไรครับเบี้ยประกันแบบเฉลี่ยรายวันนะคือเท่าไหร่700คูณกับ144วันหารกับ365เราจะได้คำตอบคือเท่าไหร่ 276.16 บาทนะครับดังนั้นแล้วอากรสแตมเราจะเสียจำนวนเงินกี่บาท2บาทนะครับหมายเหตุเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่ากรมธรรม์ประกันภัยทุก250บาทเนี่ยหรือเศษของ250เนี่ยแห่งเบี้ยประกันนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียอากรสแตม1บาทถูกไหมหรือเศษของ250เนี่ยเราก็ต้องเสียอีก1บาทนะครับทำให้ข้อนี้เนี่ยนะครับอากรสแตมเนี่ยที่เราจะต้องเอามาคำนวณเนี่ยคือเท่าไหร่2บาทนะครับก็มาจากเบี้ยประกันภัยที่เราเฉลี่ยแล้วคือได้276ก็คือมันเกิน250บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เศษของ250เนี่ยนะครับอีก 26.16 บาทเนี่ยก็ต้องเสียอีก1บาทดังนั้นแล้วเราก็จะเสียอากรสแตม2บาทนะครับการบันทึกบัญชีของเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นตามตัวอย่างข้อนี้เนี่ยเขาจะบันทึกบัญชีได้ดังนี้เขาก็จะเดบิตด้วยค่าอากรสแตม2บาทแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดจำนวน2บาทอันนี้คือเป็นการจ่ายชำระค่าอากรสแตมนะครับทีนี้เรามาดูครับบทบังคับโทษนะครับบทบังคับโทษเนี่ยนะครับตามมาตรา124เขาบอกว่าผู้ใดมีหน้าที่เสียอากรหรือขีดค่าสแตมเนี่ยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหรือให้การปฏิเสธที่ไม่เสียอากรหรือไม่ขีดค่าสแตมต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนเงิน500บาทมาตรา125เขาบอกว่าผู้ใดออกใบรับไม่ถึง10บาทสำหรับมูลค่าตั้งแต่10บาทขึ้นไปเนี่ยหรือแบ่งมูลค่าที่ได้รับชำระนั้นเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรจงใจกระทำหรือทำตาสารใดเนี่ยนะครับนะความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะหลีกเลี่ยงเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน200บาทนะครับตามมาตรา126นะครับผู้ใดนะครับจงใจนะครับนะที่แบบว่าจองวันเดือนปีที่ขีดค่าสแตมเนี่ยเป็นเท็จถูกไหมต้องระวางโทษปรับนะครับไม่เกิน500บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนะตามมาตรา129เขาบอกว่าผู้ใดโดยเจตนาทุจริตเนี่ยมีสแตมซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นสแตมปลอมนะครับที่เอามาใช้เนี่ยต้องวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะบทลงโทษเนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้เป็นกรณีได้ตามนี้นะเมื่อใดที่เราตรวจพบว่าไม่ได้ปิดอากรสแตมให้ครบถ้วนเกินกว่า15วันเนี่ยสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้นะตรวจพบเมื่อพ้น15วันแต่ไม่เกิน90วันนับแต่วันที่มีหน้าที่ต้องปิดสแตมให้ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ่มอากรเป็น2เท่าของจำนวนอากรหรือเป็นเงิน4บาทแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าปิดอากรไม่ครบนะครับจะต้องปิดอากร6บาทต้องเสียอากรเพิ่มอีก2เท่ารวมแล้วเนี่ยคือ12บาทนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับเมื่อเขาตรวจพบนะครับไม่เกิน15วันตรวจพบเมื่อพ้น15วันแต่ไม่เกิน90วันต่อมานะครับบทลงโทษนะสำหรับผู้ที่ตรวจพบเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่มีหน้าที่ต้องปิดสแตมป์ให้ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ่มอากรเป็น5เท่าของจำนวนอากรหรือเป็นเงิน10บาทแล้วแต่ว่าอย่างใดจะมากกว่าในกรณีถ้าเกิดเราปิดอากรไม่ครบปิดอากร6บาทเนี่ยต้องเสียเพิ่มอากรอีก6เท่าก็เป็นจำนวนเงิน24บาทนะและรวมกับค่าอากรที่ต้องเสียอีก4บาทเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเราจะเสียทั้งหมด29บาทนะครับตามสไลด์ถ้าเกิดเราไม่ปิดอากรเลยเนี่ยสูงสุดเลยนะครับเราจะเสียอยู่นะครับมูลค่า10บาทด้วยกันแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ามีคนไปร้องทุกข์ต่อกรมสรรพากรว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่ปิดอากรสแตมป์เลยดังนั้นแล้วเจ้าพนักงานของสรรพากรเนี่ยมีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าอากรนั้นจนครบและเงินเพิ่มอากรอีกเป็นจำนวนเงิน6เท่านะครับของเงินอากรที่ต้องเสียหรือขาดนะครับหรือเป็นเงิน25บาทเนี่ยแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่านะครับบทสรุปนะครับสำหรับนะครับอากรสแตมป์นะครับในวันนี้ก็คือเขาบอกว่าตัวสแตมป์เนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่ต้องเสียอากรนะครับตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสแตมป์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะตราสารทั้งหมด28ลักษณะนะครับซึ่งอากรสแตมป์เนี่ยเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสารนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องลงลายมือชื่อถูกไหมลงในเอกสาร นะครับซึ่งผู้ที่นะครับมีหน้าที่ในการเสียอากรสแตมป์เนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจในวิธีการเสียอากรนะครับการขอคืนนะครับอากรสแตมป์เนี่ยเป็นตัวเงินการขีดค่านะครับการยกเว้นนะครับหรือการลดอากรสแตมป์รวมไปถึงการขอคืนเงินอากรด้วยนะครับดังนั้นแล้วคนที่นะครับทำธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกสัญญาเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของบัญชีอากรสแตมป์นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปฏิบัตินะครับให้ถูกต้องตามกฎนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยก็นะครับขอจบนะครับในเรื่องของบัญชีอากรสแตมป์นะครับแล้วก็ฝากนะครับพวกเราไปเรียนรู้นะครับเนื้อหานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็น ซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันกับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะนะครับซึ่งวันนี้ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิลป์เจ้าเก่านะครับซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อกว้างๆ ก็คือทัศนศิลป์นะครับจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับขอบเขตของคำว่าทัศนศิลป์มีอะไรบ้างแล้วก็เป็นอย่างไรทัศนศิลป์เนี่ยเป็นรูปแบบศิลปะครับที่ครอบคลุมหลายสาขาเช่นด้านจิตรกรรมการวาดเส้นภาพพิมพ์ประติมากรรมเซรามิกการถ่ายภาพวิดีโอการสร้างภาพยนตร์การออกแบบหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับรวมไปถึงสาขาวิชาศิลปะอื่นๆอาจจะเช่นศิลปะการแสดงศิลปะเชิงแนวคิดและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอนะครับนอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงศิลปะประยุกต์ที่มีลักษณะทางทัศนศิลป์อาทิเช่นการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกการออกแบบแฟชั่นการออกแบบภายในและก็ศิลปะการตกแต่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับในปัจจุบันนี้มีคำว่าทัศนศิลป์นี่ได้ขยายความหมายครอบคลุมไปทั้งวิจิตรศิลป์และก็ศิลปะประยุกต์ที่อย่างไรก็ตามนะครับในอดีตนี่คำว่าศิลปินมักจะถูกจำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานในด้านเรียกว่าวิจิตรศิลป์เช่นจิตรกรรมประติมากรรมหรือภาพพิมพ์เท่านั้นนะครับไม่รวมถึงศิลปะการตกแต่งงานฝีมือหรือสื่อทัศนศิลป์ประยุกต์นะครับความแตกต่างนี้นี่ถูกเน้นย้ำโดยศิลปินในการเคลื่อนไหวทางงานฝีมือและก็ศิลปะโรงเรียนศิลปะนี่ได้สร้างความแตกต่างระหว่างวิจิตรศิลป์และก็งานฝีมือนะครับเอาล่ะครับทีนี้ก็มาดูความหมายของคำว่าทัศนศิลป์กันว่าเป็นอย่างไรทัศนศิลป์นี่ก็คือกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะโดยใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ต้องมีประสิทธิภาพและก็ความสวยงามนะครับโดยมีการปฏิบัติงานตามแผนและก็พัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทัศนศิลป์นี่เป็นการรับรู้ทางจักษุประสาทนะครับก็คือทางตานั่นเองด้วยการมองเห็นวัตถุและก็สรรพสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือวัตถุอื่นใดๆนะครับทั้งที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตามนะครับการมองเห็นนี้ขอให้เกิดปัจจัยสมมุติทางจิตใจและก็อารมณ์ของมนุษย์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการแปลความหมายทางศิลปะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลในงานศิลปะชิ้นเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการแล้วก็ไม่มีกรอบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้นนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจและก็อารมณ์นี่เป็นสำคัญเลยนะครับทัศนศิลป์มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า visual art ซึ่งหมายถึงศิลปะที่มองเห็นหรือศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้และชื่นชมด้วยประสาทตานะครับสัมผัสจับต้องได้และก็มีมิติในอากาศประเภทของงานทัศนศิลป์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับก็คือจิตรกรรมการใช้สีและก็แปลงในการสร้างสรรค์ภาพบนพื้นผิวเช่นผ้าใบหรือผนังนะครับงานประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวครับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็งานสถาปัตยกรรมการออกแบบและการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนี่มันคือความสำคัญของทัศนศิลป์กันนะครับว่าสำคัญอย่างไรตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดและฝีมือนะครับผ่านผลงานศิลปะต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมาทัศนศิลป์สะท้อนถึงการจินตนาการและการคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั่นเองทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามความประณีตทัศนศิลป์ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางกายภาพแต่ยังมีบทบาทในการจะลงจิตใจสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์ด้วยนะครับการสร้างผลงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายเพื่อประดับโลกและทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกรับรู้และกระพริบตาไปตามความงามและความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาการรับชมทัศนศิลป์จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับผู้ชมผ่านความรู้สึกและก็จินตนาการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทัศนศิลป์จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไปในตัวรวมถึงการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกในระดับที่เรียกว่าลึกซึ้ง
ทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันทัศนศิลป์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสะท้อนความเจริญของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์นะครับทีนี้มาดูลักษณะและประเภทของศิลปะนะครับศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางและก็ยากที่จะตัดสินหรือชี้เฉพาะเจาะจงได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับผลงานศิลปะบางผลงานนี่ไม่สามารถจัดกลุ่มหรือจัดประเภทได้นะครับในขณะที่บางชิ้นนี่เป็นผลรวมของศิลปะหลายๆรูปแบบมาอยู่ในชิ้นเดียวกันก็ยากที่จะให้คำจำกัดความนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาโดยทั่วไปแล้วศิลปะนี่มักจะถูกจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะครับซึ่งผมจะพูดให้ฟังดังต่อไปนี้ว่ามีประเภทใดบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือจิตรกรรมภาพพิมพ์เป็นการสร้างภาพด้วยฝีแปลงสีหรือพิมพ์ภาพบนพื้นผิวต่างๆนะครับงานประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวงานสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบและก็ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆงานวรรณกรรมนะครับการเขียนและก็การสร้างเรื่องราวที่มีคุณค่าทางศิลปะดนตรีการสร้างสรรค์และก็การแสดงดนตรีอีกตัวหนึ่งก็คือนาฏศิลป์นะครับการแสดงและก็การละครที่มีความสวยงามและก็มีคุณค่าทางศิลปะนั่นเองงานศิลปะประเภทต่างๆที่ผมกล่าวมานี้ยังสามารถจัดแบ่งย่อยๆได้ตามการรับรู้คุณค่าของสุนทรียะนะครับก็ได้แก่ศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองเห็นหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า visual art ได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายงานสถาปัตยกรรมเหล่านี้นะครับรวมไปถึงงานภาพพิมพ์ด้วยศิลปะที่รับรู้ด้วยการได้ยิน audio art ได้แก่วรรณกรรมและดนตรีนะครับทีนี้ก็มีศิลปะที่รับรู้ได้ทั้งการมองเห็นและก็การได้ยินเขาเรียก audio visual art ได้แก่ศิลปะผสมเช่นพวกงานภาพยนตร์และการแสดงดนตรีสดๆบนเวทีนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะนี้ช่วยให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ทำความเข้าใจโดยแต่ละประเภทของศิลปะนี้มีลักษณะและก็วิธีการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้สึกจินตนาการและก็ความงามให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับคุณค่าของงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นอย่างไรในการชื่นชมผลงานทัศนศิลป์อันเนกแก่จิตรกรรมประติมากรรมหรืองานสถาปัตยกรรมหรือใดๆก็ตามนะครับมักมีการพิจารณาจากคติความเชื่อความนิยมและประโยชน์ใช้สอยนะครับนี่แหละเรามาเรียกว่าคุณค่าทางศิลปะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประการหลักๆก็คือคุณค่าทางเรื่องราวกับคุณค่าทางรูปทรงเป็นอย่างไรครับเรามาดูคุณค่าทางเรื่องราวกันก่อนว่าเป็นอย่างไรคุณค่าทางเรื่องราวนี่หมายถึงคติความเชื่อและก็ความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะนั้นๆเป็นการบอกเล่าเนื้อหาและก็สาระสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะต้องการจะถ่ายทอดและบอกเรื่องราวรวมไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในแง่ต่างๆของศิลปกรรมนั้นนะคุณค่าทางเรื่องราวทางทัศนศิลป์ที่ทำกันนั้นพอจะประมวลได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อถือความศรัทธาเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดี2คุณค่าทางรูปทรงหมายถึงเกณฑ์ความงดงามที่มีอยู่ในศิลปะซึ่งสามารถรับรู้และก็ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับโดยการประสานกันขององค์ประกอบทางความงามที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจินตนาการและออกแบบขึ้นมาด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญนะครับทีนี้มาดูเรื่องของแนวคิดในงานทัศนศิลป์กันนะครับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นี่เป็นการสร้างสรรค์งานที่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นเป็นความต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ที่ไม่ใช่การเรียนแบบนะครับศิลปินเนี่ยต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาออกแบบแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้ปรากฏออกมาในงานของเขาโดยอาศัยการรับรู้จินตนาการและก็ประสบการณ์ที่เรียกว่าเฉพาะของตนเองนั่นเองนะครับดังนั้นนี่การวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์นี่จึงต้องใช้การวิเคราะห์แนวคิดที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์การสร้างสรรค์ผลงานมีส่วนสำคัญต่อมนุษยชาตินะครับ
เพราะผลงานที่เกิดขึ้นช่วยทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองสังคมและก็ประเทศชาติได้การสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตามนะครับถ้าขาดแนวคิดและก็กระบวนการก็ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ได้ดังนั้นแนวคิดจึงเป็นหัวใจของการทำงานแล้วก็กำหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นไปพร้อมๆกันด้วยทั้งนี้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์ในแต่ละครั้งย่อมเกิดจากสิ่งที่เร้าใจหรือแรงบันดาลใจอาจจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับและถ้าได้รับแรงบันดาลใจจากภายนอกรูปแบบของงานศิลปะที่ถ่ายทอดก็จะมีลักษณะเป็นแบบรูปธรรมแต่ถ้าเป็นแรงบันดาลใจจากภายในรูปแบบของงานศิลปะก็จะมีลักษณะเป็นนามธรรมและหากได้รับแรงบันดาลใจทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับรูปแบบของงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาก็มีลักษณะแบบเรียกว่ากึ่งนามธรรมกึ่งรูปธรรมนั่นเองหลักการวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือวัตถุประสงค์ของงานผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของงานนั้นอย่างละเอียดเพื่อผลงานทัศนศิลป์จะได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการที่ตนเองจะได้ถ่ายทอดออกมา 2. เทคนิคการทำงานหรือกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานแขนงต่างๆนะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะแต่ละงานจะใช้เครื่องมือวัสดุและก็กระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับข้อที่3ก็คือคุณค่าทางสุนทรียภาพผู้วิเคราะห์นี่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความงามหรือสุนทรียภาพนั่นเองนะครับซึ่งแนวทางการพิจารณาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุที่ใช้ในงานทัศนศิลป์นั้นนะครับมาทำความเข้าใจงานทัศนศิลป์กันต่อนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูด

เกิดภาพเป็นผลงานศิลปะที่มีความเป็น2มิตินะครับเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกความนูนหรือหนานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ความงามของจิตรกรรมเนี่ยเกิดจากการใช้สีและลักษณะต่างๆที่วาดงาน2มิติก็คือเราจะเขียนบนแผ่นราบนะครับซึ่งแผ่นราบนี่ถ้าเอามือเป็นรูปเนี่ยก็จะเป็นแผ่น2มิตินะครับแต่ในเนื้อหาของงานเนี่ยศิลปินหรือจิตรกรหรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยสามารถที่จะใช้ค่าน้ำหนักอ่อนแก่แสงเงาลักษณะของรูปทรงปริมาตรอะไรต่างมาสร้างให้เกิดเป็นมิติที่3ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อยู่ในงานจิตรกรรมก็จะเป็น3มิติงานจิตรกรรมนี่แบ่งออกได้2ชนิดเท่านั้นนะครับก็คือ 1. การวาดเส้นเป็นการวาดโดยใช้ปากกาดินสอขีดขีดเขียนเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุรองรับเพื่อเกิดเป็นภาพขึ้นมานั่นเองนะครับการวาดเส้นก็คือการขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบางและก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสีเดียวแต่การวาดเส้นนี่ไม่ได้จำกัดที่จะต้องใช้สีเดียวเสมอไปนะครับอาจจะมีหลายๆสีก็ได้นะครับใช้สีมาวาดให้เป็นเส้นเอาเส้นมาสร้างเป็นภาพใช้สีขีดแล้วจะมาวาดเป็นเส้นนะวาดเส้นไม่มาวาดเป็นเส้นไม่ได้เดี๋ยวเราใช้การใช้เส้นนี่แหละมาทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาได้โดยใช้สีหลายสีก็ได้แต่ว่าในทั่วไปแล้วนี่ถ้าพูดถึงงานวาดเส้นแล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงสีเดียวก็คือสีขาวดำเพราะส่วนใหญ่จะใช้ดินสอหรือปากกาในการวาดนะครับการวาดเส้นนี่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิดนะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยวาดเส้นก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างถ้ามีจินตนาการแล้วก็อยากจะผลิตวัตกรรมขึ้นมาไม่ว่าทางด้านวิศวกรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตไอเดียออกมาก่อนหมายถึงว่าสร้างเอารูปที่อยู่ในจินตนาการของเราเนี่ยขึ้นมาให้เห็นก่อนว่าเป็นรูปทรงอย่างไรแล้วค่อยมาพัฒนาวาดเส้นนั้นเนี่ยให้เป็นนวัตกรรมในลำดับต่อไปนะครับทีนี้เมื่อกี้เรื่องวาดเส้นตอนนี้มาเรื่องของการระบายสีนะครับเป็นงานวาดภาพโดยใช้ผู้กันหรือแปรงหรือวัสดุอย่างอื่นมาระบายให้เกิดเป็นภาพนั่นเองการระบายสีนี่ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีแล้วก็เครื่องมือที่มากกว่าการวาดเส้นผลงานของการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและก็สมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้นนะครับแล้วก็ทีนี้ลักษณะของภาพจิตรกรรมเนี่ยที่นิยมสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีหลายลักษณะนะครับที่เห็นกันทั่วไปก็คือภาพทิวทัศน์ landscape painting นั่นเองเป็นภาพที่มีที่แสดงถึงความงามหรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ศิลปินผู้วาดนี่อาศัยอยู่นะครับหันไปรอบตัวเห็นก็เอามาถ่ายทอดเป็นงานทิวทัศน์ขึ้นมานะครับภาพทิวทัศน์นี่แบ่งย่อยออกไปอีกนะครับก็เป็นภาพทิวทัศน์ผืนน้ำหรือทะเลซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าซีสเคปภาพทิวทัศน์พื้นดินก็เรียกว่าแลนด์สเคปนะครับแล้วก็ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมืองนี่เราเรียกว่าซิตี้สเคปซึ่งในวิไลพอช่างเวลาสอนเนี่ยนักศึกษาวาดรูปนี่ก็จะใช้หัวข้อเหล่านี้แหละครับก็บอกให้นักศึกษาไปทำทีนี้ก็มีภาพคนด้วยเรียกว่าฟิกเกอร์เพนติ้งเป็นภาพที่แสดงกริยาท่าทางต่างๆนะครับของมนุษย์แบบเต็มตัวโดยไม่เน้นว่าจะแสดงความเหมือนของใบหน้านะครับเราดูภาพรวมๆของคนทั้งตัวแล้วก็ภาพคนเหมือนเรียกว่าพอร์ตเรทเพนติ้งเป็นภาพที่แสดงถึงความเหมือนของใบหน้าของคนคนใดคนหนึ่งดูแล้วต้องรู้ว่าเป็นใครนะครับนั่นก็คือ portrait painting นั่นเองที่มาถึงภาพสัตว์นะครับ animal figure painting แสดงกริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่างๆนะครับแล้วภาพประกอบเรื่อง illustration painting เป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้นะครับหรืออาจจะเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือคัมภีร์หรือภาพเขียนบนฝาผนังอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆและก็รวมไปถึงภาพโฆษณาด้วยนะครับภาพบุญนิ่ง still life painting เนี่ยเป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้หรือวัสดุต่างๆนะครับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่อยู่กับที่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกวัสดุวัตถุต่างๆมาจัดวางให้แสงให้เงากำหนดแล้วก็นั่งวาดให้มาเป็นรูปนั่นเป็นหุ่นนิ่งซึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นวาดรูปเนี่ยเราใช้หุ่นนิ่งในการฝึกก็จะเรียกว่าง่ายในการเริ่มต้นก้าวเดินในเส้นทางการวาดรูปนะครับทีนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเราเรียกว่า mural painting นะครับเป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามผนังอาคารโบสถ์วิหารต่างๆส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวศาสนาชาดกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของศาสดากิจกรรมของพระมหากษัตริย์บางแห่ง

เป็นไว้เพื่อประดับตกแต่งนะครับตอนนี้ก็มีการทำมูรอนเพนติ้งเนี่ยเยอะแยะนะครับตามผนังอาคารสิ่งก่อสร้างทั่วโลกเลยเขานิยมวาดกันแล้วก็เขาเรียกเป็นจุดเช็คอินไว้ไปถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งบ้านเราก็มีหลายที่ตามภาพที่ผมขึ้นไปดูนั่นแหละครับสองประติมากรรมงานประติมากรรมเนี่ยหรือว่าสคัลเจอร์เนี่ยหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรงสามมิติมีปริมาตรมีน้ำหนักและก็กินเนื้อที่ในอากาศโดยใช้วัสดุต่างๆนะครับวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับความงามของประติมากรรมนี่เกิดจากการให้แสงและเงาที่เกิดขึ้นในผลงานการสร้างงานประติมากรรมนี่มีอยู่4วิธีนะครับก็คือการปั้นเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุที่เหนียวอ่อนตัวแล้วก็ยึดจับตัวกันได้ดีนะครับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการปั้นในเกดินเหนียวดินน้ำมันปูนขี้ผึ้งกระดาษหรือขี้เลื่อยผสมกาวเหล่านี้เป็นต้นนะครับการแกะสลักเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุที่แข็งแรงเปราะโดยอาศัยเครื่องมือวัสดุที่นิยมนำมาแกะสลักได้แก่เทียนไม้หินกระจกปูนปาเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับหินอ่อนก็เอามาแกะสลักได้นะครับการหล่อเป็นการสร้างรูปทรงสามมิตินะครับจากวัสดุที่หลอมตัวได้แล้วก็กลับมาแข็งตัวได้โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันในทุกประการเลยนะครับที่มีจำนวนตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปก็ใช้การหล่อนะครับวัสดุที่นิยมมาใช้ในการหล่อได้แก่โลหะสำริดปูนขี้ผึ้งเรซินปูนพลาสเตอร์พลาสติกเหล่านี้เป็นต้นนะครับการขึ้นรูปเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติโดยนำวัสดุต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันและก็ยึดกันด้วยวัสดุต่างๆเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงความงามในประติมากรรมเนี่ยเมื่อเราตั้งผลงานประติมากรรมเราต้องคำนึงถึงแสงที่มากระทบด้วยนะครับแล้วก็บริเวณว่างที่รอบๆประติมากรรมชิ้นนั้นถ้าตั้งผลงานประติมากรรมผิดที่นะครับจะทำให้ความคุณค่าของงานจะหายไปรวมถึงการให้แสงเงาที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ความงามเนี่ยหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนึงให้ดีในการที่จะนำงานประติมากรรมออกมาจัดแสดงนะครับที่มาดูประเภทของประติมากรรมมีประเภทใดบ้างประเภทแรกก็คือประติมากรรมนูนต่ำนะครับหรือบัสเรลีฟเป็นรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นหลังนะครับซึ่งนูนขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่ามองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียวก็คือด้านหน้ามีความสูงจากพื้นเนี่ยถ้าตามหลักแล้วก็จะไม่เกินครึ่งหนึ่งของรูปทรงจริงได้แก่รูปแบบบนเหรียญต่างๆนะครับรูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งภาชนะหรือประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารและก็พระเครื่องหลายงานเลยนะครับซึ่งเราสังเกตได้ว่าจะนูนขึ้นมาไม่มากนะครับนูนขึ้นมาเล็กน้อยถ้าพูดถึงนูนขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็อาจจะดูแล้วเกินครึ่งนูนสูงไปนะครับน่าจะเรียกว่านูนขึ้นมาพอประมาณนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือประเภทหนึ่งก็คือประติมากรรมแบบนูนสูงนั่นเองไฮเรลีฟเป็นรูปต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกันกับนูนต่ำนั่นแหละครับแต่มีความสูงจากพื้นขึ้นมาเขาเรียกว่าเลยครึ่งหนึ่งของรูปยืนขึ้นไปแต่ยังไม่ได้รอบๆนะครับยังไม่ใช่รูปทรงลอยตัวทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจนและก็เหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำแล้วก็การใช้งานก็เป็นแบบเดียวกันกับนูนต่ำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือประติมากรรมแบบลอยตัวราวเรียลีฟนะครับเป็นรูปต่างๆที่มองเห็นขึ้นไปให้เรียกว่ามองแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสได้รอบด้านเช่นพระพุทธรูปเทวรูปรูปตามคตินิยมรูปบุคคลสำคัญรูปสัตว์รูปครบรูปต่างๆหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าประติมากรรมเนี่ยประติมากรเนี่ยเขาจะทำอะไรขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นงานประติมากรรมแล้วลอยตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแบบเป็นชัดเจนในรูปทรงนั้นๆนะครับ 3. สถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นผลงานศิลปะนะครับที่แสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้างอาคารใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะครับการวางผังเมืองการจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคารการออกแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นศิลปะ
ที่มีขนาดใหญ่และก็เป็นผลงานศิลปะที่เรียกว่ามีอายุยืนยาวด้วยนะครับผมก็ทึ่งในการจัดวางผังเมืองเนี่ยเป็นศิลปะที่ใช้หลายมิติเลยนะครับในการทำให้เมืองนั้นสวยงามสถาปัตยกรรมเป็นวิธีการจัดสรรบริเวณที่ว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของมนุษย์นี่แหละครับที่นำมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุและก็จิตใจมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับสะดวกในการใช้งานมั่นคงแข็งแรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมนี่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับการจัดสรรบริเวณว่างให้สัมพันธ์กันของส่วนต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกการจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับการประโยชน์ใช้สอยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและก็มีความกลมกลืนนั่นคือคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมนะครับจุดประสงค์ของการสร้างสถาปัตยกรรมมีหลายอย่างเลยนะครับใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้เป็นที่พักอาศัยจะชั่วคราวหรือถาวรหรือว่าใช้เพื่อการมุ่งเน้นความสวยงามประกอบการใช้สอยในอาคารเช่นโรงภาพยนตร์สนามกีฬาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือสิ่งที่ควรแก่การยกย่องโดยเน้นความงามอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจในด้านความเชื่อศรัทธาต่อศาสนาหรือว่าใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและที่พักในการทำพิธีต่างๆนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสถาปัตยกรรมแบบเปิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอาคารบ้านเรือนโรงแรมโบสถ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงต้องจัดสภาพต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เช่นแสงสว่างแล้วก็การระบายอากาศเหล่านี้เป็นต้นสถาปัตยกรรมแบบปิดเป็นสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับจึงไม่ต้องการให้คนเข้าไปอาศัยอยู่เช่นสุสานอนุสาวรีย์เจดีย์ต่างๆสิ่งก่อสร้างแบบนี้จะปรับประดาให้มีความสวยงามมากน้อยตามความศรัทธาเชื่อถือนะครับก็จะเห็นสิ่งพวกนี้เนี่ยหรูหราหรือว่าอาจจะเรียบง่ายก็มีนะครับสถาปัตยกรรมเป็นงานทัศนศิลป์ที่คงสภาพอยู่ได้ที่สุดนะครับสังเกตได้จากอารยธรรมต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยที่มีอายุเป็นพันปีที่เหลืออยู่ก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับอาจจะมีประติมากรรมบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสถาปัตยกรรมส่วนงานจิตรกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเสียหายเพราะว่าถ้าไม่มีสถาปัตยกรรมนี่งานจิตรกรรมก็จะไม่มีที่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตรกรรมจะต้องอาศัยสถาปัตยกรรมนี่แหละครับแต่งานประติมากรรมนี่อาจจะสามารถอยู่กลางแจ้งด้วยตัวของมันเองได้แต่จิตรกรรมนี่ไม่สามารถนะครับ4งานภาพพิมพ์ภาพพิมพ์นี่หมายถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์กดให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆนะครับเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะหรือแม่พิมพ์อื่นๆซึ่งแม่พิมพ์เหล่านั้นเนี่ยศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองการพิมพ์ภาพนั้นจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างสำหรับในการพิมพ์นะครับซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้เช่นใบไม้กิ่งไม้กระดาษไม้ก๊อกกระดุมขวดเหล่านี้เป็นต้นนะครับสามารถนำมาใช้ได้หมดซึ่งวัสดุต่างๆที่นำมาเป็นแม่แบบพิมพ์นั้นจะต้องมีร่องรอยซึ่งอาจจะเป็นร่องลึกมากหรือเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอย่างหรือรูปแบบในการพิมพ์นั่นเองการพิมพ์ภาพในขั้นตอนแรกจะต้องออกแบบหรือร่างแบบเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ภาพพิมพ์สวยงามถูกต้องตามแบบที่ต้องการภาพพิมพ์นี้สามารถจำแนกออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นกระบวนการภาพพิมพ์ที่เกิดส่วนลึกและนูนหรือมีความแตกต่างทางผิวพื้นของแม่พิมพ์นั่นเองด้วยการแกะลอกัดด้วยกรดหรือวิธีการอื่นๆเช่นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์โลหะเหล่านี้เป็นต้นภาพพิมพ์ร่องลึกนะครับเป็นการพิมพ์ที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการพิมพ์ผิวนูนได้แก่เอชชิ่งเหล่านี้เป็นต้นภาพพิมพ์พื้นราบนะครับกลวิธีนี้รู้จักกันในนามของภาพพิมพ์หินภาพพิมพ์ฉากพิมพ์การพิมพ์แบบนี้รู้จักกันดีก็คือการพิมพ์ด้วยการใช้การตัดกระดาษเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งในงานพิมพ์นี้ผมนี่เรียนศิลปะมาแต่ผมก็ไม่ได้มาทางสายภาพพิมพ์นะครับก็เลยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของงานภาพพิมพ์เท่าไหร่สำหรับส่วนตัวผมนะครับ
แต่ศิลปะภาพพิมพ์นี่มีความสวยงามเฉพาะตัวนะครับหลักการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์เนี่ยการวิเคราะห์แนวคิดจะกระทำได้หลังจากที่ศิลปินเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วนะครับเป็นการมองหรือการรับรู้ในสิ่งที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบจุดมุ่งหมายของงานการใช้วัสดุและเทคนิคล้วนปรากฏให้เห็นในผลงานทัศนศิลป์นั้นๆหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวคิดในผลงานทัศนศิลป์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายมีอะไรบ้างวิเคราะห์ตามรูปแบบและรูปทรงวิเคราะห์การใช้วัสดุและก็เทคนิควิเคราะห์แนวคิดในการถ่ายทอดผลงานออกมานะครับเรื่องนี้นี่ผมจะนำไปพูดในชั่วโมงต่อไปนะครับซึ่งบทวิเคราะห์นี้จะอยู่ในชั่วโมงที่พูดในเรื่องหัวข้อการวิจารณ์ศิลปะนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงถัดจากวันนี้คอยติดตามไปฟังนะครับเอาละครับในเมื่อไปพูดถึงงานทัศนศิลป์แล้วเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำผลงานศิลปะแนะนำศิลปินท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากผมมั่นใจว่าจริงเป็นผู้นี้นี่ถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับซึ่งถ้าเข้าไปใน YouTube เนี่ยพิมพ์ชื่อเนี่ยก็จะมีหลายช่องที่พูดถึงเขานะครับมีรายละเอียดมากมายผมอดใจไม่ได้นะครับที่จะนำมาพูดถึงในวันนี้เพราะว่าเราพูดถึงทัศนศิลป์ก็ต้องพูดถึงงานศิลปะก็อยากจะยกตัวอย่างงานศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยตาเนี่ยแล้วก็มีคุณค่ามีความหมายต่อมนุษยชาตินะครับเรื่องราวของศิลปินผู้นี้นี่มีความน่าสนใจมากมายนะครับของคนนั้นก็คือฟินเซนต์วิลเลมฟันโก้นะครับเสียงที่ผมเอ่ยออกมาอาจจะเพี้ยนเพี้ยนนะครับซึ่งก็ไม่ถนัดนะครับแต่เสียงแต่ชื่อของวินเซนต์ฟันโก้นี้สำหรับคนไทยแล้วนี่อาจจะคุ้นเคยกันในชื่อวินเซนต์แวนโก้มากกว่านะครับแวนโก้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็ขออนุญาตออกเสียงตามที่คนไทยคุ้นเคยกันก็แล้วกันนะครับแวนโก้นี่เป็นศิลปินชาวดัตช์นะครับเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมปี1853ตรงกับพุทธศักราช2369นะครับหากนับมาจนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นปีคริสตศักราช2024นี่อายุของเขาก็คง171ปีนับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะของโลกก็ว่าได้นะครับแวนโก้นี่เขียนรูปจริงจังประมาณ10กว่าปีเท่านั้นเองในชีวิตของเขามีผลงานทั้งหมด 2,100 ชิ้นนะครับแล้วก็860ชิ้นเป็นภาพเขียนสีน้ำมันและภาพเขียนส่วนมากมาลุยวาดออโตนก่อนจะเสียชีวิต2ปีสุดท้ายนั่นเองตอนที่เขามีชีวิตอยู่นี่ผลงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับหรือเรียกว่ามีคนสนใจน้อยมากขายภาพได้เพียงไม่กี่ภาพนะครับที่ขายไปก็ราคาไม่แพงแต่หลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับกลับมีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกเลยนะครับเขาคืออัจฉริยะบุคคลที่เรียกว่าถูกมองข้ามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของศิลปินระทมอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแวนโก้เนี่ยเกิดมาเพื่อเรียกว่ามีชีวิตอาภัพก็ว่าได้นะครับลำบากมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตายเลยทีเดียวชีวิตนี้เหมือนว่าไม่เคยมีความสุขหลังจากแวนโก้เสียชีวิตนี่ผลงานของเขาก็ตกไปอยู่ในมือของทีโอซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆร่วมสายโลหิตของเขานะครับและก็เป็นญาติเพียงคนเดียวที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการเงินสนับสนุนพี่ชายอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่นะครับวันที่29กรกฎาคม1890แวนโก้เสียชีวิตหลังจากนั้นอีก1ปีต่อมาทีโอนี่ก็เสียชีวิตตามพี่ชายของเขาไปเนื่องจากโรคเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็ความโศกเศร้านั่นเองภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี่เป็นภาพ The Starry Night นะครับซึ่งเป็นชิ้นที่2ของแวนโก้ที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าเขาเคยวาดภาพทำนองนี้มาก่อนนะครับโดยมีชื่อว่า Starry Night Over the Rhone ช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชในช่วงเวลานี้นี่เขาได้วาดภาพไว้จำนวนหลายภาพแล้วก็ทุกภาพจะสะท้อนถึงทิวทัศน์ที่มองผ่านหน้าต่างจากห้องพักของเขาในช่วงวันเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับ The Starry Night เนี่ยโด่งดังมากนะครับภาพนี้นักวิเคราะห์ได้ตีความต่างๆกันมากมายเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนยังไม่มีข้อสรุปนะครับบางคนบอกว่าเขาสื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ
หรืออาจจะสะท้อนชีวิตในวัยเยาว์ของเขานะครับตอนวัยเยาว์เนี่ยเวนโก้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยสูงสิงไม่พูดจากับใครเป็นเด็กที่ไม่ร่าเริงนั้นวาดภาพช่วงแรกของเขาส่วนมากเป็นภาพหุ่นนิ่งแล้วก็เป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนชั้นกรรมกรนะครับสีที่ใช้นี่ไม่สดใสดูเรียบๆเรื่อยๆเขาห่างหายจากการวาดภาพระยะหนึ่งนะครับช่วงปีคริสต์ศักราช1880เนี่ยเวนโก้หันกลับมาเริ่มวาดภาพอีกครั้งหนึ่งเขาบอกกับน้องชายผ่านจดหมายของเขาว่าเขาค้นพบแล้วว่าศิลปะคือทุกสิ่งสำหรับเขาเขาได้ลงมือวาดภาพมาอย่างหนักเลยนะครับใช้เวลาเพื่อศึกษามันด้วยตนเองอย่างจริงจังต่อไปนี้คือชีวิตจิตใจของเขานะครับก็คือการวาดรูปในปีคริสตศักราช1886เวนโก้ก็ย้ายมาอยู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการวาดภาพของเขาก็มีความเปลี่ยนไปจากเดิมมากพอสมควรนะครับจากการใช้สีน้อยๆและไม่ค่อยจะสดใสก็เริ่มที่จะมีการวาดภาพที่มีสีสันภาพที่วาดก็เป็นภาพแนวทิวทัศน์และภาพแสดงถึงสภาพภูมิประเทศและอาจจะมีการวาดภาพคนเหมือนบ้างแต่ก็ไม่มากมายนักนะครับในช่วงปีคริสตศักราช1888เป็นไปได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเขามาใช้ชีวิตที่เมืองอางทางภาคใต้ของฝรั่งเศสภาพที่วาดมักเป็นภาพทุ่งข้าวสาลีต้นมะกอกและก็ดอกทานตะวันเวนโก้นะครับเคยมีอาการผิดปกติทางจิตใจอย่างหนักเลยนะครับถึงกับขนาดที่เรียกว่าตัดหูตัวเองทิ้งไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวเวนโก้เป็นคนมีหูเดียวนะครับมาดูภาพ The Starry Night กันต่อนะครับเป็นภาพที่วาดด้วยเทคนิคสีน้ำมันวิธีการของเขาก็พิเศษนะครับเขาไม่ได้วาดด้วยผู้กันเขาวาดด้วยการบีบสีออกมาจากหลอดแล้วป้ายลงบนพื้นผ้าใบโดยไม่ใช้ผู้กันเลยนะครับภาพวาดจึงมีความเข้มข้นของสีมวลของสีเป็นก้อนก้อนลากเป็นเส้นเกิดพื้นผิวชัดเจนมากนะครับนักวิเคราะห์นี่บอกว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อความช็อกไม่ใช่ความเชื่อนะครับเป็นการสะท้อนความช็อกที่มีอยู่ที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับผ่านสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงของตัวแวนโก้เองความฉวัดเฉวียนทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีความขมุกขมัวไม่นิ่งและก็เข้มข้นมากกว่าปกติมีความแตกต่างไปจากภาพวาดในจำนวนหลายร้อยชิ้นของเขาที่วาดขึ้นมาตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะปกติครบถ้วนนั่นเองนะครับเวนโก้เนี่ยเคยยึดอาชีพเป็นมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่เป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่เก่งทำให้การเทศนาสั่งสอนของเขาเนี่ยไม่อาจจับจิตใจผู้คนได้นะครับพูดไม่เก่งก็อาจจะไม่เกิดและด้วยบุคลิกภาพของคนที่มีลักษณะแปลกแยกแตกต่างจากบุคคลทั่วไปในท้องถิ่นนะครับผู้คนมองเขาเป็นตัวประหลาดเรียกง่ายๆว่ามองเวนโก้นี่เป็นคนบ้านั่นเองประกอบกับเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความวิตกกังวลเป็นทุนนะครับในที่สุดก็ส่งผลให้เวนโก้เนี่ยล้มเหลวในการใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นท่าเลยทีเดียวนะครับในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1890ภาพที่ผมเคยดูนี่ก็เป็นภาพวาดในวันนั้นนะครับหลังจากที่เขาเขียนภาพรูปทางสามแพร่งรูปนี้เป็นภาพที่เรียกว่ารูปสุดท้ายเลยนะครับ Westview with Close ซึ่งเป็นทางสามแพร่งนั่นเองพิจารณาภาพนี้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยภาพนี้จะบอกทุกคนว่าสภาพจิตใจที่กำลังมองหาทางออกของแวนโก้เนี่ยอยู่ในห่วงเวลาที่สับสนสื่อถึงการหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองนะครับที่เปรียบเสมือนทางสามสายที่มาบรรจบกันทำให้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางใดต่อภาพชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายของเขานะครับดูนะว่าโลกนี้เนี่ยคงไม่มีใครอาภัพอับจนมากกว่าแวนโก้อีกแล้วนะครับผมพูดถึงคนที่เป็นศิลปินนะครับอาจจะมีชาวบ้านทั่วไปหรือคนที่อยู่ในแวดวงอื่นๆอาจจะอาภัพกว่าแวนโก้ก็ได้แต่ว่าในวงการศิลปะในโลกนี้ศิลปินที่อาภัพยังคิดว่าแวนโก้เนี่ยน่าจะที่สุดแล้วนะครับในประวัติศาสตร์ศิลปินที่ใช้ชีวิตบนเส้นทางสายศิลปะแล้วก็ทำงานอย่างจริงใจที่สุดแต่ชีวิตนี่กลับกลายเป็นว่าลำบากยากแค้นที่สุดมีความระทมขมขื่นมีความทุกข์ถึงขั้นที่ทำใหเขาต้องยกปืนขึ้นมาเนี่ยจ่อตัวเองแต่เรื่องนี้เนี่ยยังสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบางคนบอกว่ายิงเข้าทางซี่โครงด้านซ้ายบางตำราก็บอกว่ายิงหน้าอกและที่บอกว่าตั้งใจยิงที่ตับก็มีนะครับเป็นการตั้งใจฆ่าตัวตายหรือเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
คลั่งทำร้ายตัวเองเหมือนที่ตอนครั้งที่เขาตัดหูตัวเองเนี่ยก็ยังหา

ข้อสรุปไม่ได้ก็มีเรื่องนึงที่ลืมบอกไปก็คือไมเคิลเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้านะครับติดเหล้างมแงมเขาจะดื่มเหล้าหนักทุกวันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเขาทรุดโทรมแล้วก็ป่วยหนักนะครับหลังจากที่ยิงตัวเองเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้ตายทันทีนะครับเขาได้มือกดปากแผลไว้แล้วก็ส่งซานกลับไปที่ร้านกาแฟบ้านที่เขาพัก3วันต่อมานะครับในวันอังคารที่29กรกฎาคมปีคริสตศักราช1890เฟนโกก็สิ้นใจตายด้วยอายุเพียง37ปีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นอีก1ปีต่อมาจีโอน้องชายก็เสียชีวิตตามพี่ชายของเขาไปอีกคนนึงเนื่องจากเจ็บป่วยเรื้อรังและก็ความโศกเศร้าเรื้อรังด้วยโรคอะไรนี่อันนี้ไม่มีในผมยังค้นไม่เจอนะครับก็อยากรู้ว่าน้องชายป่วยด้วยเรื้อรังโรคอะไรแต่แวนโคเองนั้นน่าจะเรื้อรังเป็นแอลกอฮอลิซึมด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเขาเป็นคนที่ติดสุราอย่างหนักนะครับเมื่อหลังจากเขาตายลิขสิทธิ์ผลงานทั้งหมดของแวนโคทุกภาพเลยก็ตกไปอยู่ที่ภรรยาของเขานะครับภรรยาของเขานี่มีบุญบาตรทำให้โลกรู้จักผลงานของสามีเนื่องจากการนำผลงานออกไปตะเวนขายตามที่ต่างๆนะครับด้วยวิธีการขายอย่างชาญฉลาดส่งผลให้ภาพของแวนโก้นี่โด่งดังภาพสารีไนท์ก็กลายเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดของแวนโก้ผู้ที่ซื้อภาพนี้ไปครอบครองมือสุดท้ายก็คือ The Museum of Modern Art ซื้อไปในปีคริสตศักราช1941หรือตรงกับพุทธศักราช2484นะครับแล้วก็เดอะซารีไนท์นี่นับว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของแวนโก้ที่ได้ไปจัดแสดงที่มหานครนิวยอร์กแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับเดอะซารีไนท์เนี่ยคือภาพที่ถูกวาดขึ้นในปีคริสตศักราช1889หรือตรงกับพุทธศักราช2432ในขณะที่ตัวศิลปินเองเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับในประเทศฝรั่งเศสแวนโก้ไม่มีโอกาสได้รับรู้ความสำเร็จของตัวเองเลยชื่อเสียงของเขานี่ก่อตัวขึ้นหลังจากเสียชีวิตไปนานมากแล้วนะครับศพของเขาถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆในเมืองโอเวซูรัสทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสส่วนศพของทีโอเนี่ยถูกฝังที่เมืองยูเซกนะครับหลังจากแวนโก้ตายไปนานถึง23ปีภรรยาของทีโอก็ทำการย้ายศพบางส่วนนะครับมาฝังไว้ใกล้ๆศพของแวนโก้ในที่สุดสองพี่น้องก็ได้มาอยู่ด้วยกันในสุสานเล็กๆที่เมืองโอแวนซูรัสการย้ายศพย้ายชิ้นส่วนมาเนี่ยก็อาจจะเพื่อเป็นการทำให้มีเรื่องราวในสตอรี่นะครับ The Sari Night ปัจจุบันเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์โมเดิร์นในนิวยอร์กซิตี้และก็ถือเป็นสมบัติทางศิลปะที่มีค่ามากมายยังไม่มีการนำขึ้นประมูลหรือขายในตลาดศิลปะนะครับในกรณีที่สมมุติว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นราคาของ The Sari Night เนี่ยคงเป็นเรื่องยากที่กำหนดได้นะครับเนื่องจากมีผลมากมายหลายอย่างแล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องมีการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อกันได้ทันทีเนื่องจากเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอย่างมากและภาพวาดของวินเซนต์แวนโก้ชิ้นนี้นี่คงมีราคาในหลักเกินล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับเรื่องราวของแวนโก้จริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากแต่ผมมาย่อให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพื่อได้เห็นภาพรวมๆหากใครสนใจเรื่องราวของแวนโก้เนี่ยก็เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าวินเซนต์วิลเลียมแวนโก้ก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายอยากให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลที่มากกว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะได้อ่านบทความต้นฉบับนะครับซึ่งทำให้เห็นอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกทึ่งในความเป็นแวนโก้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนทึ่งมากที่สุดก็คือราคาของผลงานของแวนโก้นะครับศิลปินชาวดัตช์ที่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยลำบากมากเป็นศิลปินที่เรียกว่าคนแค้นนะครับแต่เขากลายเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเขาเขียนภาพแนว post impressionist นะครับแล้วก็มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่แพ้งานศิลปะของเขาแวนโก้นี่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้ 2,000 กว่าชิ้นในช่วงเวลา10กว่าปีตลอดชีวิตของเขาเนี่ยงานที่เขาขายได้เนี่ยบางคนก็บอกว่ามีเพียงชิ้นเดียวก็คือภาพ
เวสต์ไวยาร์ดนะครับซึ่งขายในราคาประมาณ350ฟรังเท่านั้นเองนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ย350ฟรังเนี่ยก็ถ้าเทียบปัจจุบันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เวนโก้ปิดชีพตัวเองด้วยการยิงตัวตายเนี่ยภาพวาดก็ถูกกระจายออกไปนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากภรรยาของเวนโก้เองก็ภรรยาของทีโอน้องชายก็เอาไปด้วยนะครับแล้วก็นำออกไปตระเวนขายกันนะครับแล้วก็การทำการขายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้คนงานของเวนโก้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นนะครับมีภาพ Portrait เรียกว่าชื่อภาพ Portrait of Dr. Grace นะครับก็คือชิ้นนี้นี่เคยมีราคาซื้อสูงที่สุดแล้วก็เป็นอันดับ10อันดับภาพที่มีราคาสูงที่สุดในโลกด้วยนะครับนอกจากนี้ภาพอื่นๆของเขาก็ขายได้ในราคาที่ไม่เบาเลยทีเดียวมาดูผลงานราคาแพงของเวนโก้กันนะครับว่าแต่ละภาพราคาเท่าไหร่ภาพของนายแพทย์โปกาเช่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเวนโก้เป็นทั้งนายแพทย์และก็จิตกรมือสมัครเล่นนะครับภาพนี้เขียนขึ้นในช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตของเวนโก้นะครับคือในปีคริสต์ศักราช1890และภาพถูกขายออกไปหลายทอดมากๆแต่มาขายได้ราคาสูงสุดในปีคริสต์ศักราช1990นะครับด้วยราคา 82.5 ล้านเหรียญสหรัฐหากเทียบเคียงกับปัจจุบันแล้วมีมูลค่าถึง137.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพต่อมาก็คือ Portrait of Joseph Rulin หรือ Rulin นี่แหละครับผมออกเสียงอาจจะเพี้ยนนะครับก็อ่านตามตัวอักษรที่ผมขึ้นให้ดูหน้าจอชุดภาพวาดเหมือนของ Rulin ภาพนี้นี่ถูกวาดขึ้นขณะที่เวนโก้ย้ายไปพำนักที่เมืองอานประเทศฝรั่งเศสนะครับด้วยบุคคลในภาพก็คือ Joseph Rulin เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเวนโก้ซึ่งเขาได้วาดเขาไม่ได้วาดภาพเหมือนเพียงของโจเซฟเท่านั้นนะครับเขายังวาดภาพคนอื่นๆในครอบครัวของโรแลนด์ด้วยนะครับมีมูลค่าสูงถึง 103.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,300 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับมาดูภาพที่3กันต่อนะครับ Portrait de la Tissa Bab โหชื่อเรียนยากมากนะครับอ่านชื่อตามที่ผมขึ้นตัวอักษรไว้ให้นะครับแม้ว่าเวนโก้จะวาดภาพเหมือนของตัวเองบ่อยครั้งแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพวาดที่หาดูยากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เขาโกนหนวดเคราจนเกลี้ยงเกลาแปลกตาไปเลยนะครับแถมเขายังวาดรูปนี้ให้แม่ก่อนเสียชีวิตในปีนั้นด้วยภาพนี้จึงมีราคาสูงมากมีมูลค่าถึง101ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ 3,200 ล้านบาทภาพที่4ก็คือไอริสเป็นภาพดอกไอริสในสวนถูกวาดขณะที่แวนโก้อยู่ในสถานบำบัดที่เซนต์ปาโลเดมาโชนะครับปัจจุบันนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจพอนที่มิวเซียมในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 100.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็หรือประมาณราวๆ 3,200 ล้านบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากใช้ราคาที่เป็นบาทนะครับเพราะว่ามูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันขึ้นลงๆอย่างเช่นนี้นี่ 100.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเงินบาทก็เอาค่าแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเนี่ยลองมาคำนวณดูนะครับก็จะได้ราคาที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ 3,200 ล้านบาทก็ได้นะครับและภาพที่5ก็คืออาวิทฟิลวิสไซเปรสนะครับนี่คือภาพทิวทัศน์ทุ่งข้าวสาลีนะทิวเขาอ่าวปีเป็นภาพที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกผ่านผีแปลงได้อย่างเลิศนะครับไม่ว่าจะมีสีสันสดใสแต่ลายเส้นเนี่ยที่คดโค้งวูบไหวเนี่ยถ่ายทอดความสับสนบางอย่างออกมาได้เป็นอย่างดีมีมูลค่า 87.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นไทยคร่าวๆก็ประมาณ 2,800 ล้านบาท 87.9 ล้านเหรียญสหรัฐนี่เอาค่าเงินปัจจุบันคูณดูนะครับว่าเป็นอย่างไรภาพที่6ก็คือ Labor Well แดนสันแชมป์นะครับภาพทิวทัศน์ที่เวนโก้เขียนผ่านหน้าต่างเป็นประจำทุกเช้าในการที่เขาพักอยู่ที่สถานบำบัดในภาพเล่าเรื่องราวของชาวนาที่กำลังไถนาสั่งข้าวสาลีสีเหลืองอารามกำลังถูกเก็บเกี่ยวโดยมีเนินเขาบ้านพักและก็ดวงอาทิตย์เป็นพื้นหลังมีมูลค่าสูงมากนะครับ 81.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็หลักล้านเหรียญสหรัฐ
ต้องคำนวณดูนะครับ

ภาพ West with 15 Sunflower ก็คือภาพนี้แหละครับที่ขึ้นให้ดูภาพชุดดอกทานตะวันเนี่ยดังมากนะครับทานตะวันนี่ผมคิดว่าคงดังไม่แพ้ The Starry Night นะครับภาพชุดนี้ในแวนโก้วาดเซตนี้ถึง2ครั้งโดยครั้งแรกวาดที่กรุงปารีสเป็นดอกทานตะวันวางบนโต๊ะบนพื้นธรรมดานะครับส่วนครั้งที่2วาดในเมืองอาวเป็นภาพดอกทานตะวันในใจกันซึ่งมีตั้งแต่ดอกตูมดอกที่บานเปล่งปลั่งไปจนถึงดอกที่ร่วงโรยเหี่ยวเฉานะครับภาพ The Red West 15 Sunflower นี้เป็นหนึ่งในภาพชุดของตกแต่งของบ้านสีเหลืองด้วยซึ่งบ้านสีเหลืองที่ว่าก็คือบ้านของเวนโก้เองที่ทาสีเหลืองทั่วทั้งหลังนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวของบ้านสีเหลืองมาพูดให้ฟังนะครับภาพนี้มีมูลค่า 73.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็หลัก 2-3 พันล้านบาทนั่นแหละภาพที่8ก็คือ Patient To Men A Gray A Background Of This โอ้โหชื่อเรียกยาวตามชื่อที่ผมขึ้นให้ดูนะครับภาพสาวชาวสวนสวมหมวกในทุ่งข้าวสาลีที่เบนโก้พยายามวาดหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับความโดดเด่นอยู่ที่ความเปล่งประกายจากสีและแสงของชุดที่หญิงสาวสวมใส่นั่นเองตัดกับหมวกสีเหลืองสดใสและใบหน้าที่คาดเดาอารมณ์ยากของเธอมีมูลค่าสูงถึง 67.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เกิน 2,000 ล้านบาทภาพที่9ก็คือลันเลดีอลิสแคมป์นะครับภาพต้นพอบล่าบนเนินเขาสุสานอลิสของในฤดูใบไม้ร่วงสถานที่เขาไปกับพรโกแกงนะครับกิจกรคู่หูของเขาในเวลานั้นซึ่งโกแกงก็ได้เขียนภาพณสถานที่นั้นเช่นเดียวกับเขานะครับแต่หากเทียบกันแล้วภาพของโกแกงจะเต็มไปด้วยความสดใสสดชื่นนะครับแต่ในขณะที่เวนโก้เขียนรูปเนี่ยเขียนดูแล้วภาพมีลักษณะเศร้าหม่นหมองนะครับภาพนี้มีมูลค่า 67.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคนหลัก 2,000 กว่าเหมือนกันไปถึงภาพที่10นะครับภาพ Nature Monte Vesa Margolis as Coquel Record นะครับเป็นภาพที่เรียกว่าภาพดอกไม้หลากชนิดในแจกันตัดกับพื้นหลังสีเขียวอ่อนภาพนี้ไม่ถูกพูดถึงเท่าไหร่นักนะครับแต่เพิ่งประมูลไปในเดือนพฤศจิกายนปี2014ก็ผ่านมา10ปีแล้วนะครับปีนี้ก็2024โดยยังไม่ระบุผู้ถือครองที่แน่ชัดนะครับมีมูลค่าสูงถึง 63.2 ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องราวของเวนโก้นี่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ที่ต้องการเป็นศิลปินหลายคนทั่วโลกเลยนะครับเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษยชาติในรุ่นต่อๆไปในหลากหลายอาชีพผมขอให้ทุกคนสำเร็จในทุกความฝันก่อนตายสำหรับใครที่ฝันอยากเป็นศิลปินต้องจริงใจกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เหมือนเวนโก้นะครับผมขอให้ทุกคนสำเร็จทุกความฝันก่อนตายอย่ารวยหลังตายไปแล้วแบบเวนโก้ไม่มีความหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคงไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้ว่าชีวิตคนเราในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นได้ชีวิตของคนเรานั้นเอาเยี่ยงกันได้นะครับแต่คงเอาเป็นแบบอย่างทำตามเป๊ะๆคงไม่ได้มีตัวแปรมากมายแต่อย่างไรก็ตามหากเรามีความฝันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหวังความหวังทำให้เรามีที่ที่จะไปและก็ชีวิตมีความหมายนะครับที่สำคัญจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดดำรงชีวิตให้มีความสุขที่สุดสุขภาพต้องดูแลให้แข็งแรงที่สุดด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาบรรยายในเรื่องของทัศนศิลป์นี่ก็ได้ปิดท้ายด้วยประวัติการทำงานฉบับย่อของวินเซนต์เวนโก้ให้ผู้ชมได้ฟังยกตัวอย่างผลงานบางชิ้นมาให้ดูว่าราคาผลงานนี่เป็นพันพันล้านบาทนะครับแน่นอนว่าโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดหลายคนอาจจะงงว่าทำไมผลงานศิลปะชิ้นเล็กๆทำไมราคาหลักพันล้าน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านทุกอย่างเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับและมันก็มีที่มามีที่ไปมีเรื่องราวเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานให้ประสบความสำเร็จก็คือความจริงใจความจริงใจที่เราทำงานแล้วก็การคาดหวังว่าจะเป็นอย่างไรจะได้เงินเยอะหรือไม่หรือไงนี่มันก็เป็นเรื่องที่เกินความคาดหวังก็มีเหมือนกันบางคนจริงใจจนกระทั่งตายเหมือนเบนโก้ก็ไม่มีที่ว่ายากจนตายแต่ก็ทำให้

คนรุ่นหลังเนี่ยมาร่ำรวยกับงานของแวนโก๊กแต่มีศิลปินบางคนเนี่ยก็ร่ำรวยมากก็อย่างปิกัสโซนะครับซึ่งอายุยืนมากแล้วเขาก็รวยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ว่ากันไปนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือสุขภาพต้องแข็งแรงไว้ก่อนถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงต่อให้รวยขนาดไหนก็ไม่มีความหมายนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับอรรถรสแล้วก็เรื่องราวดีๆจากการมาบรรยายของผมในวันนี้นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยจะพูดถึงการวิจารณ์ศิลปะจะเป็นอย่างไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สินได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อ

0: ท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
1: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับถ้าเกิดว่าเราฟังชื่อแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนก็คงฟังและคงคิดตามว่านั่นคือรายการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไทยของเราผมก็คือจิรัฐวัฒน์ศิริบุตรนะครับที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเองนั้นหลายคนก็เข้าใจผิดหลายคนก็อาจจะไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนานั้นคืออะไรแล้วทำไมประเทศไทยต้องนับถือศาสนาพุทธที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้ผมคงให้คำตอบกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดคุยกันคงไม่ได้แน่ชัดอย่างแน่นอนเรามีต้องบอกว่าเป็นวิทยากรพิเศษเป็นผู้ที่สามารถที่จะมาอธิบายความให้พวกเรานั้นได้เข้าใจและน้องๆวัยรุ่นนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมอีกหลายๆคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ได้เข้าใจถึงคำว่าศาสนาพุทธศาสนาต่างๆศาสนาพุทธในประเทศไทยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรเป็นอย่างไรแน่นอนวิทยากรพิเศษรอเราอยู่ตรงนี้แล้วครับนมัสการพระครูโคสิทธิ์สุทธสรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาสนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี้
0: เป็นยังไงบ้างฮะพอเราพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาเกริ่นเข้าไปเมื่อกี้พระอาจารย์ก็นั่งฟังอยู่เหมือนกันแล้วคุณดูหนักใจ
1: จริงๆที่บอกว่าหนักใจก็คือคนฟัง
0: ครับ
1: สามารถที่จะเอาไปแตกประเด็นได้อีกเยอะเลยส
0: ัง
1: เกตดูไหมเวลาคนฟังเรื่องเดียวกัน
0: ครับ
1: มันจะกลายเป็นว่ามากมายความหมายเลย
0: เช
1: ่นรูปภาพเนี่ยหนึ่งรูปภาพก็จะล้านความหมายคนที่มองก็จะไม่เหมือนกัน
0: ก
1: ับรูปภาพนั้น
0: รูปเดียวกัน
1: รูปเดียวกันก็จะให้ความหมาย
0: ต่างกัน
1: ต่างกันเช่นเดียวกันคําพูดที่เ
0: รา
1: สื่อสารกันวันนี้อาจจะมีบางคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเอ่ย

0: อ้างถึงตรงนี้ก่อนว่า
1: ครับ
0: เราอาจจะพูดในมุมของเราถ้าเกิดไปพาดพิงคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะพูดไปแล้วอาจจะไม่โดนหูโดนใจคนบางคนก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกัน
1: ถูกต้องมันจริงๆแล้วมันก็คือคือคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะคิดแล้วก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะกันดูก็ว่ากันไปถ
0: ู
1: กไหมฮะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันมันอาจจะไม่ตรงใจผู้ฟังท
0: ่
1: านนั้นท่านนี้หรือแบบบางท่านกระแทกใจก็มีใช่ไหมฮะเกริ่นไปตอนนี้เราก็เลยอยากจะพูดคุยกันว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยพระอาจารย
0: ์
1: มันเป็นยังไงที่มาที่ไปมันยังไง
0: เอาแบบเข้าใจง่ายก่อน
1: เข้าใจง่าย
0: ก็คือว่าประเทศไทยของเราตอนนี้โชคดีมากเลย
1: ครับ
0: โชคดีเพราะอะไรให้เราเข้าใจคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก่อนเราแยกก่อนน
1: ะ
0: อดีตปัจจุบันอนาคต
1: ครับ
0: ถ้าเราศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก็จะรู้ว่าอดีตพระพุทธศาสนาอยู่ที่อินเดีย
1: หลายคนได้ยินเข้าใจแบบ
0: บอกว่าต้องไปสังเวนะแล้วก็จะเห็นว่าอินเดียมีอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้อยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเมืองนารันทาน
1: ารันทาม
0: หาลัยนารันทา
1: ครับ
0: มีสร้างปรักหักพังของมหาลัยซึ่งเป็นมหาลัยแห่งแรกของโลกด้วยซ้ำก็ปรากฏว่าทำให้รู้ว่าในอดีตเนี่ยอินเดียเจริญรุ่งเรืองมากเป็นมหาลัยสงฆ์แห่งแรกด้วยเป็นมหาลัยของโลกด้วยแห่งแรกด้วยทีนี้นั่นคือเรื่องของอดีตมาปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสน
1: าม
0: าอยู่ที่ประเทศไทยทีนี้อนาคตเราจะไม่พูดถึงถึงนี้ก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี
1: ้
0: มันคือปัจจุบันเพราะฉะนั้น
1: นี่ปัจจุบัน
0: พูดถึงเรื่องของอดีตเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปถอดจิตถอดร่างอะไรที่จะไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เพราะสิ่งที่เราพูดนี่คือเป็นเรื่องปัจจุบันผู้ฟังอาจจะแบบว่าเอ้ยใช่เหรอจริงเหร
1: อหลายคนไปคำถามแบบนี
0: ้
1: ใช่หรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกคุณครูก๊อปปี้ก็คือว่าครูก๊อปปี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเราอยู่แล้วว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
1: ใช่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่
0: อ
1: ฟังไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราหรืออะไรก็ได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
0: ถูกต้องนำไปพิจารณานำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลยกตัวอย่างเรื่องศีลก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เรื่องศีลปัจจุบันเนี่ยเวลาเราฟังเทศของพระต่างๆ
1: ครับ
0: พระเถระต่างๆพระอาจารย์ต่างๆยกตัวอย่างท่านก็จะบอกว่าทุกคนต้องมีศีล5นะเพราะศีล5เป็นพื้นฐานนี่คือคำพูดปัจจุบันบอกว่าศีล5ข้อ1มีอะไรข้อ2มีอะไรข้อ3มีอะไรข้อ4มีอะไรข้อ5มีอะไรทุกคนรู้หมดฟังแล้วเข้าใจเด็กประถมเข้าใจเด็กมัธยมเข้าใจพอฟังเสร็จปั๊บก็เริ่มข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์พอบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์เสร็จปั๊บฆ่าแล้วจะเป็นยังไงทีนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งคำถามว่าจริงเหรอฆ่าสัตว์แล้วจะเป็นแบบนั้นแบบนี
1: ้ใช่
0: นี่แหละ
1: หลายคนก็เริ่มขมวดคิ้ว
0: จริงเหรอ
1: สิ่งห้ามันใช่เหรอ
0: นี่แหละก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราฟังคำสอนแล้วนำมาปฏิบัติโดยไม่ต้อง
1: ตีความหรอ
0: ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะ
1: อ๋อ
0: คิดเยอะมันเป็นอจินไตย
1: คิดเยอะเป็นอจินไตย
0: จินไตยอจินไตยเลย
1: จินไตย
0: เพราะว่าก็คือคิดจะเป็นบ้า
1: อ๋อ
0: ยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งนึงมีพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ประทับอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีพระสงฆ์
1: ครับ
0: เข้าไปกราบทูลว่าโลกนี
1: ้ครับ
0: มันกลมหรือมันแบนโลกนี้มันกลมหรือมันแบน
1: ทุกวันนี้ผมยังคิดอยู่เลยโลกนี้กลม
0: ยกตัวอย่าง
1: ที่ดูกันตอนนี้ก็ต้องคิดอยู่โลกกลมหรือแบน
0: ยกตัวอย่าง
1: ได้ยังไงก่อน
0: พระพุทธเจ้าท่านก็ฟังคำถามจากพระสงฆ์รูปนั้น
1: ครับ
0: ว่าประโยชน์อะไรจากการตอบว่าโลกนี้มันกลมหรือมันแบน
1: ใช
0: ่ต่อให้ตอบว่ามันกลมต่อให้ตอบว่ามันแบนคนที่มาถามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคำถามนั้นเลย
1: ไม่ได้ประโยชน
0: ์พระองค์ก็พูดถึงเรื่องอื่นสอนไปเรื่องอื่น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะบอกครูก๊อปปี้ว่า
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามั่นใจถ้าเราเชื่อม
1: ัน
0: ก็จะกลายเป็นสิ่งมงคลสำหรับตัวเราได้เลยถ้าเราตั้งคำถามว่ามันใช่หรือมันไม่
1: ใช่
0: มันแบนหรือมันกลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าอจินไตยคิดแล้วก็กลายเป็นบ้าขึ้นมา
1: ทีนี้พอเราดูพอเราฟังที่พระอาจารย์ได้อธิบายความทีนี้เราก็ถามแทนหลายๆคนที่ดูอยู่ว่าโอเคสมมติถ้าเป็นศีล5ศีล5ทำไมจะต้องห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามในกามห้าม
0: พูดปด
1: อะไรต่างๆ
0: อันนี้
1: ค
0: ือ
1: มันคือ
0: ศีลเนี่ยมันแปลว่าปกติ
1: ศีลแปลว่าปกติ
0: ปกติ
1: ครับ
0: ถ้าเรามีความเป็นปกติของมนุษย
1: ์ครับ
0: คนเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัย5ข้อนี
1: ้ครับ
0: คือพื้นฐานของมนุษย์เราอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งผิด
1: ครับ
0: มันก็จะต้องมีข้อ2ข้อ3ข้อ4ตามมาเสร็จปั๊บก็คือผิดปกติละพอผิดปกติเสร็จปั๊บ
1: ฮะ
0: โอ้ชีวิตคนเราก็จะเริ่มไม่มีความสุข
1: ไม่มีความสุข
0: ยกตัวอย่างคุณครูกับพี
1: ่ครับ
0: เคยดื่มเหล้าไหม
1: เคย
0: อ่ะพอดื่มมากๆแล้วเมาไหม
1: เมา
0: ก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างตัวเองอาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่าตัวเองเมาหรือไม่เมาแต่คนรอบข้างเริ่มเป็นทุกข์แล้วว่าจะต้องพยุงกลับบ้านไหมจะต้องพาไปทำยังไงต่อถ้าเกิดเมาเห็นไหมผิดปกติละผิดปกติ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงศีลที่ที่ทุกคนต้องบอกว่าพอเราไปงานทางศาสนาที่ไหนปุ๊บนี่ก็จะบอกว่าอ้าวอาราธนาศีล5อ๋อจริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องที่อยู่ที่อยู่กับตัวเรา
0: อยู่กับตัวเรา
1: เป็นยกตัวอย่างไปแค่5ข้อที่มนุษย์ทุกคนแบบได้เจอตรงนี้เท่านั้น
0: แต่อย่างนี้นะครูก๊อปปี้มันจะมีอีกข้อนึงอาตมาก็เข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าอ่ะยกตัวอย่างคนขายไก่ก็แล้วกัน
1: คนขายไก่
0: คนขายไก่ในตลาด
1: ครับ
0: เขาต้องฆ่าไก่ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องฆ่าปลาใช่ไหม
1: ครับ
0: มันเป็นอาชีพเขา
1: เป็นอาชีพ
0: ทีนี้มาพูดถึงข้อ4
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเขาไปวัดเขาก็บอกว่า
1: ไปวัด
0: ไปวัดเสร็จปั๊บมารับศีล5
1: มารับศีล5
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกอยู่นะ
1: ใช่
0: พอกลับบ้านเสร็จปั๊บต้องไปฆ่าไก่ฆ่าปลาถามว่าผิดไหมอันนี้ก็มีโยมที่อยู่ใกล้ตัว
1: ครับ
0: ทำอาชีพค้าขาย
1: ครับ
0: ก็มาปรึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะท่านโยมจะต้องฆ่าสัตว์มันเป็นอาชีพการค้าขายต้องไปตลาด
1: ครับ
0: แต่ว่ามาวัดก็อยากมา
1: อยากมาเราก็มาทำบุญ อะไรไปอย่างนี
0: ้ถามว่าทำยังไงก็ให้กำลังใจโยมไปว่ามันคืออาชีพของโย
1: ม
0: ก็ทำไปเถอะถ้าเราไม่ทำแล้วเขาจะเอาทานถ้าเราไม่เสียสละฆ่าสัตว์ไม่เสียสละฆ่าไก่ฆ่าปลาแล้วคนที่เขาอยากกินอยากทาน
1: ครับ
0: เขาก็ไม่มีที่จะกินจะทานมันก็กลายเป็นลูกโซ่ไปเรื่อย
1: ๆ
0: ถามว่าโยมหนีได้ไหมเลี่ยงได้ไหมถ้าโยมหนีได้เลี่ยงได้โยมก็ไปถ้าหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องทำด้วยอาชีพนี้ก็ต้องยอมรับ
1: ต้องยอมรับกับอาชีพที่เราทำ
0: ถูกต้องนี่คือชีวิตประจำวันของคนเราบางคนอยากจะพัฒนาตัวเองตามคำสอน
1: ครับ
0: แต่มันไปไม่ได้ด้วยอาชีพด้วยความเป็นอยู
1: ่
0: อันนี้ก็เข้าใจเป็นอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วเรื่องศีลที่หลายๆคนถามคำถามนะหรือแบบหลายคนพอแบบเอ้ยเอ๊ะอาราธนาศีล5เนาะมยังพันเตก็ไม่รู้กาเมสุมิชาจลาเอ๊ะแล้วยังไงอะไรอย่างงี้นะวันนี้เราก็พอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงศีลเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวเราอย่างงี้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้เจอได้ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เอาเป็นแค่เป็นข้อหลักๆที่เอามาใช้อย่างงี้ใช่มั้ยครับ

าอภิวาสวชิรธรรมวาดวัดยุคใหม่ในจิตประทึก

0: ื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นกันไปแล้วนะเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการอาราธนาศีล5การใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราสำคัญไปกว่านั้นอีกเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราในปัจจุบันนะเราพูดถึงน้องๆที่กำลังชมอยู่หรือว่าผู้ปกครองของน้องๆที่กำลังชมอยู่ตอนนี้หรือผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เนาะหลายคนจะได้ยินคำว่าเท่าเทียมนะตอนนี้เนี่ยเท่าเทียมใช้คำว่าเยอะมากใช้ทุกอย่างเลยอันนึงเท่าเทียมไอ้นี่เท่าเทียมคุณจะต้องเท่าเทียมกันคุณจะต้องอะไรกันเรามาดูซิว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยปฏิบัติเคยพูดคำว่าเท่าเทียมกันมาก่อนนี้เหรอพระอาจารย์นี่ผมถามถูกไหมหรือยังไงฮะบางทีผมจะงงๆอยู
1: ่จริงๆพยายามเข้าใจคำถามแล
0: ้
1: วล่ะแต่ว่าอาตมาก็จะพยายามตอบให้ตรงประเด็นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ทำเป็นตัวอย่างในเรื่องของการต่อสู
0: ้
1: เพื่อความถูกต้องของมนุษย
0: ์
1: จริงๆมนุษย์ของคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยพื้นฐานเดียวกันนะคือต้องการความสุข
0: ใช่ทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขอัน
1: นี้คือพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยไม่ว่าชนชาติใดศาสนาใดเกิดเป็นใครประเทศไหนก็แล้วแต
0: ่
1: สุดท้ายแล้วของเส้นทางชีวิตที่เกิดมาเนี่ยต้องการความสุข
0: ต้องการความสุข
1: ต้องการเงินต้องการทองต้องการครอบครัวต้องการอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันคือปนเปื้อนเรียกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าท่านอยู่ในจุดที่มีความสุขทุกอย่างแล
0: ้
1: วแต่ปรากฏว่าคำตอบของท่านความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเลยท่านมีปราสาทราชวังมีเรียกว่ามีปราสาท3ฤดู
0: ใช่ใช่
1: ปราสาท3ฤดูมีครอบครัวที่ดีนะเป็นต้นมีข้าราชบริพารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่พอต้องการเสร็จปั๊บ
0: เหมือนคิดว่ามันคือความสุขที่เราอยากจะได
1: ้ถูกพอได้มาเสร็จปั๊บพระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความสุขที่ฉับฉวยพระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าหาความเกิดหาความแก่หาความเจ็บหาความตายแล้วก็ได้เจอความจริงว่าการที่จะเราจะมีความสุขได้นั้นจะต้องพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด
0: เวียนว่ายตายเกิด
1: เรีย
0: ก
1: ว่
0: าก
1: ิเลสเรียกว่าสังสารวัฏที่เกิดมา
0: ครับ
1: ตรงนี
0: ้
1: พระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างท่านก็ไปเจอยมทูตขึ้นมาปรากฏให้เห็นเกิดแก่เจ็บตายเหล่านั้นท่านก็กลายเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้ขึ้นมาสู้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องการความสุขความสุขเหล่านั้นก็คือใจ
0: ครับ
1: ใจเราทำให้มีความสุขได้ทำให้หลุดพ้นได้ทำให้เห็นสัจธรรมได้
0: ครับ
1: พระองค์ก็ทำโดยปฏิบัติตั้ง6ปีนะ
0: ปฏิบัติ6ปี
1: 6ปีค้นหาความจริงของชีวิตน่ะ
0: อ๋อ
1: 6ปีที่เรียกว่าจะหนีจากสังสารวัฏเนี่ยหน
0: ี
1: ไปจากความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการ6ปีท่านถึงได้เจอความสุขจริงๆค้นหาตัวเอง6ป
0: ีครับ
1: ก็ได้ตรัสรู้ก็ได้เจอความสุขแล้วท่านก็นำความสุขเหล่านั้นที่เรียกว่าสุขภายในที่เรียกว่าตรัสรู้นั้นมาเผยแผ่ให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้

0: มาปฏิบัติจึงหลุดมาเป็นคำสอนเรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นอย่างนั้นเอง
1: พระไตรปิฎกขึ้นมาน
0: ี่คือตัวอย่าง
1: คือ
0: นักต่อสู
1: ้อ๋อคือเป็น
0: นักต่อสู้เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุขอ๋อเราก็กลายมาเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎก
0: ถูกต้องแล้วก็ภายในพระไตรปิฎกนั้นก็จะมาแยกย่อยอีกว่าเรื่องนี้ทำยังไงเรื่องนี้ทำยังไงอย่างเช่นเรื่องของพระวินัยเรื่องของพระสูตรเรื่องของพระธรรมก็จะมีแยกย่อยไปอีกเลย 84,000 พระธรรมขัน
1: ธ์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เขียนเอาไว้หรือได้เอ่ยออกมานี่แหละ
0: จริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์รู้สิ่งที่พระพุทธองค์เห็นเนี่ยมีเยอะมากเลยในโลกใบนี้นะแต่ว่าหลักคำสอนของท่านที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คือใบไม้1กำมือถ้าเราเทียบใบไม้ในโลกใบนี้นะ
1: ครู
0: ก็ปี้ว่าใบไม้เยอะไหม
1: โอ้โหอ
0: ย่างที่เราเห็นตอนนี้ใบไม้เยอะนะ
1: ข้างหลังเรานี่ก็
0: ใช่ใช่ใช่ที่เราไม่เห็นใบไม้เยอะมากเลย
1: นับก็ไม่ถ้วนแล้ว
0: แต่ว่าสิ่งที่พระองค์รู
1: ้
0: แล้วนำมาบอกมาสอนเนี่ยเพียงแค่กำไม้ไอ้ใบไม้หนึ่งกำมือ
1: กำมือเท่านั้น
0: แค่นั้นเองก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์แค่นั้นเองเรามาย่นมาย่อให้เหลืออย่างเดียวคือทานศีลภาวนาสามอย่างเองถ้าเราทำได้สามอย่างนี้ปั๊บนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง
1: นะฮะมีเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการภาวนานะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนนะเราก็จะได้ยิน3คำนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะก่อนที่จะไปถึง3คำนี้ผมย้อนกลับมาก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ยินคำสอนหรือได้ยินคำบอกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณนับถือศาสนาพุทธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องทำความดีคุณระวังต้องอย่าไปทำความชั่วหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหทำดีถ้าตายมันไม่มีใครเห็นเลยหรือว่าโอ้โหมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องทำยังไงต่อไปอ่ะ
0: ที่เรียกว่ายังไม่ให้ผลบางคนทำดียังไงดีแล้วดีอีกก็แล้วแต่สุดท้ายก็ชีวิตก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนเลยหรือว่าอันนี้
1: คิดว่าแล้วเราจะต้องทำต่อไปไหมหรือต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่แหละก็ต้องเรียกว่าทำบุญผิดที่ทำบุญผิดบุคคลทำบุญผิดเวลา
1: ครับ
0: อานิสงส์มันก็ไม่เกิดหรือเกิดช้านั่นเองแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะครูก็ปี
1: ้
0: เราทำบุญถูกที่ทำบุญถูกเวลาทำบุญถูกบุคคล3อย่างเนี่ยเราก็จะได้รับอานิสงส์เร่งรีบในบุญนั้นก็จะสำเร็จเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่ครูก็ปี้ถามว่าเอ๊ะทำไมฉันทำดีแต่งั้นทำดีอย่างนี้แล้วทำไมฉันไม่รับอานิสงส์สักทีเพราะทำบุญผิดบุคคลทำบุญผิดที่ทำบุญผิดเวลายกตัวอย่างครูก๊อปปี
1: ้
0: คุณครูก๊อปปี้เคยให้อาหารใครสักคนหนึ่งแล้วครูก๊อปปี้แบบว่าเอาไปให้เขาแล้วเขาไม่ทานไหม
1: เคย
0: เพราะเขาไม่หิวใช่ไหม
1: ก็อาจจะด้วยเหตุหลายเหตุผลถ้าไม่หิวถ้าอาจจะไม่ชอบอันนี้ถ้าอะไรอย่าง
0: เงี้ยก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเอาอาหารของเราเนี่ยไปให้คนที่เขาทานแล้วเขาหิวแล้วเขาก็ทานของเรานั่นแหละก็คือเรียกว่าอานิสงส์เกิดทันทีการทำบุญก็เช่นกันถ้าเราทำบุญแล้วบุญของเราสำเร็จแล้วก
1: ็
0: ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเราบอกเอ๊ะทำไมบุญไม่สำเร็จสักทีก็เพราะว่าเราผิดบุคคลไงผิดสถานที่ผิดบุคคลผิดเวลานั่นเอง
1: มาถึงตรงนี้นะผมก็จะถามเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าน้องๆเด็กๆไงไปทำบุญกันลูกไปทำบุญกันลูกหนูทำบุญก็จะได้บุญได้กุศลเด็กเดินเกาหัวครับพระอาจารย์
0: จริงๆแล้ว
1: เด็กเดินเกาหัวอะไรพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: ครูก๊อปปี้สื่อที่ทำให้เด็กเข้าถึงง่าย
1: ครับ
0: แล้วเข้าถึงยากในเวลาเดียวกันเข้าถึงง่ายหมายความว่าเด็กเขามีมือถือ
1: ใช
0: ่ก็ไปง่ายต่อการเข้าสื่ออย่างอื่นเพราะมันสนุกไง
1: ใช่มันสนุก
0: แต่ว่าพอสื่อเข้าถึงยากก็หมายความว่าเด็กเขามีมือถือเขาก็ไม่อยากจะไปเข้าเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วพอมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการพ้นทุกข
1: ์ครับ
0: แต่เด็กเขาก็จะไปสนุกกับการเล่นเกมบ้างหาข้อมูลในการเรียนบ้าง
1: ใช่
0: มันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีสื่อในมือเข้าถึงง่ายกับกลายเป็นว่าเข้าถึงยากเวลาที่เขาดูไปมันก็จะไปเน้น
1: เร
0: ื่
1: องอ
0: ื่
1: น
0: ๆยากกว่าเดิมอีกก็เลยบอกว่าเวลาผู้ใหญ่ชวนไปวัดเขาก็จะงงว่า
1: ทำบุญกับลูก
0: งง
1: วันนี้ว่าเราต้องไปทำบุญเราจะได้บุญ
0: เป็นอย่างนั้น
1: อะไรวะอย่างเงี้ยพระอาจารย์
0: เป็นอย่างนั้น
1: เราต้องทำยังไงให้หรือคุณพ่อคุณแม่ต้องอธิบายเด็กๆอย่างไรเลย
0: จริงๆในความคิดส่วนตัวอาตมานะ
1: ครับ
0: อาตมามองว่าย้อนกลับไปในหลักคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยาก
1: ครับ
0: สังเกตดูในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กจะเริ่มน้อยลง
1: ใช่
0: ในสิ่งที่อาตมามองนะครูก๊อปปี้ก็คือว่า

0: พอปัจจุบันคนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะ
1: ครับครับ
0: คนแก่จะเริ่มเยอะขึ้น
1: ใช
0: ่นั่นหมายความว่าหมอดีหมอดี
1: หมอดี
0: รักษาดีก็เลยอายุก็เลยยืนขึ้นทีนี้พูดถึงในมุมของเด็กที่เกิดยากเกิดยากเกิดยากก็เพราะว่าบุญไงบุญที่จะได้ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งมันก็เริ่มยากมันก็เลยคนก็เลยน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอย้อนกลับมาถึงครูก็ปี้พูดว่าการที่จะชวนเด็กไปวัดมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกในบางคนนะ
1: ในบางคน
0: ในบางคนแต่ครูก็ปี้เห็นไหมบางคนนี่เด็กเขาชอบ
1: ใช่อ
0: ย่างถ้าเกิดเราเอ่ยชื่อเด็กหลายๆคนเนี่ยอาจจะอ๋อเลยเพราะว่าเขาชอบตั้งแต่มาตั้งแต่เด็ก
1: พอพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเห็นข่าวเห็นอะไรต่างๆนานาผมถามว่าเด็กที่อายุแบบ5 4 5 6ขวบแล้วชอบในเรื่องของศาสนาที่แบบอยากจะบวชตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าบวชไม่ศึกอะไรอย่างเงี้ยในมุมของพระอาจารย์เนี่ยเป็นการสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แบบเค้าอยู่ในท้องหรือ เค้าเป็นใครไม่รู้มาจุติหรือว่ามาเกิดอย่าง
0: งี้อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นบุญของพ่อแม่ส่วนหนึ่ง
1: เ
0: ป็นบุญของเด็กส่วนหนึ่งเราจะพูดเป็นสองส่วนก่อนส่วนที่หนึ่งก็คือพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่คนไหนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะสิ่งที่ต้องได้มาก็คือเวลาเรามีลูกเนี่ยลูกเราก็เป็นคนดีด้วยเรียกว่าอภิชาตบุตร
1: อภิชาตบุตร
0: อีกมุมมองหนึ่งเด็กในมุมของเด็กถ้าสมมติว่าเด็กเขาทำบุญมาดีในอดีตชาตินะเขาก็จะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมที่ครูก๊อปปี้เคยเห็นไหมจะได้ยินคำว่าบางคนเกิดมาอยู่ในคาบช้อนเงินช้อนทอง
1: เห็นไหม
0: วันนี้เพิ่งจะได้คุยเรื่องนี
1: ้เกินครับ
0: ก็เป็นที่น่าพอใจว่าเราฟังเราก็ชื่นใจนะคนที่เขาพูดวันนี้เขาบอกว่าแหมเห็นเขาบางคนเกิดมาแล้วก็
1: ค
0: าบช้อนเงินช้อนทองมาเลยเราก็แอบคิดในใจนะบอกเออยังดีจะเขายังมีความชอบบ้างถึงชาตินี้เขาอาจจะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่ว่าชาติต่อไปเขาคงจะทำให้เขาได้เข้าถึงได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเป็นคนที่เรียกว่าสมณะเฮเมาเขาก็อยากจะเป็นคนดีอาตมาก็เลยแนะนำไปว่าชาตินี้เราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์พอใจในสิ่งที่เป็นมนุษย์นี่ถือว่าดีที่สุดละส่วนเรื่องของช้อนเงินช้อนทองนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเก่า
1: เป็นบุญเก่า
0: บุญเก่าเป็นอย่างนั้น
1: พอมาถึงตรงนี้เองเนี่ยหลายคนนั่งชมรายการอยู่เนาะก็ถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได
0: ้ถูก
1: มันเลือกที่จะคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาไม่ได้ทุกคน
0: จริง
1: บางคนเกิดมาต้องขออภัยนะตามข่าวที่เราเห็นนะพระอาจารย์เนาะบางคนเกิดมาพิการทั้งบ้านก็มี
0: ถูก
1: ล่าสุดผมเพิ่งดูข่าวไปเนาะคือเดินไม่ได้ทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยในนามในไม่ใช่ในนามในมุมของพระพุทธศาสนาเองครับสิ่งที่จะทำให้คนเหล่านี้เขารู้สึกสบายใจให้คนเหล่านี้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาเกิดมาแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคนเราเกิดมาไม่เท่ากันเลยอาจารย์เขาจะทำอย่างไรต่อไปในชีวิตหรือเขาใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปในแนวทางของพระพุทธศาสนา
0: ถ้าครูก๊อปปี้ถามแบบนี้นะอาตมาอยากยกตัวอย่างอีกอันนึงอาตมาเห็นอยู่คนคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะมือเขาเท้าเขานี่เขาเรียกว่าพิการเลยนะลำบากมากเลยจะเดินก็ลำบากจะทานก็ลำบากช้างก็พิการเลยแหละทีนี้ใครที่คิดแบบครูก๊อปปี้เมื่อสักครู่อ่ะอาตมาอยากให้กำลังใจว่าจงพอใจจงภูมิใจจงดีใจที่เรายังมีอวัยวะครบที่จะสามารถใช้มือทำงานใช้เท้าเดินใช้สมองคิดให้อายุเรานั้นราบลื่นออกไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเพราะสุดท้ายแล้วอดีตเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะไม่ต้องไปเสียใจกับการเกิดมาแต่ว่าเราพอใจปัจจุบันที่เราเป็นมนุษย์แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะพอใจอย่างไรต่อก็ต้องดูอนาคตปัจจุบันเนี่ยบอกอนาคตในขณะเดียวกันปัจจุบันก็บอกอดีตด้วย
1: ครับ
0: ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ย
1: บ
0: อกถึงอดีตแล้วก็บอกถึงอนาคตด้วย
1: อดีตปัจจุบันอนาคตคืออะไรฮะ
0: ยกตัวอย่างจับต้องได้แน่นอนยกตัวอย่าง
1: จริงเหรอ
0: เราดูความสุขทุกวันนี้ครูก๊อปปี้มีความสุขหรือยัง
1: ก็มีความสุขเท่าที่เรามีมีความทุกข์แบบที่เราเป็น
0: ที่เราเป็นเอาพูดถึงความสุขก่อน
1: ครับ
0: ความสุขก็เกิดจากอดีตที่เราคิดเราทำมันมาส่งผลให้ปัจจุบันเรามีความสุขและความทุกข์เช่นกัน

0: ัจจุบันเราทำอะไรเอาไว้ที่เรามีความสุขหรือความทุกข
1: ์ครับ
0: ความสุขความทุกข์นี้มันก็ส่งผลถึงอนาคตอีกนะ
1: เพราะอดีตตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจเนาะคุณผู้ชมเนาะว่าอดีตโอเคเราเมื่อวานเราทำอะไรมาวันนี้เราก็เป็นแบบนี้วันนี้เราทำอะไรพรุ่งนี้เราก็เป็นอนาคตอดีตชาติมีไหมฮะ
0: แน่นอน
1: จริง
0: คนใกล้ตัวอาตมาเลยนะอันนี้อาตมายืนยันด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: อาของอาตมาเนี่ยผูกคอตาย
1: ครับ
0: เพราะว่าสามี
1: ครับ
0: ไปมีภรรยา
1: ฮะ
0: แล้วอาเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ก็เสียใจพอผูกคอตายเสร็จปั๊บไปเกิดอีกหมู่บ้านนึงพอเกิดเสร็จปั๊
1: บ
0: พอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จำความได้ว่าสามีเขาชื่อนี้ทำอาชีพนี้แล้วมันตรงหมดเลย
1: อันนี้มีจริงเหรอ
0: มีจริงมีจริง
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามันก็ทำให้อาตมามั่นใจว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันวนเวียนได้ตลอดอันนี้คือส่วนตัวคืออาตมาเห็นเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่าอาเขากับชาติมาเกิด
1: อ
0: ันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองที่อาตมายืนยันก็คือว่ามีอยู่จังหวัดนครสวรรค
1: ์
0: เป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวกับตายแล้วฟื้นแต่เวียนตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยเขาสามารถได้เห็นว่าอดีตเขาเป็นใครอยู่บ้านไหนพ่อแม่ชื่ออะไรเป็นอยู่อาตมาจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แต่มีอยู่จังหวัดที่นครสวรรค์เป็นหมู่บ้านแบบนี้เลย
1: ในมุมมองพุทธศาสนานี่คือเรื่องนี้อาจจะมีจริงคือเป็นบุคคลแหละแต่ว่ามีใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเราจะนึกถึงตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: เรานึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ต้องสมมติเรื่องจริง
1: ครับ
0: พระพุทธองค์เนี่ยก็จะมี10ชาติ500ชาติ
1: เคยได้ยิน
0: ครับเราจะไม่พูดถึง10ชาติมีอะไร500ชาติมีอะไร
1: ครับ
0: เราจะพูดถึงชาติสุดท้ายก็แล้วกันก่อนที่จะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นพระเวสสันดร
1: ใช่ใช่
0: ใช่ยกง่ายๆเลยถ้ายกตัวอย่างจุดนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนว่าก่อนที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อน
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ใช่
0: แสดงว่าการตายเกิดตายเกิดตายเกิดมีจริง
1: เพราะว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องพระเวสสันดรชาดกมาเหมือนกันอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามา
0: ถูกต้อง
1: เอออย่างงี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักบรรยากาศสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาพุทธครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่วิดีโอนี้อยู่รวมถึงพอดแคสต์นี้ด้วยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากันต่อในปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าจริงๆ แล้วเนี่ยเรื่องของ การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย
1: ์ ที
0: ่หลายคนนั้นได้มองเห็นได้สัมผัสโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้มีมากเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันต่อน้องๆวัยรุ่นเองเนี่ยที่ได้ติดตามเรื่องนี้ได้เห็นเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลนะเป็นวิตกกังวลว่าเราจะทำอย่างไรหรือเราจะควรจะฆ่าตัวตายหรือไม่อย่างไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องมาขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าที่เขาเรียกว่าอสุภะใช่ไหมฮะอสุภะหรือว่าแบบอะไรนะอะไรร่างกายของเรามันจะเน่าจะอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อกี้คุณครูกับปีได้พูดเรื่องของอสุภะอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม
0: ไม่สวยไม่งาม
1: ไม่สวยไม่งามมันเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์หนึ่งในการนำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ก็จะสอนว่าเกส
0: า
1: โลมานาคานันตาตะโจก็หมายความว่าอวัยวะที่เรามีอยู่ผมขนหนังเล็บฟันทุกอย่างที่เรามีอวัยวะ32ประการเนี่ยนะคือเรามาพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามก็คืออสุภะมันเป็นบทกรรมฐานเริ่มต้นเลยที่พระอุปัชฌาย์จะสอนให้กับนาคได้เข้าใจคนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยอุปัชฌาย์จะให้กรรมฐานข้อนี
0: ้
1: เรียกว่าความไม่สวยไม่งามอสุภะตรงนี้เสร็จแล้วอุปัชฌาย์ก็จะสอนต่อว่าไม่สวยไม่งามเพราะอะไ
0: ร
1: แล้วพระใหม่ก็จะฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติก็จะเกิดเป็นอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนแก่เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาถึงเรื่องความไม่สวยไม่งามหรือว่าอสุภะตรงเนี้ยก็จะเห็นเป็นซากศพ
0: มันจะซากศพหรือว่าอะไรแบบร่างกายมันเน่ามัน
1: ใช่ที่เราเห็นพระบางรูปที่ชอบไปพิจารณาศพบางรูปนะนี่พูดถึงบางรูปเวลามีศพตายเขาก็จะไปในป่าช้
0: า
1: แล้วก็ไปนั่งเพ่งกสินศพตายบ้างหรือว่าไฟที่เขาเผาศพบ้างก็จะน้อมเข้ามาว่านี่คือชีวิตของคนเราสุดท้ายก็มีอยู่แค่นี้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไปมองเป็นไฟเผาศพบ้างเป็นกสินบ้างหรือไม่ก็จะไปพิจารณาซากศพที่ค่อยๆเน่าค่อยๆเหม็นลงไปบ้างเป็นต้นนะก็จะเกิดอสุภะขึ้นมาเหล่านี้อย่างนั้น
0: ทีนี้พอเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้อาจจะมีคำสอนเรื่องของการร่างกายเราอาจจะเน่าอาจจะเสียเป็นของเสียอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ที่เป็นเรื่องเล่าตามตำนาน

0: เรื่องเล่าไม่ใช่ตำนานเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่พระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จเข้าไปในป่าแล้วกลับมาก็มีพระสงฆ์ได้เสียชีวิตได้มรณภาพอะไรต่างๆนานาไปเนี้ยแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วก็อิต้องเปลี่ยนคำสอนว่าไม่ใช่เปลี่ยนคำสอนต้องแบบสอนอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเราต้องให้เห็นชัดเราต้องให้เชื่อให้เข้าใจเรื่องแบบนี้ก่อนอะไรเงี้ย
1: ถูกต้องเลย
0: ทุกเรื่องเราต้องเห็นแล้วเข้าใจ
1: เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรม
0: สัจธรรม
1: คือความจริงของชีวิตทุกคนต้องเจ
0: อ
1: เขาเรียกว่าโลกกระทำ8โลกใบนี้โลกใบนี้เขาเรียกว่ามีโลกกระทำ8เลยพระพุทธเจ้านี้พระองค์สอนดีมากเลยเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เวลาใครจะสุขก็ต้องอย่าลืมนึกถึงความทุกข์บ้าง
0: ครับ
1: เวลาใครมีลาภก็ต้องอย่าลืมนึกถึงเสื่อมลาภบ้
0: าง
1: เวลาใครมีสรรเสริญก็อย่าลืมนึกถึงการมีนินทาบ้
0: าง
1: เห็นมั้ยเราก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้นําโลกกระทำ8อย่างเนี้ย
0: ครับ
1: มาสอนมากล่าวมาบอกให้กับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนำมาปฏิบัติ
0: มีเขาเรียกว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองเนี่ยแหมต้องบอกว่าในปัจจุบันเนื้อข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์รวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทางใดๆที่เราเสพกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพระอาจารย์เรื่องของการฆ่าตัวตายมีเยอะแล้วเป็นการฆ่าตัวตายที่มันเกิดจากความรักบ้างเกิดจากความหึงหวงกันบ้างเกิดจากอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่มันไม่ควรจะตาย
1: พูดถึงการฆ่าตัวตายนะครูก็พี
0: ่ครับ
1: อาตมาเคยไปญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คนญี่ปุ่นนะครูก็พี
0: ่ฮะ
1: เจริญประเทศเขาเจริญนะ
0: ใช
1: ่แต่ทำไมคนฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่าความเครียด
0: ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเยอะจริง
1: เพราะเครียดไงเครียดเครียดจากการทำงาน
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่ครูก็พี่ได้พูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติเมื่อถึงเวลาเครียดมากๆสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเหมือนคนญี่ปุ่นที่เราเห็นหลายๆคนแต่ไม่ได้เหมารวมนะอันนี้ก็เรียกว่าบางคน
0: คือเป็นความเครียดของแต่ละคน
1: คุกปี้เห็นไหม
0: ครับ
1: ที่เมื่อสักครู่อาตมายกตัวอย่างว่าของญี่ปุ่นเนี่ยสถิติการฆ่าตัวตาย
0: ครับครับ
1: จะบอกว่ามีเยอะกว่าที่อื่นก็เพราะว่าอาตมาไปเห็นมาก
0: ็
1: เลยรู้ว่าจริงๆแล้วประเทศอื่นก็อาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ที่อาตมายกตัวอย่างญี่ปุ่นนี่คือเราไปเห็นไปรู้ไงแต่จริงๆแล้วเรื่องของความตายเนี่ยมันเกิดจากความเครียดพอเครียดมากๆจะก็ต้องฆ่าตัวตาย
0: มันฆ่าตัวตายทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจด้วยวันนี้มันจะตายทำไมจะต้องฆ่าตัวตายมันมีทางออกมากมาย
1: ครูก็ปี
0: ้
1: ลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งไปผูกคอตายเป็นมะเร็ง
0: เครียด
1: เป็นมะเร็ง
0: ครับ
1: ซึ่งเขาไม่ได้บอกใครเขามารู้ทีหลังเขาพอเป็นมะเร็งเสร็จปั๊บไม่รู้จะหนีปัญหายังไงผูกคอตายเฉยเลยนะมีภรรยามีลูกสุดท้ายทิ้งลูกทิ้งภรรยาออกไป
0: ครับ
1: ถามว่าเขาผิดไหมณวินาทีนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าถ้าอยู่ไปก็อาจจะเป็นภาระของภรรยาของลูกไหมอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจอย่างไรถึงได้ฆ่าตัวเองผูกคอตายแต่สุดท้ายแล้วอาตมาจะบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะ
0: ครับ
1: ถ้าเรานำมาปฏิบัติเราก็จะเห็นผลอย่างน้อยที่สุดเขาเรียกว่าสตินะ
0: ต้องมีสติ
1: ถ้าเรามีสติเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้เลยอ๋อมะเร็งเหรออ๋อไม่เป็นไรรักษาได้ขั้นไหนล่ะ1 2 3 4
0: คร
1: ับ ก็ต้องไปหาหมอเห็นไหมต้องก่อนสติก่อนพอไม่มีสติเสร็จปั๊
0: บ
1: คิดเยอะแล้วทีนี
0: ้
1: ฉันเป็นชั้นไหนขั้นไหนก็ไม่รู้แหละพอเป็นเสร็จปั๊บอุปโลกขึ้นมาว่าฉันต้องตายแน่ๆเลยพอตาเสร็จปั๊บไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้ภรรยารู้ไม่อยากให้ลูกรู
0: ้ลู
1: กรู้ก็กลายเป็นว่าผูกคอตายไปเลย
0: ก็ใช้ความตายมาจบทุกอย่าง
1: ตัดสิน
0: ตัดสิน
1: ก็เสียดายอาตมาไปงานศพ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปฟังครอบครัวเขานะ
0: ครับ
1: พูดว่าสืบเนื่องจากเป็นโรคร้ายขึ้นมาก็ถือโอกาสพูดให้กับพวกเราทุกคน
0: ครับ
1: ได้ฟังตรงนี้ว่าจริงๆแล้ว ความทุกข์นี่นะไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่หมายความว่าทุกคนเมื่อเกิดความทุกข์แล้วตรงนี้หมายความว่าจะต้องมีวิธีแก้
0: เมื่อมีทุกข์แล้วมันก็มีวิธีแก้
1: มีวิธีแก้ของมัน
0: ครับ
1: เราไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์เสร็จปั๊บเป็นมะเร็งเสร็จปั๊บต้องฆ่าตัวตายมันไม่ใช
0: ่อกหักเด็กๆอกหักกันเยอะ
1: ไม่ได้มีวิธีแก้เยอะๆเลยคิดใหม่คิดบวกเช่นเมื่อกี้คุณโคปี้บอกว่าอกหักใช่ไหม
0: ครับ
1: ยกตัวอย่าง แล้วก็ต้องบอกว่าไปหาคนใหม่ก็ได้อาจจะดีกว่าก็ได้
0: จะดีกว่า
1: สรุปเราต้องคิดบวก
0: คือทุกคนมันเจอเรื่องทั้งหมดเลย
1: ทุกคนมีความทุกข์หมด
0: ครับ
1: แต่จะทุกข์แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นก็คือฝากให้ทุกคนรู้ว่าต้องมีสติ
0: ครับ
1: ตั้งสติก่อนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครูก๊อปปี้พูดว่ามีแฟนและแฟนทิ้ง
0: ครับ
1: เราก็ต้องตั้งสติก่อนว่าเราจะไปรักเขาจะไปตื้อเขาจะไปง้อเขาหรือจะปล่อยไปแล้วไปหาคนใหม
0: ่ครับ
1: ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยับค่อยๆตั้งสติใหม่ถ้าเราจำเป็นต้องง้อเพราะอะไรเราจะต้องทิ้งแล้วไปหาคนใหม
0: ่
1: จะดีกว่าไหมมันก็ต้องมี 1, 2, 3, 4, 5
0: สุดท้ายแล้วตัวเราจะได้อะไร
1: ถูก
0: ใช่ไหมเราสมมติว่าเราอาจจะทะเลาะกันกับแฟนอย่างนี้นะเด็กๆเนาะแล้วเราก็ทำร้ายตัวเองบ้างละคิดอยากจะฆ่าตัวตายบ้างละพอเราทำร้ายตัวเองเราก็เจ็บเองเน
1: า
0: ะ
1: แต่อาจจะมาชื่นชมอยู่คนคนหนึ่งนะอาจจะมามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อันนี้ยกตัวอย่างเลยลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเขาไปเผลอมีลูกชายโดยที่ทำให้ผู้หญิงท้อง
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าอาตมายอมรับเขาเลยนะเขามีความรับผิดชอบนะต้องชื่นชม
0: ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำไงเราก็ทำเป็นการกระทำ
1: อาตมายอมรับว่าเขาแสดงความรับผิดชอบความเป็นลูกผู้ชายว่าฉันทำเธอท้องนะฉันก็รับผิดชอบได
0: ้
1: คือไม่ได้ทอดทิ้งอ
0: ่
1: ะเท่ากับว่าเวลาความรักเมื่อกี้ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงความรักใช่ไหม
0: ใช่
1: ว่าจริงๆแล้วเวลามีปัญหามาเนี่ยการแก้ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่
1: ยกตัวอย่างลูกศิษย์อาตมาเป็นผู้ชายเนี่ยนะแล้วเขาไปทำผู้หญิงท้องใช่ไหมถ้าสมมติว่าการแก้ปัญหาไม่เป็นนะเมื่อสักครู่เราพูดเรื่องสติใช่ไหมถ้าผู้หญิงคนนั้นหรือลูกศิษย์ผู้ชายอาตมาที่เป็นลูกศิษย์เขาเนี่ย
0: ฝ่ายใดขาดสติ
1: ขาดสติเกิดไปบอกว่าเอ้ยไปทำแท้งสิทำกรรมโดยไม่รู้ตัวสร้างบาปโดยไม่รู้ตัว
0: ครับ
1: แต่ผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี
0: ้
1: เขาเลือกที่จะ
0: ครับ
1: เก็บเด็กเอาไว้แล้วปัจจุบันก็น่าจะประมาณสัก4ขวบแล้วมั้ง
0: ก็รับผิดชอบ
1: ก็รับผิดชอบไปน่าจะ4ขวบแล้วล่ะ4 5ขวบแล้วซึ่งอาตมาชื่นชม
0: ครับ
1: ชื่นชมว่าเฮ้ยเมื่อคุณพลาดคุณมีความรักไปแล้วคุณพลาดไปแล้ว
0: ครับ
1: แต่คุณไม่ได้ฆ่าเด็กคุณเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว
0: ้ก็ถือว่าเป็นความรักในช่วงเวลานั้นร่วมกัน
1: สุดท้ายสิ่งที่อาตมาเห็นปรากฏว่าลูกศิษย์อาตมาคนนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ด้วยความเจ้าชู
0: ้
1: ความเจ้าชู้ก็ไม่มีอีกสามีภรรยาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่าคนเรารักกันหรือไม่รักกันก็ตามนะ
0: ครับ
1: เมื่อมันพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาตมาอยากจะให้สติว่าในฐานะที่พวกเราเป็นคนฟังวัยรุ่น
0: ครับ
1: สมัยนี้อาจจะคิดเร็วทำเร็วแล้วพังเผลอขึ้นมาท้องขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยอันนี้ก็เอาตัวอย่างประสบการณ์จริงมาสอนเลยว่าสิ่งแรกเลยต้องคิดให้ได้เลยอย่าทำแท้ง
0: อย
1: ่
0: าทำแท
1: ้
0: ง
1: ขอให้เก็บ
0: เป็นบาปด้วย
1: ขอให้เก็บเด็กไว้ก่อน
0: ครับ
1: แล้วค่อยมานั่งนับแก้ปัญหาใหม
0: ่
1: ในทางตรงกันข้ามอีกคนหนึ่งลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มัธยมปลาย
0: ครับ
1: มัธยมปลายท้องเหมือนกันอันนี้ก็ชื่นชมนะเขาเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว
0: ้ครับ
1: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเอาไปอยู่ต่างจังหวัดเอาไปอยู่ต่างจังหวัดซะ
0: ครับครับ
1: ก็ปีหนึ่งก็เสียเวลาไปปีหนึ่งไปอยู่ที่อื่นเลย
0: อยู่ที่อื่น
1: ขาดการติดต่อไปเลยหนึ่งปีอ่
0: ะ
1: แล้วพอคลอดเด็กออกมาแล้วก็ย้ายโรงเรียน
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ชื่นชมตอนนี้เด็กคนนั้นก็น่าจะประมาณสัก14-15ปีแล้ว
0: อ๋อคือเรียนก็ดูแลอย่างนี้แหละ
1: ใช
0: ่
1: ก็ถ้าย้อนกลับไปเด็กคนนี้ถ้าพ่อแม่ของเขาตัดสินใจที่จะเอาออก
0: ครับ
1: เพราะในวัยเรียนก็ไม่มีเด็ก14-15ในวันนี
0: ้
1: ก็เลยจะขอฝากว่าการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสติ
0: ต้องมีสติ
1: สติเลย
0: ทุกๆเรื่องค่อยๆคิด
1: ค่อยๆแก้
0: ทีนี้มาถึงตรงนี้เองเด็กๆก็ถามว่าถามเด็กๆถามว่านะตัวเองเหมือนตัวเองเป็นเด็กเด็กๆถามว่าฆ่าตัวตายหลายคนบอกเป็นบาปโอ้โหพระสงฆ์บอกฆ่าตัวตายเป็นบาปทำร้ายตัวเองทำไมมันเป็นบาปเด็กถามว่าบาปอะไรชีวิตฉันเรื่องของฉันมันเป็นบาปกับใครอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ถ้าในมุมมองของคนที่เกิดมามีบุญอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะเชื่อไปเลยว่าโอเคเรื่องบาปเรื่องบุญมีจริง แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ว่ามีการต่อต้านนิดๆอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจับต้องได้ไหมอะไรเงี้ยไปซื้อไปขายได้ไหมเขาอาจจะบอกว่าฉันเกิดมาชาติเดียวฉันทำชีวิตของฉันให้มีความสุขก็พ
0: อ
1: เราชาติหน้าฉันไม่รู้ไปยัง
0: ไงรู้เป็นยังไง
1: ก็อาจจะมีในยุคหนึ่งคิดแบบนี้ในคนคนหนึ่งคิดแบบนี้อันนี้เราต้องจำแนกแจกจ่ายออกมาก่อนว่าโลกใบนี้มันมีหลายชาติหลายศาสน
0: า
1: หลายชนชั้นหลายความรู
0: ้
1: เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้พูดว่าสิ่งนี้ถูกต้องที่สุดมันยังมีแยกย่อยออกมาเสร็จแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะให้พวกเราเข้าใจทุกคน
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนดีก็จริงอยู
0: ่
1: แต่ศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่เรื่องที่เป็นจุดเด่นก็คือสอนหลังความตายแล้วยังมีสวรรค์มีนรก
0: ครับ
1: แล้วศาสนาอื่นก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธเด่นก็คือเรื่องของนิพพาน
0: นิพพาน
1: ก็คือไม่ต้องกลับไม่ต้องมาเกิดไม่แก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วอันนี้ก็คือจุดเด่น
0: ดับแล้วคือไปเลย
1: อันนี้เรื่องที่1ที่เราเห็นในคําสอนเรื่องที่2ที่จับต้องได
0: ้ครับ
1: ก็คือองค์การสหประชาชาติประกาศ
0: ครับ
1: เมื่อปีพุทธศักราช2542ยกให้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก
0: ครับใช่
1: คําว่าศาสดาเอกของโลกก็คือเป็นที่1ของศาสดาเพราะฉะนั้นทุกๆศาสนาก็จะมีศาสดาใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่พระองค์นั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเอกคือที่หนึ่ง
0: เอกคือที่หนึ่ง
1: ก็เท่ากับว่าพระองค์นั้นเป็นศาสดาที่หนึ่งของโลกไปนี
0: ้
1: เพราะอะไรเพราะคำสอนไง
0: ครับ
1: นี่คือองค์การสหประชาชาติ
0: คือจริงๆแล้วในคำสอนต่างๆที่เราได้ยินไม่ว่าจะเวลาเราเข้าวัดเข้าวาหรือเราได้เห็นคำคมหรือได้เห็นคำสอนอะไรต่างๆหรือว่าเปิดศึกษาหาความรู้จากได้เจอได้เห็นคำสอนอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเราเอาคำสอนมาใช้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตของเราได
1: ้ถูกครูกะปี้ว่าไหมถ้าคนมีบุญเนี่ยนะอาจจะมามองดูแป๊บหนึ่งจะรู้สึกว่าเขาอิ่มบุญ
0: อ
1: ิ่มด้วยใบหน้าอิ่มด้วยความคิด
0: ครับ
1: อิ่มด้วยอาการกิริยาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีความรู้สึกบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้เห็นปุ๊บมีบุญมาเกิดรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหน้าตาผ่องใสจบเด็กคนนี้มีบุญเกิดมาในสังคมที่อุดมสมบูรณ
0: ์
1: พร้อม
0: คร
1: เด็กคนนี้มีบุญอาการกิริยาพูดจาดี
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะวาจาส่อสกุล
0: สำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุล
1: อย่างเงี้ยเวลาเราเห็นปุ๊บ
0: ช
1: ัดเจนครูก๊อปปี้เคยเห็นใครสักคนนึงไหมที่เห็นแล้วแปลว่าแม่ไอ้คนนี้มันเกิดมามีกรรมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: นะสอนยากบอกยาก
0: เมื่อกี้พระอาจารย์พูดมาผมนึกออกพอดีเลยคนเราเกิดมามีกรรมเลยได้ยินบ่อยนะเด็กๆคือเวลาเราตั้งแต่เด็กๆเราโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเกิดมาเนี่ยมันเป็นกรรมของเธอมันเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมชีวิตเราดูไม่มีอะไรดีเลยพระอาจารย
1: ์มันก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยกันกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำ
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเหรอ
1: ใช่ก็คือทำอะไรไว้ในอดีตก็จะมาบอกปัจจุบัน
0: ครับ
1: ปัจจุบันทำอะไรไว้ก็จะไปบอกอนาคตเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเหล่านี้เรียกว่าอดีตทำเอาไว้แล้ว
0: ครับก็เป็นลักษณะของความเชื่อเนาะแต่ถ้าพอเราพูดถึงความเชื่อนะเรามาเรื่องของความเชื่อกันความเชื่อในพุทธศาสนาในศาสนาพุทธนะฮะชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอันนี้ชาตินี้ฉันก็เลยมาเกิดมาเป็นอันนี
1: ้
0: ชาติอะไรชาติไหนชาติใดๆบางทีผมยังโอเคส่วนตัวเราก็ไม่ได้แบบต่อต้านหรืออะไรบางทีเราคิดนะพระอาจารย์นะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเธอเกิดเป็นอันนั้นเธอทำอันนั้นชาตินี้เธอเกิดมาเป็นอันนี้เพราะว่าชาติที่แล้วเธอทำอันนั้นชาติที่แล้วชาตินี้ชาติ
1: อันนี้ต้องบอกว่า
0: ชาติหน้า
1: ถ้าจะพูดถึงจุดนั้นต้องย้อนกลับไปว่าหมอดูดีกว่าเนาะหมอดู
0: ครับ
1: หมอดูคู่กับหมอเดา
0: หมอดู
1: แม่น
0: ๆ
1: หมอดูก็จะบอกว่าเธออดีตชาติเธอเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
0: ้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทีนี้คนก็จะน้อมเข้าไปก็จะยิ่งเชื่อไปอีกถามว่าผิดไหมในความเชื่อเขาไม่ผิดหรอกเพราะความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้เขาอยากเชื่อฝากพูดห้ามไม่ได
0: ้
1: อยากเชื่อก็ห้ามไม่ได้เมื่อพูดแล้ว
0: บุคคล
1: ใช่ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นก็คือมันมีหลากหลายเมื่อเชื่อเมื่อฟังเมื่อปฏิบัติอาตมาก็คิดว่าถ้าสิ่งนั้นทำแล้วไม่เสียหายอะไรก็เชื่อไปทำไปก็ไม่เป็นไร
0: คือไม่ได้เราไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ทำไป
1: ใช่ยกตัวอย่างหมอดูบอกว่าอ้าวเธอเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตนะเธอต้องปัจจุบันต้องไปแก้แบบนั้นแบบนี้เพื่ออนาคตจะได้ดีขึ้นแบบนั้นแบบนี้นะทำกรรมอะไรเอาไว้อย่างนี
0: ้
1: ถามว่าสิ่งที่หมอดูแนะนำให้ไปทำยกตัวอย่างเช่นบอกว่าให้ไปถวายสังฆทาน
0: โอ้ยนี่เราก็ทำได้
1: ก็ทำได้ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดหมอดูบอกว่าให้ไปแก้กรรมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งสิ่งที่ให้ไปทำนั้นมันต้องใช้จ่ายเงินมากมายต้องไปเบียดเบียนคนอื่น
0: อ
1: ันนี้เริ่มผิดละ
0: คือต้องไม่เบียดเบียน
1: ไม่เบียดเบียน
0: ต้องไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่นเพราะว่าอย่างนี
1: ้ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆศาสนาเองที่เราอยู่กับตรงนี้เนี่ยหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธอาจจะมีพราหมณ์คริสต์อิสลามฮินดูอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนนับถือศาสนาอะไรอย่างนี้
1: ถูกต้อง
0: ทุกศาสนามีความเชื่อ
1: ประเทศไทยเราโชคดีมากเลยครูกอปิอาตมาก็เคยไปประเทศนะอาตมาว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขมากๆแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลายศาสนาแต่อยู่กันแบบไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกเลย
0: เป็นประเทศเดียวที่เป็นแบบนี
1: ้น่ารักนะชื่นชมชื่นชมที่ตัวเองดีเกิดมาอยู่ในประเทศไทยชื่นชมที่ทุกคนมาเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมที่กลมกลืน
0: ครับเรากำลังจะบอกว่าทั้งหมดที่เราพูดมาทุกศาสนาเนี่ยมีความเชื่อ
1: มีความเชื่อ
0: แต่ละศาสนามีความเชื่อเป็นของตัวเอง
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบ่งบอกก็คือความเชื่อเหล่านั้น
0: อ
1: ่ะจะต้องมีเหตุผลว่าหมอดูหรือว่าใครก็แล้วแต่ว่าเชื่อว่าตัวเองไปทำอะไรยังไงอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ก็อยากจะบอกกับคนที่ฟังนะว่าคนที่ฟังว่าแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี
0: ้
1: คนที่ฟังอาจจะเห็นด้วยก็ได้เห็นต่างก็ได้
0: ใ
1: ช่ๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: นั่งคุยอะไรกันเนี่ย
1: ไม่เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะคิดต่อยอดแต่สุดท้ายแล้วเรากำลังจะบอกว่าความเชื่อเป็นส่วนบุคคลถ้าเชื่อปุ๊บนำไปปฏิบัติปั๊บแล้วไม่ขัดแย้งกับอะไรเลยไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน
0: ครับ
1: ถูกต้องทำไปเลย
0: คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนเขาว่าเบียดเบียนก็มา
1: ก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อน
0: อ
1: ย่าให้คนอื่นเดือดร้อนคนรอบข้างอย่าให้เดือดร้อน
0: ให้เบียดเบียนต่อสัตว์โลกต่อผู้อื่นต่ออะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ถูกต้อง
0: จริงๆแล้วเนี่ยผู้ศาสนาเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเส้นทางในการเดินทาง
1: เรียกว่ามรรคผลนะ
0: มรรคผล
1: เวลาเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทานศีลภาวนา3อย่างเนี่ยนะเรียกว่าเราทำตรงนี้ไปเพื่อเราต้องการมรรคต้องการผลที่จะเกิดขึ้นเพราะปลายทางเรียกว่าอริยบุคคล
0: ครับ
1: 4คู่8จำพวกโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์มีมรรคมีผลสิ่งนี้คือเรียกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าเราศึกษาตามแผนที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทที่เราเห็นกันก็คือหลายคนเนี่ยเรียนเรียกว่าปริยัติ
0: คร
1: ับ พอเราเห็นหลายคนเน้นการปฏิบัติก็อนุโมทนาไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปส่งผลตอนสุดท้ายก็คือผลของการที่เรานำไปปฏิบัติคือปฏิเวทนั่นเอง
0: ปฏิเวทเพราะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้แหมได้ยินแบบเนื้ออนาคามีก็มาสะดุ้งสะเทือนในช่วงน
1: ี้อันนี้เราไม่พลาดพิงถึงใครนะ
0: ไม่มีอะไรมันเป็นอยู่ในข้อมูลนี้
1: ข้อมูลเราไม่ได้พลาดพิงถึงใคร
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราคุยกันมาวันนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปนะคุณผู้ชมนะว่าเราต้องฟังเราต้องรู้เราต้องเห็นแล้วเราต้องเอาไปคิดก่อนที่เราตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นะฮะ
1: กัลยาณสูตร
0: กัลยาณสูตรเคยได้ยินคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าเพิ่งเชื่อฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเห็นแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
0: ครับ
1: ต้องนำมาพิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เห็นปุ๊บเชื่อปั๊บฟังปุ๊บเชื่อปั๊บสอนให้มีเหตุผลนำมาพิจารณาเหตุผลเป็นยังไงถูกหรือผิดขั้นตอนนึงยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าทานแล้วจะได้ร่ำรวย
0: ใช่
1: ศีลแล้วจะได้หล่อสวย
0: ครับ
1: ภาวนาจะได้เก่ง
0: ครับ
1: เนี่ยคือสอนปุ๊บถ้าเกิดคนฟังปุ๊บมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่ฟังปุ๊บทานจะรวยเชื่อแบบโอ้โหทานเต็มที่เลยฉันจะรวยทานไปเพื่อจะได้ความรวยบางคนบอกว่าฉันอยากสวยทำรักษาศีลแต่ทำไมว่าศีลยังไงมันไม่สวยไม่หล่อสักที
0: ก็ไม่ทาน
1: อะไรอย่างเงี้
0: ยมันก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนั่นเองนะฮะครั้งหน้าโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้เกริ่นเข้าไปในตอนแล้วว่าความเชื่อเป็นอย่างไรพุทธศาสนามีความเชื่อไหมมีการกราบไหว้อะไรไหมถ้าเรายกตัวอย่างนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ก็จะมี สมมุติเช่นพระพิฆเนศนะครับมีฤาษีต่างๆนานาอะไรเงี้ย
1: เทพต่างๆ
0: เทพต่างๆนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาตินะคะพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้นะคะทางรายการค่ะจะนำเสนอเกี่ยวกับทศบารมีนะคะพระเจ้าสิบชาติทศบารมีพระเจ้าสิบชาติพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาตินะคะเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะคะต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจรังยั่งยืนเที่ยงแท้มิได้แน่นอนไม่ได้เลยนะคะมีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งค่ะอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายนะคะได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่โลกทั้งหลายธรรมสภานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจและขออนุโมทนาบุญแก่ท่านที่นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมวันนี้จะนำเสนอเรื่องพระวิทูลบัณฑิตศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระวิทูลบัณฑิตครั้งเสวยพระชาติเป็นวิทูลบัณฑิตพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีขั้นสูงสุดคือเมื่อตกลงรับคำจะไปกับปุณณกยักษ์แล้วแม้จะได้รับคำขอร้องให้คืนคำก็ไม่ยอมเพื่อนเก่าวันหนึ่งในมิคาชินอุทยานนะคะพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะได้พบชายสามคนคนหนึ่งเป็นพระอินทร์แปลงคนหนึ่งเป็นพญาครุฑแปลงคนที่สามเป็นพญานาคแปลงชายแปลงทั้งสามคนและพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาที่วิเวกรักษาศีลอุโบสถทันทีที่เห็นกันก็เกิดถูกชะตาอยากรู้จักทั้งนี้เพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่อดีตในอดีตชาตินะคะหลังจากได้ทราบว่าต่างฝ่ายต่างมารักษาศีลจึงสนทนากันว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญานาคกล่าวเพราะทำใจให้อดทนได้ไม่โกรธพญาครุฑผู้เป็นศัตรูข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญาครุฑโตเพราะอดทนได้ไม่ทำบาปคือจับ
พญานาคกินเป็นอาหารเดี๋ยวท่านพระอินทร์เก่าขึ้นบ้างข้าพเจ้าสิรักษาศีลได้ดีกว่าพวกท่านเพราะยอมสละละสมบัติและความสุขในสวรรค์มาอยู่ลำพังข้าพเจ้าเองก็เถอะพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะขัดบ้างยอมสละราชสมบัติมาอยู่ในอุทยานเพียงคนเดียวได้ทั้งที่สิ่งเย้ายวนต่างๆก็อยู่ใกล้แต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันวิทูลบัณฑิตชี้แจงพระเจ้าชนัญชัยโกลัพพยะมีบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่คนหนึ่งชื่อวิทุระแต่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าวิทูลบัณฑิตมีหน้าที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราชาเมื่อเพื่อนเก่าทั้งสี่ไม่สามารถตกลงกันได้พระเจ้าโกลัพพยะจึงพามหาวิทูลบัณฑิตให้ช่วยตัดสินวิทูลบัณฑิตได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คิดวินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทำนั้นล้วนเป็นความดีที่สนับสนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอเหมือนกันจึงกราบทูลว่าขอเดชะทุกพระองค์รักษาศีลได้ดีเหมือนกันคุณธรรมที่ทุกพระองค์ได้ทำมานั้นหากมีความพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหมือนกำเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียนจะทำให้สงบระงับบาปได้กษัตริย์ทั้งสี่ทรงพอใจในข้อวินิจฉัยของวิทูลบัณฑิตมากพระอินทร์บูชาวิทูลบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยดอกไม้ทองคําพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีฝ่ายพระเจ้าโกลัพพยะบูชาด้วยโคนมพันตัวโคผู้อุสุภราช1ตัวรถม้า10คันและบ้านสวย16ตําบลนางวิมลาอยากฟังธรรมพญานาคเมื่อกลับถึงนาคพิภพแล้วก็ได้เล่าให้นางวิมลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนางวิมลาเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมของวิทูลบัณฑิตบ้างจึงวางแผนครั้งแรกนางตั้งใจจะขอให้พญานาคไปนำวิทูลบัณฑิตมายังนาคพิภพแต่คิดแล้วว่าคงไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากและพระสวามีก็คงไม่เต็มพระทัยนางจึงแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปเฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อนพญานาคได้มาเยี่ยมพระนางถึงห้องบรรทม

และตรัสถามถึงสาเหตุพระนางก็กราบทูลว่าที่ป่วยเช่นนี้เพราะอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตน้องรักพญานาคตรัสบอกน้องอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เหมือนอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กษัตริย์ในชมพูทวีปต่างหวงตัววิทูลบัณฑิตและอารักขาไว้อย่างดียากที่ใครจะเข้าถึงตัวได้นางวิมลาได้ฟังก็แกล้งเสียพระทัยพลิกตัวนอนหันหลังให้พญานาคจนทำให้พญานาคคิดหนักและกลับมานอนคิดอยู่ในห้องบรรทมอิรันทตีรับอาสาพญานาคมีลูกสาวกับวิมลาอยู่นางหนึ่งชื่ออิรันทตีมีรูปร่างสวยงามและฉลาดนางได้มาเฝ้าพระบิดาถึงห้องบรรทมเห็นพระบิดาทุกข์หนักจึงทูลถามถึงสาเหตุครั้นได้ทราบว่าทุกข์เพราะพระมารดาอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็รับอาสาพระบิดาแนะนำให้นางขึ้นมายังโลกมนุษย์แล้วแสวงหาสามีที่มีความสามารถเข้าถึงตัววิทูลบัณฑิตและสามารถนำหัวใจมาให้ได้นางรับทำตามแล้วทูลลาไปเฝ้าพระมารดาที่ห้องบรรทมเสด็จแม่อย่าทุกข์หนักไปเลยเพคะนางกราบทูลลูกจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วนำหัวใจวิทูลบัณฑิตมาถวายให้ได้จากนั้นก็เสด็จกลับมาห้องของนางเองแต่งตัวสวยงามแล้วก็ลุกออกจากห้องชั้นแรกแหวกน้ำขึ้นมาจากหน้าพิภพในตอนกลางคืนบนยอดเขากาลคีรีณชายฝั่งมหาสมุทรข้างป่าหิมพานต์มีภูเขากาลคีรีตั้งเด่นตระหง่านอยู่สูงได้10โยชน์นางอิรันทตีขึ้นจากหน้าพิภพแล้วหอบไปปรากฏตัวที่นั่นพร้อมทั้งขับร้องเพลงด้วยเสียงไพเราะว่าคนทานรากโสดนาคครุฑมนุษย์กินนอนผู้ใดผู้หนึ่งสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดียอมเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้นปุณยักษ์กับยักษ์ควบม้าสินทบเหาะผ่านมาทางนั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมกับท้าวเวสวรรณได้ยินเสียงเพลงขับของนางและเห็นตัวนางก็เกิดรักใคร่หลงไหลประกาศรับอาสาจะเป็นคนนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้ได้นางอิรันทตีได้พาปุณยักษ์ปุณกยักษ์นะคะลงมาเฝ้าพระบิดาพระมารดาอย่างน่าพิภพเมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับปุณยกยักษ์เป็นบุตรเขยหากสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายสำเร็จปุณกยักษ์ก็ทูลลามาเฝ้าท้าวเวสสุวรรณท้าเล่นสกาคันได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้นำหัวใจของวิทูลบัณฑิตไปให้นางวิมาลาได้ปุณกยักษ์จึงเหาะไปเอาแก้วมณีดวงหนึ่งที่ภูเขาปุระเวนะคะเวปุระแล้วตรงไปยังเมืองอินทปัตแคว้นกุรุเพื่อท้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเล่นสกาขณะนั้นพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปกำลังประชุมกันอยู่ในเมืองอินทปัตพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะประทับนั่งเป็นประธานอยู่ท่ามกลางกษัตริย์เหล่านั้นได้ยินปุณกยักษ์ซึ่งแปลงตัวเป็นหนุ่มน้อยมาร้องทักจึงรับคำท้าโดยตกลงกันว่าหากพระองค์ชนะหนุ่มน้อยจะต้องให้แก้วมณีแก่พระองค์แก้วมณีดวงนี้เป็นแก้ววิเศษมองเข้าไปภายในจะเห็นรูปต่างๆสวยงามแต่ถ้าพระองค์แพ้จะต้องให้อะไรก็ได้ที่หนุ่มน้อยต้องการเป็นการตอบแทนยกเว้นแต่ตัวพระองค์เสวตฉัตรและอัครมเหสีปุณกยักษ์เสนอกติกาขึ้นหนึ่งข้อคือให้เล่นชนะกันโดยชอบธรรมใครแพ้จะต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพลิ้วพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงยอมรับกติกาปุณกยักษ์ชนะณโรงสกา

เมื่อเจ้าพนักงานยกกระดานสกาที่ทำด้วยแผ่นเงินและลูกสกาทำด้วยทองคำมาวางไว้กลางโรงสกาก่อนลงมือแข่งขันปุณณกยักษ์ประกาศขอให้กษัตริย์

่งที่คุ้มครองพระองค์อยู่ให้ช่วยให้พระองค์ชนะฝ่ายปุณณกยักษ์เองก็ใช้อำนาจจิตบังคับลูกสกาให้เป็นไปอย่างที่ตนประสงค์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะทอดลูกสกาปุณณกยักษ์ก็บังคับให้ลูกสกาพลิกตกลงมาไม่ดีฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะเห็นลูกสกาตกลงมาไม่ดีก็รีบรับไว้ได้ก่อนจะตกถึงกระดานด้วยการช่วยเหลือของนางเทพธิดาเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้ถึง2ครั้งครั้งที่3ปุณณกยักษ์สงสัยจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นนางเทพธิดาจึงถลึงตาใส่ทำให้นางตกใจหนีไปฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะเมื่อไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เล่นแพ้ปุณณกยักษ์ซึ่งทำให้ต้องเสียพนันของพนันมากค่าปุณณกยักษ์เล่นชนะได้ก็ดีใจมากร้องประกาศก้องขึ้น3ครั้งว่าข้าพระเจ้าชนะแล้วแล้วเข้าปลอบโยนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะซึ่งเสียพระทัยอยู่พร้อมทั้งขอให้จ่ายค่าพนันโดยเร็วอย่างที่ตั้งกติกาไว้พ่อหนุ่มน้อยพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะตรัสขึ้นช้างม้าวัวควายแก้วแหวนเงินทองทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแผ่นดินของเราเจ้าจงขนเอาไปตามความปรารถนาเถิดขอเดชะปุญญกยักษ์กราบทูลคำพนันทั้งหมดที่ตรัสมานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการเลยแต่ที่ต้องการมีสิ่งเดียวคือวิทูลบัณฑิตไม่ได้หรอกพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะตรัสคัดค้านอีกเราได้พูดไว้แต่เดิมว่าจะยกทุกสิ่งให้เธอยกเว้นตัวเราเสวตฉัตรและอัคคัลมเหสีเท่านั้นและวิทูลบัณฑิตนั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวเราจึงไม่นับเข้าในของพนันเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงเสด็จไปหาวิทูลบัณฑิตเพื่อให้ช่วยตัดสินคำตัดสินวิทูลบัณฑิตยืนอยู่ท่ามกลางโรงนิจฉัยต่อหน้าปุณณกยักษ์กับพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะและกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปครั้นได้ทราบคดีความทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยไปตามความจริงว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่สี่จำพวกคือธาตุแต่กำเนิดธาตุไถ่ตัวมาธาตุยอมเป็นข้าเฝ้าและธาตุเฉลยข้าพระเจ้าเป็นธาตุของพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะมาตั้งแต่เกิดปุณณกยักษ์ได้ยินคำตัดสินแล้วก็ตบมือหัวเราะมั่นพร้อมทั้งกล่าวเสียงดังวันนี้ข้าพระเจ้าชนะถึง2ครั้งแล้วคือครั้งแรกชนะสกามาครั้งนี้ก็ชนะคดีความวิทูลบัณฑิตช่างยุติธรรมส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะช่างปิ้นปล้อนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะทรงเสียพระทัยมากพระองค์น้อยพระทัยว่าทรงชุบเลี้ยงวิทูลบัณฑิตมาด้วยความรักและปรารถนาดีถือเสมือนเป็นญาติแต่วิทูลบัณฑิตกลับไม่คิดเช่นนั้นดังนั้นจึงไม่ทรงคัดค้านอันใดอีกยอมให้ปุณณกยักษ์นำตัววิทูลบัณฑิตไปแต่โดยดีแสดงธรรมก่อนจากเมื่อแน่พระทัยว่าวิทูลบัณฑิตต้องจากไปแน่พระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะจึงขอให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ฟังก่อนโดยตั้งปัญหาถามว่าผู้ครองเรือนจะประพฤติตนให้ปลอดโปร่งได้อย่างไรชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ได้อย่างไรเป็นคนเว้นจากการเบียดเบียนได้อย่างไรจะจากโลกนี้ไปโลกหน้าโดยไม่เศร้าโศกได้อย่างไรวิทูลบัณฑิตถวายวิสัชนาว่าจะเป็นอย่างว่ามานั้นได้ก็ต้องรักษาศีลเว้นอบายมุขไม่กระด้างทนงตนมีอัธยาศัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะรู้จักแบ่งปันเจือจานเข้าหาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลแล้วซักถามถึงเรื่องความดีความชั่วไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงครั้นถวายวิสัชนาแล้ววิทูลบัณฑิตก็ถวายบังคมลากลับไปบ้านเพื่อพบลูกและเมียฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะแม้จะปลอบพระทัยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพลัดพรากจากกัน
แต่ในส่วนลึกแล้วยังเสียพระทัยไม่หายและน้อยพระทัยที่วิทูลบัณฑิต

ไม่ถือพระองค์เป็นเสมือนญาติสอนลูกวิทูบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันตลอดระยะเวลา3วันนั้นได้สอนลูกๆให้รู้จักระเบียบปฏิบัติต่างๆในการรับราชการอาทิข้าราชการไม่ควรกล้าจนเกินพอดีไม่ควรขลาดจนเสียงานไม่ควรเดินไปตามทางที่เขาตกแต่งไว้รับเสด็จไม่ควรกินอยู่หรือนึ่งห่มให้ทัดเทียมพระราชาไม่ควรแสดงอาการตีสนิทในพระสนมกำนันอย่าดื่มสุราเมรัยจนขาดสติไม่ควรเห็นแก่หลับนอนมากกว่าราชกิจควรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลังรุ่งเช้าวันที่3วิทูลบัณฑิตได้ขอเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะอีกครั้งหนึ่งได้ทูลขออภัยโทษที่ไม่ทำตามพระประสงค์แล้วได้กลับมาเรือนชาวเมืองอินทปัตต่างพากันมาที่บ้านเพื่อเยี่ยมคั้นสนทนากับชาวเมืองแล้ววิทูลบัณฑิตก็เดินเข้าบ้านทันทีที่เห็นลูกๆมาพร้อมหน้ากันท่านก็ไม่สามารถอดกั้นน้ำตาไว้ได้เข้าสวมกอดลูกชายคนโตและโอบกอดลูกคนอื่นๆไว้ลูกทุกคนต่างร้องไห้รำพันกันเซ็งแซ่เป็นเชิงขอร้องให้เปลี่ยนใจไม่ไปกับปุณณกยักษ์แต่ก็ไร้ผลไปกับปุณณกยักษ์ตลอดเวลา3วันนั้นปุณณกยักษ์ก็อยู่ที่ปราสาททองของวิทูลบัณฑิตนั่นเองเมื่อครบกำหนดวิทูลบัณฑิตก็มาหาปุณณกยักษ์แล้วเตือนให้ออกเดินทางปุณณกยักษ์บอกให้วิทูลบัณฑิตจับหางม้าแล้วตนเองก็ควบม้าเหาะมุ่งหน้าตรงไปยังเขากาลคีรีในป่าหิมพานต์ขณะที่ควบม้าปุณณกยักษ์คิดฆ่าวิทูลบัณฑิตอยู่ตลอดเวลาจึงควบม้าเล็ดลอดไปในระหว่างกิ่งไม้และซอกเขาด้วยหมายจะให้วิทูลบัณฑิตกระทบกิ่งไม้และก้อนหินตายแต่เป็นด้วยบุญบารมีกิ่งไม้และก้อนหินก็หลบเลี่ยงให้วิทูลบัณฑิตผ่านไปได้โดยสะดวกปุณณกยักษ์เห็นว่าวิทูลบัณฑิตยังไม่ตายอย่างใจนึกจึงหยุดแล้วจับฟาดทั้งที่ต้นไม้และภูเขาซึ่งก็ยังไม่ตายปุณณกยักษ์เห็นดังนั้นจึงควบม้าเหาะไปในบรรยากาศที่มีลมกรดด้วยหมายจะได้ลมพัดผันร่างของวิทูลบัณฑิตขาดเป็นชิ้นๆแต่ลมนั้นก็แหวกชอบไม่ให้ถูกร่างกายของท่านเลยนะคะแม้แต่น้อยฝ่ายปุณณกยักษ์เมื่อเห็นว่าทำอย่างไรวิทูลบัณฑิตก็ไม่ตายจึงหยุดม้าลงบนยอดเขากาลคีรีประจักษ์ความจริงปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิทูลบัณฑิตด้วยวิธีต่างๆอาทิเนรมิตเป็นช้างวิ่งไล่เข้าแทงแต่วิทูลบัณฑิตหาได้สะทกสะท้านไม่ท้ายสุดจึงจับเหวี่ยงให้ตกไปไกลถึงหลายสิบโยชน์แม้กันนั้นวิทูลบัณฑิตก็ยังไม่ตายฝ่ายวิทูลบัณฑิตเองก็สงสัยว่าทำไมปุณณกยักษ์จึงคิดฆ่าตนทั้งๆที่ไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนจึงเอ่ยปากถามถึงเหตุผลปุณณกยักษ์จึงตอบว่าข้าพระเจ้าต้องการฆ่าท่านก็เพื่อต้องการควักหัวใจของท่านไปให้นางวิมลามเหสีของพญานาควรุณผู้เป็นแม่ของนางอิรันทตีคนรักของข้าพระเจ้าหากทำได้สำเร็จข้าพระเจ้าก็จะได้นางอิรันทตีมาเป็นคู่จากนั้นปุณณกยักษ์ยังได้เล่าถึงเรื่องที่นางวิมลาต้องการได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เพราะได้ฟังจากพญานาควรุณว่าวิทูลบัณฑิตแสดงธรรมได้ยอดเยี่ยมวิทูลบัณฑิตได้ฟังแล้วก็เข้าใจถึงความหมายของนางวิมลาทันทีจึงบอกปุณณกยักษ์ว่าจะช่วยให้สมปรารถนาแสดงธรรมในนาคพิภพวิทูลบัณฑิตได้แสดงธรรมให้ปุณณกยักษ์ฟังสรุปได้ว่าไม่ให้

ทำลายมิตรไม่ให้หลงไหลในสตรีจนปุณณกยักษ์เลื่อมใสแล้วจึงให้ปุณณกยักษ์พามายังนาคพิภพได้สอนพญานาควรุณให้ทำบุญคือแผ่เมตตาจิตให้แก่นาคบริวารทั้งหลายจากนั้นจึงเข้าพบนางวิมาลาทันทีที่ได้ทราบว่าชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคือวิทูลบัณฑิตนางวิมาลาก็ดีใจมากทั้งสองสนทนากันด้วยเรื่องต่างๆนางวิมาลาถามถึงวิธีทำบุญในนาคพิภพวิทูลบัณฑิตก็แนะนำเหมือนอย่างที่แนะนำพญานาคคือให้แผ่เมตตาจิตให้แก่พวกนาคบริวารปรารถนาให้พวกเขามีความสุขพญานาควรุณกับนางวิมาลาเกิดศรัทธามากจึงยอมยกนางอิรันทตีให้ปุณณกยักษ์ตามที่ตกลงไว้ฝ่ายปุณณกยักษ์ก็ปราบปลื้มใจเป็นที่สุดได้กล่าวยกย่องวิทูลบัณฑิตว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วได้มอบแก้วมณีดวงที่ท้าพนันกับพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะให้จากนั้นจึงได้นำขึ้นหลังม้าพามาส่งยังกรุงอินทปัตวิทูลบัณฑิตได้ให้พรให้ปุณณกยักษ์กับนางวิมาลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งสามก็ลาจากกันชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าผู้มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นเป็นคนดีเมื่อประสบภัยย่อมพ้นภัยได้ทศบารมีพระเวสสันดรครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุดคือทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของให้เป็นทานต่อมาทรงบริจาคช้างสำคัญคู่บารมีจนเป็นเหตุให้ถูกในประเทศไปอยู่ป่าสองเจ้าหญิงนับถอยหลังจากนี้ไปได้96กับมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อพันธุมมดีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพันธุมมราชครองเมืองนั้นพระองค์มีพระราชธิดาสองพระองค์ทรงพระสิริโฉมงดงามวันหนึ่งเจ้าหญิงทั้งสองได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วถวายดอกไม้ทองและแก่นจันแดงเป็นพุทธบูชาพระองค์พี่ปรารถนาจะได้เป็นพุทธมารดาในอนาคตส่วนองค์น้องปรารถนาเกิดมีลายดอกไม้งามขึ้นที่หน้าอกของพระนางหลายชาติต่อมาเจ้าหญิงทั้งสองได้เกิดมาเป็นพระธิดาของพระเจ้าดิศลราชองค์พี่ทรงพระนามว่าสุธรรมาองค์น้องทรงพระนามว่าอุรัตชทามีลายดอกไม้ประดับอกสมปรารถนาต่อมาพระนางอุรัตชยทาออกบวชเป็นภิกษุณีได้บรรลุอรหัตผลส่วนพระนางสุธรรมมาสิ้นพระชนแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนามว่าผุดสดีเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์พรสิบประการทศพรเทพธิดาผุดสดีเสวยทิพยสมบัติอยู่อย่างมีความสุขจวบจนถึงคราวจะต้องจุติเพราะหมดบุญนางจึงทูลขอพรสิบประการจากพระอินทร์คือ 1. ขอให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าศรีวิราชแห่งเมืองศรีพี 2. ให้มีดวงตาดำเหมือนตาลูกเนื้อ 3. ให้มีคิ้วดำสนิท 4. ขอให้มีนามว่าผุสดี 5. ขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ 6. เวลาตั้งครรภ์ขออย่าให้มีครรภ์นูนดังหญิงทั่วไป 7. ขอให้มีถันหมายถึงนมงามเวลามีครรภ์แล้วขออย่าให้ดำและต่อไปขออย่าให้หย่อนยาน 8. ขอให้มีเกศาดำสนิท 9. ขอให้มีผิวงาม 10. ขอให้ทรงอำนาจปลดปล่อยนักโทษได้พระอินทร์ทรงประทานพรให้นางได้สมปรารถนาเทพธิดาผุสดีขอพรนี้ที่สวนนันทวันในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นนี้นอกจากสวนนันทวันแล้วก็มีสวนปาลุกสกวันสวนจิตรดาและสวนสุธรรมมาเทวดาทั้งหลายเมื่อจุติคือตายก็จะไปที่สวนสวนนันทวันฝ่ายพวกเทวดาที่ยังไม่จุติก็จะพากันมาปลอบโยนพระโอรสใจบุญ
เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์เทพธิดาผุสดีก็ได้รับพรทุกประการนับตั้งแต่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสันชัยแห่งแคว้นสีพีและได้พระโอรสที่ทรงเกียรติยศพระนางประสูติพระโอรสที่ตรอกพ่อค้าขณะเสด็จประพาสพระนครจึงขนานพระนามให้ว่าเวสสันดรพระเวสสันดรครองราชตั้งแต่อายุ16ปีอภิเษกสมรสกับพระนางมัทสีเจ้าหญิงแห่งแคว้นมัททะมีพระโอรสพระธิดาเจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกัณหาพระเวสสันดรใจบุญสร้างโรงทานไว้บริจาคทานให้แก่คนยากจน6แห่งบริจาคช้างปัจจัยนาคซึ่งเป็นช้างมงคลให้แก่แคว้นกาลิงคะที่ส่งทูตมาขอทำให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจถึงกับพากันไปกราบทูลพระบิดาให้เนรเทศออกไปเสียจากบ้านเมืองพระบิดาจำยอมทำตามมติมหาชนพระเวสสันดรก็ยอมรับมตินั้นแต่ก่อนจะจากไปได้ทูลขอโอกาสบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตสดกมหาทานคือให้ของอย่างละ700เป็นทานซึ่งพระบิดาก็ทรงอนุญาตสัตตสดกมหาทานพระนางผุสดีเห็นพระโอรสสุดที่รักได้รับโทษเช่นนั้นก็เสียพระทัยมากถึงกับร่ำไห้ฝ่ายพระเวสสันดรเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นก็เสด็จลงโรงทานบัดนี้ของบริจาคทานที่พระองค์รับสั่งให้จัดหามาให้เตรียมไว้พร้อมแล้วมีช้าง700เชือกม้า700ม้าวัวนม700ตัวรถ700คันนารี700นางทาส700คนทาสี700คนผ้าอาภรณ์อย่างละ700พระองค์ได้บริจาคสิ่งทั้งหมดแก่ผู้ที่ต้องการซึ่งมีมาเป็นจำนวนมากครั้นแล้วก็พาพระนางมัทสีเจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกัณหาไปทูลลาพระบิดาพระมารดาที่พระตำหนักพระเจ้าสนชัยสุดสงสารพระสุนิสาคือลูกสะใภ้และพระเจ้าหลานทั้งสองพระองค์เป็นยิ่งนักถึงกับตรัสขอให้พระสุนิสาและพระเจ้าหลานอยู่แต่พระนางมัทสีไม่ยอมยืนกรานที่จะขอตามเสด็จพระสวามีไปอยู่ป่าพระนางให้เหตุผลว่าไม่สามารถจะทนเห็นพระสวามีตกระกำลำบากแต่ลำพังเมื่อได้เป็นมเหสีแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนทาสีจะขอพักดีตามเสด็จตลอดไปฝ่ายพระโอรสพระธิดาพระนางก็รักดังแก้วตาแก้วใจไม่อาจทอดทิ้งได้จึงขอนำไปด้วยเข้าป่าหิมพานต์ทางจะไปยังเขาวงกตในป่าหิมพานต์ต้องผ่านเมืองเจตราชและเมืองอื่นๆสี่กษัตริย์ได้เสด็จดำเนินด้วยพระบาทมาถึงเมืองต่างๆตามลำดับจนกระทั่งถึงเมืองเจตราชของชาวเมืองเจตราชได้เห็นเข้าก็พากันกราบทูลพระเจ้าเจตราชให้ทรงทราบพระเจ้าเจตราชทรงพาข้าราชบริพารออกมาถวายการต้อนรับเมืองเจตราชกับเมืองเชตุดรมีสัมพันธไมตรีกันมานานคันได้ทราบถึงเหตุผลที่ทำให้พระเวสสันดรต้องเสด็จแรมรอนจากบ้านเมืองพระเจ้าเจตราชก็สำแดงไมตรีทูลเชิญให้เสด็จครองราชสมบัติอยู่ที่บ้านเมืองของพระองค์แต่พระเวสสันดรปฏิเสธและทรงให้เหตุผลว่าพระองค์ตัดสินใจจะออกบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกตอย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าเจตราชทูลเชิญทั้งสี่กษัตริย์ให้ประทับแรมอยู่สักคืนหนึ่งก่อนพระเวสสันดรตอบรับครั้นรุ่งเช้าหลังจากเสวยพระกยาหารเช้าทั้งสี่กษัตริย์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าต่อไปยังเขาวงกตพระอินทร์ทรงบัญชาให้วิศุกรรมเทพบุตรเนรมิตอาสมพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีคนละหลังแล้วทั้งสี่พระองค์ก็บวชเป็นฤาษีแยกกันอยู่ส่วนพระโอรสพระธิดาอยู่กับพระมารดาผัวแก่เมียสาวเวลานั้นที่หมู่บ้านทุนนวิถะในแคว้นกาลิงคะมีครอบครัวผัวแก่เมียสาวอยู่ครอบครัวหนึ่งต้องการคนใช้ผัวแก่ชื่อชูชกเมียสาวชื่ออมิตดาปนานางอมิตดาปนาบอกชูชกให้ไปขอสองกุมารคือชาลีกัณหามาเป็นคนใช้เพื่อเอาใจเมียสาวชูชกจำใจออกเดินทางจาก

แคว้นกลิงคะไปยังแคว้นสีพีใช้เวลาแรมเดือนครั้นถึงตรงเข้าไปยังเมืองเชตุดรเมืองหลวงสอบถามหาพระเวสสันดรชาวเมืองรู้ว่าชูชกต้องการขอสองพระกุมารโกรธมากจึงช่วยกันไล่ตีให้ออกให้พ้นเมืองพร้อมด่าสำทับไอ้พราหมณ์แก่มึงจะมาทำให้พระเวสสันดรข้าลำบากเอาสิถ้ามึงอยากได้เจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกัญหาก็จงตามไปที่เขาวงกตพระองค์คอยมึงอยู่ที่นั่นชูชกได้ฟังดังนั้นก็บ่ายหน้าออกจากเมืองตรงไปยังเขาวงกตนายพรานเจตบุตรขณะที่เดินทางอยู่นั้นชูชกก็ได้พบกับนายพรานเจตบุตรซึ่งพระเจ้าเจตราชทรงตั้งไว้ให้เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาพระเวสสันดรเจตบุตรได้ยินเสียงชูชกร้องถามถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรก็รู้ทันทีว่าต้องมาไม่ดีแน่จึงเข้าไปใกล้ตะคอกถามพร้อมทั้งโก่งธนูจะยิงชูชกนั่งอยู่บนกิ่งไม้เห็นท่าทางของนายพรานเจตบุตรแล้วเกิดความกลัวจึงอ้างว่าตัวเองเป็นทูตมาจากแคว้นสีพีเพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระโอรสพระธิดากลับไปประทับยังแคว้นสีพีตามเดิมนายพรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงเปลี่ยนท่าทีมาเป็นให้การต้อนรับเชิญชูชกให้กินอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วยังได้ให้น้ำผึ้งหนึ่งกระบอกกับเนื้อย่างติดมือไปเป็นเสบียงเดินทางจากป่าที่นายพรานเจตบุตรตระเวนตรวจตาความเรียบร้อยอยู่นั้นมองเห็นเขาวงกตอยู่ลิบลิบนายพรานเจตบุตรบอกชูชกว่าพระเวสสันดรพระมเหสีพระโอรสพระธิดาประทับอยู่ที่นั้นทุกพระองค์ทรงบวชเป็นฤาษีแล้วนุ่งห่มหนังเสือเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการเสวยพืชผักผลไม้อัจจุตะฤาษีชูชกเดินไปตามทางที่นายพรานเจตบุตรบอกจนกระทั่งถึงอาสมของอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีถือลัทธิบูชาไฟนอนบนพื้นดินเอาขี้เถ้าทาตัวกินผักและผลไม้ชูชกยืนรีรออยู่ครู่หนึ่งก็เข้าไปกราบและถามถึงความเป็นอยู่จากนั้นก็ถามถึงทางไปอาสมของพระเวสสันดรอัจจุตะฤาษีก็เข้าใจได้ทันทีว่าชูชกมาเพื่อประสงค์ใดจึงตวาดใส่ฝ่ายชูชกได้ยินอัจจุตะฤาษีด่าเช่นนั้นก็คิดหาทางโกหกโดยอ้างว่าการที่ตนมาเช่นนี้เป็นการมาดีต้องการจะพบปะสนทนาธรรมกับพระเวสสันดรอัจจุตะฤาษีหลงเชื่อจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินและที่อยู่อาศัยรุ่งเช้าหลังจากกินอาหารเช้าแล้วอัจจุติฤาษีก็พาชูชกมาหน้าอาสมแล้วชี้ทางไปเขาวงกตให้ดูพร้อมทั้งพรรณนาถึงไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นอยู่สวยงามรอบอาสมของพระเวสสันดรต่างล้วนสวยงามเป็นเหตุให้ชูชกอยากเดินทางไปถึงเร็วเข้าพระนางมัตสีฝันร้ายชูชกเดินทางไปถึงสระโบขรณีบริเวณอาสมของพระเวสสันดรเวลาเย็นแล้วพักแรมอยู่ที่นั้นด้วยตั้งใจว่ารุ่งเช้าเมื่อพระนางมัตสีออกไปหาผลไม้จึงจะเข้าไปขอสองพระกุมารจากพระเวสสันดรตกคืนนั้นเองพระนางมัตสีก็ฝันเห็นชายคนหนึ่งร่างกายกำยำผิวดำนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทัดดอกไม้แดงทั้งสองหูถือดาบคู่เข้าไปในศาลาฉุดกระชากชดาของพระนางจนล้มหงายแล้วควักพระเนตรทั้งสองข้างแล้วตัดพระหัตถ์ซ้ายขวาพาพระอุระควักเอาดวงพระหัตถ์ไทยแล้วหนีไปพระนางตกใจสะดุ้งตื่นบรรทมเห็นว่าฝันร้ายจึงรีบเสด็จไปหาพระสวามีถึงพระอาสมหลังจากฟังเรื่องความฝันนั้นแล้วพระเวสสันดรก็ทรงเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นนิมิตหมายบอกให้รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะเพียงคนมีมาขอพระโอรสพระธิดาเป็นโอกาสให้ได้บำเพ็ญธารมี
พระองค์ทรงคิดต่อไปว่าหากจะบอกความจริงแก่พระนางมัทสีทานบารมีก็จะทำไม่ได้จึงปลอบพระทัยพระนางให้คลายหวาดกลัวแล้วบอกให้กลับอาสมไปก่อนบริจาคสองพระกุมารรุ่งเช้าพอพระนางมัทสีเข้าป่าไปหาผลไม้แล้วชูชกก็พกภัยหาพระเวสสันดรซึ่งประทับนั่งอยู่หน้าพระอาสมพระชาลีพระกันหาเล่นอยู่ใกล้ทันทีที่เห็นชูชกพระชาลีก็สังหรณ์พระทัยว่าชายแก่คนนี้ต้องมาร้ายชูชกมีลักษณะไม่ดีอยู่ในตัวถึง18ประการคือมีเท้าใหญ่คดโค้งเล็บเน่าคางยานริมฝีปากห้อยลงหุ้มฝีปากล่างน้ำลายไหลออกจากกระพุ้งแก้มมีเขี้ยวงอกออกมาสองข้างอย่างเขี้ยวหมูจมูกหักท้องใหญ่หลังโกงตาเขหนวดแดงผมแดงเส้นเอ็นขึ้นตกกระไปทั่วตัวตาเหลืองคอหลังและสะเอวคดข้อเท้าส่งเสียงดังในเวลาเดินมีขนขึ้นตามตัวเหมือนขนหมูพระชาลีพิจารณาดูลักษณะไม่ดีของชูชกแล้วเกิดความกลัวฝ่ายชูชกคั้นสนทนากับพระเวสสันดรได้ครู่ใหญ่ก็เอ่ยปากขอสองพระกุมารพระเวสสันดรยินดียกให้แต่ขอให้ชูชกรอเวลาจนกว่าพระนางมัทสีจะกลับมาก่อนเมื่อชูชกไม่ยอมจึงยกให้ไปพร้อมทั้งตีราคาค่าตัวสองพระกุมารว่าพระชาลีจะพ้นจากความเป็นทาสได้ต้องให้ทองคำพันลิ่มแก่ชูชกส่วนพระกันหาจะพ้นได้ต้องให้ของอย่างละร้อยแก่ชูชกคือทาสร้อยหนึ่งทาสีร้อยหนึ่งช้างร้อยหนึ่งม้าร้อยหนึ่งโคอุสุภราชร้อยหนึ่งและทองคำร้อยลิ่มบริจาคพระมัทสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสพระธิดาให้ชูชกไปนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวฟ้าแลบแปรปราบกึกก้องน่ากลัวพระอินทร์ทราบเหตุนั้นก็เกรงว่าพระเวสสันดรจะยกพระนางมัทสีให้คนอื่นจึงแปลงตัวเป็นพราหมณ์ทูลขอพระเวสสันดรยกให้ถวายคืนเพื่อให้พระนางได้อยู่ปรนิบัติก่อนเสด็จกลับถวายพรพระเวสสันดรขอให้พระเจ้าสัญชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับครองราชสมบัติขอให้ได้ช่วยปลดเปลื้องชาวเมืองพ้นภัยทุกเมื่อให้ชาวแคว้นสีพีจงมีความสุขทุกเพศทุกวัยขออย่าได้ตกอยู่ในอำนาจสตรีขอให้ได้พบพระโอรสพระธิดาที่พัดภาคจากกันไปขอให้ได้อาหารทิพย์ขอให้มีจิตผ่องใสจากโลกนี้ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสัญชัยพบหลานชูชกพาชาลีกันหาถึงทางสองแพร่งสายหนึ่งแยกไปทางอื่นส่วนอีกสายหนึ่งไปเมืองเชตุดรเป็นด้วยบุญของสองพระกุมารบันดาลให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชตุดรพระสัญชัยพระนางปุตตีได้สองกุมารคืนหกกษัตริย์พระเจ้าสัญชัยทราบข่าวพระโอรสพระสุนิสาคือลูกสะใภ้ว่าอยู่เขาวงกตเตรียมขบวนช้างขบวนม้าให้พร้อมออกเดินทางพระเวสสันดรพระเวนางมัทสีประทับอยู่หน้าอาสมได้ยินเสียงขบวนช้างขบวนม้ากึกก้องแปลกพระทัยแต่เมื่อเสียงนั้นใกล้ก็คะเนได้ว่าไม่ใช่เสียงของศัตรูเห็นชัดว่าเป็นขบวนของพระบิดาพระสัญชัยดีพระทัยตรงเข้าสวมกอดสองพระองค์พระนางผุดสดีเสด็จเข้ามาโผล่กอดสุดท้ายพระชลีกันหาตามเสด็จกษัตริย์ทั้งหกสวมกอดกัน
ด้วยความดีพระทัยแล้วสลบลงกลับเมืองขณะที่หกกษัตริย์สลบเกิดมีฝนโบกคลพัดตกลงมาต้องพระวรกายให้ได้สติฟื้นขึ้นใหม่ครั้งพระเจ้าสัญชัยตรัสบอกพระโอรสให้สละพรตพาพระมเหสีกับครองราชสมบัติพระเวสสันดรพระนางมัตสีตั้งแต่จากแคว้นสีพีมาจนกระทั่งเสด็จกลับไปครองราชสมบัติอีกครั้งรวมเวลาได้1ปีกับ15วันชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าการให้ทานเป็นบารมีแด่ตนอย่างยิ่งนะคะพระเจ้า10ชาติครบหมดทั้ง10ชาติแล้วถ้าท่านใดได้ตามรอยบาทพระศาสดาโดยนำธรรมะของแต่ละชาติของทศชาติมาปฏิบัติชีวิตย่อมมีแต่ความผาสุกแน่นอนนะคะรายการพระเจ้า10ชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวไกลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านทาสุทนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราวสิบพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆได้พบและผจญภัยในเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างจนมาเป็นทศชาติชาดกทั้ง10ชาติและพระมหากษัตริย์ไทยนั้นนับตั้งแต่โบราณกาลมาได้ทรงโปรดนำทศชาติชาดกมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจารึกไว้ตามพระอารามต่างๆบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในพระชาติทั้ง10ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎรได้ศึกษาเส้นทางชีวิตของพระมหาบุรุษที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการแต่ละพระชาตินั้นทรงมีบารมีด้วยจิตใจที่แน่วแน่มีปณิธานที่มั่นคงกว่าจะอุบัติตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายซึ่งทศชาติทั้ง10พระชาตินั้นก็ประกอบไปด้วย1พระเตมีชาดกบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี2มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมี3สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญบารมี4เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี5มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมี6ภูริทัตตชาดกบำเพ็ญศีลบารมี7จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมี8นารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมี9วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและ10เวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและในตอนนี้ก็ถึงตอนที่ทศชาติที่4ครับเนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิฐานบารมีซึ่ง